0: ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยในวันเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคม2569ณห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลด้วย
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: วันนี้นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอศิลป์แห่งชาติโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้นำศาสนาพร้อมศาสนิกเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับผู้นำองค์การ5ศาสนาประกอบศาสนพิธีตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยอย่างเสมอภาคและต่อเนื่องโดยส่วนกลางจัดพิธีณหอศิลป์แห่งชาติประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้ามิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกิเลตันอันดัสถวายพระพรสำหรับส่วนภูมิภาคจัดพิธีทางศาสนามหามงคลเพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนาร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานของแต่ละศาสนามาลิชโยรายงาน
0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วซึ่งมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ 9,500,000 ราย
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 นที่ผ่านมาได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผ่าน4ช่องทางหลักประกอบด้วยเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมพร้อมยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริง
4: ท่านที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมผ่านในครั้งนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยนะครับในวันที่1สิงหาท่านที่ได้ใหม่สิทธิ์ของท่านจะได้รับ1ตุลาครับวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ได้แปลว่าท่านที่หลุดไปเราจะไม่ดูแลนะครับก็มายืนยันทั้ง2หน่วยงานรวมกระทรวงการคลังว่าเราจะดูแลทุกท่านตามมาตรการที่มีอยู่นะครับและถ้าจำเป็นจะต้องออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไหนก็จะพิจารณาร่วมกันแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับ
3: ด้านนางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่ากระทรวงพม.เตรียมมาตรการรองรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองโดยจะเชื่อมโยงไปยังสวัสดิการรูปแบบอื่นที่เหมาะสมเช่นสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการสำหรับผู้ที่ต้องพึ่งพิงเพื่อให้ความช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละคน
5: ส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมีในรูปแบบของการจัดสวัสดิการในรูปแบบอื่นๆอยู่ด้วยอย่างอาทิเช่นนะคะสำหรับบางกลุ่มที่อาจจะพอประกอบอาชีพได้ก็อาจจะอยู่ในหมวดของการที่สนับสนุนให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการที่ไปประกอบอาชีพอาจจะสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทุนประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในรูปของกองทุนต่างๆซึ่งก็ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอันนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่สามารถประกอบอาชีพได้นั้นเนี่ยเขาได้มีความภาคภูมิใจในการที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเขาในการที่จะประกอบอาชีพในส่วนของตนเองได้
3: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกและเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและจีนครบรอบ51ปี
6: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติภารกิจในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยภารกิจแรกช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลล์การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด AI Partnership for a Brighter Future หรือพันธมิตร AI เพื่ออนาคตที่สดใสกว่าเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนและกำหนดกรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์โลกในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการรวมกว่า 100,000 ตารางเมตรครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์3โซนหลักทั่วเมืองดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่และกลุ่มนวัตกรเทคโนโลยีเข้าร่วมกว่า 1,100 บริษัทพร้อมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมล้ำสมัยเป็นครั้งแรกของโลกมากกว่า300รายการโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนไทยจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและผู้นำจากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อเดินหน้ายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการแสดงหุ่นยนต์ณบริษัทเอกิบอทสำนักงานใหญ่บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชั้นนำที่เชี่ยวชาญการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ
7: จริงๆครั้งนี้ก็หนึ่งก็ไปประชุมเรื่องของ AI นะครับที่เซี่ยงไฮ้เรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างมีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆแล้วก็ดูซิว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง data center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่างๆ
6: ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51พร้อมต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศสวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
0: กระทรวงมหาดไทยนัดประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดสอบข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,600 คนในวันนี้จากนั้นจะตรวจสอบนับคะแนนทั้งหมดและประกาศขึ้นบัญชีใหม่พร้อมบรรจุแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการสอบสวนกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบผู้มีคะแนนสอบผิดปกติจำนวน 5,814 คนในวันนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะประชุมด่วนเพื่อพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลในกลุ่มแรกที่มีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากระทำผิดจำนวน 3,621 คนเพื่อคืนความชอบธรรมและคลายความกังวลให้แก่ผู้ที่สอบผ่านด้วยความสุจริตจำนวน 9,174 คนและหลังจากที่มีมติเพิกถอนการบรรจุผู้ที่กระทำผิดในกลุ่มแรกเรียบร้อยแล้วกระทรวงมหาดไทยจะประสานหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือและมีความพร้อมเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือสำนักงานกพ.เข้ามาดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบกว่า 800,000 ฉบับและนับคะแนนสอบของผู้สอบทั้งหมดกว่า 400,000 คนใหม่อีกครั้งเพื่อจัดลำดับที่และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่พร้อมบรรจุแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการถูกเพิกถอนต่อไปส่วนผู้ที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3การตรวจสอบพบว่าบางรายอาจมีคะแนนดิบที่ผ่านเกณฑ์อยู่แล้วแต่ถูกปรับเพิ่มคะแนนโดยมิชอบซึ่งกระบวนการสืบสวนทางกฎหมายจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป
8: เมื่อวานนะครับได้ดำเนินการประกาศผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มเราจะต้องทำเรื่องนี้ให้เร็วสุดหลังจากที่เราได้ตรวจคะแนนผมก็ได้ปรึกษานะครับกับท่านรักษาการอธิบดีแล้วก็ทางเลขาของกสท กสก็ต้องดำเนินการเพื่อขอให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแรกที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะเชิญประชุมในช่วงบ่ายเพื่อที่จะพิจารณาเพราะว่าเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์คนที่เขาสอบมาได้โดยความถูกต้องเนี่ยคือ 9,000 กว่าคนเนี่ยตอนนี้เราต้องทำสิ่งนี้ให้มันกระจ่างแจ้งที่สุด

0: มือสถานการณ์อุทกภัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่3พิจารณาเร่งด่วนเรื่องการขอความเห็นชอบการเสนองบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้โดยมีมติเห็นชอบในหลักการรายละเอียดโครงการ68รายการวงเงินรวมประมาณ868ล้านบาทตามที่กรมชลประทานและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเสนอครอบกลุ่มพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลทุกโครงการอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ก่อนซื้อของในช่วงนี้มีข่าวที่ผู้บริโภคควรรู้ค่ะราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุมรวม66รายการมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นเวลา1ปีเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยปีนี้มีการเพิ่มสินค้าใหม่อีก5รายการได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้าที่เป็นธรรมและช่วยรักษาเสถียรภาพค่าครองชีพของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับดุลมาลิกอัลฮูตีผู้นำกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ระบุว่าอุตสาหกรรมน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีหากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียมีส่วนร่วมกับการรุกรานอย่างครอบคลุมและยกระดับความขัดแย้งกับกลุ่มกบฏฮูตีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติฮับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติซานาของเยเมนขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านขอให้กลุ่มกบฏฮูตีเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการปิดช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงหากสหรัฐโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่าน
0: สื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศขยายโครงการช่วยเหลือแบบบูรณาการเพื่อการดำรงชีพอุตสาหกรรมอาหารและการคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนประชาชนชาวฟิลิปปินส์กว่า 37,500,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวรัฐบาลฟิลิปปินส์จะจัดสรรเงินช่วย ยเหลือสูงสุด 2,000 เปโซหรือประมาณ 1,090 บาทต่อเดือนให้แก่ครอบครัวยากจนและใกล้ยากจนรวมถึงแรงงานที่มีรายได้น้อยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคมนี้ทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานเป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อรับมือผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานพุ่ง

0: สูงขึ้นเนื่องจากฟิลิปปินส์นำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมดจากกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ
1: รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีร้อยละ25สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากบราซิลหลายรายการภายใต้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าของสหรัฐปี2517ซึ่งพบว่าบราซิลมีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับสหรัฐโดยมาตรการภาษีนำเข้าใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22กรกฎาคมนี้เพียง2วันที่มาตรการภาษีนำเข้าร้อยละ10กับทุกประเทศทั่วโลกที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้ชั่วคราวจะหมดอายุลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับบราซิลเป็นเวลาหลายเดือนไม่สามารถหาข้อสรุปได้ขณะที่นายเจมีสันเกรเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าการเจรจาอย่างกว้างขวางกับบราซิลตลอดปีที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างกันได้แต่สหรัฐยังเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับบราซิลต่อไป
0: ในแพทย์ทีดรอสอัธานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เอาแถลงการที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดพบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 2,000 รายในจำนวนนี้ชีวิต769รายถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3เท่าที่เคยมีบันทึกไว้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกแบดมินตันWorld Tour Super 750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบ2ชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะเจเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์ไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-11 21-16มาครอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่นส่วนหญิงเดี่ยวพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ23ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น 1-2 เกม 21-17 15-21 และ 11-21 หยุดเส้นทางเพียงรอบ2ขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกมีอาการบาดเจ็บจากรอบแรกจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ NGA Open ที่ประเทศตุรกีในรอบ2หญิงเดียวลัลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดพลิกชนะกาเบียร่าคนุสสันจากสาธารณรัฐเช็ก 2-1 เซต 4-6 6-4 และ6-1 ลัลนาพาเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในกลุ่ม Bทัพนักตบหนุ่มทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะทีมชาติเมียนมา 3-0 เซต 25-15 25-16 และ 25-19 ทำให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดคว้าแชมป์กลุ่ม B มาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแข่งขันวันที่18กรกฎาคมเวลา 15:00 น.พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียพร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ในปีหน้าหลังการจัดแข่งขันครั้งแรกประสบความสำเร็จอย่างสูงขณะที่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดมีความคึกคักอย่างมากเนื่องจากนักปั่นที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้คะแนนสะสมเพิ่มโอกาสในการลุ้นเป็นแชมป์ประเทศไทยและมีสิทธิ์ได้รับการเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียติดตามการแข่งขันได้ที่ Facebook ของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมรับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระวรราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมโดยทรงเยี่ยมชมห้องเรียนกิจกรรมกีฬาและการศึกษา Play for Change จัดขึ้นโดยมูลนิธิ Save the Children สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมกับ Liverpool FC Foundation โดยมีเอมิล เฮสกี้นักฟุตบอลระดับตำนานของสโมสร Liverpool ร่วมลงสนามเล่นและสอนฟุตบอลให้กับเด็กเช่นเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ส่งชนาธิปสงกรสินธ์พีระดลฉ่ำรัศมีณัฐนีการแดงดานักฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 22:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 16:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:49 น.
3: 1นาทีกับกปท.การที่รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากโดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุคือรถบรรทุกได้ทำการดัดแปลงตัวรถไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือต่อเติมดัดแปลงตัวรถให้บรรทุกสินค้าได้จำนวนครั้งละมากๆทำให้บดบังทัศนวิสัยและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถห้ามทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงสภาพรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถให้ผิดไปจากที่กฎกระทรวงได้กำหนดไว้เช่นต่อเติมตัวถังกระบะบรรทุกให้มีขนาดความกว้างยาวสูงเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดติดตั้งแผ่นยางบังโคลนยื่นล้ำเกินออกนอกตัวรถหรือติดตั้งโคมไฟสปอตไลท์หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาทค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าเม็ดขนุนคำว่าเม็ดขนุนเขียนสระเอมอม้าไม้ไต่คูดอเด็กขอไข่นอหนูสระอุนอหนูมีความหมายสองอย่างความหมายแรกหมายถึงเม็ดของผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกชื่อว่าขนุนเม็ดดังกล่าวมีเปลือกหุ้มและเม็ดนี้อยู่ภายในเนื้อที่มียวงหุ้มอยู่เมื่อนำเม็ดขนุนไปต้มแล้วแกะเปลือกหุ้มออกจะเหลือเนื้อข้างในซึ่งกินได้คำว่าเม็ดขนุนอีกความหมายหนึ่งเป็นชื่อขนมหวานชนิดหนึ่งของไทยในตระกูลทองมีสีเหลืองทองจัดเป็นขนมที่เป็นสิริมงคลช่วยให้มีผู้สนับสนุนหรือหนุนเนื่องให้ชีวิตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จขนมเม็ดขนุนนี้มีรูปร่างยาวรีคล้ายกับเม็ดของขนุนจึงได้ชื่อว่าขนมเม็ดขนุนหรือเรียกสั้นๆว่าเม็ดขนุน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนตำนานนิทานของมอญชาวมอญเป็นชนชาติเก่าแก่จึงมีตำนานและนิทานจำนวนมากทั้งตำนานเมืองและตำนานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นตำนานเสาหงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำชนชาติมอญเป็นตำนานหงสาวดีอดีตราชธานีของมอญชาวมอญจึงถือว่าหงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำชนชาติบรรดาวัดมอญต่างๆจึงมีรูปหงเป็นสัญลักษณ์และใช้รูปหงเป็นส่วนประกอบตกแต่งพุทธสถานและเครื่องใช้ด้วยเสมอส่วนนิทานก็มีนิทานสอนใจและนิทานอธิบายเหตุตามคติความเชื่อของชาวมอญ
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการขยายการค้าการลงทุนหลังรัฐสภาเห็นชอบความตกลงการค้า5ฉบับค่ะ
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: เรามารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ความเห็นชอบความตกลงทางการค้า5ฉบับตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเช้านี้ติดตามสาระสำคัญของความตกลงทั้ง5ฉบับรวมถึงแนวทางการดำเนินงานหลังจากนี้กับคุณโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
12: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
13: สวัสดีค่ะ
12: ค่ะสำหรับความตกลงทางการค้า5ฉบับที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีอะไรบ้างอะคะ
13: ค่ะความตกลงที่ทางรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบไปนะคะมีความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ฉบับใหม่2ฉบับนะคะแล้วก็จะมีความตกลงการค้าเสรีที่เป็นลักษณะของการยกระดับของความตกลงที่มีอยู่แล้วอีก2ฉบับแล้วก็ฉบับสุดท้ายจะเป็นพิธีสารใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุนเรื่องของการทำประมงนะคะอีก1ฉบับ
12: ค่ะสำหรับสาระสำคัญของแต่ละฉบับเป็นอย่างไรคะ
13: ค่ะในฉบับที่เป็น FTA ฉบับใหม่นะคะก็จะมี2ฉบับฉบับแรกจะเป็นความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับ EFTA นะคะEFTA ก็คือกลุ่มสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปซึ่งมีสมาชิก4ประเทศก็คือสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์แล้วก็ลิเทนสไตน์นะ
12: คะ
13: ซึ่ง FTA ฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับแรกนะคะที่ประเทศไทยทำกับประเทศในทวีปยุโรปแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่กลุ่ม EU นะคะไม่ใช่สภาพยุโรปนะ
12: คะ
13: แต่ว่ามีที่ตั้งของประเทศอยู่ในทวีปยุโรปเหมือนกันในเนื้อหาของ FTA ฉบับนี้นะคะก็จะครอบคลุมหลายประเด็นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการลดหรือยกเลิกภาษีนำเข้าระหว่างกันนะคะโดยทาง EFTA เนี่ยเขาจะยกเว้นภาษีนำเข้าให้ไทยเหลือ0%นะคะประมาณ 90% ของรายการสินค้าเลยนะคะโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็ประมงเขาจะยกเว้นให้กับไทยทันทีเลยเมื่อวันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้สำหรับไทยเนี่ยเราจะยกเว้นภาษีนำเข้าให้ EFTA เช่นเดียวกันนะคะประมาณ 84% ของรายการสินค้าโดยจะมีทั้งที่เราลดให้เป็น0เลยแล้วก็จะมีการลดทันทีนะคะรวมถึงที่จะทยอยลดในระยะเวลาสูงสุดเนี่ยถึง15ปีเลยจะครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าบริการการลงทุนนะคะทรัพย์สินทางปัญญาการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นใหม่สำหรับประเทศไทยนะ
12: คะ
13: แต่มีความพิเศษอีกอันนึงนะคะในความตกลงฉบับนี้เนี่ยก็คือมีความร่วมมือทางเทคนิคแล้วก็การเสริมสร้างศักยภาพในสาขานะคะอย่างเช่นด้านการประมงแล้วก็เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งประเทศในกลุ่ม EFTA มีบางประเทศเช่นนอร์เวย์หรือไอซ์แลนด์เนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อีกฉบับคือ FTA ไทยภูฏานเป็นความตกลงที่จะครอบคลุมในเรื่องของการค้าสินค้าแล้วก็ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะโดยจะมีการเปิดตลาดคล้ายๆกับฉบับเมื่อสักครู่นะคะโดยทางภูฏานเนี่ยเขาจะลดภาษีสินค้านำเข้าให้กับไทยเรียกว่ามากทีเดียวนะคะ 99.8% ของรายการสินค้าทั้งหมดเลยในขณะที่ไทยเนี่ยเราจะเปิดประมาณ 94% ของรายการสินค้าทั้งหมดโดยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะยกเว้นอากรทันทีเลยที่ความตกลงเนี่ยมีผลบังคับใช้นะ
12: คะ
13: แล้วก็ยังมีการกำหนดโควต้านำเข้าสินค้าบางรายการเป็นการเฉพาะรายปีให้แก่กันด้วยอันนี้ก็จะเป็น2ฉบับแรกที่เป็นฉบับใหม่นะคะสำหรับฉบับที่มีการยกระดับ FTA ที่มีอยู่แล้วนะคะก็จะมีการยกระดับหรือว่าเราเรียกว่าพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนก็จะเป็นการปรับปรุงความตกลงการค้าสินค้าที่เรามีอยู่แล้วในสมาชิกอาเซียนระหว่างกันนะคะเพราะว่าความตกลงฉบับนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีระยะเวลาที่ใช้มาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะคะก็เลยจะปรับปรุงให้ทันสมัยแล้วก็อำนวยความสะดวกทางการค้ามากขึ้นนะ
12: คะ
13: ก็จะมีเพิ่มเรื่องใหม่ๆเช่นเรื่องของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็รายย่อยนะคะหรือว่าเรื่องของการค้าในสภาวะการวิกฤตด้านมนุษยธรรมหรือว่าบทที่เกี่ยวข้องกับการค้าแล้วก็สิ่งแวดล้อมบรรจุเข้าไปใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีการปรับเพิ่มเนื้อหาทำยังไงให้การค้ามีความสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเรื่องของวิธีการศุลกากรหรือว่ากฎมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ฉบับนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการยกระดับนะคะแต่ก็มีแตะในเรื่องของการเปิดตลาดนิดหน่อยเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านก็คงพอทราบว่าอาเซียนเราเปิดเสรีกันมา20กว่าปีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการลดภาษีระหว่างกันเนี่ยมันค่อนข้างสูงหรือเกือบทั้งหมดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในส่วนของฉบับที่มีการยกระดับก็จะมีการยกเลิกอากรหรือว่าลดอากรเพิ่มเติมบางรายการเพื่อให้ดูมีความเคลื่อนไหวเรื่องของความใกล้ชิดระหว่างกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะ
12: คะ
13: ส่วนอีกฉบับหนึ่งที่มีการยกระดับเหมือนกันก็คือ FTA อาเซียนจีนฉบับนี้ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการที่จะปรับปรุงกฎเกณฑ์มาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านวิธีการศุลกากรหรือว่ามาตรฐานสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็พวกความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เราจะมาร่วมมือกันได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นในเรื่องต่างๆในความตกลงที่มีการยกระดับของอาเซียนจีนเนี่ยมีการเพิ่มเรื่องใหม่ด้วยเพราะว่าตอนนี้โลกมันก็มีประเด็นใหม่ๆที่เกิดขึ้นในบริบทระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะหรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวมีการดูเรื่องของทำยังไงจะมีความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนนะคะหรือว่ามีการเพิ่มเรื่องของการแข่งขันการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยค่ะก็เพิ่มเข้ามาในความตกลงที่เป็นยกระดับอาเซียนจีนฉบับนี้ด้วยฉบับสุดท้ายค่ะจะเป็นพิธีสารเกี่ยวข้องกับการอุดหนุนประมงนะคะชื่อเต็มนะคะจะเป็นพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงเข้าไปนะคะในพิธีสารฉบับนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของจะให้ทุกประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารห้ามอุดหนุนเรือประมงหรือผู้ประกอบการเนี่ยที่ทำประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ หรือว่ามีการทำประมงในกลุ่มสัตว์น้ำที่ได้รับการประเมินว่ามีความอุดมสมบูรณ์ต่ำกว่าระดับทรัพยากรที่ยั่งยืนนะคะหรือว่าห้ามการอุดหนุนประมงในพื้นที่ทะเลหลวงที่ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลนะคะฉบับนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศที่เข้าร่วมพิจารณาฉบับนี้ในการที่จะร่วมกับประชาคมโลกดำเนินการค้าที่รับผิดชอบต่อความยั่งยืนแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ก็จะเป็น5ฉบับที่ได้มีการผ่านสภาไปค่ะ
12: ค่ะหลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วอะค่ะขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปอะคะ
13: ค่ะก็โดยหลักๆนะคะก็เมื่อผ่านสภาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งเขาเรียกว่าการแจ้งให้สัตยาบันหรือเป็นการบอกว่าพร้อมแล้วนะคะที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมดำเนินการไม่ว่าจะเป็นความตกลงหรือพิธีสารนะคะถ้าเป็นฉบับที่เป็น FTA หรือว่าการยกระดับที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดเพิ่มขึ้นก่อนที่เราจะมีการแจ้งให้สัตยาบันหรือแจ้งว่าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินกระบวนการภายในเช่นว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการลดภาษีก็จะต้องมีการออกประกาศการลดภาษีนะคะหรือว่าถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับถิ่นกำเนิดสินค้าหรือว่าการรับรองถิ่นกำเนิดด้วยตนเองทางกรมค้าต่างประเทศก็อาจจะต้องเข้ามาออกประกาศที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะแจ้งกลับไปทางภาคีสมาชิกว่าเราพร้อมแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาหลังจากผ่านสภาประมาณ6เดือนนะคะแต่ถ้าเป็นพิธีสารเนี่ยค่ะอันนี้อาจจะไม่ต้องมีการออกประกาศก็จะเป็นลักษณะของการที่ทางฝ่ายไทยเนี่ยแจ้งผ่านหน่วยงานที่เขารับผิดชอบว่าเราพร้อมที่จะยอมรับพิธีสารเหล่านี้แล้วเช่นถ้าเป็นการอุดหนุนประมงก็จะมีการแจ้งไปที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกแล้วเขาก็จะส่งแจ้งทางองค์การการค้าโลกอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการที่จะทำซึ่งถ้าเป็นพิธีสารแล้วเราแจ้งเฉยๆเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาไม่นานค่ะ
12: ค่ะแล้วความตกลงทั้ง5ฉบับนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยแล้วก็เศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างอะคะ
13: ในแง่ของฉบับที่มีเรื่องของการเปิดตลาดระหว่างกันกับประเทศคู่ภาคีของเราอะนะคะแน่นอนในเรื่องของการที่จะขยายตลาดส่งออกสินค้าของไทยเช่นถ้าเป็น FTA ที่เราทำกับ EFTA นะคะเราก็มีการเปิดตลาดในระดับค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นตลาดใหม่ของเราด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้าที่เรามองว่าจะได้รับประโยชน์เนี่ยจะครอบคลุมทั้งในเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นข้าวผักผลไม้สดแล้วก็รวมถึงที่แปรรูปด้วยแล้วก็เนื้อสัตว์ปีกสดแปรรูปซอสปรุงรสอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งเป็นโปรดักชั่นแชมเปี้ยนของเราอยู่ตอนนี้รวมไปถึงชิ้นส่วนนาฬิกาเครื่องประดับต่างๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมสิ่งทอเครื่องแต่งกายยางพารายานยนต์ชิ้นส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกลุ่มเอฟตาถ้าเป็นของภูฏานยานยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยทางภูฏานเก็บภาษีสินค้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงก็จะมีการลดลงมาที่ 0% นะคะหรือว่าสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารเนี่ยก็อย่างเช่นผลไม้อบแห้งนะคะน้ำผลไม้เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงแต่งสิ่งทอเครื่องแต่งกายเคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยาแล้วก็พลาสติกแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็เป็นที่ต้องการของตลาดภูฏานสำหรับถ้าเป็นตัวที่มีการยกระดับอาเซียนด้วยกันเองของเรื่องการค้าสินค้านะคะถึงแม้จะไม่ได้มีการเปิดตลาดเพิ่มเติมกันมากนักแต่ว่าบางประเทศก็เปิดตลาดในสินค้าที่เรียกว่าประเทศไทยผลิตได้ดีนะคะในเอกสารที่ได้มีการผ่านสภาไปเนี่ยค่ะแน่นอนนะคะจะมีส่วนในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆมันจะมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางการค้าที่จะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลากระบวนการศุลกากรหรือว่าการใช้เอกสารที่เป็นลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นมีการส่งเสริมความโปร่งใสให้ประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถเข้าถึงระเบียบหรือมาตรการต่างๆที่ใช้ในสถานการณ์ปกติแล้วก็ฉุกเฉินผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วนะคะหรือว่าถ้าเป็นในความตกลงที่มีการยกระดับกับจีนเนี่ยนะคะก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมาตรฐานด้านกฎระเบียบทางเทคนิคหรือว่ากระบวนการตรวจรับรองสินค้าเนี่ยก็จะทำให้สามารถศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ง่ายยิ่งขึ้น
12: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากอะไรถึงผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับจากความตกลงการค้าทั้ง5ฉบับนี้ค่ะ
13: ค่ะรอบนี้ก็มีหลายความตกลงที่ได้ผ่านสภาไปนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ใช้ประโยชน์จากการที่เรามีแหล่งวัตถุดิบทางเลือกเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น FTA ที่เราทำกับภูฏานนะคะหรือว่า EFTA นะคะก็จะมีวัตถุดิบใหม่ๆมาให้เลือกใช้มากขึ้นในต้นทุนที่ถูกลงเพราะจะไม่มีภาษีหรือว่าอาจจะมีภาษีที่ลดลงแล้วก็อยากจะให้ท่านได้ติดตามนะคะว่าความตกลงเนี่ยจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ซึ่งเราก็เล็งไว้นะคะว่าอยากจะทำให้มีผลโดยเร็วที่สุดน่าจะเป็นต้นปีหน้านะคะถ้าความตกลงมีผลบังคับใช้แล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาใช้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐได้พยายามไปดำเนินการมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ ่อทุกคนรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรใหม่ๆที่ได้ออกมานะคะกับความตกลงเหล่านี้เนี่ยที่จะมาช่วยทำให้การค้าของทุกท่านนะคะมีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ
12: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
13: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและรักษาความมั่นคงอาหารของประเทศติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
15: การลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรการลักลอบสวมสิทธิ์การสำแดงข้อมูลเท็จการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานและการกระทำผิดผ่านช่องทางออนไลน์ได้สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยกรมศุลกากรได้รายงานว่าที่ผ่านมามีการพบการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรหลายประเภทโดยเฉพาะข้าวกระเทียมหอมหัวใหญ่อะโวคาโดเนื้อสัตว์แช่แข็งและขาไก่แช่แข็งแม้ภาครัฐได้ดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องและเข้มงวดแต่ยังไม่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควรเนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายรวมถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ไม่ครอบคลุมในการเข้าปราบปรามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักและรับทราบถึงอุปสรรคดังกล่าวจึงตั้งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายได้แก่กรมวิชาการเกษตรกรมประมงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกรมปศุสัตว์กรมศุลกากรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะทำหน้าที่ในการบริหารข้อมูลข่าวกรองความเสี่ยงการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายของทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความรวดเร็วและสามารถขยายผลไปถึงเครือข่ายผู้กระทำผิดได้อย่างเป็นระบบนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.กล่าวว่าสพร.พร้อมขับเคลื่อนงานด้วยแนวคิด One Mission One Operation โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการรักษามูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศที่ปัจจุบันมีมูลค่าสูงกว่า 1.83 ล้านล้านบาทต่อปีควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกและรายได้ของเกษตรกรไทย
16: สินค้าเกษตรที่ผ่านมาจะมีต่างคนต่างถือกฎหมายคนละฉบับดังนั้นการบูรณาการข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าศูนย์พระพิรุณเนี่ยจะเป็นการดำเนินการรักษาที่เป็นบัญชาการกลางเพื่อสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนที่มาเกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรมศุลกากรนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครอง
15: นอกจากภารกิจด้านการปราบปรามแล้วนายสรวุฒิย้ำว่าสพร.ยังมีบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมอาชีพและสร้างโอกาสให้เกษตรกรโดยจะสนับสนุนให้เกษตรกรไทยหันมาผลิตสินค้าเกษตรที่ตลาดมีความต้องการสูงเพื่อสร้างระบบการค้าเกษตรที่เป็นธรรมและปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้ตามมาตรฐานสากลและจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของประเทศจากการขับเคลื่อนการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรของหน่วยงานภาครัฐที่มีการทำงานระหว่างกันมากขึ้นเชื่อว่าสพร.จะเป็นกลไกช่วยแก้ปัญหาการเข้ามาแทรกแซงตลาดของสินค้าเกษตรผิดกฎหมายสร้างความมั่นใจผู้บริโภคที่จะได้รับประทานอาหารปลอดภัยเกษตรกรไทยมีตลาดจำหน่ายผลผลิตมากขึ้นที่สำคัญสามารถรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศไว้ได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับกรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อปิดช่องว่างและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: เคาะข่าวเล่าประเด็น
18: ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบนยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่หน่วยงานภาครัฐเร่งหาทางป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครเดินหน้ายกระดับมาตรการต่อต้านทุจริตเชิงรุกจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อปิดช่องทางและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในขั้นตอนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการมาโดยตลอดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงสาเหตุสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาในจุดนี้เนื่องจากกระบวนการอนุมัติอนุญาตแบบเดิมมีความล่าช้าและไม่เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจจนกลายเป็นช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ปปช.และกทม.กำลังผลักดันคือการปรับเปลี่ยนระบบการยื่นขออนุญาตไปสู่ระบบออนไลน์เพื่อตัดขั้นตอนการพบปะโดยตรงระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นต้นตอของการเจรจาใต้โต๊ะควบคู่กับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการที่มีกำหนดกรอบเวลาทำงานในแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ดีแม้ระบบออนไลน์ของกทม.จะเปิดใช้งานแล้วแต่ที่ผ่านมายังคงมีผู้มาใช้บริการในสัดส่วนที่น้อยเนื่องจากความกังวลใจของประชาชนซึ่งรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ยืนยันว่าการยื่นผ่านระบบออนไลน์ไม่ได้ทำให้มาตรฐานลดลงและไม่ได้ล่าช้าไปกว่าการมาติดต่อด้วยตัวเอง
19: จริงๆอ่ะถ้าเกิดผ่านในระบบมันจะไม่ช้ากว่าที่ไปติดต่อหน้างานจริงเพราะว่าอย่างที่บอกไงระยะเวลามันค่อนข้างชัดเจนว่าถ้ามีเหตุที่จำเป็นต้องแก้ไขก็จะตอบมาในระบบเลยผู้ยื่นคำขอก็สามารถไปรับแบบมาแก้ไขหรือไม่ก็อาจจะประสานกับเจ้าหน้าที่ถ้ามีข้อสงสัยในรายละเอียดได้ครับเพราะเมื่อมันอยู่ในระบบออนไลน์เนี่ยโดยระบบมันจะบอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าระยะคำขอที่ยื่นไปเนี่ยใช้เวลาอนุมัติกี่วันแล้วก็ถ้าเกิดมีการส่งให้แก้ไขเนี่ยทำภายในกี่วันมันจะโชว์อยู่ในระบบชัดเจนแล้วมันจะมีรีพอร์ตรายงานออกมาซึ่งเราจะติดตามง่ายกว่าการที่ยื่นเอกสารโดยตรงมันอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบหรืออาจจะเป็นคือยังพอไม่เข้าระบบอย่างเนี้ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นความกังวลแล้วก็อาจจะเปิดเป็นช่องโหว่ในการรีจะเรียกรับสินบนนะครับ
18: ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการบริการประชาชนคือหัวใจสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่การยกระดับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบกระบวนการทำงานไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการและประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติการด้วยความสุจริตให้พ้นจากข้อครหาและการร้องเรียนต่างๆอีกด้วยซึ่งความร่วมมืออย่างแข่งขันระหว่างปปช.และกรุงเทพมหานครในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบราชการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และไร้การทุจริตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยตอกย้ำบทบาทเป็นสะพานเชื่อมให้ประเทศเมียนมากลับสู่อาเซียนผ่านการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาผลักดันประเทศเมียนมาเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคติดตามจากรายงานค่ะ
20: เสถียรภาพภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นประเด็นที่ถูกประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะชาติสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงความสำคัญมากขึ้นสะท้อนจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเช่นการร่วมแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการวางแนวทางช่วยเหลือชาติสมาชิกจากผลกระทบอีกประเด็นสำคัญที่ประธานอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญและผลักดันอย่างต่อเนื่องคือการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนซึ่งแนวคิดนี้ ได้ผ่านการหารืออย่างเข้มข้นระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนหลายครั้งจนในที่สุดทุกชาติก็เริ่มเห็นว่าไม่อาจโดดเดี่ยวเมียนมาได้อีกต่อไปเนื่องจากไม่ส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคจึงนำไปสู่การจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาและการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายเรื่องเมียนมาที่กรุงเทพมหานครโดยไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยนายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกที่ชาติสมาชิกอาเซียนและเมียนมาได้กลับมาหารือกันถึงแนวทางกลับสู่อาเซียนของเมียนมาพร้อมผลักดันฉันทามติ5ข้อของอาเซียนไปสู่ความคืบหน้าในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหลังจากนี้อาเซียนต้องกำหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามความคืบหน้าของเมียนมาในการดำเนินการต่างๆให้สอดคล้องกับฉันทามติพร้อมย้ำว่าการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนได้สำเร็จจะช่วยสร้างเอกภาพและความแข็งแรงให้กับอาเซียนได้มากขึ้นเพื่อรับมือกับการขยายอิทธิพลของมหาอำนาจในภูมิภาค
2: การพูดคุยก็เป็นไปด้วยดีก็พยายามทูลเข้าหากันเราก็มีความคาดหวังเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วเราก็พยายามจะเข้าใจเขามากขึ้นยังไงก็ตามอาเซียนก็ถือว่าการดำเนินการของอาเซียนในส่วนของสถานการณ์เมียนมาก็ยึดหลักฉันทะมติ5ข้อเราก็ดูในเรื่ององค์ประกอบของฉันทะมติ5ข้อมันมีอะไรบ้างเราคิดว่าต่อไปเนี้ยมันต้องมีดัชนีที่จะชี้วัดว่ามีความคืบหน้าและเดี๋ยวเมียนมาถูกโดดเดี่ยวก็จะมีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจเรื่องของการขยายอิทธิพลเราต้องพยายามเมียนมากลับมาสู่อาเซียนทุกคนก็เห็นว่ามันต้องมีการพูดคุย
20: กระบวนการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนยังเกิดประโยชน์กับไทยโดยตรงในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาเนื่องจากฉันทามติ5ข้อได้ระบุถึงแนวทางการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนผ่านการเจรจาสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาที่บางส่วนอยู่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาหากเกิดสันติภาพตามแนวชายแดนจะส่งผลดีต่อความร่วมมือในการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนไทยเมียนมาทั้งเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนส่งยาเสพติดรวมถึงปัญหามลพิษทางน้ำมลพิษทางอากาศและฟื้นฟูการค้าชายแดน
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งเพราะฉะนั้นในการดำเนินนโยบายของเราต่อเมียนมาเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องมองผลประโยชน์ของประเทศไทยตามชายแดนก็คือการค้าชายแดนเรื่องของการปราบปรามกระบวนการสแกมเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของที่คนสนใจคือเรื่องของมลพิษในแม่น้ำนะครับแล้วก็มลภาวะทางอากาศคือยังไงเราก็ต้องมองผลประโยชน์ของประเทศไทยเรื่องความมั่นคงชายแดนนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้ทอดทิ้งนะเรื่องของสถานการณ
20: ์การเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้จึงเป็นการเน้นบทบาทที่โดดเด่นของไทยในสายตานานาชาติทั้งการเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากลับสู่อาเซียนนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตามแนวทางที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางและยังเป็นการแก้ปัญหาชายแดนไทยเมียนมาที่มีมานานแต่กระบวนการนี้ยังต้องอาศัยระยะเวลาแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติในระยะต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
22: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโรครับ
23: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
2: ัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร026586299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันศุกร์17กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณนราพงศ์ครับข่าวทุจริตโกงสอบมีความคืบหน้าให้ตื่นเต้นวันนี้ประชุมฟันล็อตแรก 3,621 รายเพิกถอนบรรจุหรือกระดาษคำตอบใหม่อีก 9,174 รายปลัดมหาดไทยสั่งตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมด 800,000 แผ่นให้เวลาให้เสร็จภายใน15วันส่วนชุดของกองปราบกองปราบจะเรียกสอบผู้ที่บรรจุแล้ว 5,000 รายกระจายไปในต่างจังหวัดสอบทั้งหมดแล้วก็มีข่าวนี้โผล่ขึ้นมาข่าวไม่เลิกรีดหัวคิวซ้ำ 3-500,000 บาทเพื่อถอนชื่อในการโกงข้อสอบมีประเด็นข้างเคียงอนุทินตั้งแซมเบ้คุณนิรัตรองปลัดมหาไทยมาคุมกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเพื่อสางทุจริตส่วนข่าวแนวๆการเมืองมีหัวข่าวกกต.รับเองจัดเลือกตั้งเละเทะรื้อใหญ่ระบบไต่สวนสกัดขาใหญ่นั่งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งส่วนข่าวแนวเศรษฐกิจสภาอุตสาหกรรมเชื่อมั่นรัฐบาลรับมือน้ำมันผันผวนได้มีข่าวเรื่องปาล์มขวดปาล์มขวดยื่นขอกระทรวงพาณิชย์ขึ้นราคาอ้างต้นทุนผลิตปรับเพิ่มเดี๋ยวมาดู
5: นายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ประเทศจีนแล้วนะครับก่อนไปนี่ให้สัมภาษณ์หนูอวยจีนเป็นมหามิตรเล็งดึงเข้าประเทศไทยนักลงทุน AI สร้างฐาน Data ครับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนกันรวมทั้งหมด18กว่าล้านคนเคาะผู้ผ่านเกณฑ์9ล้าน5แสนไม่ผ่าน9ล้าน3แสนครับเหตุที่ไม่ผ่านเพราะว่ามีเงินเพิ่มขึ้นมีอสังหาริมทรัพย์มีหุ้นด้วยครับแต่ว่ายังเปิดช่องทางให้อุทธรณ์อยู่นะครับมีข่าวยึดช่อกัญชากว่า 1.5 ตันศุลกากรแหลมฉบังครับในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งไปยุโรปกับอีกข่าวหนึ่งรับหิ้วเอะใจเจอยาไอซ์ซุกในกระปุกมะขามเปียกจ้างหญิงสาวขนไปญี่ปุ่นครับคุณจุบา
6: เดี๋ยวกลับมาดูข่าวเหล่านี้ทั้งหมดในช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
7: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเราแกสโก้ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
8: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
9: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ร่วมสนับสนุน
10: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
12: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
13: เอ๊ะก่อนเชื
1: ่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
13: เอ๊ะก่อนโอน
1: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
13: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
14: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
9: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
9: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เอาจากเดิม ที่เคยเป็นหนังชีวิตเดินเรื่องอืดอาดตอนนี้กำลังจะกลายเป็นหนังแอคชั่นวันนี้แล้วครับจะได้เห็นความคืบหน้าคดีทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นเพราะหัวข่าวเขาบอกฟันล็อตแรก 3,621 คนเพิกถอนบรรจุเจอทั้งคดีอาญาเจอเรียกเงินคืนแล้วจะรับราชการก็ไม่ได้ทั้งชีวิตเดิมเนี่ยเขาจะประชุมนัดหมายกันวันที่23กรกฎาคมแต่เขาจะขยับมาเป็นวันนี้17กรกฎาคมเวลาบ่าย2รอไม่ได้แล้วกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีความผิดปกติของคะแนนมันเห็นชัดแล้วถ้ามีมติออกมาวันนี้ก็ทันทีเลยครับทันทีคือจะส่งมติไปที่อบต.อบจ.เทศบาลที่บุคคลทั้ง 3,621 คนเนี่ยได้รับการบรรจุทำงานอยู่แล้วอบต.อบจ.เทศบาลเหล่านั้น

0: อันสิทธิ์พูดท่านบอกว่าเราไม่รอแล้วเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์โดยที่เขาสอบมาได้ด้วยตนเองด้วยความถูกต้อง เพราะตอนนี้คนกังวลใจว่าไม่พูดถึงเขาเลยคือคน 9,174 คนซึ่งมีคะแนนตรงกับกระดาษคำตอบคะแนนดิบที่มีการประกาศคะแนนแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครจึงต้องทำสิ่งนี้ให้กระจ่างแจ้งเพราะที่ผ่านมามีการประกาศที่ผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแล้วก็จะมีมติในการที่จะต้องดำเนินการเพิกถอนบรรจุคนละบรรจุกลุ่มแรก 3,621 คนในทันทีถ้าหากมีมติกันในวันนี้นี่ถือว่าดาบแรกถัดจากนั้นงานช้างเข้าเลยครับเพราะว่าจะมีการตรวจสอบคะแนนใหม่ทั้งหมดคะแนนสอบนะตรวจสอบใหม่เพื่อที่จะจัดลำดับผู้ที่สอบแข่งขันได้เพื่อจะได้รับการบรรจุในลำดับต่อไปนี่เขาคอยอยู่ทีนี้คณะกรรมการสอบชุดเนี่ยโอ้โหต้องตรวจสอบกระดาษคำตอบประมาณ 800,000 แผ่นผู้เข้าสอบที่จะต้องตรวจสอบกันเนี่ยมี 400,000 คนแล้วมีเวลาสอบให้เสร็จภายใน15วันปลัดอันสิทธิ์บอกว่ากลุ่มผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3เนี่ยจะมีการนับคะแนนทั้งหมดอย่างที่ตนบอกคะแนนเขาดีอยู่แล้วแต่มีการอัปเดตขึ้นมาเพื่อจะดูคะแนนเนื่องจากคะแนนดิบคะแนนเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่มีการปรับขึ้นมาพบว่าอยู่ในกระบวนการที่ไม่ถูกต้องการดำเนินการคดีทางอาญาถ้าสาวถึงจะไปถึงตัวเขาเองอันนี้ก็คือพวกกลุ่ม2กลุ่ม3ฉะนั้นผู้ที่สอบผ่านและได้บรรจุแล้ว 5,000 รายผู้ที่สอบผ่านและบรรจุแล้ว 5,000 รายเนี่ยผู้การกองปราบบอกว่าทางเจ้าหน้าที่มีแผนจะเรียกมาสอบปากคำทั้งหมดแต่ไม่ต้องเข้ามาในกรุงเทพนะเขาจะให้ตำรวจกระจายกันไปสอบทั่วประเทศนี่เป็นชุดของตำรวจเห็นข่าวแล้วก็น่ากังวลว่าต้องสอบกันเยอะๆอย่างนี้เนี่ยในเวลาจำกัดให้ระวังอย่าให้มีการโกงซ้อนโกงเพราะว่าวันนี้มันมีประเด็นนี้ขึ้นมาเฉาไม่เลิกรีดหัวคิวซ้ำ 3-5 แสนบาทแลกกับการถอนชื่อออกจากการโกงสอบคือข่าวเนี่ยมันมาว่าคนที่ทุจริตจ่ายเงิน 300,000 ถึง 700,000-800,000 เนี่ยเพื่อให้สอบได้ที่จ่ายเงินคราวก่อนเนี่ยเกิดความกลัวขึ้นมาว่าถ้าตรวจสอบพบมันจะเจอโทษหนักคือทั้งถูกเพิกถอนรายชื่อเจอทั้งคดีอาญาเจอทั้งถูกเรียกเงินเดือนคืนแล้วจะเจอข้อนี้ด้วยไม่สามารถเข้ารับราชการได้อีกทั้งชีวิตมันก็เลยมีข่าวออกมาสิว่ามันมีคนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการชุดนั้นชุดนี้ติดต่อไปที่คนที่จ่ายเงินพวกเนี้ยที่ให้สอบได้ให้แก้ข้อสอบเนี่ยบางคนบางกลุ่มที่ใช้เงินเพื่อแก้ข้อสอบว่าถ้าไม่อยากให้มีชื่อติดอยู่ในกลุ่มทุจริตก็ให้หยิบชื่อออกมาก็จะหยิบชื่อออกมาให้แต่ว่าต้องจ่ายเงินนะ
1: ครับ
0: อัตราที่เรียกรับในข่าวเนี่ยก็บอกว่าเท่าของเก่าอ่ะคือ 300,000 ถึง 500,000 เท่ากันกับที่จ่ายก้อนแรกข่าวนี้ยังไม่มีใครยืนยันแต่มีรายงานข่าวว่านี่ดูตรงนี้หน่อยกลุ่มคนที่อาสาเป็นนายหน้าดังกล่าวอ้างว่าจะนำเงินไปให้กรรมการที่ตัวเองสนิทให้ดึงชื่อออกจากกลุ่มที่พบว่ากระดาษคะแนนผิดปกติ

0: ซึ่งมีการประสานกันแล้วกรรมการรับปากว่าสามารถกระทำได้จึงมีคนจำนวนหนึ่งลงเชื่อยอมจ่ายเงินให้กับกลุ่มนายหน้าที่อ้างว่าตัวเองสามารถประสานกับทีมงานกรรมการบางคนถอดชื่อออกจากบัญชีที่จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ซึ่งในขั้นตอนการส่งชื่อไปยังที่ประชุมกสท.นี่เป็นเรื่องที่ปลัดอันสิทธิ์มองข้ามไม่ได้นะครับเงินมันว่อนไปหมดมีคนพร้อมจะจ่ายเงินเพื่อเอาตัวรอดเพื่อให้พ้นผิดฉะนั้นวันนี้ต้องตามดูการประชุมช่วงบ่าย2โมงผมต้องบอกตอนนี้มันเดินเรื่องเร็วแล้วอืดอาดมาพอสมควรแล้วตอนนี้ต้องเดินเร็วทุกฝ่ายทุกชุดก็เหลือแต่ว่าโจทย์ใหญ่การบ้านข้อใหญ่ก็คือว่าผู้บงการตัวจริงน่ะเป็นใครเงินก้อนใหญ่เนี่ยอยู่กับใครอันนี้ยังมองไม่เห็นทิศทางการสอบเลยว่าใครชุดไหนจะเดินหน้าเค้นเรื่องนี้สอบเรื่องนี้ก็เห็นสอบแต่ว่ารู้คนจ่ายเงินคนรับนี่ยังปฏิเสธกันหมดแต่ไม่รู้ว่ารับแล้วรวบรวมส่งถึงใครถือว่าสอบตกสอบตกงานนี้ถ้าสมมุติแค่เพิกถอนรายชื่อแล้วก็ลงโทษคนที่จ่ายเงินแต่คนที่รับเงินเนี่ยเอาตัวผิดเอาผิดไม่ได้เพราะปฏิเสธกันหมดแล้วผู้บงการตัวใหญ่เป็นใครก็สาวไม่ถึงอันนี้สอบตกล่มสลายขาดความน่าเชื่อถือแล้วจะมีสิ่งความเสียหายเกิดขึ้นตามมาอีกเยอะฉะนั้นวันนี้ก็สรุปให้ฟังซะก่อนวันนี้คือความคืบหน้าที่มาถึงเช้าวันนี้เป็นอย่างนี้ดูข่าวอื่น
1: ดูข่าวไฟไหม้โรงเบียร์เมื่อวานเนี่ยผบ.ชน.พลตำรวจโทสยามบุญสมท่านออกมาพูดถึงความคืบหน้าในแต่ละด้านครับกรณีเจ้าของร้านเนี่ยมีผู้จดทะเบียนหุ้นอยู่2คนแล้วก็มีผู้ถือหุ้นลมอีก2คนแล้วมีพี่สาวของเจ้าของร้านครับเป็นผู้บริหารจัดการแทนให้เอาทีนี้อาการของผู้ถือหุ้นเจ้าของร้านตัวจริงเนี่ยมีรายงานข่าวว่าอาการดีขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับในแง่ของการดำเนินคดีเนี่ยถ้าเจ้าของร้านอาการดีขึ้นสื่อสารได้เนี่ยก็จะรีบเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาเลยครับข้อหานี้ก็คือ 1. กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บ2ข้อหาต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต3กระทำการโดยประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้นี่3ข้อหาเบื้องต้นก่อนนะครับคราวนี้ก็จะไปตรวจสอบต่อเรื่องเกี่ยวกับการเปิดสถานบริการถ้าพบว่าเปิดกิจการเกินกว่าขอบเขตใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตเนี่ยอันนั้นก็จะเพิ่มเติมครับนั่นในแง่ของเจ้าของร้านส่วนสำนักงานเขตล่ะสำนักงานเขตจตุจักรเนี่ยตอนนี้ก็ส่งข้อมูลเรื่องการขอใบอนุญาตมาให้กับทางตำรวจบางส่วนแล้วแต่ถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเขตมีความบกพร่องหรือปล่อยปะละเลยในการตรวจอาคารก็จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยเหมือนกันครับอ้าวทีนี้มาถึงเรื่องคนตายผบ.ชน.บอกว่าข้อมูลสำคัญจากทางนิติเวชเกี่ยวกับสาเหตุการตายนี่นะครับผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรงแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดก๊าซพิษเข้าไปแล้วก็ผลการตรวจก็พบว่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์กับไซยาไนด์ในร่างกายด้วย สารทั้งสองตัวนี่ครับมันไปบล็อกเนื้อเยื่อไม่ให้ได้รับออกซิเจนครับถ้าสูดเข้าไปมากๆเนี่ยจะทำให้เสียชีวิตได้ภายในไม่เกิน4นาทีครับเอาทีนี้ประเด็นต่อมาเรื่องการใช้ไฟฟ้านะครับข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวงซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญที่จะบ่งชี้ถึงพฤติการประมาทเนี่ยพบว่าเดิมทีเนี่ยทางร้านขอใช้ไฟที่ขนาด30:100ต่อมามีการใช้ไฟเพิ่มครับและก็ยื่นขอเพิ่มขนาดไฟแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของการรถไฟเข้าไปตรวจสอบทางร้านก็บ่ายเบี่ยงอ้างว่าไม่พร้อมที่จะให้ตรวจพฤติกรรมเนี้ยแสดงให้เห็นว่าทางร้านอาจต่อเติมระบบไฟเองทำให้กระแสไฟเกิดการโอเวอร์โหลดแล้วก็ลัดวงจรจนเกิดไฟไหม้ขึ้นมาพนักงานสอบสวนกำลังรอรายงานอย่างเป็นทางการจาก3หน่วยงานหลักอยู่ก็คือกองพิสูจน์หลักฐานสถาบันนิติเวชวิทยาและก็วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยร่วมกับเอกสารของสำนักงานเขตเพื่อนำมาประกอบสำนวนคาดว่าจะส่งสำนวนฟ้องในไม่ช้านี้ครับเอาทีนี้เรื่องประตูผบ.ชน.บอกว่าจากการสอบปากคำพนักงานในร้านแล้วก็ลูกค้าที่ออกมาจากร้านเนี่ยก็พบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องประตูทางหนีไฟ1ประตูที่มีการล็อกกุญแจเอาไว้จนต้องมาเปิดล็อกกุญแจถึงสามารถออกมาด้านนอกได้ทั้งหมดนี่เป็นประเด็นสำคัญที่พนักงานสอบสวนจะนำไปพิจารณาครับนี่ในทางคดีจากผบ.ชน.อ้าวทีนี้ไฟกทม.ล่ะไฟกทม.ก็มีรายงานข่าวว่าได้ยกระดับความปลอดภัยของสถานประกอบการขึ้นมาด้วยการไปตรวจตราในพื้นที่ต่างๆครับผู้ว่าชัดชาติกำชับให้เจ้าหน้าที่ทั้ง50เขตครับไปบูรณาการร่วมกับตำรวจเปิดปฏิบัติการเชิงลุกเอ็กซเรย์อย่างเข้มข้นครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการสั่งปิดสถานประกอบการ3พื้นที่ครับก็มีในพื้นที่ย่านพระราม1เขตปทุมวันอันนี้สั่งให้หยุดกิจการทันทีชั่วคราวเพราะว่าเปิดเป็นผับมีการแสดงดนตรีแสงสีเสียงไม่มีใบอนุญาตจุดที่2ย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยครับอันนี้ให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวเหมือนกันก็จัดมหรสพแสดงดนตรีมีคาราโอเกะกับ3ย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีอันนี้ก็ให้ระงับการใช้สถานที่แสดงดนตรีหลังจากที่มีการลักลอบเปิดให้บริการมาต่อเนื่องแล้วก็เคยออกหนังสือเตือนไปรอบหนึ่งแล้วนี่คือทางฝ่ายกทม.ครับคุณสิบา
0: ไอ้3.3เขตเนี่ยมันยังไงหมายถึงว่าในเขตลาดเทวีอาจจะเจอเข้า1ร้าน2ร้านหรือเขตลาดเทวีถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ปิดหมดเอาไว้ก่อนเขตบางพลัดปิดหมดเอาไว้ก่อนหรือว่าตรวจเจอเป็นบางร้านแล้วก็ให้ปิดเอาไว้ก่อนไม่รู้เป็นยังไง
1: ข่าวไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นครับบอกแต่ว่า3พื้นที่แล้วไม่ได้บอกต่อว่าแต่ละพื้นที่มีกี่ร้านที่ถูกสั่งปิด
0: หรือว่าน่าจะเป็นจำนวนร้านน่ะไม่น่าจะใช่ทั้งหมด
1: ครับ
0: คือถ้าเอาว่าจริงๆเนี่ยมันเลี่ยงกันหมดนะถ้าร้านอาหารคุณขายเหล้าได้ไอ้ขายเหล้ามันขายได้อยู่แล้วถ้ามีดนตรีก็ต้องปิดเที่ยงคืนแต่มันมีร้านไหนบ้างล่ะที่ปิดเที่ยงคืนน่ะไม่มีหรอก
1: ครับ
0: มันเป็นไปไม่ได้คนเนี่ยนักเที่ยวเนี่ยไม่ใช่นักเที่ยวไม่รู้บอกเฮ้ยทำไมไม่ไปเที่ยวแต่หัวค่ำเดินกลับมาเร็วๆไอ้ร้านประเภทนี้บางทีไป5 ทุ่มนะคุณตุลาพงศ์ยังไม่มีคนเลยเข้าเที่ยวกันดึกๆแล้วก็ คือไอ้โซนนิ่งเนี่ยมันก็ต้องพูดกันโดยความเป็นธรรมบางทีเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเขาไปหาสถานที่นอกๆเมืองโน้นพัฒนาการมั่งอะไรต่ออะไรมั่งออกไปไกลๆนะเพื่อไปเปิดสถานที่กึ่งผับพวกเนี้ยเพราะเสียงมันดังคนไปเยอะมอเตอร์ไซค์ไปเยอะเสียงดังชาวบ้านนอนไม่หลับเขาก็เดือดร้อนเขาก็ไปร้องเรียนก็เป็นที่มาของการจัดทำโซนนิ่งว่าถ้ามีคนอยู่อาศัยมากๆเยอะๆเนี่ยสถานบริการแบบนี้มันเปิดไม่ได้แต่ถ้าเขาไปซื้อที่ดินแล้วก็ทำผับทำอะไรของเขาแล้ววันหนึ่งคนก็แห่กันไปซื้อที่ดินปลูกบ้านเป็นที่อยู่อาศัยใกล้ๆกันนี่แหละอ้าวแล้วถามว่าใครผิดบางทีร้านอาหารกึ่งผับพวกนี้เขาไปอยู่ก่อนเขาก็เสียงดังแน่นอนอ่ะเวลามีคอนเสิร์ตเพราะพวกนี้เขาจะมีทั้งแบบหนึ่งมีดนตรีประจำวงประจำสองมีวงคอนเสิร์ตที่ดังๆขายบัตรอ้าวไปกินไปเที่ยวกันแล้วมันก็ต้องมีคนไปดูมันก็ต้องอึกกระทึกแล้วเสียงมันก็ต้องดังอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องลำบากใจมากเจ้าหน้าที่มันจะแก้ปัญหาอย่างไรเอาเป็นว่าถ้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเนี่ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งช่วยได้ในระดับหนึ่งไม่ใช่ทางแก้ปัญหาทั้งหมด
1: ครับ
0: อันนี้เป็นปัญหาที่อีหลักอีเหลือกันมานานแล้วเรื่องเกี่ยวกับสถานบริการเนี่ย
1: วงดนตรีทศกัณฐ์เนี่ยเขามีสมาชิกทั้งหมด11คนเสียชีวิตไป4เหลืออยู่7คนนักร้องที่รอดชีวิตมาคนหนึ่งชื่อกิตชนะชัยนี่นะครับเขาบอกว่ามันส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจหนักมากหลายคนเกิดอาการแพนิคบางคนถึงขั้นไม่อยากเล่นดนตรีอีกเพราะไม่อยากกลับไปเผชิญเหตุการณ์ลักษณะนี้ส่วนตัวของเขาเนี่ยแม้ว่าจะรักในเสียงเพลงแต่ยอมรับว่าตอนนี้ยังทำใจที่จะกลับไปร้องเพลงไม่ได้เลยอาจต้องปรับรูปแบบการรับงานต่อไปในอนาคตครับ
0: คือกลัวเรื่องความปลอดภัยของตัวเองนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่คุณลองนึกดูที่เคยเล่นกัน7คนเนี่ยแล้วขึ้นไปเล่นหันไปทางขวาให้ไอ้น้องคนนี้เคยเล่นอยู่ด้วยกันตอนนี้ไม่อยู่แล้วอ้าวคนนั้นก็ไม่อยู่แล้วคนนี้ก็ไม่อยู่แล้วผมว่ากว่าจะปรับสภาพจิตใจได้เนี่ยนานนะ
1: ครับ
0: คนที่เป็นนักดนตรีอยู่วงเดียวกันเนี่ยเขาจะผูกพันกันมากมันไม่เหมือนเพื่อนทั่วไปเพื่อนทั่วไปเนี่ยถึงจะเป็นเพื่อนร่วมงานความใกล้ชิดการปฏิสัมพันธ์กันก็น้อยไม่เหมือนนักดนตรีนักร้องนักดนตรีนักร้องเนี่ยเขาต้องอยู่ด้วยกันเขาต้องซ้อมกันเขาต้องคุ้นเคยกันแล้วอยู่7คนหายไป4หายไป3หรือไป4
1: 4ครับ
0: หายไป4
1: ครับ
0: แล้วที่เหลือ3ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีสภาพจิตใจที่จะประคองความรู้สึกของชีวิตไปได้ยังไงน่าเห็นใจมากคุณดุลพงศ
1: ์ครับ
0: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้องศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
3: ัสโก้ พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: GASCO มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรา GASCO เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
8: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจGUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
9: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
10: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
8: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
10: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: อ้าวเริ่มก่อนคุณธราพงศ
1: ์อ้าวดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาไม่ให้เรียกบัตรคนจนเราก็ต้องเรียกตามทางการหน่อย
0: ครับ
1: ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณออกมาแถลงผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนี่ชื่อคณะกรรมการนะครับจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดนะครับทั้งเก่าและใหม่เนี่ย18,820,000 คนอันนี้ตัวเลขกลมๆผู้ที่ผ่านการคัดกรอง9,506,000 คนครับไม่ผ่านคุณสมบัติ9,314,000 คนครับในจำนวนผู้ไม่ผ่านเนี่ยเป็นผู้ที่ได้เกณฑ์เดิมได้สิทธิ์เดิมนะครับแต่หนนี้ไม่ผ่านเนี่ย5,755,000 คนครับแล้วผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่มาใหม่แล้วไม่ผ่าน3,558,000 คนครับที่ไม่ผ่านเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรายได้ครับเพราะรายได้เนี่ยก็คือ ต้องไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปีหรือถ้าเป็นครัวเรือนก็ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนแล้วยังมีผู้ที่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับศูนย์ฝากหลักทรัพย์ผู้ที่มีหุ้นผู้ที่มีอสังหาริมทรัพย์นี่ที่ไม่ผ่านกันนะครับทีนี้ขั้นตอนทำยังไงวันนี้ก็จะเริ่มให้ตรวจสอบผลการพิจารณาว่าใครผ่านไม่ผ่านนี้นะครับตรวจสอบผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐหรือถ้าไม่สะดวกก็ไปที่ธนาคารทั้งกรุงไทยออมสินธกส.อาคารสงเคราะห์และก็ธนาคารอิสลามสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านนะครับก็ให้ยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้เหมือนกันไปจนถึงวันที่12มกราคมปีหน้าเลยครับนะฮะแล้วยืนยันตัวตนก็ผ่านทาง eKYC นี่แหละครับผ่านทางแอปทางรัฐด้วยนะครับเอาทีนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่คือผู้ที่ได้สิทธิ์เก่าแล้วก็มาผ่านรอบใหม่นี้นะครับไม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับแต่สำหรับผู้ได้สิทธิ์ใหม่เนี่ยต้องยืนยันตัวตนทุกคนเริ่มยืนยันตัวตนผ่านทางแอปเป๋าตังกับธนาคารกรุงไทยจนถึงวันที่12มกราคมครับแต่ว่าถ้าจะใครจะไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารออมสินธนาคารธกส.และก็ธอส.รวมทั้งธนาคารอิสลามเนี่ยเขาจะเปิดให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง14ตุลาคมครับของกรุงไทยนั้นได้ถึง12มกราคมปีหน้าครับแล้วผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยท่านอุทธรณ์หรือขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
0: อันนี้น่าจะเป็นผลพวงจากเทคโนโลยีข้อมูลเนี่ยที่มันเชื่อมกันได้หมดที่ผ่านมาอาจจะเชื่อมกันไม่หมดใครกรอกอะไรว่ายังไงอะไรยังไงก็ตรวจสอบกันมันเชื่อมกันไม่ได้เดี๋ยวนี้ใครมีเงินเพิ่มขึ้นใครมีสมบัติทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอะไรต่ออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับรายได้มันชัดมันโชว์หมดก็เลยต้องถูกปลดออกจากบัตรคนจนหายไปเยอะนะเกือบครึ่งต่อครึ่งเวลาคนวิพากษ์วิจารณ์องค์กรต่างๆเนี่ยเราฟังแล้วเราจะไม่มีความรู้สึกสะอึกเหมือนกับคนในองค์กรนั้นออกมาวิพากษ์วิจารณ์องค์กรตัวเองวันนี้มีหัวข่าวว่ากกต.รับเองจัดเลือกตั้งเละเทะหรือใหญ่ระบบไต่สวนคือที่เซ็นทาราศูนย์ราชการหลักสี่เมื่อวานสำนักงานกกต.เขาจัดอบรมที่แจงแนวทางปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการดำเนินการสืบสวนไต่สวนการวินิจฉัยชี้ขาดของสำนักงานกกต.ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเขาจัดน่าจะจัดหลายรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นที่หนึ่งมีพนักงานสืบสวนไต่สวนส่วนกลางและต่างจังหวัดเข้ามาร่วมอบรมเนี่ย100คนคนที่ไปเป็นประธานกล่าวเปิดคือกกต.สิทธิโชติอินทรวิเศษนี่ท่านมาจากศาลช่วงหนึ่งท่านบอกว่าระบบการทำงานของเรายังไม่เข้มแข็งยังไม่มีการพัฒนาเพียงพอโดยเฉพาะสองเรื่องใหญ่คืองานเลือกตั้งและงานสืบสวนสอบสวนไต่สวนยังไม่ใช่มืออาชีพยังไม่ใช่ของจริงเรามีข้อจำกัดมากมายในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายสลับคนการเจริญเติบโตในหน้าที่ระบบมันไม่เอื้ออำนวยที่จะเดินแบบสารถ้ามันเดินแบบสารได้เนี่ยก็ไม่ต้องรอวิ่งเต้น แต่ขยับไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นด้วยฝีมือและผลงานกกต.มีมา27ปีแล้ววิสัยทัศน์ของกกต.ที่เขียนว่าจะจัดการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพระดับประเทศระดับสากลแต่ที่เราจัดไปขออนุญาตนะมันมีข้อเละเทะเพราะเราไม่มีเครื่องมือเราไม่มีคน
1: ครับ
0: เราอาศัยคนอื่นหมดในเรื่องการจัดเลือกตั้ง10ปีแรกเนี่ยไม่เป็นไรแต่10ปีที่2มันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงสิตอนนี้มันเข้าสู่10ปีที่3แล้วนะแต่เรายังอาศัยคนอื่นทั้งหมดเข้ามาทำงานโดยเฉพาะเวลาเลือกตั้งหรือสอบสวนไต่สวนเราคุยกันว่าการมีส่วนร่วมนั้นจำเป็นเราก็สร้างคนใหม่ๆมีอุดมการณ์เข้ามามีส่วนร่วมแล้วได้เอาเข้ามาเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งบ้างหรือเปล่าล่ะหรือใช้แต่ผู้นำชุมชนผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านหรือเป็นไปตามที่ฝ่ายปกครองต้องการว่าจะเอาใครมาเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนี่ฝ่ายปกครองก็คือนายอำเภอจึงเป็นมีส่วนสำคัญไงจึงมีการย้ายนายอำเภอย้ายรองผู้ว่าย้ายผู้ว่ากระดุตลุดก่อนเลือกตั้งนี่ไง อันนี้ท่านไม่ได้พูดนะผมเติมเอา
1: ครับ
0: ท่านสิทธิโชติบอกว่าตอนสืบสวนไต่สวนเห็นเยอะว่ากรรมการหน่วยเลือกตั้งนับแล้วไม่โชว์คะแนนมั่งอย่างที่สุพรรณเนี่ยกกต.สั่งนับใหม่2หน่วยนับผิดไป2นับผิดไปเป็น100คะแนนอีกกรณีประมาณ200คะแนนมันไม่ใช่ความผิดพลาดแต่คือความตั้งใจจะทุจริตสิ่งเหล่านี้ต้องปรับปรุงใหม่หมดถ้าเห็นว่าระบบสืบสวนไต่สวนควรจะปรับปรุงพัฒนาอย่างไรเสนอตามขั้นตอนขึ้นมาได้จากนี้ไปเราจะปรับเรื่องการสืบสวนสอบสวนทุกมิติตอนนี้เนี่ยกกต.มีมติตั้งอนุกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องสืบสวนไต่สวนแล้วสำนักกฎหมายก็จะไปรื้อไปปรับทั้งกระบวนการเนื้อหาวิธีการเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเกิดผลสำลิดในการทำงานผมได้รับมอบหมายจากกกต.ให้เป็นที่ปรึกษากำกับดูแลงานกิจการด้านสืบสวนสอบสวนและร้อยตำรวจชนินน้อยเล็กรองเลขากกต.ก็เป็นประธานอนุกรรมการชุดนี้ดังนั้นจะเห็นว่าควรปรับปรุงอะไรก็ขอให้ช่วยกันเสนอเพื่อสร้างระบบของพวกเราขึ้นมาเองเมื่อไรที่ทำได้ศรัทธาการสืบสวนไต่สวนในต่างจังหวัดของกกต.นอกจากฉลาดทันคนเก็บพยานหลักฐานได้ก็จะมีความมั่นคงในที่นี่หมายถึงซื่อสัตย์สุจริตอนุที่จะตั้งขึ้นเข้ามาดูทุกสิ่งทุกอย่างในทุกมิติจะสร้างระบบที่ไม่มีเจ้าพ่อเจ้าแม่บางจังหวัดพนักงานสืบสวนไต่สวนนานมากนานกว่าผอ.ใหม่มาต้องไปอยู่ภายใต้อำนาจเขาซึ่งมีอยู่หลายจังหวัดต้องปรับใหม่เราต้องให้คนดีขึ้นมาบริหารและปกครองให้เขามีที่ยืนและต้องสนับสนุนคนดีเข้ามาบริหารปกครองบ้านเมืองเรื่องพยานหลักฐานโดยเฉพาะพยานหลักฐานเทคโนโลยีเป็นประโยชน์มากที่สุดเลยยกตัวอย่างคดีหัวพยานหลักฐานของเราปากเดียวเพราะหัวไม่ทำแบบเปิดเผยอยู่แล้วทำในที่ลับหาพยานลำบากอยู่แล้วเมื่อมีพยานมาให้การแล้วอีกฝ่ายปฏิเสธถ้าปากต่อปากยันกันก็ลำบากแล้วจะเชื่อใครโอ้พูดยาวผมก็อ่านด้วยความเคารพนับถือมากคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้ากันแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้พูดเนี่ยผมว่าคงอยู่ในใจท่านมานานเนี่ยเพราะว่ากกต.ทั้งหมด 7คนเนี่ยเวลาเขาวิพากษ์วิจารณ์กกต.ทั้ง7คนก็เหมือนปลาเน่าไม่กี่ตัวก็เหม็นไปทั้งห้องอ่ะนี่ท่านพูดตรงมากงานเลือกตั้งงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยสอบตกปัญหาคือไม่มีคนของตัวเองการควบคุมหน่วยเลือกตั้งก็ไปใช้คนของหน่วยอื่นเขาจะซื่อสัตย์สุจริตเขาจะช่วยพรรคการเมืองไหนอะไรยังไงกกต.ไม่มีปัญญาที่จะไปทำอะไรเขาได้การไต่สวนสืบสวนร้องกันไม่รู้กี่ร้อยเรื่องเวลาเลือกตั้งเสร็จไต่สวนสืบสวนสอบสวนออกมาลอดหมดส่งฟ้องศาลยกฟ้องหมดนี่เรื่องของกกต.
1: ครับดูข่าวเขาไปยึดช่อกัญชาที่แหลมฉบังหน่อยครับทางศุลกากรปปส.กรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็ตำรวจไปตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ที่เตรียมจะส่งไปต่างประเทศครับตู้แรกเนี่ยสำแดงว่าเป็นถุงมือยางครับจะส่งไปตุรกีก็มีทั้งถุงมือยางมีจริงแหละครับแต่มีการซุกช่อดอกกัญชาเข้าไว้จำนวน350กิโลกรัมเลยครับตู้ที่2เนี่ยสำแดงเป็นปลอกหมอนและเส้นใยโพลีเออร์อันนี้จะส่งไปเนเธอร์แลนด์ปรากฏว่าตรวจสอบเจอช่อทองคำไอ้ช่อกัญชาหนัก 1,160 กิโลกรัมเลยครับแล้วตู้ต่อมาเป็นผงกระท่อมอันนี้ส่งมาจากอินโดนีเซียมีน้ำหนักประมาณ 27,000 กิโลกรัมครับก็เป็นการสำแดงเท็จไม่ได้รับอนุญาตครับอีกข่าวหนึ่งเนี่ยข่าวเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งรับหิ้วของไปญี่ปุ่นแล้วก็รับหิ้วจากญี่ปุ่นกลับมาประเทศไทยคือเขาทำเป็นอาชีพเลยนะครับก็จะเปิดเป็น Facebook คนจะมาติดต่องานก็รู้ส่งของเขาก็เห็นทางโซเชียลนี่แหละครับผู้หญิงคนนี้ชื่อพัชรนันท์ครับเธอบอกว่ามีคนติดต่อมาใช้ชื่อ Facebook ว่าชยามินให้เอาของไปส่งญี่ปุ่นครับมันก็มีหลายตัวเปิดออกมาเนี่ยมีทั้งหมด12อย่างขนมนมเนยด้วยแต่ไปเอะใจตรงที่กระปุกที่เป็นมะขามเปียกกระปุกมะขามเปียกเธอบอกว่ามันดูหนักผิดปกติครับเธอก็เอะใจเปิดดูแล้วก็ตัดสินใจไม่เอาไปส่งครับไอ้ตัวกระปุกเนี่ยตัวอื่นเอาไปหมดพอกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปแจ้งความกับตำรวจสน.บางยี่ขันครับตำรวจตรวจสอบแล้วเป็นยาไอซ์จำนวน2กิโลครับคุณสุภาพแล้วก็ล่าสุดเมื่อตอน4ทุ่มเนี่ยตำรวจไปควบคุมตัวผู้ที่โอนเงินเข้าบัญชีของคุณพัชรนันท์แล้วครับไปจับตัวมาได้จากนครนายกแต่นายสมพงศ์คนนี้บอกกับตำรวจว่าเขามีแฟนเป็นชาวเวียดนามตอนนี้ก็อยู่ที่เวียดนามน่าจะมีการส่งของจากเวียดนามสั่งเงินจากเวียดนามเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับยาไอซ์นี่นะครับครับ
0: ดูเรื่องผลกระทบเรื่องน้ำมันพิมพ์ใจลี่อิสลานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมบอกว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งมันส่งผลให้ตลาดพลังงานโลกกำลังเผชิญกับความผันผวนและความไม่แน่นอนเพิ่มสูงขึ้นมันส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบแบรนด์น้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำกว่า70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมตอนนี้มาแตะที่ 83.30 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 19% สะท้อนให้เห็นว่าราคาพลังงานยังคงมีความผันผวนสูงซึ่งยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในระยะช่วงนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามสอทเชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีทั้งเครื่องมือกลไกและประสบการณ์ในการบริหารจัดการความผันผวนของราคาพลังงานโดยที่ผ่านมาภาครัฐจะสามารถดำเนินการมาตรฐานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างต่อเนื่องทั้งค่าครองชีพของประชาชนและราคาสินค้าตลอดจนการลดผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่อาจจะส่งผ่านไปยังภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ให้สามารถดำเนินธุรกิจและรักษาการจ้างงานต่อไปได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างมีส่วนสำคัญในการพยุงกำลังซื้อช่วยรักษาการบริโภคภายในประเทศนี่จากสภาอุตสาหกรรม
1: ครับกอล์ฟรับโล่เชิดชูเกียรติในฐานะผู้สนับสนุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์คุณสิตมนรัตนาวดีผู้อำนวยการฝ่ายการวางแผนของบริษัทกัฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนได้เข้ารับโล่เกียรติคุณจากเลขาธิการสภากาชาดไทยในฐานะผู้บริจาคและผู้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ในงาน4ทศวรรษศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้ามาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืนครับคุณสิตมนบอกว่ากัฟภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่มีความผิดปกติทางใบหน้าและกะโหลกศีรษะโดยทางศูนย์มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์การศึกษาและทักษะการเข้าสังคมเพื่อให้พวกเขากลับมาใช้ชีวิตอย่างมั่นใจและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพพวกเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาช่วยสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับผู้ป่วยและครอบครัวรวมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและก็ระบบสาธารณสุขไทยด้วยครับ
0: ครับคุณนราพงศ์ต่อดูต่อไปข่าวดิ
1: ข่าวเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ล่าสุดนี่ครับตำรวจไปช่วยนักศึกษา2คนที่คอนโดย่านคลองหลวงปทุมธานีครับอีกคนหนึ่งอพาร์ตเมนต์ย่านพหลโยธินก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยโทรมาแล้วก็สั่งให้ไปเปิดห้องเช่ารายวันไปช่วยซ่อนตัวไว้นะทั้ง2ก็โอนเงินเข้าบัญชีของมิจฉาชีพเหล่านี้ครับเสียเงินรวมกันไป 600,000 ครับรายแรกเนี่ยเจอไป 500,000 รายที่2เจอไป 100,000 ครับนี่เป็นผู้เสียหายเป็นนักศึกษาด้วยครับ
0: ดูข่าวนี้หน่อยผลสำรวจล่าสุดพบคนทั่วโลกมองจีนในแง่ดีกว่าอเมริกาเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีและแม้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นต่ำต่อผู้นำของทั้ง2ชาตินี้แต่สีจิ้งผิงยังมีคะแนนสูงกว่าโดนัลด์ทรัมป์ครับนี่โลกมันเปลี่ยน
1: ครับนายกรัฐมนตรีถึงจีนแล้วนะครับจะอยู่ที่จีนถึงวันที่20กรกฎาคมครับประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกครับ AI ที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็จะไปเปิดสำนักงาน BOI ที่เมืองเฉิงตูแล้วก็นายกได้พูดถึงจีนว่าเป็นมหามิตรครับจีนเป็นมหามิตรของเราและก็ที่สำคัญก็คือจะเชิญชวนนักลงทุนจีนโดยเฉพาะด้าน AI เนี่ยมาลงทุนในไทยครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทย BF ผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
12: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน หรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro Mall ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
13: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
14: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
15: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ร่วมสนับสนุน
17: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีชื่นชมน้องเพสที่คว้าแชมป์โลกสเต็มโอลิมเปียสแอนด์โคดดิ้งโอลิมเปียส2026ชี้เด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเล่าจ้า
6: เฮ้ยชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
7: ไม่เมาไม่พูด
8: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
6: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
8: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเล่า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
9: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
1: นายกรัฐมนตรีชื่นชมน้องเพสที่คว้าแชมป์โลกสเต็มโอลิมเปียสแอนด์โคดดิ้งโอลิมเปียส2026ชี้เด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก
10: ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการณนครเซี่ยงไฮ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อน้องเพสเด็กชายภาวินพัฒนาเวคินนักเรียนชั้นประถมศึกษาอายุ9ปีจากจังหวัดภูเก็ตหลังคว้าแชมป์โลก2รายการจากการแข่งขัน The International STEM Olympiad and Coding Olympiad 2026รอบชิงชนะเลิศณกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีโดยสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันกว่า 38,000 คนจาก153ประเทศและกว่า 1,700 โรงเรียนทั่วโลกสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมความสามารถความภาคเพียรและความมุ่งมั่นของเด็กชายภาวินพร้อมระบุว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยในวันเดียวกันได้เข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านวิทยาการและโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนความตกลงทางการค้า5ฉบับหลังรัฐสภาไฟเขียวยกระดับกรอบความร่วมมือ FTA ไทย EFTA และไทยภูฏานพร้อมปรับปรุงเกณฑ์การค้าสินค้าอาเซียนและภาคประมงอย่างยั่งยืนในเวทีโลกนางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ารัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบความตกลงทางการค้า5ฉบับประกอบด้วยความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA FTA ไทยภูฏานความตกลงยกระดับการค้าเสรีอาเซียนจีนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงทั้งนี้ FTA ไทย EFTA ถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปที่มีกำลังซื้อสูงโดยจะยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจำนวนมากทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้ช่วยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าและบริการโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมยกระดับมาตรฐานการผลิตของไทยและเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในอนาคตเช่นเดียวกับ FTA ไทยภูฏานจังหวัดเลยเชิญชวนเกษตรกรร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาประหยัด
11: นายนครบุตรดีวงพาณิชย์จังหวัดเลยเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาประหยัดระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคม2569นี้ณสหกรณ์การเกษตรวังสะพุงจำกัดอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรซึ่งเกษตรกรสามารถเลือกซื้อปุ๋ยและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในราคาประหยัดเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวมาแสดงสิทธิ์จะได้รับส่วนลดค่าปุ๋ยรวมสูงสุด 1,550 บาทขณะที่เกษตรกรผู้มีบัตรดินดีหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกคณะกรรมการเครือข่ายสดปช.จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมรวมส่วนลดสูงสุด 2,100 บาทผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยหมายเลขโทรศัพท์042811485ปณภัทรแสงสีเรืองสวทเลยรายงานครับ
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศPower Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: เก้านาฬิกาห้าสิบนาทีนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่าค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะคุณผู้ฟังตรงกับวันศุกร์ค่ะวันนี้วันที่17เดือนกรกฎาคม2569นะคะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศทาง FM 97 MHz ค่ะแล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ติดตามดูสภาพอากาศกันสักหน่อยหนึ่งนะคะดูจากสภาพอากาศในระยะนี้ก็เรียกได้ว่าอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนแล้วดูไอ้เมื่อตั้งแต่ช่วงก่อนเช้ามืดอะค่ะฝนก็เริ่มตกลงมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้หลายคนก็คงจะพอทราบดีอยู่แล้วนะคะฝนจะเริ่มตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็กรมอุตุเขาเปิดเผยมามี39จังหวัดนะคะเตือนว่าฝนจะถล่มหนักสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะคะฝนที่ตกหนักสุดวันนี้ก็จะอยู่ที่ภาคเหนือนะคะมีภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนะคะแต่ว่าลดลงจากเมื่อวานนะ เหลือร้อยละ40ของพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลก็ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะแต่กรุงเทพเมื่อวานนี้ตกหนักเลยตอนค่ำนะคะภาคกลางฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะภาคใต้ทั้ง2ฝั่งร้อยละ30ของพื้นที่นะคะวันนี้วันที่17ค่ะใครยังไม่ได้เข้าไปเช็คดูสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อย่าลืมไปเช็คด้วยนะคะว่าคุณผ่านหรือเปล่าผ่านไหมเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยก็มีหลายคนนะคะเข้าไปดูไปเช็คดูบางคนส่วนใหญ่ดิฉันก็เห็นได้กันเกือบหมดนะประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเกณฑ์หรือไม่ก็เข้าไปนะคะเขาก็จะมีเว็บไซต์ชื่อว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof

และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่เป็นคนที่มีบัตรอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะคะรอใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ผ่านแอปเป๋าตังหรือว่าบัตรประชาชนแต่สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ไม่เคยได้เลยคุณก็จะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียน5แห่ง5ธนาคารแห่งนั้นน่ะที่เล่าไปอ่ะก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ผ่าน4ช่องทางหลักข้างต้นค่ะโดยเมื่อยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วจะต้องติดต่อหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่16สิงหาคม2569นะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งค่ะโดยจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่21กันยายน2569ผ่าน4ช่องทางหลักอย่างที่ว่ากันไปแล้วก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะอันนี้สำหรับผู้ที่จะเข้าไปเช็คสิทธิ์นะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าไม่ผ่านเกณฑ์สมมุติว่าคุณเช็คสิทธิ์แล้วคุณไม่ผ่านเกณฑ์คุณจะต้องทำอย่างไรถ้าไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ต้องทำอย่างไรรีบแก้ไขข้อมูลให้เสร็จผ่านช่องทางไหนได้บ้างภายในวันที่เท่าไหร่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งนะคะกระทรวงการคลังเขามีประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไปแล้วภายหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เมื่อวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ใช่ไหมคะมีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามโครงการปี2569จำนวน 9.51 ล้านรายจากผู้ลงทะเบียน 18.82 ล้านรายค่ะก็จะแบ่งเป็นกลุ่ม1ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 12.70 ล้านราย2คือผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยหรือมท.แล้วก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์นะคะของกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ 0.74 ล้านรายส่วนกลุ่มที่3ผู้ไม่มีบัตรที่มท.ได้มหาดไทยได้สำรวจพบเพิ่มเติมในช่วงของการลงทะเบียน 5.38 ล้านรายก็ปรับปรุงกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการปี2569นะคะถ้าไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยสามารถอุทธรณ์การตรวจสอบได้ภายใน15วันตั้งแต่วันประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผ่าน4ช่องทางค่ะโดยการดำเนินการได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะทะเบียนสามารถกดปุ่มยื่นขออุทธรณ์ผลจากระบบได้ทันทีค่ะแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งไปยื่นขออุทธรณ์ได้เลยสามารถแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องภายในวันที่16อย่างที่ว่ากันไปนะอันนี้คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพอดีว่าเช้านี้เป็นวันแรกนะคะเราก็เริ่มต้นคุยด้วยประเด็นนี้แหละค่ะผู้ฟังประเด็นเรื่องของไอ้เกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่านนะคะวันนี้ก็มีคุณตาคุณยายไปที่ธนาคารกันเยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทยเที่ยวไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะอันนี้ก็จะเปิดเงื่อนไขให้หลังจากที่คุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงมาตรการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยในสุรศักดิ์บอกว่ากระทรวงก็จะเดินหน้าผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศค่ะกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียวแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเขาเตรียมผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะมาสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยสำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นค่ะรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 50% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์มอบคูปองดิจิตอลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศนะคะนอกจากนี้ก็เตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยใครที่เดินทางไปเมืองหลักคุณจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินนะคะ400บาทต่อเที่ยว400บาทต่อเที่ยวอันนี้ก็คือเครื่องตั๋วเครื่องบินนะเดี๋ยวเขาจะทำประมาณสักตามข่าวนะคะบอกว่าน่าจะปลายปีนะคะปลายปีนี้แหละสำหรับโครงการต่างๆที่จะทำมาเดี๋ยวเราก็รอ

0: รอดูนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเป็นโครงการที่เขาเคาะออกมาล่ะก็คงต้องทำใช่ไหมคงต้องทำครั้งก่อนเคยมีนะไทยช่วยไทยอันนี้ไทยเที่ยวไทยชื่อก็คล้ายๆกันนั่นแหละค่ะไทยเที่ยวไทยพลัสไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็กองทุนน้ำมันเมื่อวานนี้มีเรื่องของกองทุนน้ำมันเคาะอัตราใหม่เขาจะประชุมกันวันนี้หรือเปล่าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดได้มีมติออกมาฉบับที่110การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราเงินชดเชยอัตราเงินคืนกองทุนและอัตราเงินชดเชยเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็สรุปแล้วเขาอัตราใหม่จะลดอุดหนุนดีเซลเหลือลิตรละ6.95 บาทต่อลิตรค่ะคือประกาศน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วพรีเมียมหมายถึงน้ำมันที่จำหน่ายโดยใช้ชื่อทางการค้านะคะไฮพรีเมียมดีเซลเชลพีพาวเวอร์ดีเซลดีเซลพาวเวอร์ดีเซลไฮพีเวอร์ดีเซลบวกพลัสเนี่ยทีนี้น้ำมันเบนซินเนี่ยอัตราเงินส่งเข้ากองทุนจะเป็น5.47 บาทต่อลิตรโดยไม่มีการชดเชยค่ะเบนซินจะไม่ชดเชยนะน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาชดเชยหรืออุดหนุนที่6.95 บาทต่อลิตรและ B20ชดเชยอยู่ที่11.72 บาทต่อลิตรให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้าแนวราชอาณาจักรเพื่อใช้ภายในราชอาณาจักรก็คือน้ำมันเบนซินนะคะเข้ากองทุน5.47 บาทต่อลิตรโดยไม่มีการชดเชยค่ะน้ำมันหมุนเร็วดีเซลหมุนเร็วธรรมดาชดเชย6.95 บาทต่อลิตรส่วน E20ชดเชย11.72 บาทต่อลิตรค่ะแล้วก็กำหนดอัตราเงินคืนจากกองทุนอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการส่งเข้ากองทุนหรือน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการรับเงินชดเชยจากกองทุนแล้วมีเหตุที่ต้องได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนนะคะน้ำมันเบนซินอัตราเงินส่งเข้ากองทุน5.47 บาทต่อลิตรโดยไม่มีการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาชดเชย6.95 บาทต่อลิตรค่ะแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงในประกาศนี้หมายถึงน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดนะคะอันนี้ก็จะปรับเคาะเกณฑ์ใหม่เรื่องของเงินชดเชยนะเงินชดเชยกองทุนน้ำมันตอนนี้กองทุนน้ำมันของบ้านเรายังเป็นลบอยู่นะคะแล้วราคาน้ำมันนี่ก็พุ่งสูงมากนะราคาน้ำมันเนี่ยช่วงนี้ก็คือกำลังอยู่ในช่วงของขาขึ้นน่ะทองคำก็ลงเดี๋ยวจะดูน้ำมันนิดนึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าล่าสุด2 ตลาดนะคะถ้าเป็นขอดูข้อมูลในมือถือก็ได้อ่ะน้ำมันดิบล่วงหน้าตอนนี้อยู่ที่ถ้าครูดออยล์ฟิวเจอร์เนี่ยในเม็กซ์อยู่ที่79.90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะถ้าเป็นเบรนท์ค่ะ85.10ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนทองคำนี้หลุด4,000เรียบร้อยยืนอยู่3,984.60ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เช้าวันนี้ลบต่ออีก8 ดอลลาร์นะคะราคาน้ำมันหลุด4,000ละนึกถึงตอนที่เราซื้อกันเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังราคาตอนนั้นน่ะไม่ถึงโกสปอร์ตนะราคาน้ำมันของโลกอ่ะเคยพุ่งไปถึง5,000ตอนนี้3,000สมาคมค้าทองคำลบปีอีก600นั่นนี่โค้ดไว้ที่3,987ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่าเงินบาท33.63 บาทวันนี้ก็เลยทำให้ราคาทองคำนี้ลงไป600 บาทนะทองคำแท่งแนวรับซื้อ63,300ค่ะขายออก63,500ทองรูปพรรณรับซื้อ62,034.72 บาทขายออก64,300 บาทนะคะต่อบาททองคำอันนี้ราคาทองคำ สารบัญเตี้ยลงนะช่วงนี้นะก็คงจะต้องติดตามดูสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาอันนี้เหล่านี้มันก็จะมีผลต่อภาพของการลงทุนน้ำมันทองคำส่วนทางด้านเศรษฐกิจอื่นๆที่น่าสนใจนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าเขาจะมีการฟื้นรถไฟสายสีแดงมาใหม่สายสีแดงถ้าจำไม่ผิดดีแถวบางซื่อใช่ไหมสายสีแดงคืออย่างไฮสปีดสามสนามบินไอของที่ว่า EEC เขาออกมาพูดถึงอ่ะอันนั้นก็คือยกเลิกไปละยกเลิกสัญญาแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาจะออกมาเป็นอย่างไรแต่นี่ก็อยากจะปัดฝุ่นถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยอยากจะปัดฝุ่นสายสีแดงเป็นจิ๊กซอว์ใหม่มาเชื่อมสามสนามบินค่ะอันนี้จะมาแทนกันหรือเปล่าหรือยังไงเคาะมานี่นะสายสีแดงแถวใครที่อยู่แถวหลักสี่วิภาวดีอย่างเงี้ยบางซื่ออย่างเนาะอยู่ในสปอตไลท์อีกแล้วอะโครงการรถไฟสายสีแดงบางซื่อพญาไทกลับมาอยู่ในสปอตไลท์คนให้ความสนใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ตรงบางซื่อพญาไทมักกะสันหัวหมากและช่วงบางซื่อหัวลำโพงรวมระยะทางของรถไฟสายสีแดงเนี่ยจะ25.90 กิโลเมตรหลังการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมมาปัดฝุ่นเป็นทางเลือกใหม่หากรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาสิ้นสุดสัญญาไม่ได้ไปต่อก็จะมาปัดฝุ่นรถไฟฟ้าสายสีแดงถ้าเราย้อนทำลายรถไฟฟ้าสายนี้ผลการศึกษาจบตั้งแต่ปี2555นู่นนะคะผ่านการอนุมัติจากครม.ปี2559แต่ก็ยังไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเดินหน้าขณะที่ต้นทุนก่อสร้างโครงการก็ปรับตัวสูงขึ้นล่าสุดคณะกรรมการรฟท.เมื่อวันที่11 กรกฎาคม2567อนุมัติปรับกรอบวงเงินเพิ่มอีกกว่า416 ล้านบาทจาก44,157.76 ล้านบาทเป็น44,573 ล้านบาทหลังขยับตำแหน่งสถานีราชวิถีเป็นสถานีรามาธิบดีค่ะมีค่างานโยธาเพิ่มขึ้นกว่า18,36 ล้านบาทจาก24,189.89 ล้านบาทเป็น35,026.59 ล้านบาทและโยกค่าขบวนรถไฟฟ้า15 ขบวนวงเงินก็คือ9,206 ล้านบาทออกและให้เอกชนร่วมลงทุน PPP จัดซื้อแล้วก็เดินรถล่าสุดเนี่ยรฟท.กำลังปรับไทม์ไลน์โครงการให้เร็วขึ้นจากเดิม1 ปีค่ะหลังจากทบทวนผลการศึกษาใหม่เสนอครม.อนุมัติปี2571แล้วก็เปิดประมูลปี2572สร้างเสร็จเปิดบริการปี2577นะคะแนวเส้นทางรถไฟยกระดับระยะทาง22.40 กิโลเมตรแล้วก็ทางลอดช่องยมราชสามเสนระยะทาง37.5 กิโลเมตรเนี่ยจะมีพื้นที่ด้านข้างเป็นทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินที่จะใช้ผนังใต้ดินร่วมกันโดยมีความลึกของกำแพงใต้ดินประมาณ16.24 เมตรค่ะสายสีแดงเนี่ยเป็นรถไฟที่วิ่งบนรางขนาด1 เมตรใช่ไหมคะโดยแนวทางช่วงไอของบางซื่อหัวลำโพงอ่ะเขาเริ่มก่อสร้างต่อจากสายสีแดงบางซื่อรังสิตบริเวณจะจูอยู่ตรงจุดตัดถนนปฏิภัทรแล้วก็สร้างไปตามแนวเส้นทางรถไฟปัจจุบันรูปแบบโครงสร้างเป็นทางใต้ดินแบบขุดเปิดนะคะหรือคลองแห้งเริ่มลงใต้ดินบริเวณจุดตัดถนนระนองหนึ่งผ่านสามเสนผ่านสถานีรามาธิบดีแล้วก็ไปยมราชแล้วก็ไปลอดใต้จุดไอ้ตัดยมราชอะค่ะบริเวณแยกหลานหลวงแล้วขึ้นระดับดินที่บริเวณคลองมหานาถแล้ววิ่งระดับเดินผ่านสถานียศเสแล้วไปสิ้นสุดที่หัวลำโพงค่ะส่วนช่วงบางซื่อพญาไทมักกะสันหัวหมากจะเริ่มก่อสร้างแนวทางเดียวกับบางซื่อหัวลำโพงหลังผ่านสถานีสามเสนรามาธิบดีก็จะย้ายไปตามแนวเส้นทางรถไฟสายตะวันออกนะคะทีนี้จะผ่านพญาไทไปจนถึงลอดใต้จุดตัดถนนราชปรารภแล้วก็ขึ้นเป็นทางยกระดับที่บริเวณสถานีมักกะสันวิ่งยกระดับผ่านสถานีมักกะสันคู่กับไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์จะไปผ่านรามคำแหงหัวหมากแล้วก็จะวิ่งลงระดับดินไปสิ้นสุดที่กม.ที่19นะคะเส้นทาง9สถานีมี3เสนนะคะมีราชวิถีมียมราชมียศเส มีหัวลำโพงมีพญาไทมีมักกะสันแล้วก็มีรามคำแหงและหัวหมากนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรและยังสามารถแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนสายหลักในกรุงเทพจำนวน27จุดลดจำนวนการปิดกั้นถนน826ครั้งต่อวันค่ะประมาณ5-10นาทีอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะทำถ้าเชื่อมสนามบินดอนเมืองอู่ตะเภาสุวรรณภูมิสิ้นสุดสัญญาไม่ได้ไปต่อก็สปอตไลท์ก็มาปัดฝุ่นสายสีแดงนี่แหละก็ว่าอย่างนั้นนะคะของกระทรวงคมนาคมของกระทรวงคมนาคมอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ส่วนการรับเมืองใหม่ EEC เนาะตอนนี้เห็นบอกว่าชลบุรีเนี่ยกำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางการลงทุน Data Center ในพื้นที่ EEC เลยนะเพราะว่าหลังจากที่รองนายกเอกนิติใช่ไหมลงพื้นที่ไปดูเขาจะมีสร้างอะไรนะอุตสาหกรรมโรงงานผลิตชิปที่อมตะนครมีมิตรเงินลงทุนยืนยันจากอื่นแล้วด้วยนะคะผู้ลงทุนรายใหญ่หลายรายรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า156,810ล้านบาทธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจลงทุนค่ะเพื่อรองรับความต้องการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ EEC ปัจจุบันยังขาดแคลนเตียงผู้ป่วยอยู่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการลงทุนของโรงพยาบาลเอกชนก็ยังคงชะลอตัวค่ะเพื่อรอดูความชัดเจนแล้วก็เงื่อนไขสัญญาที่เอื้อประโยชน์ของภาครัฐซึ่งก็แตกต่างจากการลงทุน Data Center ที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะจังหวัดชลบุรีที่กำลังขึ้นแท่นเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรม Data Center ก็การหลั่งไหลเข้ามาของผู้ลงทุน Data Center ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศก็สะท้อนข้อได้เปรียบของชลบุรีในฐานะจังหวัดหลักของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระบบสาธารณูปโภคโครงข่ายโทรคมนาคมพื้นที่ที่จะมารองรับโครงการขนาดใหญ่นะคะรองรับความต้องการใช้คลาวด์รองรับความต้องการใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์การประมวลผลข้อมูลที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบของฐานเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม69เพราะว่าจังหวัดชลบุรีมีผู้ให้บริการและผู้พัฒนาโครงการ Data Center ที่เปิดดำเนินการแล้วได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนอยู่ระหว่างการพัฒนาหรือประกาศแผนการลงทุนอย่างน้อย12รายค่ะในจำนวนดังกล่าวมี9โครงการจาก7กลุ่มผู้ลงทุนที่สามารถยืนยันสถานที่ตั้งและก็มูลค่าการลงทุนในจังหวัดชลบุรีได้ชัดเจนคิดเป็นวงเงินรวมก็ไม่ต่ำกว่า156,810ล้านนะโครงการขนาดใหญ่คือเขาจะมีการลงทุนของ Google นะคะผ่านบริษัท Quad Computing ก็คือเป็นบริษัทในเครือของ Alphabet เลยนะคะยักษ์ใหญ่ซึ่งได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แล้วนะมาจัดตั้ง Data Center ขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรีมูลค่าก็32,800ล้านบาทขณะที่บริษัท Digital Land Services ประเทศไทย BOI บอกว่าบริษัทในเครือ GDSIDC Service จะได้รับอนุมัติลงทุน Data Center ที่ชลบุรีเนี่ยนะคะ28,000ล้านบาทค่ะปัจจุบันผู้พัฒนาโครงการดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์เดวันนะคะและอยู่ระหว่างพัฒนาชลบุรีเทคพาร์คในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ของชลบุรีทีนี้พอ2โครงการเนี่ยเอามารวม2โครงการนี้รวมกันผู้ฟังคะมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นจะอยู่ที่6,800ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่าชลบุรีเนี่ยตอนนี้จะไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่รองรับ Data Center สำหรับลูกค้าองค์กรต่อไปละแต่ว่ากำลังดึงดูดให้ผู้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลระดับโลกเข้ามาตั้งฐานในไทยค่ะ Bridge Data Center เป็นผู้ลงทุนที่มีโครงการในชลบุรีอย่างน้อย2โครงการโครงการแรกดำเนินโดยบริษัท Bridge Data Center นี่แหละของไทยแลนด์14,450ล้านได้รับอนุมัติจาก BOI เรียบร้อยละแล้วก็จะมีโครงการของดิจิตอลเอทนะคะในปี68เรียบร้อยเหมือนกันค่ะ24,600ล้านแล้วก็6พฤษภาคม69ก็มีมูลค่าการลงทุนชลบุรีรวมอย่างน้อยก็39,050ล้านแล้วนะแม้จะดำเนินการผ่านนิติบุคคลมากกว่า1แห่งแต่ว่าไอ้ทั้ง2โครงการมันอยู่ภายใต้โครงการของกลุ่ม Bridge Data Center ก็นับเป็นกลุ่มลงทุนเดียวอะเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการเกิดความซ้ำซ้อนนะคะทีนี้บริษัทดิจิตอลเอสดีซีประเทศไทยเนี่ยบริษัทดิจิตอลเอสทุ่มเงินทั้งหมด40,000ล้านเลยนะที่จะมาที่นี่อ่ะมาลงทุนที่บ้านเราแล้วก็จะมีบริษัท GSA Data Center 02จำกัดอีก เติมเม็ดเงินไปอีก1.65 ล้านบาท True IDC ยังแยกยอดชลบุรีไม่ได้นะคะตอนนี้ True Internet Data Center หรือว่า True IDC จำนวน3 โครงการมูลค่า45,300 ล้านแต่ว่าข้อมูลของ BOI บอกว่าไอ้โครงการนี้ตั้งอยู่ทั้งชลบุรีและสมุทรปราการโดยไม่ได้แยกมูลค่าของแต่ละโครงการหรือแต่ละจังหวัดก็เลยไม่สามารถนำวงเงิน45,300 ล้านมาเป็นยอดลงทุน Data Center ของชลบุรีได้ไม่นับรวมผู้ให้บริการเดิมก็ปักฐานรับตลาดโตไปชลบุรียังมีผู้ให้บริการ Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วนะคะ TCC เทคโนโลยีแล้วก็มีอมตะ Data Center ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะชลบุรีขณะที่ NT ก็มีศูนย์ NT Data Center ภายในศูนย์โทรคมนาคมศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะก็มีศูนย์ข้อมูลตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีบนพื้นที่กว่า75 ไร่แล้วก็เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2560แต่ว่ายังไม่มีตัวเลขลงทุนรายโครงการจากแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอสำหรับมารวมในยอด156,810 ล้านส่วนโรงพยาบาลเอกชนก็รอข้อกำหนดของรัฐที่ชัดเจนค่ะฟังจากคุณหมอไพบูลย์เอกแสงสีนะคะท่านเป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนบอกว่าแม้รัฐจะพยายามดึงเอกชนไปร่วมลงทุนในพื้นที่ EEC แต่เงื่อนไขสำคัญคือมันเป็นอุปสรรคสำคัญนะภาครัฐต้องจัดทำสัญญาและกฎระเบียบข้อบังคับด้วยนะคะระยะเวลาการลงทุนที่แน่นอนให้เอกชนเห็นถึงความคุ้มค่าในการลงทุนอย่างชัดเจนเสียก่อนโดยที่เอกชนผู้ลงทุนควรจะได้เห็นสิทธิประโยชน์และไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทีหลังทั้งนี้เนี่ยการลงทุนด้านสุขภาพก็จะมาช่วยภาครัฐผลักดันแนวคิดให้เกิดขึ้นจริงค่ะแต่กำลังสำคัญส่วนใหญ่อะล้วนมาจากการริเริ่มของโรงพยาบาลเอกชนและปัจจุบันน่ะจากโรงพยาบาลเอกชนกว่า400 แห่งมีไม่ถึง100 แห่งประมาณ1 ใน 4ที่ยอมเข้าร่วมระบบสปสช.ของรัฐและโรงพยาบาลรัฐเองก็ยังประสบปัญหาการเงินแล้วก็ร้องเรียนเรื่องงบประมาณอยู่เนื่องจากทำแล้วขาดทุนหรือว่าได้กำไรน้อยมากจนเขาอยู่ไม่รอดนะคะแนวคิดของโครงการนี้ก็ถือว่าดีมากแต่ว่าความแตกต่างด้านการบริหารของระบบไทยกับระบบต่างประเทศไม่เหมือนกันยกตัวอย่างมาเลเซียหรือสิงคโปร์รัฐมีหน้าที่สร้างกรอบและกำกับดูแลหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการมีความคล่องตัวแต่ในประเทศไทยไม่ใช่แบบนั้นค่ะปัจจุบันภาคเอกชนหลายรายยังอยู่รอดูท่าทีว่ารัฐจะมีการปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาให้เอื้อต่อการลงทุนและเป็นธรรมอย่างไรบ้างเพราะว่าปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่ตัวโครงการนะคะแต่สถานการณ์ปัจจุบันคือความไม่สอดคล้องกันของแนวคิดและเงื่อนไขการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐที่เน้นการควบคุมกับเอกชนที่ต้องการความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้นะคะตอนนี้โรงพยาบาลพื้นที่ EC ก็อยู่ในภาวะขาดแคลนนะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์เฉลิมหันพาณิชย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบางกอกเชนฮอสพิทอลนะคะ BCH เนี่ยซึ่งเป็นอดีตนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนก็บอกว่าคือ3 จังหวัดหลักเนี่ยชลบุรีระยองฉะเชิงเทราอ่ะแนวโน้มจะขยายเส้นทางเชื่อมโยงไปยังจังหวัดอื่นอีกในอนาคตนะคะมารองรับการเป็นเมืองเทคโนโลยีคาดการว่าในช่วง3-5 ปีข้างหน้านะคะพื้นที่โซนนี้จะเป็นบริเวณที่มีการลงทุนสูงสุดในประเทศไทยจากที่เห็นในตอนนี้รัฐบาลเร่งส่งเสริมเพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศมาใช้กฎหมายเฉพาะของ EEC ที่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจาก BOI ทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องของการยกเว้นภาษีที่ให้สิทธิประโยชน์มากกว่าเขาก็จะเน้นให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวค่ะ one stop service ไปเลยนะคะด้านสุขภาพปัจจุบันโรงพยาบาล EEC ยังขาดแคลนโดยเฉพาะพัทยากับชลบุรีค่ะเพราะว่าอัตราส่วนจำนวนเตียงต่อประชากรและแรงงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมทำให้มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมากขึ้นซึ่งผู้บริหารและพนักงานก็ต้องการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงเช่นกันนะคะดังนั้นการขยายตัวอุตสาหกรรมสุขภาพในพื้นที่ EEC หรือโครงการ EEC IT เนี่ยนะก็จะต้องกลายเป็นความจะเป็นพื้นฐานโดยสถานะปัจจุบันในช่วงของการลงทุนก็มีการเตรียมเปิดดำเนินการให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคตพัฒนาสู่การเป็นเมืองใหม่ที่จะเป็นทั้งเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เมืองอุตสาหกรรมต่างๆแต่โครงการพื้นฐานหลายอย่างยังไม่พร้อมนะคะโครงการรถไฟความเร็วสูงก็ยังถือว่าติดขัดทั้งความไม่ชัดเจนแล้วก็การแบ่งกำลังรองรับระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตภเปาและความกังวลเฝ้าระวังเรื่องทุนจีนที่จะเข้ามาแฝงตัวกับการลงทุนในพื้นที่เหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ฉายภาพที่เห็นภาพของการลงทุนบ้านเราไปเลยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าไม่มีการเชื่อม ยกเลิกสัญญา3 สนามบินใช่ไหมก็เตรียมรถไฟสีแดงปัดฝุ่นมาใหม่นะคะส่วนรฟทก็ล่าสุดเนี่ยคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินวงเงินลงทุน224,000 ล้านเนี่ยรฟทและบริษัทเอเชียเอราวัณของกลุ่ม CP นี่เห็นบอกรฟทก็ส่งหนังสือทวงหนี้กลุ่ม CP นะคะมูลค่าก็ประมาณ10,000 ล้านบาทจากการรับโอนสิทธิ์บริหารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงหากไม่สามารถตกลงเรื่องหนี้สินได้รฟทอาจจะพิจารณายกเลิกสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินรฟทเขาเตรียมแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านอาจจะจัดจ้างผู้เดินรถรายใหม่มาบริหารแอร์พอร์ตลิงค์ค่ะเพิ่มให้กระทบกับประชาชนนะคะอันนี้ก็คือเป็นความคืบหน้าล่าสุดอ่ะเดี๋ยวเรื่องของการลงทุนเราจะไปติดตามกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะเราพักกันก่อนครู่หนึ่งนะคะ
1: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com อตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: กลับมากันต่อนะคะ9 นาฬิกากับอีก43 นาทีนะคะก็จะเป็นภาพของการลงทุนในช่วงนี้กันสักหน่อยหนึ่งนะคะดูบรรยากาศของการลงทุนของตลาดต่างประเทศแล้วก็ของบ้านเรากันด้วยนะคะเมื่อคืนนี้ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็น้ำมันทองคำฝั่งของยุโรปด้วยนะคะของดาวโจนส์เนี่ยลบนะคุณผู้ฟัง NASDAQ กับ S&P 500ก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกันค่ะมีแรงขายหุ้นกลุ่มชิปเป็นปัจจัยชุดตลาดบดบังข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐและผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนนะคะดัชนีปิด 52,552.97 จุดค่ะลดลงไป 105.67 จุดหรือว่า 0.20% S&P 500ปิดที่ 7,533.77 จุดลดลงไป 38.63 จุดหรือว่า 0.51% แล้วก็ NASDAQ ปิดที่ 25,881.95 จุดลดลงไป 387.28 จุดหรือว่า 1.47% นะคะตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อยค่ะติดต่อกันเป็นวันที่3นะคะนักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลางนะคะทำให้ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบค่ะแม้หลายบริษัทรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งก็ตามนะคะไปปิดที่643.73จุดค่ะของฝั่งยุโรปนะคะบวกมา 0.16% ซีซีฟุตตี้ตลาดฝรั่งเศสเนี่ยลดลงไป4จุดค่ะยืนอยู่ปิดที่ 8,377 จุดนะคะหรือว่าลบ 0.05% DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 24,915.49 จุดนะคะลดลงไป 84.04 จุดค่ะหรือว่าลบลงไป 0.34% แล้วก็ฟูซี่ร้อยลอนดอนนะคะปิดที่ 1,572.24 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 56.32 จุดหรือว่าบวกมา 0.54% นะคะหุ้นลอนดอนก็ปิดบวกนะคะส่วนทางกับความอ่อนแอของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลกค่ะโดยหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นนะคะแม้ว่านักลงทุนจะยังคงระมัดระวังการลงทุนท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ตามค่ะสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดลบนะคะเพราะว่านักลงทุนขายทำกำไรหลังจากที่ราคาพุ่งก่อนหน้านั้นราคาน้ำมันดิบก็ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเนื่องจากสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะส่งสัญญาณทวีความรุนแรงขึ้นค่ะหลังจากมีรายงานว่าอิหร่านได้ขอให้กลุ่มฮูตีในเยเมนเตรียมความพร้อมที่จะปิดเส้นทางการส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงนะคะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนสิงหาคมก็เลยลงไป65เซนต์หรือว่า 0.82% ไปปิด 78.95 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent นะคะส่งมอบเดือนกันยายนลดลงไป72เซนต์หรือว่า 0.85% ไปปิดที่84.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดหลุดร่วงจากระดับ4,000ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีค่ะเนื่องจากว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวในระดับสูงนะคะซึ่งก็เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้ออาจจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดเนี่ยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมลงไป 59.70 ดอลลาร์หรือว่า 1.47% ไปปิด 3,992.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่านะคะเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวัติเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐแล้วก็การคาดการณ์ที่ว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อนะคะเนื่องจากความยืดเยื้อของสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวในระดับสูงขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นฝั่งของทางสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังคงตึงเครียดนะคะเพราะว่าสหรัฐก็ยังคงถล่มอิหร่านตอนใต้คืนที่5นะคะดับไป1แล้วก็เจ็บอีก7รายค่ะเจ็บอีก7รายซึ่งหวังจะบั่นทอนกำลังรบไปนะฮะเนี่ยบรรยากาศก็จะเป็นภาพนี้ค่ะเป็นภาพนี้สถานการณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็ที่เราได้ติดตามดูอย่างหุ้นของฝั่งเอเชียเนี่ยค่ะบรรยากาศของการลงทุนในฝั่งเอเชียก็มีลบมีบวกสลับกันไปนะคะล่าสุดเนี่ยกลับขึ้นมาเป็นบวกละยังเป็นลบอยู่ทุกตลาดเลยนะคะนิกเกอิค่ะตอนนี้ปิดภาคเช้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนิกเกอิปิดภาคเช้าลบไป 2,939.06 จุดลบไป 4.40% นะคะยืนอยู่ 63,896 จุดหางเซ็งฮ่องกง 24,657 จุดลบไป 346 จุดหรือว่า 1.38% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีน 3,825 จุดลบไป 57 จุดหรือว่า 1.48% ตลาดหุ้นออสเตรเลียค่ะลบไป 0.88% ค่ะของตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดที่ยืนอยู่ที่ 8,762 จุดนะคะทีนี้มาดูของคอสปิเกาหลีใต้กันหน่อยนะคะตัวนี้ก็ลงแรงกว่านิกเกอิซะอีกนะคะหุ้นโตเกียวเนี่ยลงไป 4% ใช่ไหมคะคอสปิเนี่ย ลบไป 6,820 จุดค่ะลบไป 463 จุดหรือว่า 6.37% นะคะลงแรงกันทั่วหน้าเลยในเช้าวันนี้นะไต้หวันลงไป 4.23% ของบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะไหลลูดลงแรงเหมือนตลาดต่างประเทศตอนนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าดูจากภาพบรรยากาศของการลงทุนวันนี้ไม่ค่อยจะสวยงามสักเท่าไหร่นักนะคะมีปัจจัยลบกลับเข้ามาอีกแล้วโดยเฉพาะสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะที่กลับมาเป็นประเด็นตามต่อเนื่องกันอีกนะทองก็ร่วงน้ำมันขึ้นสหรัฐก็ยังคงตุ้มๆเรียกว่าถล่มอิหร่านอยู่นะตลาดเอเชียก็เลยร่วงไปค่ะนักลงทุนยังคงเดินหน้าขายเทหุ้นกลุ่มชิปด้วยนะคะอ๋อวันนี้ตลาดเกาหลีใต้ปิดทำการเนื่องในวันรัฐธรรมนูญนะถ้าไม่ปิดทำการน่าจะร่วงลงเยอะกว่า6%ดิฉันว่านะทั้งนี้เนี่ยบรรยากาศนี้นะคะในการซื้อขายตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยถูกกดดันจากการร่วงของหุ้นกลุ่มชิปตามทิศทางหุ้นกลุ่มเดียวกันในขณะที่วอลล์สตรีทเนี่ยค่ะร่วงลงหนักเลยถึงแม้ว่าบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เมนูแฟคเจอริงโคซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างผลิตชิปรายใหญ่ของไต้หวันเปิดเผยกำไรพุ่งขึ้นกว่า77%ในไตรมาส2ปี69แต่นักลงทุนก็ยังคงเดินหน้าเทขายหุ้นกลุ่มชิปนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนคาดหวังผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มนี้เอาไว้สูงลิ่วเลยล่ะค่ะนักลงทุนก็ยังคงจับตาดูสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยทั้งสองฝ่ายยังคงโจมตีทางอากาศตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องก็ทําให้ความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนที่แล้วแทบจะไม่มีผลใดๆล่าสุดมีรายงานว่าอิหร่านได้ขอให้กลุ่มฮูตีในเยเมนเตรียมพร้อมที่จะปิดเส้นทางการขนส่งน้ํามันในทะเลแดงหากสหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านแต่ว่าอย่างไรก็ตามการที่อิหร่านปล่อยตัวพลเมืองสหรัฐรายหนึ่งที่ถูกควบคุมตัวตั้งแต่ธันวาคม67นั้นแสดงเห็นว่าทั้งสองฝ่ายยังพอมีหนทางที่จะหลีกเลี่ยงการกลับไปสู่ภาวะสงครามเต็มรูปแบบอยู่นะคะบรรยากาศของการลงทุนตลาดหุ้นของบ้านเราวันนี้ก็มาดูฝั่งของนักวิเคราะห์คาดการณ์กันหน่อยค่ะมองอย่างไรบ้างนะคะดูจากสถานการณ์ที่ออกมาส่วนใหญ่ก็มองว่าก็น่าจะลบตามตลาดประเทศเพื่อนบ้านนะตลาดต่างประเทศอย่างบรอฟินเนเซียไซรัสเนี่ยค่ะเขาก็มองแนวโน้มตลาดวันนี้คาดการว่าเซ็นดินเด็กน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์สร้างฐานในกรอบ1620ถึง1642จุดโดยในระยะสั้นกลุ่มเทคอย่างอิเล็กทรอนิกส์มีเซนติเมนต์ลบกดดันจากแรงขายทำกำไรระยะสั้นแม้หุ้นขนาดใหญ่อย่าง ASML TSMC ประกาศกำไรออกมาดีกว่าคาดแต่ตลาดก็กังวลกับการเพิ่มนะคะเพิ่มแคปรวมถึงความคาดหวังอยู่ในระดับสูงลิ่วในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็คาดการเวลูเพย์คาดว่ายังมีแนวโน้มปรับตัวได้แข็งแกร่งกว่าจากภาพที่ออกมาคาดว่ามีเม็ดเงินทยอยไหลเข้าหาหลังจากความกังวลด้านทิศทางเงินเฟ้อและโอกาสการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดลดลงล่าสุดตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแรงทั้งยอดค้าปลีกที่ยังบวก 0.2% ใกล้เคียงคาดรวมไปถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ที่ชะลอตัวและต่ำกว่าคาดภาพรวมบอนด์ยิวยังมีแนวโน้มชะลอตัวลงและก็มีลักษณะ blue strip pen นะคะซึ่งก็เป็นไอ้ปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะคะวันนี้ประเมินว่าตลาดจะให้น้ำหนักกับการทยอยคาดการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส2มากขึ้นค่ะภาพรวมมีโอกาสสร้างอัพไซด์ต่อการประมาณการ EPS ปี2026ฉะนั้นกลยุทธ์ระยะสั้นก็เน้นเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มกำไรไตรมาส2แล้วก็ครึ่งปีหลังแข็งแกร่งระยะกลางยาวยังคงเชื่อว่าท้ายสุดสงครามจะกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจานะคะก็จะทำให้บรรยากาศก็น่าจะมีการผ่อนคลายลงยังชอบกลุ่ม Domestic Pay ค่ะที่คาดว่ามีโอกาสได้เห็นเงินลงทุนไหลเข้าหาช่วงครึ่งปีหลังนะคะหุ้นเด่นวันนี้ก็ GFPT นะคะปรับคำแนะนำเป็นขึ้นเป็นซื้อนะคะราคาเป้าก็10.80 บาทค่ะราคาแนวรับ9.20 บาทแนวต้าน9.45 บาทค่ะอันนี้เป็นมุมมองของบล.ฟินแลนเซียไซรัสนะคะส่วนบล.คิงฟอร์ดค่ะประเมินแนวรับดัชนีเซ็ต1620ถึง1627แนวต้าน1640ถึง1645ถึง1645คาดว่าน่าจะทรงตัวนะคะโป รอบก็ต้องระวังความผันผวนหุ้นกลุ่มชิปนี่แหละเป็นสำคัญเลยแล้วก็รอประเมินสถานการณ์ในตะวันออกกลางแนะนำทยอยซื้อกลุ่มที่ได้ประโยชน์ค่ะจาก Direct PPA นะคะ GAF GP SC อมตะวาและพักเงินในกลุ่ม Dividend Yield นะคะ Dividend Defensive นะคะอย่าง AP สิริ BDMS BCH CPN นะคะตัวเด่นก็จะเป็นสวัสด์ค่ะเป็นตัวเด่นในช่วงเช้าวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของนักวิเคราะห์แต่ส่วนใหญ่เขาก็มองว่าครึ่งปีหลังกำไรในมุมของผู้ประกอบการก็น่าจะเริ่มฟื้นขึ้นมาอันนี้ต้องลุ้นนะคะเพราะว่าเรายังไม่ทราบว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมอันนี้ก็ไม่มีใครจะทราบถึงตรงนี้นะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงแหละนะคะอย่างทองคำเนี่ยใครจะไปคิดว่าอยู่ๆก็หลุด4,000ไปที่เรียบร้อยแล้วราคาลงเมื่อเช้านี้ลงไป600 บาทรอบที่สองก็ลงไปอีก50รอบที่สามก็ลงไปอีก100ลงไปเท่าไหร่ละ700แล้วค่ะเพราะว่าตอนแรกลงไป750ใช่ไหมคะรอบที่สี่เนี่ยบวกกลับขึ้นมาได้50 บาทต่อบาททองคำตอนนี้ราคาลงไป700 บาทนะคะรวมภาพรวมณเวลานี้นะคะวันนี้ไม่รู้ว่าจะผันผวนมากน้อยแค่ไหนอังอิงโกลด์สปอตก็ยังคงลงลึกไปอีกนะคะ3,979 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะเงินบาท33.64 บาทตอนนี้ก็เลยทำให้ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำราคาทองคำแท่งนะคะใครสนใจซื้อ63,200ค่ะขายออก63,400ทองรูปพรรณรับซื้อ61,928.60 บาทขายออก64,200นะคะราคาวันนี้ใครไปซื้อทองคำแท่งเขาขายบาทละ63,200ค่ะ63,200แล้วก็ถ้าคุณไปขายถ้าคุณไปขายนะคุณจะขายได้63,400แต่ก็ไม่รู้ว่าซื้อกันมาเท่าไหร่นะแต่ทองรูปพรรณเนี่ยค่อยๆละตอนนี้64,200 บาทของทองรูปพรรณอย่าลืมบวกค่ากำหนิดแต่ตอนนี้ถึงเวลาพักค่ะฟังสารคดีไทยเบฟนะคะแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11 จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เ เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: Art Awards 2026 ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเปิดระบบให้ดำเนินการทางออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.รวมถึงสามารถยื่นผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในวันและเวลาทำการสำหรับขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติระบบจะแสดงผลการตรวจสอบและรายละเอียดเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์พร้อมระบุชื่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนจากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แล้วจึงกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์หลังจากกดยืนยันในระบบเรียบร้อยแล้วผู้ลงทะเบียนจะต้องเดินทางไปดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ตนเองไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยตนเองกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเอกสารจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569ณหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในเวลาทำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 17:30 นเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ปฏิพลชรพรมมารายงาน
1: ประชาชนชาวอำเภอแม่ระมาดร่วมอุดหนุนสินค้าราคาถูกในโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ลดภาระค่าครองชีพกันอย่างคึกคัก
8: เช้าวันนี้ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดนายปริญญาสายโรจน์ นายอำเภอแม่ระมาดได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยได้ร่วมกันจัดโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ลดภาระค่าครองชีพกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาผงชูรสผงซักฟอกมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมถึงเนื้อหมูผักผลไม้และสินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรในพื้นที่มาจำหน่ายโครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดราคาสินค้าให้ประชาชนแต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้ร้านค้าชุมชนซึ่งเป็นกลไกเศรษฐกิจฐานรากที่ใกล้ชิดกับประชาชนโดยจะมีการจัดกิจกรรมในวันศุกร์เว้นศุกร์ไปตลอดจนถึงเดือนกันยายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาคารสถานบริการเพื่อความปลอดภัยตามนโยบายรัฐบาล
9: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารและสถานบริการเป็นวาระแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยประสานทุกภาคส่วนเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการในพื้นที่การตรวจสอบจะครอบคลุมระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟความจุอาคารรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่มีความพร้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการหากพบว่าสถานประกอบการใดฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจังหวัดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยสั่งระงับหรือปิดการให้บริการทันทีจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขและผ่านการตรวจรับรองเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ในช่วงนี้ก็10นาฬิกากับอีก7นาทีเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวขอดูก่อนนาฬิกาน่าจะพัง10นาฬิกา10นาทีมาติดตามดูบรรยากาศของการลงทุนตลาดหุ้นไทยของเราหน่อยนะคะตะกี้เราได้เห็นภาพใหญ่ของต่างประเทศไปแล้วส่วนใหญ่เป็นลบแล้วก็ลงไปแรงด้วยนะคะรวมไปถึงราคาทองด้วยเหมือนกันนะน้ำมันนี่แหละที่ขึ้นมาบวกอย่างเดียวเลยใครยังไม่ได้ไปเติมน้ำมันก็จะพยายามบอกว่าอย่าลืมไปเติมน้ำมันนะคะเส้นอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยเวลานี้ล่าสุดยืนอยู่ที่ 1,634.24 จุดค่ะดีหน่อยของเราลงน้อยนะคะน้อยกว่าใคร1 จุดแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะเนี่ยวอลุ่มก็ 14,754 ล้านบาทค่ะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดกราฟนะคะอันดับ1 65.50 ค่ะบวกมา 2.50 อันดับ2เดลต้านะคะ300บาทลบไป4บาทค่ะ KTB นะคะ 41.50 นะคะก็บวก25สตางค์หรือว่า 0.61% True ค่ะ 13.80 นะคะ Advance 376บาทบวก1บาทหรือว่าบวกมา 0.27% นะคะอันนี้ก็จะเป็นไอ้บรรยากาศของการลงทุนในส่วนของตลาดหุ้นของบ้านเราในเวลานี้นะคะซึ่งภาพของการลงทุนเป็นลบแต่ลบเล็กน้อยนะคะลบเล็กน้อยแต่ที่แรงก็คือน้ำมันดิบ WTI Brent เนี่ยพุ่งกว่า 1% ค่ะเพราะว่าตอนนี้อิหร่านขู่ว่าจะโจมตีตะวันออกกลางหากว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังคงถล่มโครงสร้างพื้นฐานของเขาเขาก็ไม่ยอมนะคะเขาก็จะไปถล่มตะวันออกกลางโจมตีตะวันออกกลางถ้าที่ไหนมีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเขาก็ไปโจมตีนะคะส่วนสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวเขาจะมีการจำกัดอายุวีซ่านักเรียนกับนักข่าวต่างชาตินะคะน่าจะเริ่มเร็วที่สุดในเดือนกันยายนนี้นะบ้านเราเนี่ยนักเรียนไปสหรัฐอเมริกาก็เยอะนะไป work and travel บ้างไปเรียนต่อบ้างไปจะทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้เขาจะเตรียมจำกัดระยะเวลาพำนักสำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียนต่างชาติแล้วก็ผู้สื่อข่าวต่างประเทศค่ะมีผลใช้บังคับเร็วสุดจะเป็นเดือนกันยายนที่จะถึงนี่แหละนะคะที่จะถึงนี่แหละใครที่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไป สารมีกาเหล่านี้นะก็ลองเช็คดูว่าหลังเดือนกันยายนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างก็จะไม่ได้มาอัพหน้าแปลกใจสักเท่าไหร่นักนะคะอย่างไอของออสเตรเลียเนี่ยต่างชาติก็ไปเรียนที่นั่นเยอะนะเด็กๆก็ไปทํางานเยอะไปถึงต่างชาติอันนี้รวมไปถึงประเทศไทยบางคนบอกว่าเดินทางไปประเทศไทยเนี่ยไปออสเตรเลียเนี่ยก็นึกว่าเมืองไทยเพราะว่าเจอเด็กไทยเยอะมากนะคะเด็กไทยอยู่ที่นั่นเยอะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องจริงไปทั้งเรียนหนังสือไปทั้งทำงานเหล่านี้เยอะน้องๆเด็กๆเรียนน้อยก็ใกล้กว่านะคะแล้วก็รายได้ดีอะไรประมาณนี้ได้ภาษาอยากได้ภาษาด้วยนะคะบ้านเราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของภาษาเนี่ยถ้าโดยภาพรวมส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้แข็งมากสักเท่าไหร่นักนะคะจะต้องดูนู่นน่ะคนมีสตุ้งสตางเรียนโรงเรียนนานาชาติบ้างหรือว่าไปเอาภาษาหรือว่าเรียนพิเศษบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นจะพูดไม่ได้น้องบางคนเขาก็มีความพยายามนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นโลกแห่งออนไลน์ใช่ไหมก็สามารถเรียนกับ YouTube

นะคะฟังจากคุณวรวุฒิเบญจพุทธรักษ์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทหัวเซ็งเฮงโกลฟิวเจอร์จำกัดนะคะพูดถึงทองหัวเซ็งเฮงบอกว่าแม้ว่าราคาทองจะยังคงต้องเผชิญกับความผันผวนจากทิศทางของอัตราดอกเบี้ยเงินดอลลาร์กระแสเงินลงทุนในระยะสั้นแต่ว่าปัจจัยสนับสนุนเชิงโครงสร้างยังมีความแข็งแกร่งอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงซื้อจากธนาคารกลางความต้องการใช้ทองคําในระบบการเงินและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังปกคลุมอยู่ดังนั้นค่ะในสภาพแวดล้อมเช่นนี้นักลงทุนจึงควรกําหนดกรอบการลงทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้พร้อมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือแล้วก็เลือกใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะคะเพื่อเตรียมรับมือกับความผันผวนที่จะอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาภายใต้สภาวะที่ตลาดมีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วการบริหารความเสี่ยงก็มีความสำคัญเทียบเท่ากับการแสวงหาผลตอบแทนค่ะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นนะคะในฐานะเครื่องมือสำหรับการบริหารความเสี่ยงซึ่งตอบโจทย์ทั้งกลุ่มผู้ถือทองคำจริงนักลงทุนสถาบันแล้วก็ผู้ประกอบการที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานะคะราคาฟิวเจอร์ยังสามารถสะท้อนความคาดหวังของตลาดต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วค่ะทำให้กลายเป็นหนึ่งในตัวชี้นำที่สำคัญสำหรับทิศทางตลาดทองคำในยุคปัจจุบันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตลาดทองคำโลกกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างมีนัยสำคัญจากอดีตที่ราคาทองคำมักได้รับอิทธิพลหลักจากความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์และนโยบายการเงินของธนาคารกลางอเมริกาแต่ว่าปัจจุบันปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดมีความหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงซื้อสะสมของธนาคารกลางการเติบโตของสินทรัพย์ประเภททองคำดิจิตอลกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าออกในกองทุน ETF นะตลอดจนความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าตลาดทองคำกำลังก้าวเข้าสู่ยุคโครงสร้างใหม่ซึ่งการขับเคลื่อนของราคาไม่ได้ถูกกำหนดด้วยปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปนะคะแต่ว่าเป็นผลลัพธ์จากการทำงานร่วมกันของกลไกตลาดโลกและพฤติกรรมของกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันอันนี้โฮเซงเฮงเขามองภาพรวมว่ายุคใหม่ทองคำตลาดทองคำโลกกำลังก้าวไปสู่ยุคโครงสร้างใหม่แล้วนักลงทุนทองคำก็จะต้องได้ทราบว่าความซับซ้อนมันจะมีมากยิ่งขึ้นนำโดยแรงซื้อสะสมจากธนาคารกลางทั่วโลกการตื่นตัวทองคำดิจิตอลแล้วก็กระแสเงินลงทุน ETF ท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มันยังคงร้อนแรงอยู่แนะนำนักลงทุนให้ใช้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงนะคะต้องรับความผันผวนให้ได้ต้องรับความผันผวนอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะการลงทุนมันมีความผันผวนจริงๆนะดูสิเมื่อต้นปีเนี่ยปี69เนี่ยใครจะไปคิดทองพุ่งไปจะไปเกือบแสนเนี่ยบางคนไปเชื่อเขาว่ามันไปถึงแสนแน่นอนก็เลยซื้อไว้ที่80,000น่ะนะไอ้ตอนนี้ยังอยู่บนดอยหนาวเหน็บอยู่เลยอากาศไทยจะร้อนแค่ไหนแต่ว่าเรายังหนาวอยู่เลยนะคะเพราะเราติดดอยติดแบบสูงด้วยนะคะคนที่ซื้อประมาณ70,000ก็หนาวเหมือนกันนะดิฉันว่าหนาวเหมือนกันสัก65,000ก็ค่อยยังพอได้ลุ้นอยู่68,000ก็ยังคงโอเค75,000อัพเนี่ยไม่รู้ว่าปีนี้แนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้นะคะของโลกนะของบ้านเราก็วันดีคืนดีก็มีเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้ที่แบบเราคาดไม่ถึงอะเกิดขึ้นมานะคะเขาบอกว่าต้องละเว้นไว้ว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ซึ่งเราที่ไม่สามารถคาดการได้ด้วยนะเวลาเราจะลงทุนอะไรอ่ะมันจะเป็นภาพบวกตลอดมันก็จะลำบากอย่างบิตคอยสมัยก่อนที่คนลงทุนแล้วก็รวยกันเยอะแยะมากมายแต่ตอนหลังมาพอเข้าไปคนที่เข้าไปตอนหลังก็เสียเยอะเหมือนกันก็มีนะคะส่วน YLG ค่ะมองแนวโน้มวันนี้บริษัท YLG Bullion International จำกัดนะคะรายงานราคาทองคำวันนี้บอกว่าโกสปอร์ตเนี่ยวันนี้แนวต้าน4043ค่ะ4080แล้วก็4138แนวรับก็ต่ำสุดอยู่ที่3,900นะคะแล้วก็3,942แล้วก็3,968ค่ะมีโอกาสถึง3,900ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะสต็อปลอสที่4,080ค่ะส่วนทองไทยนะคะค่าเงินบาทอ้างไว้ที่33.60แนวต้าน

0: 64,450 65,000 65,950แนวรับ62,100 62,800 63,800อันนี้คือทองคำแท่งนะคะ Stop Loss ที่65,000ค่ะเมื่อวานนี้โมเมนตัมในระยะสั้นเป็นลบมากขึ้นนะคะหลังจากที่ราคาหลุด4,027ถึง4,017แม้ราคายังรักษาฐานเหนือแนวรับใหญ่บริเวณ3,942ได้แต่ว่าเนื่องจากราคายังคงทำโลไฮต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้อาจจะเกิดการดีดตัวในระยะสั้นค่ะบ่งชี้ว่าแรงขายเริ่มชะลอตัวลงแต่ยังไงก็ดีนะคะหากราคาดีดตัวไม่ผ่านแนวต้าน4,080ถึง4,043ก็จะเป็นเพียงการดีดตัวลงต่อกลยุทธ์การลงทุนรอการดีดตัวแล้วเปิดสถานะขายถ้าราคาไม่ผ่าน4,080ถึง4,043ก็ตัดขาดทุนหากราคาผ่าน3,942นะคะตัดขาดทุนหากราคาผ่าน3,942ซื้อคืนหากราคาไม่หลุด3,968ถึง3,942ถ้าหลุด3,942ชะลอไปซื้อคืนที่แนวรับถัดไปเลยค่ะถ้ามันหลุด3,942นะเมื่อวานนี้ทองปิดลบไป83.76ดอลลาร์ก็ต่ำสุดในรอบกว่า2 สัปดาห์นะคะ3,669นะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไอ้ราคาทองเพราะว่ามันมีความตึงเครียดในตะวันออกกลางกังวลเรื่องเงินเฟ้อตอกย้ำคาดการเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะจากเรื่องของการลงทุนค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาที่ประเด็นข้อกฎหมายนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะช่วงที่3ของเรานะคะก็มาคุยกันข้อกฎหมายที่มีการถกเถียงกันในโซเชียลเป็นข่าวมาประมาณอาทิตย์กว่าละเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันนี้วันที่17เกิดขึ้นวันอาทิตย์จริงๆก็ตรงกับวันที่13นะคะเราจะได้มาดูคดีของไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวค่ะซึ่งก็ล่าสุดมีผู้เสียชีวิต33รายอันนี้รายงานล่าสุดนะคะรายงานล่าสุดที่เข้ามาเมื่อเช้านะแล้วก็บาดเจ็บอยู่ในเคสสีแดงอีกหลายรายนะคะโศกนาฏกรรมเขาเรียกอย่างนี้นะกลางกรุงครั้งนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงยังไงต่อไปหรือไม่เราก็ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นอีกไหมเหล่านี้เป็นต้นแต่แน่นอนมันนํามาซึ่งความเสียหายสูญเสียมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะชีวิตนะคะตั้ง33ชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีกเยอะเนี่ยครอบครัวแต่ละครอบครัวที่มารับร่างของคนในครอบครัวเนี่ยเราคงเห็นบรรยากาศไปแล้วว่ามันเศร้าขนาดไหนการเยียวยาในความสูญเสียครั้งนี้แม้แต่เรื่องของข้อกฎหมายจะจัดการใครได้เพราะว่าเจ้าของยังคงรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูนะคะคุยกับอาจารย์ชัยยงอัชนนท์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณไตครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: เกิดขึ้นอีกแล้วนะอาจารย์
1: ครับ
0: มันเป็นความสูญเสียเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสา
1: คร
0: ม
1: ับ
0: สิบสามชีวิตเลยทีเดียวนะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นเคสสีแดงหมายถึงว่าสาหัสอีกประมาณ20กว่ารายนะคะ25รายเคยเกิดขึ้นย้อนกลับไป Mountain Bee ที่สัตหีบ4ปีก่อนตอนนั้นเสียชีวิต26รายในกองเพลิงเคยเกิดขึ้นในซานติก้าผับในปี2009คร่าชีวิตไปถึง67รายในช่วงฉลองปีใหม่แต่ละครั้งก็จะมีเสียงเรียกร้องให้ถอดบทเรียนป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำรอยแต่มันก็มีอยู่ตลอดเวลาซึ่งหลายคนก็เชื่อว่ารอบนี้ก็อาจจะไม่ใช่รอบสุดท้ายก็เป็นไปได้นะคะแต่ทีนี้ทั้ง3เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์สถานที่ต่างกันเวลาต่างกันสาเหตุอาจจะแตกต่างกันตำรวจเขาก็สืบสวนสอบสวนกันไปอยู่ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่รูปแบบของเหตุการณ์ก็คล้ายคลึงกันมากนะคะอาจารย์มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในอาคารที่แออัดไฟลุกลามอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นบริเวณเวทีหรือบนเพดานควันหนาทึบบดบังทัศนวิสัยผู้คนวิ่งหาทางออกไม่พบคนส่วนใหญ่เสียชีวิตรอบนี้คือการสูดดมก๊าซพิษไม่ใช่เปลวไฟโดยตรงแล้วก็เชื่อว่าต้นเพลิงอาจจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรก็เลยลุกลามวัสดุติดไฟง่ายเหล่านี้เป็นต้นทีนี้เนี่ยคำถามสำคัญเนี่ยมันไม่ได้แค่คือสาเหตุอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ว่ามันฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายขนาดนี้ใครจะรับผิดชอบอาจารย์มาดูข้อกฎหมายในเรื่องนี้หน่อยค่ะ
1: อ๋อครับหัวข้อคุณคำถามคุณเตยนี่แหละคำถามใหญ่มากนะใครต้องรับผิดชอบก็นะต้นเหตุนี่แหละครับคนที่เป็นต้นเหตุนี่แหละครับต้องรับผิดชอบนะครับทีนี้ว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นนะเนาะก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องของการจงใจก่อเหตุขึ้นนะซึ่งยังไม่ฟันธง100%เป๊ะนะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยเขายังไม่ได้ออกมาสรุปชัดเจนนะครับว่าเป็นการจงใจทําหรือเปล่าแต่โดยหลักการทั่วไปก่อนอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นการจงใจ ทีนี้ถ้าไม่จงใจแล้วเป็นยังไงมันก็ต้องประมาทนะครับอันใดอันหนึ่งนี่แหละไม่จงใจก็ต้องประมาทไอ้เรื่องนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์ในเชิงประมาทก่อนนะครับในเชิงประมาทเนี่ยนะครับมันก็คือสิ่งก่อสร้างนะครับคำว่าประมาทในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างนะเริ่มตั้งแต่เนี่ยอย่างง่ายที่สุดเนี่ยสูบบุหรี่แล้วก็ทิ้งก้นบุหรี่อย่างเงี้ยนะครับโดยไม่ดูตามมาตราเรือแล้วก็ไปติดอะไรขึ้นมานะครับแต่รู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะไม่ใช่แบบง่ายๆอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไฟมันติดมาจากข้างบนนะครับไอ้ประเภทที่บางคนไปทำอะไรที่เป็นการประมาทจนกระทั่งเกิดเนี่ยมันคงไม่ใช่เงี้ยสะเพร่าขนาดนั้นนี่มันเกิดมาจากข้างบนหมายถึงบนเพดานลงมาจากข้างบนเนี่ยนะครับมันยังไง
0: ใช่ค่ะเร็วมากลามเร็ว
1: ครับไอ้เคสก่อนๆเนี่ยมันยังพอเห็นนะครับว่ามันเกิดจากไอ้สะเก็ดไฟที่เขาจุดพลุบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับเพื่อฉลอง
0: กัน
1: ได
0: ้ทำเลย
1: ใช่นะครับแต่อันนี้เนี่ยอยู่ๆเนี่ยมันมาจากลงมาจากเพดานแล้วก็ภาพที่เราเห็นแรกๆตามคลิปโซเชียลเนี่ยนะครับน่ากลัวมากนะมีลักษณะเป็นลำเลยนะลำไปลำ
0: มันลำพุ่งออกมาเลยนะจันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันคล้ายๆกับไอ้เครื่องเป่าไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับพุ่งออกมาโอ้โหแล้วก็ใหญ่มากเลยน่ากลัวมากถ้าสภาพอย่างนั้นเนี่ยแล้วมนุษย์มันจะไปเหลือได้ยังไงได้อยู่ในบริเวณตรงนั้นนะครับ
0: มันแคบมากด้วยเนาะอาจารย์เนาะจะเหลือยังไง นอกจากไม่โดนไฟก็คือมันจะต้องเป็นควันทึบนั่นแหละ
1: ใช่ใช่นะครับก็เนี่ยเสียชีวิตเยอะแยะมากเนี่ยนะครับก็เพราะว่าไปสูดเอาควันพิษเข้าไปนะครับนี่ความผิดมันก็เกิดจากอะไรล่ะเกิดจากวัสดุนะครับวัสดุทั้งหลายทั้งปวงที่มันติดไฟขึ้นมาแล้วมันก่อให้เกิดมลพิษขึ้นมานะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมอีกนะครับถ้าดูจากผังแล้วโอ้โหตั้งโต๊ะแน่นขนาดไปหมดเนาะแล้วก็ทางหนีไฟเลยต่างๆเหล่านี้นะครับก็ไม่สะดวกต่อการที่ผู้คนจะออกมาได้โดยสะดวกนะครับมันก็เลยทางหนีไฟมันต้องมีหลายทางเนาะถ้าเกิดทางหลักเนี่ยนะครับมันอยู่ในสภาพที่มันไปไม่ได้เพราะว่ามันมีไฟสุมอย่างเงี้ยมันต้องมีทางอื่นให้ออกไปอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันก็ดูมันจะติดขัดไปหมดเนี่ยนะครับมันถึงได้เกิดเหตุแบบทีนี้ประมาทเนี่ยไล่มาตั้งแต่เรื่องนี้เนี่ยเขาสันนิษฐานในเบื้องต้นนะครับจากบรรดาท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมการก่อสร้างแล้วก็วัสดุการก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยก็ให้ความเห็นเป็นในเชิงนะครับว่าบนในเพดานน่ะบนเพดานข้างบนน่ะนะครับเขามีวัสดุซับเสียงตั้งเอาไว้นะครับคือพวกโฟมพวกอะไรนู่นนี่นั่นนะครับ
0: วัสดุติดไฟง่ายนะอาจารย์ทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ใช่ใช่ทีนี้ไอ้เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องมาดูนะกฎหมายของเราเนี่ยยังไม่เคร่งครัดมากมายถึงขนาดจะต้องกำหนดลงไปในเรื่องของวัสดุติดไฟอะไรพวกนี้ที่จะใช้ในการก่อสร้างเพราะฉะนั้นคนก็เลยมักง่ายอ่ะเนาะเอาถูกไว้ก่อนนะครับเอากำไรเยอะไว้ก่อนแล้วเอาต้นทุนถูกไว้ก่อนก็เนี่ยไปหาวัสดุประเภทที่มันติดไฟง่ายขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาใช้ในการซับเสียงอะไรเงี้ยนะครับรวมทั้งการตั้งโต๊ะที่มันแน่นขนาดนะครับแล้วก็ทางออกพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วทางวิศวกรรมในการป้องกันภัยเนี่ยนะครับเขาจะออกแบบการออกแบบเนี่ยละเอียดถึงขนาดที่ว่าประตูเนี่ยนะครับจะต้องให้ผลักเข้าหรือผลักออกนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดดันเข้ามาใช้วิธีเปิดแบบเอาเข้าตัวเนี่ยนะครับ เวลาเกิดเหตุจะยุ่งยากมากนะครับลองนึกดูว่าเวลาคนกลัวเราขึ้นมา
0: ถ้าผล
1: ัก
0: ไปมันจะง่ายกว่าแต่ถ้าผลักเข้าตัวเนี่ยดึงเนี่ยเรียกว่าดึงมาเนาะ
1: ใช่นะครับเนี่ยแค่นี้เรื่องเล็กๆอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ควรจะต้องมีการกำหนดให้มันชัดเจนไปเลยนะครับว่าเนี่ยประตูคุณจะต้องทำแบบไหนนะครับจะต้องผลักออกอย่างเดียวและลักษณะเนี่ยไอ้การผลักออกมันจะต้องง่ายๆเวลาเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยนะครับมันต้องพรั่งคนเนี่ยผู้คนต้องพรั่งพลูออกมาได้ทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยการออกแบบเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วก็ควรจะกำหนดเอาไว้ในกฎหมายด้วยนะครับคือพอกำหนดเอาไว้แล้วยังไงครับมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าเช็คกิ้งลิสต์เช็คลิสต์นะครับเวลาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยก็ตรวจสอบตามไอ้รายการนะครับรายการนี้ที่สถานที่แห่งนี้มีทางนี้ไฟไหมมีแล้วมีไฟติดตั้งเอาไว้ให้เห็นชัดเจนไหมว่าเป็นทางหนีไฟมีแล้วประตูเนี่ยเปิดเข้าเปิดออกยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้เช็คลิสต์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะกำหนดไงเจ้าหน้าที่เวลาเข้ามาเขาตรวจตามนั่นแหละนะครับเขาจะไม่ตรวจมากกว่านั้นไม่ต้องใช้สมองคิดเอาจากที่เอาตามแบบฟอร์มว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดกำหนดเอาไว้ชัดเจนนะครับ เจ้าหน้าที่ก็ตรวจตามแบบฟอร์มนะครับพอตรวจตามแบบฟอร์มบางทีก็ต้องให้เขาปีนขึ้นไปดูไอ้ข้างบนเพดานด้วยว่าข้างบนเนี่ยเขาทำอะไรกันนะครับเก็บข้าวบางแห่งเนี่ยเพดานมันอาจจะกว้างพอสมควรเขาอาจจะเอาของไปเก็บด้วยอะไรเงี้ยนะครับมาทำได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องตรวจให้ละเอียดนะครับเนี่ยไอ้ของที่มันเหลือใช้นะครับเช่นกล่องกระดาษกล่องกระดาษอย่างกล่องใส่เครื่องดื่มไอ้พวกแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพับเตรียมเอาไว้ขายเนี่ยแล้วเก็บกันยังไงอย่างนี้เป็นต้น
0: ก็เนี่ยเขาบอกว่าพอเวลาจะลงไปหนีไฟก็ไปไม่ได้ข้างล่างอ่ะเพราะว่ามันเป็นกล่องอะไรแบบอะไรก็ไม่รู้เป็นคล้ายๆแบบบังไปหมดเลยเข้าไม่ได้อ่ะ
1: แล้วยังมีโต๊ะขายลูกอมอะไรอีกเนาะตามข่าวเนาะ
0: โต๊ะขายลูกอมอยู่ทางขวางทางออกอีกอะไรอย่างเงี้ยโต๊ะขายลูกอมเตยกำลังจะคิดว่ามันจะใหญ่แค่ไหนหรือขวางแบบนั้นเรายกไม่ได้แต่ด้วยความที่ว่าไฟมันมาเร็วเนาะใครจะไปนั่งตั้งใจแบบจะยกออกพยายามเอาออกมันก็ยังไงอยู่นะอาจารย์เนาะ
1: คือเจ้าของสถานที่ต้องเข้มงวดกวดขันนะครับแล้วก็เอาเฉพาะเจ้าของสถานที่คนเดียวไม่ได้นะครับต้องมีระดับผู้จัดการนะครับพวกนี้เนี่ยต้องไล่เลียงความรับผิดชอบกันลงไปด้วยว่านอกจากเขามีหน้าที่ในการดูแลบริหารลานเก็บเงินทำความสะอาดแล้วยังต้องมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างนี้ด้วยมีเช็คลิสต์ให้เขาเหมือนกันนะครับวันหนึ่งเนี่ยก่อนคุณต้องมาก่อนเวลาเปิดร้านกี่ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วคุณต้องตรวจเลยตรวจตามรายการเช็คลิสต์เนี่ยนะครับให้มันครบถ้วนอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถป้องกันได้ระดับหนึ่งอันนี้เราพูดถึงเบื้องต้นก่อนเนาะว่าทำยังไงที่จะเรื่องนี้ก็พูดกันมาเยอะแล้วพูดไปอีกก็
0: พูดตลอดอาจารย์ถอดบทเรียนตลอดอุทาหรณ์ตลอด คือตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงที่แบบว่าคุยกันอยู่นะพอหลังจากนั้นก็จะเงียบหายไปอย่างเงี้ย
1: ครับนะครับก็ขอให้ทำเถอะนะครับขอให้ทำแล้วก็เจ้าของสถานที่ผู้ให้บริการเนี่ยนะครับก็ต้องใส่ใจในความระมัดระวังเพราะว่าภัยพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับคราวนี้ก็มาพูดถึงการเยียวยาหน่อยหนึ่งนะครับคุณเตยก็เยียวยาก็แน่นอนแหละจริงๆแล้วในทางกฎหมายเนี่ยในทางกฎหมายหลักก่อนนะกฎหมายหลักเลยก็คือกำหนดให้ผู้ที่เป็นผู้ก่อเหตุหรือผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับเหตุเรื่องนี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนแพ่งนะในส่วนอาญาก็ว่ากันไปนะครับว่าเนี่ยใครเป็นคนทำให้ประมาทนะครับคนที่ประมาทต้องรับผิดชอบนะครับคำว่าประมาทมันไม่ได้แปลว่าประมาทในขณะนั้นแล้วก่อให้ความประมาทนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วก็ก่อให้เกิดภัยเท่านั้นนะมันรวมความไปถึงสิ่งก่อสร้างหรืออะไรต่างๆที่มันไม่ปลอดภัยด้วยคือกรณีกฎหมายกำหนดว่าการก่อสร้างจะต้องเป็นแบบนี้แล้วคุณไม่ทำเนี่ยนะครับต้องการประหยัดต้นทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วจนกระทั่งสุดท้ายมันเกิดเหตุขึ้นมาเพราะไอ้คุณไม่ทำเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้ยังถือความประมาทนะทั้งที่การไม่ทำมันอาจจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วตอนก่อสร้างใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่มาเกิดเหตุตอนนี้เขาก็ไล่ไปถึงตอนต้นนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นเพราะขาดตรงนี้นี่เองอย่างเงี้ยนะครับก็ถือเป็นความประมาทนะครับทีนี้พอความประมาทมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบในที่นี้ก็คือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับกับผู้เสียหายนะครับทั้งเสียชีวิตทั้งอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็กฎหมายที่ลำดับรองถัดลงไปนะครับก็นี่แหละพูดถึงผู้รับผิดชอบเมื่อกี้แล้วก็ยังพูดถึงประกันภัยด้วยทีนี้ประกันภัยเนี่ยนะครับเวลาเจ้าของสถานที่เขาเอาประกันภัยเขาไม่ค่อยมีการเอาประกันภัยชีวิตหรือร่างกายหรือความเสียหายของร่างกายคนนะเขาเอาประกันภัยเฉพาะความเสียหายทรัพย์สินนะครับก็คืออาคารกับทรัพย์สินภายในอาคารแห่งนั้นก็แยกกันนะอาคารเนี่ยประกันเท่าไหร่ทรัพย์สินประกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยไม่รวมไปคนไม่รวมคนบาดเจ็บนะครับไม่รวมคนบาดเจ็บชีวิตก็เลยประกันไม่เกี่ยวอีกนะครับเรื่องนี้ก็ทำนองเดียวกันนี้ถัดลงไปก็เป็นกฎหมายของบ้านเมืองนะครับที่จะเข้ามาเยียวยาถ้าถือเป็นอุบัติภัยนะครับระดับกว้างอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่จะต้องให้ความช่วยเหลือนะครับก็ตอนนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่เนาะมีความเห็นอีกฝ่ายนึงบอกว่าเนี่ยเป็นความสมัครใจของผู้เสียหายเองที่จะเข้าไปในสถานที่นั้นเป็นอโคจรให้ก็ว่าไปเรื่อยนะครับ
0: ทำไมจะต้องมาให้รับผิดชอบไปทำไมแต่ว่าก็คือโดยภาพรวมบางคนก็อีกมุมก็บอกว่าแต่เขาก็เสียภาษีนะ แล้วเขาก็ไปสนุกสนานแล้วก็ไอ้พวกนี้อ่ะมันก็สร้างกระตุ้นเศรษฐกิจเงินมันก็กระจายมันก็เที่ยวมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเงี้ยอาจารย์มุมมอ
1: ก็
0: ง
1: ว่ากันไปเรื่อยนะครับแต่หลักๆเลยเราต้องมาดูนะครับว่าถ้าหากว่าหน่วยงานราชการจะจ่ายเงินอะไรก็แล้วแต่ต้องมีกฎหมายรองรับนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาตามจ่ายตามอำเภอใจตามอำเภอใจนี่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยการที่เขาจะจ่ายเงินค่าเยียวยาให้กับผู้เสียหายเนี่ยมันต้องมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วนะครับว่าเราว่าไปมันก็คือหลักมันมีกฎหมายอยู่นะครับถ้าเกิดเคสแบบเนี้ยเห็นว่าไม่ควรที่จะต้องจ่ายเนี่ยนะครับก็ต้องไปแก้กฎหมายนะครับถ้าแก้กฎหมายสำเร็จก็ในการข้างหน้าก็จะไม่มีการจ่ายเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอีกนะครับก็นี่แหละเขาก็กำลังดูกันอยู่ว่าจะจ่ายกันยังไงแล้วก็จ่ายกันเท่าไหร่นะครับโอเคครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์อ่ะก็อยู่ที่ว่าถ้าสมมติเจ้าของเขาไม่ไหวอยู่ในห้อง ICU ก็ผู้ถือหุ้นนะคะเท่าที่ตำรวจบอกจะเป็นภาพนั้น
1: ครับผ
0: น
1: ม
0: ะคะอ่ะ
1: ครับผ
0: โอ
1: ม
0: เคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ชยงอัชชานนท์อดีตกรรมการสภาทนายความนะคะคุณผู้ฟังอาฝากจากไทยประกันชีวิตหน่อยค่ะจ่ายสินไหมกรณีเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะมีคุณเด่นพงษ์เจษฎาวิริยะผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อวันที่13 กรกฎาคม 69ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิต33 รายและบาดเจ็บอีกจํานวนมากบริษัทขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่านซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าผู้เสียชีวิต1 รายเป็นผู้เอาประกันภัยของบริษัทตามกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มจึงดําเนินการพิจารณาและอนุมัติการจ่ายสินไหมมรณกรรมจํานวน350,000 บาทโดยอยู่ระหว่างประสานงานกับผู้รับประโยชน์ในการส่งมอบสินไหมทดแทนค่ะส่วนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะปตท.เติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจค่ะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยในปี2569นี้ในวาระครบรอบ48 ปีปตท.เป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569 PTT Art Awards 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32 รางวัลรวมมูลค่ากว่า900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่25 กรกฎาคมถึง2 สิงหาคม 69ประเภทผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมค่ะปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ PTT Art Awards 2026โดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะคะ PTT Art Gallery at บ้านเจ้าพระยาค่ะสามารถติดตามได้เลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปคุยประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะคะซึ่งผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราค่ะก็คืออาจารย์มงคลลีลาธรรมนะคะข้อมูลอัดแน่นมาเลยนะคะซึ่งก็เตรียมไว้ที่จะพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งต่อความรู้ให้นะคะอาจารย์จะคุยหัวข้อวันนี้ว่ามั่นคงที่สุดไม่มีจริงค่ะเรียนรู้จากอดีตสู่ปัจจุบันกับสถานการณ์ค่าเงินความเสี่ยงที่บริหารจัดการนะคะเดี๋ยวพักก่อนครู่หนึ่งค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com อตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2 สิงหาคม 2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: มากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ค่ะ10นาฬิกากับอีก41นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยนะคะกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมค่ะในภาพรวมของประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเมื่อครู่นี้นะคะคือในเรื่องของประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ฟังแน่นอนค่ะก็คนเรามันจะต้องมีการปรับตัวนะคะอาจารย์ข้อมูลแน่นมากเลยเดี๋ยวเราจะได้มาฟังกับอาจารย์นะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีคุณเตยแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับวันนี้ก็พอดีผมบังเอิญไปอ่านบันทึกประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกชิ้นหนึ่งแล้วรู้สึกทึ่งมากก็เลยมาหยิบยกมาเขาเรียกปู่ฉาวิชัชนาให้รายการฟังนะครับก่อนหน้าที่ที่เขาเรียกว่าดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่จะครองโลกในปัจจุบันแล้วก็มีความรู้สึกผันผวนแล้วก็มีความรู้สึกหลายคนก็เริ่มไม่ปลอดภัยนะผมคิดว่าเรื่องนี้ในอดีตเนี่ยมันมีเคยมีเงินสกุลหนึ่งเคยใช้กันแพร่หลายถึงในยุคกลางนะแต่ประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 14เนี่ย15กว่า500ปีเลยทีเดียวถ้าหลายคนไปเที่ยวอิตาลีเนี่ยก็คงไม่พลาดที่จะไปเกาะเขาเรียกเกาะเวนิสและถ้าใครอ่านหนังสือชั้นประถมมัธยมเนี่ยก็จะมีพระราชนิพนธ์เวนิสวานิสของล้นเก้ารัชกาลที่6เขียนไว้ว่าเมืองเวนิสเนี่ยเป็นเมืองที่ค้าขายมานานเวนิสเนี่ยเป็นเมืองที่ค้าขายเป็นเมืองท่าทางทะเลครองการค้าของโลกเนี่ย เมื่อก่อนที่ยุโรปเป็นศูนย์กลางเนี่ยถึง500กว่าปีนะก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าไอ้อะไรที่มีความมั่นคงที่สุดเนี่ยมันไม่มีจริงก็เรียนรู้จากอดีตมาถึงปัจจุบันเพราะนั้นค่าเงินที่กำลังรู้สึกมีความเสี่ยงอยู่เนี่ยจึงต้องบริหารจัดการผมก็เลยวันนี้เอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะยุคกลางปี12ประมาณ12เป็นต้นไปเนี่ยเวนิสมีเหรียญทองอยู่อันหนึ่งที่ใช้แพร่หลายเกือบทั่วโลกเลยเพราะหลอมมาจากทองบริสุทธิ์ 99.47
0: ค่ะ
9: น้ำหนักประมาณสักสลึงหนึ่งคุณเตยใกล้เคียงกับสลึงหนึ่งบ้านเราเลยทีเดียวแล้วใช้นานมาถึง500ปีทั้งที่ไม่มีเหมืองทองนะของตัวเอง
0: ค่ะ
9: แล้วเพราะว่าเวนิสเนี่ยมันเป็นแหล่งการค้าโลจิสติกที่เชื่อถือแล้วก็พ่อค้าต่างๆไว้ใจได้ พราะนั้นเป็นเบนี้ก็เลยเป็นเครื่องจักรในการปั๊มการค้าที่มั่งคั่งดึงดูดทองคำทั่วโลกไหลมาเลยทีเดียว
0: ค่ะ
9: สมัยนั้นเนี่ยทองคำมาจาก3แหล่งด้วยกันคือทองคำแอฟริกาซึ่งเราก็คงดูในหนังนะเพราะมันข้ามน้ำทะเลทรายซาฮารามาจากเหมืองทองอาณาจักรมาลีซึ่งเป็นอาณาจักรเก่าแก่รุ่งเรืองมากเลยนะครับปัจจุบันก็ยังมีซากสิ่งก่อสร้างสมัยอาณาจักรมาลีเอาไว้จนกระทั่งคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นอาณาจักรของคนต่างด้าวคนต่างโลกมาสร้างไว้หรือเปล่าเพราะมันอยู่ในแอฟริกาดงป่าดิบเลยพ่อค้าชาวเปอร์นะครับต้องข้ามทะเลทรายไปที่อียิปต์นะที่เมืองอเล็กซานเดียเนี่ยนะหรือตูนิเซียหรือตูนิสหรือลิเบียในปัจจุบันก็คือลิโปลีเนี่ยขนทองมาเมืองท่าเหล่านี้แล้วก็เอาทองมาที่เวนิสเนี่ยใช้ความเชี่ยวชาญก็คือมาแลกทองคำด้วยเครื่องแก้วคุณเตยก็คงถ้าไปเที่ยวอิตาลีเนี่ยต้องไปซื้อเวนิสเนี่ยเครื่องแก้วที่มีชื่อมากคือมูราโนที่อยู่เกาะนะครับหรือเอาผ้าไหมจีนที่มาโคโปโลไปบุกเบิกนะทำได้นะแล้วก็เครื่องเทศจากอินเดียแล้วก็เกลือจากยุโรปตะวันออกเนี่ยมาแลกเปลี่ยนทองคำแล้วเหมืองทองจากยุโรปกลางซึ่งอยู่ในเยอรมันต้องข้ามเทือกเขาเอลนะเยอรมันโปฮีเมียหรือฮังการีซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศสโลวาเกียหรือโรมาเนียแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมันคุ้นๆมากเลยทองคำที่รุ่งเรืองมาจากของเวนิสเนี่ยมาจากสงครามครูเสดสงครามศาสนาระหว่างคริสต์กับอิสลามซึ่งทำให้นครที่เราเรียกว่าอาณาจักรไบเซนไทน์นะล่มสลายแล้วก็ทองคำที่สะสมมาเป็นพันปีของอาณาจักรไบเซนไทน์ก็เลยถูกขนมาที่เวนิสแล้วเวนิสเนี่ยชำนาญมากในเรื่องของเครื่องที่เราเรียกว่าหลอมเงิน
0: ครับ
9: แล้วกฎระเบียบที่ควบคุมกันเข้มงวดมากคือถ้าหลอมแล้วไม่ได้มาตรฐานก็คือ 99.47 เนี่ยน้ำหนักประมาณ1กรัมจะต้องถูกตัดมือ ตัดมือทิ้งเลยนะใครที่ทุจริตหรือไม่มาตรฐานเนี่ยหรือในประเทศออกจากเวนิสเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้จึงเป็นศูนย์กลางรีไซเคิลทองคำดิบทองคำเก่าแล้วทองคำเทาจากทั่วโลกมาหลอมเป็นเหรียญทองคำที่มีมาตรฐานและคนใช้โดยทั่วไปเพราะมาตรฐานที่ทำให้เหรียญของที่ใช้ในการค้าแล้วก็โลจิสติกอันนี้ก็คือความซื่อสัตย์และมาตรฐานที่มั่นคงคุณเตยมันแปลเป็นอำนาจทางเศรษฐกิจและยิ่งใหญ่กว่ากองทัพทหารเลยทีเดียวเพราะว่ามันแก้ปัญหาเรื่องความเสี่ยงของการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับในยุคกลางซึ่งมีการค้าทางเรือใหญ่โตมากทั่วยุโรปเป็นศูนย์กลางนะครับถ้ามีความเสี่ยงสูงไม่ใช่เรื่องโจรสลัดแต่กษัตริย์ยุคนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยก็เอาโลหะที่ไม่มีราคาผสมใบเพราะทองคำเนี่ยเป็นหน่วยวัดที่เป็นสากลแล้วก็อันที่สองคือคนยิ่งใช้มากเนี่ยมันยิ่งเขาเรียกว่ามีมูลค่าเพราะมันเนื่องจากมันมีมาตรฐานและซื่อสัตย์เพราะนั้นทองคำจึงเป็นเขาเรียกฮาร์ดมันนี่ที่มันมีลักษณะโลหะพิเศษผมเคยคุยในรายการนี้หลายครั้งแล้วว่าทองคำพบที่ไหนในโลกนี้แม้กระทั่งเปรียบเปรยว่าดาวอังคารยังมีลักษณะทองคำเหมือนเดิมเหมือนกันโดยมีความหนาแน่นความถ่วงจำเพาะแล้วก็น้ำหนักที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายดังนั้นมันจึงเป็นความน่าเชื่อถือและเป็นเงินตราที่แท้จริงถึงที่จะรักษาคำมั่นสัญญาของการค้าหรือการโลจิสติกต่างๆการขนส่งการส่งมอบต่างๆได้ฟังแล้วคุ้นไหมคุณเตย
0: คุ้นค่ะอาจารย
9: ์เพราะนั้นเปรียบเทียบระบบการเงินปัจจุบันซึ่งมีการพัฒนามากก็คือมันก็พิมพ์จากทองคำเป็นกระดาษเป็นธนบัตร เป็นเหรียญหรือเป็นซึ่งปัจจุบันเราไม่เห็นเงินแล้วนะครับเราเห็นตัวเลขในโลกโซเชียลหรือดิจิตอลแทนซึ่งเหล่านี้มันเป็นคำมั่นสัญญาที่ต้องซื่อสัตย์แล้วก็มั่นคงจริง
0: ๆ
9: เพราะนั้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดเสียดายนะครับเวนิสล้มสลายไปเมื่อตอนศตวรรษที่18เพราะว่าเกิดเหตุก็คือ1796ทัพนโปเลียนโบนาปาร์ตเนี่ยใช้สงครามยึดทหารยึดครองเวนิสแล้วก็สิ่งที่สำคัญตามมาก็คือหลังจากที่โปรตุเกสกับสเปนเนี่ยได้ค้นพบทวีปใหม่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสซึ่งก็มาจากเกาะนี้นะครับไปเล่นเรือไปพบทวีปอเมริกาแล้วก็สูญเสียการค้าหลักให้กับแทนที่เป็นศูนย์กลางดังนั้นอำนาจทางการเมืองการค้าที่เปลี่ยนไป ที่เราเรียกวันนี้ว่าภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงค่าเงินก็ล่มสลายถึงแม้จะเป็นทองคำก็ตามนะครับแต่เรายังเคยเห็นในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งนะครับทางใต้ที่จังหวัดพังงาตะโกป่าหรือคุณพินที่นครศรีธรรมราชเนี่ยหรือใกล้เคียงสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็พบนะครับเหรียญดูกัตนี้นะครับเหรียญดูกัตนี้จึงเป็นเหรียญที่แพร่หลายทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับก็เลยจำเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ต้องเอามาพูดเพราะว่าไทยมันเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาโลกนะครับถึง170เลยเราดูเหมือนว่าประเทศไทยเราไม่เกี่ยวกับโลกไม่ใช่เพราะเรา
0: คิดว่าเรามีครบทุกอย่าง
9: เราไม่
0: มั่นคงอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ย
9: ใช่แต่จริงๆแล้วเงินตาเราเนี่ยมาจากการที่เรามีความมั่นคงถึงปัจจุบันเพราะเราค้าขายส่งออกเนี่ยถึง170นะครับของรายได้ของทั้งรวมของเราซึ่งนี่รวมถึงรายได้ท่องเที่ยวด้วยที่ปีนึงเรามาคนท่องเที่ยวมาถึง170%เพราะนั้นสิ่งที่ถ้าโลกมันมีปัญหาเรามีปัญหาไหมคุณเตยก็ต้องมีปัญหานะแล้วโดยเฉพาะเวลาค้าขายความมั่นคงหรือผลประโยชน์ของประเทศต่างๆเนี่ยเวลาเกิดสงครามเนี่ยก็มาจากผลประโยชน์ทางประเทศนะการนโยบายต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีถูกผิดนะเอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งเลยดังจะเราจะเห็นประเทศบางประเทศที่ใช้อำนาจทหารหรือสมัยก่อนที่ยุคกลางก็ใช้ความเชื่อทางศาสนาเนี่ยเป็นหลักแต่วันนี้เราใช้ต้นเหตุคือพลังงานคือน้ำมันถูกไหมที่แย่งชิงผลประโยชน์
0: ใช่การขัดแย้งก็ยังไม่จบนะ
9: ไม่จบเพราะว่าเรื่องน้ำมันเป็นหลักการขนส่งจากช่องแคบฮอร์มุซอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราศึกษาดูก็ต้นเหตุมาจากเรื่องนี้เป็นหลักเลยยุคกลางของสมัยนั้นเนี่ยก็มาจากสงครามกูเซดอาณาจักรบาเซนไทที่มั่นคงที่สุดเป็นพันปีนะคุณเตยอย่างล่มสลายเลยกรีกซึ่งมีทองคำแบ็กอัพสนับสนุนก็ยังเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเส้นทางการค้ามันเปลี่ยนมันคุ้นๆกับยุคนี้ไหมครับว่าตอนนี้เร่งการค้าใหญ่เนี่ยมันจากอเมริกากลับไปสู่ประเทศที่มันเท่าเทียมกันเช่นประเทศจีนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มแตกกระจายเพราะอำนาจทางการเงินคือดอลลาร์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นยังไม่แปลกใจที่ค่าเงินบาทเราก็จะผันผวนถ้าออนก็รู้สึกว่าคนที่ส่งออกก็จะรู้สึกรวยขึ้นถูกไหมคุณเตย
0: ค่ะ
9: ก็แฮปปี้แต่จริงๆแล้วก็เดือดร้อนเพราะเรานำเข้าน้ำมันเนี่ยเกือบ 90% เนี่ยน้ำมันก็แพงคนก็เดือดร้อนเนี่ยดังนั้นคนค่าเงินแข็งคนส่งออกก็ยิ้มหดหายกำไรก็หายไปเพราะธุรกิจค่าเงินเนี่ยต้นปีปลายปีต่างกันถึง 10% นะคุณเตยโอ้โหผมไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเพราะว่าเรากำไรสุทธิหลังภาษีหลังอะไรนี่ไม่ถึง 10% เพราะฉะนั้นค่าเงินถ้าเปลี่ยนแปลง 10% เนี่ยจากอยู่ๆกำไร 8-9% เนี่ยซึ่งมันงามมากนะแล้วเป็นธุรกิจที่แข็งแรงมากก็ถ้าส่งออกหมดเลยนี่ก็เจ๊งเลยถูกไหมขับขับขาดทุนทันทีจึงเป็นเรื่องที่ผมว่า ต้องบริหารความเสี่ยงเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคุณเตยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเสนอว่าปัจจุบันมันถึงเวลาและสังเกตได้เห็นชัดจากประวัติศาสตร์ว่าวงล้อประวัติศาสตร์เนี่ยมันเริ่มเห็นเข้าโค้งว่าจะกลับมาแล้วว่าอำนาจของดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มเสื่อมถอยเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงเรื่องค่าเงินทันทีหลังจากที่เราตกลงการค้าหรือซื้อของหรือขายของนะครับคุณเตยนั่นต้องใช้เครื่องมือที่เราเรียกที่พูดในรายการนี้หลายครั้งเพื่อต้องการล็อกต้นทุนให้เรามันคงที่เพื่อเราจะได้ล็อกกำไรเราให้มันบริหารจัดการทั้งรายได้แล้วก็เรื่องสภาพคล่องเงินสดที่เราควรจะได้รับเพราะนั้นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงเช่นที่เป็นเรื่องเขาเรียกว่าคอนแทคที่ซื้อขายไว้ล่วงหน้าของอัตราแลกเปลี่ยนที่เราจะทำธุรกรรมหรือวันที่เราตกลงทำธุรกรรมเรื่องทั้งซื้อทั้งขายหรือออปชั่นก็คือต้องล็อกว่าเราไม่ขาดทุนแล้วต้นทุนต้องเท่านี้มีแต่ได้กำไรเพิ่มอะไรอย่างนี้เรียกว่าออปชั่นก็เลยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าต่างประเทศก็ควรจะต้องทำอย่างเข้มงวดอย่าไปเสี่ยงดวงนะครับเสี่ยงห้ามเสี่ยงดวงเด็ดขาด
0: ห้ามเสี่ยงดวง
9: เพราะว่าการล่มสลายเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด
0: ค่ะ
9: ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในหลายแห่งประวัติศาสตร์เนี่ยมันบอกชัดนะครับอันที่สองก็คือกระจายความเสี่ยงถ้าเป็นไปได้ถ้าเราการค้าที่เราอยู่ในภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียเนี่ยเงินบาทเราเป็นที่เชื่อถือนะครับคุณเตยนะครับแล้วก็เครื่องมือการชำระเงินของเราเนี่ยปัจจุบันก็ผูกพันเกือบ10ประเทศแล้วเพราะนั้นใช้เงินบาทเราหรือใช้เงินตาต่างประเทศท้องถิ่นของประเทศนั้นๆที่เราค้าขายเนี่ย เพื่อลบไม่ต้องไปเปลี่ยนจากบาทเป็นดอลลาร์เป็นประเทศคู่ค้าหรือจากคู่ค้ามาเป็นดอลลาร์แล้วจากดอลลาร์เป็นเงินบาทซึ่งสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า เราต้องการความเชื่อถือแน่นอนถูกไหม
0: ใช่
9: ค่ะวันนี้มันมีอะไรที่เราเรียกว่าความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงเรื่องท่องเที่ยวก็เหมือนกันอย่าไปเน้นในเรื่องของราคาเพื่อเอาจำนวนนักท่องเที่ยวมาเยอะๆผมเห็นว่าทั่วโลกวันนี้ก็มีข้อจำกัดเรื่องการเดินทางทั้งสิ้นนะครับก็เลยผมคิดว่าต้องใช้มูลค่าหรือคุณค่ามากกว่าปริมาณนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ไทยมีเสน่ห์มีภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่แตกต่างกว่าประเทศอื่นต้องขายเรื่องนี้นะครับแล้วก็เราเองก็มีหลายเรื่องที่เรามีความชำนาญแล้วก็ทุกคนดึงดูดมาอย่างเช่นบริการทางการแพทย์นะฮะหรือในเรื่องของอาหารอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ความเป็นอยู่มิตรไมตรีเอื้อไมตรีกับต้อนรับนะฮะนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาอยู่ยาวต่างๆถิ่นฐานดังนั้นผมว่าเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญก็โดยสรุปอย่างนี้คุณเตยว่า เรียนรู้จากอดีตรับมือปัจจุบันใช้ปัญญาเพื่ออยู่รอดเติบโตอย่างมั่นคงอ
0: ่
9: านเกมเรื่องนี้ให้ออกเพราะว่าความไม่แน่นอนคือแน่นอนที่สุดครับคุณเตย
0: ค่ะได้ค่ะอาจารย์ดีมากเลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะสำหรับข้อมูลทั้งหมดเลยค่ะ
9: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะวันจันทร์เรากลับมาเจอกันใหม่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินPower Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
5: ชายคนหนึ่ง เลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
10: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
12: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026กล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์พร้อมหารือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
18: เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้ World Reception Hall เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ซึ่งมีนายสีผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศก่อนร่วมพิธีเปิดการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมเป็นลำดับที่4นำเสนอวิสัยทัศน์และท่าทีของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและนวัตกรรมของภูมิภาค ายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับนายคาซึมโยมาโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพิสาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
12: ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดช่องทางทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ไม่ผ่านการพิจารณา
19: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบและยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์พร้อมกับยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมาเองโดยนางสาวทัศนีพิริยะไพศาลอายุ67ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยเนื่องจากใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบเองไม่เป็นและเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผ่านการพิจารณาจึงรู้สึกดีใจมากเพราะสิทธิ์ดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และยืนยันตัวตนได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
12: ทางการสหรัฐยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้ทำเนียบขาวของสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนกับทีมชาติอาร์เจนตินาในวันอาทิตย์นี้ซึ่งถือเป็นการปรากฏตัวเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นางแคโรไลน์ลีวิตโฆษกประจำทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าการปรากฏตัวของประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นการปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ได้รับความสนใจมากที่สุดปลอดภัยที่สุดและเป็นฟุตบอลโลกที่ประสบความสำเร็จที่สุดพร้อมเน้นย้ำว่านี่จะเป็นการปิดฉากที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของสหรัฐในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
11: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 นถึง 19:00 นกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
2: นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการวาไรตี้อาร์ต3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4:00 ถึง5:00 เย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
9: นณราพงศ์วัยวัน
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6:00 นเช้าถึง7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6:00 นเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6:00 นเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
0: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการ จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
12: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.

0: กระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันศุกร์ครับ17กรกฎาคม2569 11 นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงนะครับพบกับผมชยุทธวันเกิดเป็นประจำวันนี้พิเศษครับทุกวันศุกร์เราพยายามจะเชิญครูนานามาอยู่กับเรานะครับซึ่งเป็นเจ้าของเพจ Luminary Realm ซึ่งเป็นผู้ที่นำเอาศาสตร์ในเรื่องของคลื่นเสียงบำบัดมาคุยกับเราแถมยังมีไพ่พยากรณ์มาด้วยสวัสดีครูนานา
2: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์โอ้ยนี่เราไม่เจอกันพักใหญ่
2: ใช่ค่ะ
1: ต่างคนต่างมีภารกิจ
2: ค่ะ
1: นะแล้วก็พี่น้องประชาชนแฟนรายการทั้งหลายเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับตามตรงว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันก็มีเรื่องให้ปวดหัวตลอดนะครูนานา
2: ค่ะ
1: ข่าวไฟไหม้ข่าวเศรษฐกิจข่าวการเมืองนี่ยังไม่พอเมื่อเช้านี้ก็มีข่าวหน้าหวาดวิตกเรื่องของสงครามที่มันยกระดับใหญ่ขึ้นแต่วันนี้เราจะชวนท่านผู้ฟังมาคุยนะครับว่าเราจะมีวิธีการที่จะดูแลฮีลิ่งตัวเองอย่างไรนะด้วยคลื่นเสียงบำบัดนี่แหละแล้วถ้าเกิดดูแลตัวเองสักพักหนึ่งแล้วถ้าจะได้มากกว่านั้นเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงเอาย้อนกลับมาก
2: ล
1: ับไปสู่ข้อมูลเดิมอีกสักนิดหนึ่งครูนาน
2: าน
1: ะเพราะว่าเรื่องของคลื่นเสียงบำบัดเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ถูกใช้มานานมากแล้วแต่วันนี้เอาจริงๆนะชีวิตแต่ละวันเนี่ยไอการที่เราจะได้มาฟังเสียงที่มันฟังสบายๆมันน้อยนะ
2: ใช่ค่ะมันเหมือนแบบว่ามีโอกาสน้อยลงที่เราจะแบบได้หยุดอยู่กับตัวเองจริงๆในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หยุดอยู่กับตัวเองยังไม่พอแล้วจะต้องหยุดแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ทำให้กายและใจของเราเนี่ยมันได้รับการประคับประคองมากขึ้น
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้วันนี้ก่อนที่เราจะเปิดสายนะครูนานาอาจารย์ก็อยากให้ครูนานาลงขยายความเพิ่มว่าถ้าคนที่สนใจเรื่องของคลื่นเสียงบำบัดเนี่ยเบื้องต้นสำหรับตัวเขาเองท่ามกลางบ้านเมืองที่มันสับสนโอลหม่านขนาดนี้เราเริ่มต้นยังไงก่อนที่จะมาเจอตัวจริง
2: ค่ะก็จริงๆคลื่นเสียงบำบัดที่นะมักจะแนะนำให้แบบลูกค้าที่ติดต่อมาแต่ยังมาไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้เจอกันอ่ะนะก็จะแนะนำเขาว่าเดี๋ยวนะเลือกคลื่นเสียงที่อยู่ใน YouTube ให้เขาอย่างเงี้ยค่ะเป็นคลื่นเสียงบางประเภทนะคะให้เขาแบบลองให้เวลาตัวเองสัก5นาทีต่อวันแล้วก็นอนในท่าที่แบบสบายๆเลยนอนหงายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอนบนเตียงก็ได้หรือว่า
1: ในที่ปลอดภัยด้วยนะ
2: ใช่ต้องในที่ปลอดภัยด้วยค่ะอาจารย์ก็เหมือนให้เขาเลือกในมุมที่เขาปลอดภัยแล้วก็สบายที่สุดในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่หูฟังจากฟังจาก YouTube ก็ได้ค่ะก็ใส่หูฟังแล้วก็ฟังคลื่นเสียงสักประมาณจริงๆแนะนำให้เริ่มต้นสักแบบ5นาที
1: คือเหมือนปิดสวิตช์ตัวเองจากโลกภายนอก
2: ใช่ให้ตัวเองสัก5นาที
1: หยุดฟังข่าวสักพักนึง
2: ใช่ค่ะ
1: ตัดใจเรื่องดูดวงซะหน่อย
2: ใช่แล้วเรามาฟังคลื่นเสียง
1: เข้าฟังคลื่นเสียงแล้วคลื่นเสียงนี่เดี๋ยวเราแปะไปในแม่เฟซได้เนาะ
2: ได้ค่ะ
1: ได้แล้วพอฟังคลื่นเสียงแล้วยังไงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในจังหวะต้นๆที่คนรู้สึกว่าแฮะจิตเรามันเปลี่ยนนะคืออะไร
2: จริงคือเหมือนถ้าเป็นใน YouTubeมาฟังจริงอ่ะก็ต้องบอกนิดนึงว่ามันจะมีความแตกต่างกันเยอะพอสมควรเพราะว่าถ้าเป็นมาเจอกันในตัวเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงคลื่นของเครื่องดนตรีที่ใช้ด้วยนะคะของขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องเสียงใน YouTube ถามว่าฟังได้ไหมฟังได้แต่ว่ามันก็จะได้ยินเป็นโหมดของการได้ยินแต่อาจจะไม่ได้ถึงกับว่าสัมผัสที่ตัวนะคะเหมือน

0: เจอของจริงก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะช่วยให้เราแบบเหมือนพอเสียงเข้าหูปุ๊บสมองเราก็จะโปรเซสแล้วแล้วก็ค่อยๆปรับตัวตามคลื่นที่เราฟังนะคะอย่างเช่นถ้าเราฟังเฮฟวี่เมทัลเนี่ยเราก็จะตึงเนาะแต่พอเราอ่ะมาเลือกฟังคลื่นเสียงที่สบายๆหน่อยเสียงน้ำไหลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะเหมือนเป็นมิวสิกเทอราปีอย่างนี้ทำให้เราสบายขึ้นนะคะ
1: ซึ่งก็ต้องเชิญชวนนะเพราะว่าตอนนี้แต่ละคนก็ฟังข่าวทุกวันนี้นะครับฟังข่าวเสร็จผมดูฮวงจุ้ยเจอฝนวิ่งเข้าวิ่งออกเช้ามาเป็นแบบนี้เลย เสียงเปลี่ยนแต่ว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังหลายคนที่ติดตาม2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฟังครูนานากับผมเนี่ยนะอธิบายความแล้วหลายคนก็ไปติดตามเพจ Luminary RealmLuminary Realm นะครับมีสัญลักษณ์ที่น่าสนใจเพราะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวน
0: ะ
1: แล้วก็มีดวงตาประกายสีทองส่องสว่างอยู่ตรงกลางมีกรอบวงกลม มีคนถามด้วยว่าความหมายและสัญลักษณ์ของโลโก้อันนี้มันสื่อสารอะไรบ้าง
0: จริงสัญลักษณ์เนี้ยตั้งใจจะสื่อสารว่าอย่าเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมก่อนนะคะสามเหลี่ยมคือเหมือนเป็นกำลังจะมงบอกว่าคนเราอ่ะประกอบด้วยกายใจคือหรือว่าจิตเนี่ยแหละและความรู้นะคะในการใช้ชีวิต
1: ครับ
0: ตัวสามเหลี่ยมเนี้ยก็จะเป็นที่ตั้งของกิจกรรมในชีวิตที่เราทำหรือว่าตัวเรานี่แหละ
1: ครับ
0: แล้วทีเนี้ยตัวที่เป็นเหมือนดวงตาอยู่ตรงกลางอะค่ะแล้วก็ถ้าสังเกตดีมันจะมีพระจันทร์เสี้ยวด้วยแล้วพอมันประกอบกันเนี่ยค่ะคือตั้งใจให้เป็นดวงตาที่มองเห็นทั้งกลางวันและกลางคืนหรือมองเห็นทั้งภายนอกและภายใน
1: หรือทั้งสองด้านของชีวิต
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับเพราะทุกวันนี้เราตาเราเนี่ยอายตนะเราเนี่ยสัมผัสแต่สิ่งภายนอกนะวันนี้พี่น้องประชาชนแฟนรายการผมก็เป็นด้วยครับก็เรื่องภายนอกมาปะทะทุกวันแต่ในใจเนี่ยมันไม่รู้ไปอยู่ตรงไหน
0: ใช่บางทีเราหลุดไปกับสิ่งเราภายนอกมากจนเราลืมไปว่าจริงๆแล้วตัวเราเองอ่ะกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ารู้สึกยังไงต่อสิ่งที่เราทำอยู่ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคลื่นเสียงบำบัดจึงเป็น อุปกรณ์ส่วนหนึ่งเป็นวิธีการอย่างหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: นะที่จะดึงสตินะกลับมาให้แต่ละคนเนี่ยร่างกายมันได้ฟื้นฟูตัวเองคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังครับอย่างหลักการทางการแพทย์ธรรมชาตินะฮะถ้าเราหลับดีเราดีฟสลีปกลางคืนหลับสนิทเลยกรดฮอร์โมนหลั่งร่างกายมันก็ฟื้นฟูตัวเองถูกไหมครับจะดีกว่านี้อีกนะถ้าระหว่างวันปรากฏว่าได้มีโอกาสนะเคลื่อนเสียงบำบัดเทอราปีอย่างที่ครูนานาพูดเนี่ยร่างกายก็มีช่วงเวลาฟื้นฟูมากกว่าเดิมอย่างนี้อาจารย์เข้าใจถูกนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เออครับครับแล้วเป็นยังไงครับสองสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกค้าคนที่ไปปรึกษาเราปริมาณมากขึ้น
0: ก็มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะอาจารย์ก
1: ็
0: อาจจะตอนนี้อาจจะบอกว่าอยู่ในวงที่เหมือนเขาจะรู้จักกันปากต่อปากแต่อาจจะยังไม่ได้แบบรู้จักจากทางเพจมากนักหรืออะไร
1: ไม่อยากให้รู้จักเยอะเดี๋ยวเราไปไม่ได้คนจะเยอะนะทีนี้วันนี้ท่านผู้ฟังครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเพราะว่าเราก็มีอยู่ประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะวันนี้ก็บอกครูนานาว่าให้เอาไพ่มาเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็วันศุกร์เนี่ยเราจะบริการประชาชนนะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามโดยเฉพาะถามจังหวะความเป็นไปของชีวิตครูนานาเอาไพ่ทาโร่นะซึ่งจริงๆกำลังดีไซน์ของตัวเองด้วยนะเอาไพ่ทาโร่มาพยากรณ์ร่วมกับวิถีในการบำบัดนะแบบนี้ส่วนผมเนี่ยก็เอาโหราศาสตร์ไทยก็เอกอุดอยู่เรื่องเดียวนะกับพงจุ้ยนี่แหละมาช่วยแก้ปัญหาเพราะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดสายให้แฟนรายการมาคุยกับเรานะครับอย่าง
0: น
1: ี้ดีไหม
0: นี่ค่ะ
1: จริงๆเดี๋ยวตอนเบรกเนี่ยเดี๋ยวจะให้ครูนานาลองเอาเพลงซึ่งเป็นดนตรีบำบัดไปเปิดสักนิดหนึ่ง
0: ได้
1: ดีไหมเดี๋ยวจะให้ทีมงานเปิดนะครับหลังจากที่เปิดเพลงเบรกแป๊บหนึ่งแล้วก็จะมีคลื่นเสียงบำบัดเปิดให้ท่านผู้ฟังฟังสักนาทีสองนาทีนะสองสามนาทีฟังแล้วท่านรู้สึกยังไงหลังจากเบรกแล้วเนี่ยกลับมาเดี๋ยวเรามาเปิดสายคุยกับแฟนรายการดูดวงสดนะมีไพ่ทาโร่ด้วยแล้วก็มีโหราศาสตร์ด้วยนะเบอร์โทรศัพท์276 3632และ33พักสักแป๊บหนึ่งฮะเชิญครับ
2: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เมื่อสักครู่ก็เป็นดนตรีแซมเปิลนะครับเป็นดนตรีบำบัดที่ครูนานาเนี่ยเวลาลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้ที่รู้สึกแหมฉันอยากจะมาพึ่งพาเรื่องของคลื่นเสียงบำบัดก็ใช้ดนตรีนี
2: ้
1: ก็เลยเปิดให้ฟังสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะเปิดสายนะก่อนเปิดสายคุณนานามาทักทายรู้สึกว่าเพจคุณนานาได้แชร์ภาพกิจกรรมของเราไปบนเพจด้วยถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เพจ Luminary Realm นะก็ทักทายแฟนๆคุณครูนานาบนเพจ Luminary Realm ด้วยนะครับส่วนคนที่ติดตามทุกตัวขนเป็นประจำนะครับทักทายคุณจิระโรจน์เฮียปนพลคุณพุทธิโนรสคุณวาสนาเมืองศรีนะคุณจิระโรจน์บอกสวัสดีครูนานานะครับคุณทิริปโรสอ่ะยินดีนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะเดี๋ยวเราจะเปิดสายเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถจะโทรศัพท์มาดูดวงสดนะคือเช็คสอบว่าจังหวะชีวิตเป็นอย่างไร276 3632และ276 3633ฝากทีมงานดูโทรศัพท์นิดนึงนะครับเบอร์โทรศัพท์02 276 3632และ276 3633สำหรับตรวจดวงชะตาสดถามครูนานาก่อนว่าเวลาเราหยิบไพ่ทาโร่ขึ้นมาเนี่ย
2: ค่ะอาจารย
1: ์คนโทรศัพท์มาหรือว่าไม่เจอตัวดูกันแบบออนไลน
2: ์ค่ะ
1: ออนไลน์กับเจอสดนี่อะไรมันตรงกว่ากัน
2: จริงๆหนูว่าแทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่อ๋อ
1: แต่ว่าต้องสื่อสารกัน
2: ใช่ค่ะ
1: อืม
2: เพราะว่าจริงๆเหมือนขึ้นอยู่กับสมาธิของตัวคนที่เป็นผู้พยากรณ์ด้วยนะคะว่า
1: หลักการเดียวกันนะ
2: ใช่จริงๆหลักการเดียวกันเท่าที่หนูแบบศึกษามาหรือว่าเคยทำมาเนี่ยทั้งไม่ว่าจะใช้ผังดวงหรือว่าใช้การเปิดไพ่อะค่ะอาจารย์ยังไงก็ต้องมีสมาธิเป็นแกนหลัก
1: จึงจำเป็นนะต้องนั่งเขาเรียกอะไรอ่ะวิปัสสนากรรมฐานทุกคืนต้องนิ่ง จิตมันต้องนิ่งอ้าวสายแรกมาสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ต้อนรับเข้ารายการทุบโตโหนวันนี้ผมอยู่กับครูนานานะครับ
3: ค่ะ
1: ชื่ออะไรครับพี
3: ่ค่ะพระพี่คงคายค
1: ่
3: ะ
1: อ้าวพี่คงคายโอ้โหนึกว่าใครแม่สบายดีนะพี่นะ
3: โอ้โหไม่สบายก็โรคตาไม่ยอมถอยเลยหมอนัดทุกอาทิตย์ค่ะอาจารย
1: ์
3: เร
1: ื่
3: องจะไปยังไงอยากให้ดูให้อีกสักนิดนึงแล้วพี่จะเดินทาง
1: ทั้งนั้นมาเปิดไพ่ก่อนได้ไหมอ่ะดีไหม
3: ได้
1: วันนี้เรามีครูนานามาเป็นพิเศษ
3: ค่ะนั่นน่ะสิคะพี่ก็จองคนแรกเลยสวัสดีค่ะอาจารย์
2: สว
3: ั
2: สดีค่ะ
1: ครูนานาต้องการข้อมูลอะไรบ้างเชิญ
2: อยากขอคำถามแบบถามมากันนะคะว่าอยากทราบเรื่องอะไรเกี่ยวกับโรคที่เราเป็นอยู่หรืออะไรเงี้ย
3: คือคุณแม่น่ะเป็นโรคตาต้อหินเน
1: า
3: ะ
1: คุณแม่คือคุณพี่คมคายคนนี้แหละแล้วไงครับ
3: ค่ะแล้วเสร็จตอนนี้เสร็จแล้วก็หมอนัดทุกอาทิตย์เนี่ยนะคะก็มันเป็นเคสที่เรียกว่าใช้เงินน่ะใช้เงินคือมันอยู่นอกระบบอาจารย์มันก็30บาทก็ได้เป็นบางอย่างเขาก็ไม่ให้เนาะเราก็เข้าใจนี้เสร็จแล้วแม่อยากจะรู้ว่าสุขภาพแม่ปีนี้มันแย่มากคือใช้เงินจริงๆเลยอาจารย์ไม่ทราบว่าพ่อดวงเราเป็นอย่างไรก็อยากให้อาจารย์ดูให้แม่หน่อยแล้วกับครอบครัวของแม่จะไปอย่างไรกันข้างหน้า
1: เอาเรื่องแรกก่อนเอาเรื่องดวงตาก่อน
2: ตาเชิญแนวโน้มในปีนี้ว่าดวงตาที่เป็นอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะ
3: ค่ะ
1: เชิญครับพี่คงคายเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับ
3: 13กุมภา2498ค่ะอาจารย
1: ์13กุมภา2498
3: ค่ะ
1: ใกล้ผมนิดเดียวนะ498เกิดกี่โมงครับพี
3: ่แม่บอกตอนเช้า
1: 7โมง
3: เช้ามืดก็คงจะอยู่ใน6โมง4 5 6โมงหรือเปล่าอันนี้แม่ก็ไม่ทราบเพราะมันต่างจังหวัดค่ะอาจารย
1: ์ครับ
3: อยู่ต่างจังหวัดค่ะ
1: อ้าวจังหวัดอะไรเอ่ย
3: จังหวัดศรีสะเกษค่ะอาจารย์
1: เป็นคนศรีสะเกษเดี๋ยวเรามาดูไพ่ก่อนว่ามีคำพยากรณ์หรือคำอธิบายความยังไง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะ
1: คุณแม่คงคายนี่น่าสนใจเพราะว่าเลี้ยงลูกด้วยความตั้งใจจนลูกไปถึงขั้นนู้น PhD ไปทำงานเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติมากเอาเชิญครูนานาเชิญนะ
3: ค่ะขอบคุณมากเลยอาจารย
1: ์เชิญครับ
2: ก็จากหน้าไพ่นะคะถ้ามองว่าตอนนี้อยู่ในมือหมอแล้วก็คุณหมอก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เก่งด้วยนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าในปีนี้มีแผนผ่าไหมคะ
3: ผ่าไปแล้วค่ะ
2: ผ่าไปแล้วใช่ไหมคะ
3: ฝังท่อน้ำตาไปเรียบร้อยแล้วแต่นี้ว่าก็ตามเช็คอาการทุกอาทิตย
2: ์ค่ะ
3: ว่าแม่จะผ่อนเบาลงไปได้แค่ไหนเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปเลเซอร์เพราะว่ามันความดันตามันสูงน
1: ี
3: ่ตัวอื่นก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่มันเป็นโรคตานี่แม่ก็เลยว่าสุขภาพแม่ทำไมมันตกดวงปีทั้งปีเลยค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี
1: ้
3: เกิดอาการอย่างนี้ตลอดไม่ค่อยจะมีความสุข
1: ถามว่าจะแย่กว่านี้หรือจะดีขึ้นดีกว่านี
3: ้ใช่แม่อยากรู้ค่ะ
1: เชิญนะ
2: ค่ะหนูมองว่าพอผ่าไปแล้วอะค่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแต่จะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จากหน้าไพ่เนี่ยนะมองว่าคือต้องระวังเรื่องอาหารการกินด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอกลับมาดูแลตัวเองค่ะปีนี้เป็นธีมของการกลับมาเพื่อดูแลร่างกายตัวเองโดยเฉพาะเลยค่ะ
1: เพราะชีวิตทุ่มเทคนอื่นไม่เยอะ
3: ค่ะอันนี้จริงเลยอาจารย์เลยให้คนอื่นเขาหมดตัวจนเพิ่งจะรู้สึกตัวเองวันนี้ว่าโอ้นี่ฉันก็ต้องพึ่งตัวฉันต่อไปอีกเพราะเราอันนั้นเราให้คนอื่นครบหมดแล้วค่ะทั้งอาวุธค่ะให้หมดแล้วค่ะ
1: แสดงว่าไม่ได้น่าหนักใจมาก
2: ใช
3: ่ไม่
1: เจอหมอแล้วหมอดีแล้วตอนนี้ก็เป็นสเต็ป follow up
2: ใช่ค่ะ
1: นะสำหรับโหราศาสตร์ไทยเนี่ยขณะนี้ดาวแห่งการรักษาพยาบาลคือพระหัตถ์เนี่ยเดินมาเล็งลัคนากลุ่มมฤตยูเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เข้ารักษาเราเนี่ยเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะ
3: โอ้จริงเลย
1: เป็นของใหม่ที่เพิ่งมาเลย
3: เป็นของใหม่ทุกอย่างเลยเหมือนเราเป็นตัว
1: แบบเป็นตัวทดลองอ่ะ
3: ใช่เป็นให้หมอได้เรียนรู้ทั้งน้องหมอรุ่นน้องรุ่นพี่รักษากันแบบสนุกเลยค่ะในห้อง
1: สนุกเลยคือได้ความรู้มั้งคงไม่สนุกมั้ง
3: เขาเก็บความรู้ได้ครบเลยค่ะคนบอกว่าแม่ครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วพฤหัสดวงนี้มีกำลังดีมากนะในชะตาเดิมของใครก็ตามดาวพฤหัสเนี่ยพอมันส่งกำลังมาช่วยเหลือนะครับขณะนี้ก็ทำให้ผมคิดว่าการฟื้นฟูถ้าหมอบอก6เดือนเนี่ยมันอาจจะเร็วกว่านั้นเพราะดาวมีกำลังมากนะครับก็คลายความกังวลนี้ไปนะพี่คมคายนะ
3: ค่ะขอสาธุพี่จะได้ไม่ต้องกังวลมากบางครั้งก็นอนไม่หลับเหมือนกันเพราะกับความกังวลว่าเอ๊ะจะไปอีกยาวแค่ไหนเราต้องใช้เงินบางส่วนเพราะเป็นเคสที่เบิกไม่ได้นะอาจารย์เบิกได้ยังไงก็เบิกได้ไม่นิดเดียว
1: ก็ไม่เป็นไรเราหาไว้เยอะนะ
3: โอ้อาจารย์ค่ะวันนี้2ปีคุณแม่แทบจะ
1: จ่ายอย่างเดียว
3: น้องจั๊ดแทบสิทธิ์เลยน้องจั๊ดก็สิทธิ์แม่ก็สิทธ
1: ิ์ขอให้โชคดีนะพี่นะ
3: ค่ะ
1: แสดงว่าทุกอย่างลงตัวครูนานามีอะไรเพิ่มอีกหน่อยไหมครับ
3: เพิ่มไหมคะการเงินอะไรก
2: ็ถ้าการเงินอาจจะแบบว่าเป็น
1: คำถามใหม่
2: ใช
1: ่
3: การเงินคุณแม่จะเป็นยังไงในบ้านลูกเอ้ยก็ขอน้องก็ทำงานก็รู้สึกวุ่นวายอยู่พอประมาณนึงค่ะลูกก็เจอการงานวุ่นวาย
1: คือบ้านนี้เป็นบ้านที่คุณแม่กับคุณลูกใช้ชีวิตด้วยกันนะ
2: จริงๆนะมองว่าเรื่องของการเงินนะคะปีนี้ต้องบอกว่ามันจะเป็นการใช้จ่ายเพื่อดูแลตัวเองเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าจิตใจตัวเองนะคะมันอาจจะทำบางครั้งมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราใช้เงินเยอะเกินไปแล้วเราไม่อยากจะใช้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าใช้เพื่อดูแลตัวเอง
1: แต่เราก็มีเงินมาเพื่อการนี้แหละ
2: ใช่
1: ใช่ไหมเงินเรามีมาเพื่อการนี้แหละพี
3: ่ใช่นะใช่อันนี้ก็ถูกอาจารย
1: ์
3: แล้วเราแต่เราก็เกิดความกังวลว่าอุ๊ยเราจะเจออาการที่ทุกอาทิตย์อย่างนี้ยาวแค่ไหน
1: ไม่นานฮะ
3: นี
1: ่ไม่ถึงตุลานี้ทุกอย่างก็เบาลงแล
3: ้
1: ว
3: สาธุค่ะขอให้บุญนี้คุ้มครองเถอะแล้วก็ภาวนาตรงนี้แหละค่ะ
1: ยินดีครับ
3: ถ้าแม่มีโอกาสดีๆแม่จะช่วยสังคมตรงนี้เลยเห็นแล้วสงสารคือคนไม่มีเพิ่มไม่มีเล่านิดเดียวอาจารย์ไม่มีจ่ายนะไม่มีจ่ายส่วนเกินเนี่ยหมอก็ทำให้ไม่ได้เพราะหมอไม่สามารถที่จะมาฟักแผนได
1: ้
3: เพราะมันเป็นเคสใหม่และเป็นเคสรักษาที่แพงยาก็แพงค่ะอันนี้เล่านิดสู่กันฟังนิดนึงนะคะเป็นแผนใหม่แล้วคุณหมอจะต้องมาเรียนรู้กับคนไข
1: ้ถ้าคนไข้ไม่
3: ร
1: ับ
3: คนไข้ไม่รับเคสนี้มาทำให้กับตัวเรานี่นะคุณหมอก็ไม่มีที่จะได้ลงมาทำเพื่อเรียนรู้ต
1: ่
3: อมันก็เหมือนแม่ให้ยอมฟักเนื้อ
1: ต่างควรต่างให้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน
3: ให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันแม่ให้นะคะถ้าแม่มีเงินมากกว่านี้แม่จะกลับไปคืนสู่สังคมตรงนี้ส่วนหนึ่งเลยแม่กล้าพูดในตรงนี้เลยว่า
1: อนุโมทนาสาธุ
3: ค่ะทุกคนเขาไม่มีเงินที่จะจ่ายส่วนเกินเขาไม่ได้ทำเลยคุณหมอ
1: ครับ
3: คุณอาจารย์แม่เห็นแล้วแม่สงสารมากว่าเนี่ยลูกยัดก็สงสารว่าแม่แล้วคนไม่มีจะทำยังไงก็ประคองไปอย่างนี้สิลูกตาก็จะบอดสิหยอดยาก็ได้ยาก็ยาถูกด้วยนะคะยาไม่ส่วนเกินไม่มีจ่ายยาเขาไม่ให้ยาดีนะคุณหมออาจารย
1: ์
3: เขาให้ยาที่อยู่ในโควต้า30 บาท
1: ครับ
3: โอ้ยแม่เห็นสังคมไทยแม่บอกอยากจะร้องไห้
1: อ
3: ้
1: าโอเคเข้าใจละขอบพระคุณมาก
3: ขอบคุณมาก
1: ขอให
3: ้สังคม
1: พักฟื้นนะมีความสุขนะพี่คงคายนะพี่นะ
3: ขอให้พี่มีกำลังมีทุกตอนนี้เธอขอบพระคุณทุก
1: สวัสดี
3: ทุกอย่างเลยที่ให้กำลังใจพี่นะคะคุณหมอทั้งสองเลยอาจารย์ทั้งสองเลยค่ะ
1: ขอบคุณคุณนานาสายถัดมาสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับชื่ออะไรครับ
4: ชื่อวัดครับ
1: คุณวัดวัฒนะนี่นะ
4: วัชระ
1: เนี่ยอ๋อวัชระโอเคเราเคยคุยกันไหมฮะ
4: น่าจะรอบที่4ฮะ
1: รอบที่4เหรออ้าวแหมสนุกกันสิมาเกิดวันที่อะไรครับคุณวัด
4: 2 พฤษภา 2528ครับเวลาเกิดเป็น0630ตอนเช้าครับ
1: ลมอะไรหอบให้โทรมาวันนี
4: ้ลมอะไรดีไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: เดี๋ยวคุณเกิดกี่โมงนะคุณวัด
4: 0630ครับ
1: 030วันนี้ผมอยู่กับครูนานานะ
4: สวัสดีคุณครูนานาด้วยนะฮะ
2: สวัสดีค่ะ
1: รอบที่แล้วเราคุยกันไปเรื่องอะไรคุณวัด
4: เรื่องดูเรื่องคู่ไงฮะที่บอกว่าต้องรอไปตอนอายุ45ใช่ไหม
1: ตอนนี้ทุนเท่าไหร่แล้วอ่ะ
4: เอาอะไรนะฮะ
1: 41เหรอ
4: ครับ
1: 41 28คำถามเชิญคุณวัด
4: ผมวุ่นวายมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้มันจะมีช่วงที่เว้นว่างจากความวุ่นวายเรื่องต่างๆบ้างหรือเปล่าฮะ
1: คุณว่าคุณวุ่นวายมากกว่าที่บ้านเมืองวุ่นวายไหมหรือว่าอะไรวุ่นวายมากกว่ากัน
4: ก็คงพอกันบ้างฮะ
1: นั่นแหละดิลัคนาคุณอยู่ราศีเมษ
2: เ
1: นี่ยไม่วุ่นได้ไงยังไม่พอนะยังมีราหูอยู่ที่ราศีเมษด้วยนะวันนี้คนที่มีราหูอยู่ราศีเมษวุ่นทั้งทุกคนเลยคนหนึ่งที่วุ่นมากนะคลิกว้าวุ่นคือท่านนายกอนุทินเพราะราหูอยู่ราศีเมษเหมือนกันคุณว่านายกว้าวุ่นไหม
4: จะวุ่น
1: นะของคุณวุ่นวือ คือหลายเรื่องมันแก้ไม่ได้มาถามครูนานาก่อนคำถามยิงมาเลยครูนานาจะเปิดไพ่ผมสนใจตรงนี้แหละเพราะเดี๋ยวผมก็จะดูเองด้วยเชิญคุณว่าจะถามว่าไง
4: คือผมเนี่ยชีวิตมันจะวุ่นวายน้อยลงไหมพวกเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆเรื่องบางทีทำอะไรไปมันก็ติดขัดอย่างเงี้ยครับมันต้องมีปัญหาให้หงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาไม่เข้าใจเหมือนก
1: ัน เป็นธรรมดามนุษย์เราไหมเนี่ย
4: ฮะแต่มันเยอะไม่แค่รู้สึกว่ามันเยอะไปไงเหมือนมันไม่ค่อยจะเว้นช่วงเท่าไหร่เลย
1: เช่นอะไรคุณวัด
4: อยากจะแบบยกตัวอย่างยังไงดีนึกไม่ออกเหมือนกัน
1: มันต้องนึกออกสิชีวิตคุณอะ
4: เราอย่างเรื่องเงินต้องจ่ายเนี่ยบางทีมันก็มาประเดประดังอะไรอย่างเงี้ยฮะค่าใช้จ่าย
1: ปัจจุบันนี้ทำอาชีพอะไรนะคุณวัด
4: อยู่กับพ่อแม่ครับพ่อแม่เขาค้าขายอยู
1: ่ค้าขายอะไรครับคุณวัด
4: เขาค้าขายวัสดุก่อสร้างแล้วก็รวม
1: ๆผมจำได้ละโอเคนั่นคำถามคือมันจะวุ่นไปกว่านี้ไหมครูนานา
2: เมื่อกี้ลองถามดูว่าแนวโน้มการเงินในปีนี้อะไรเงี้ยค่ะจะเป็นยังไงบ้าง คือนโมว่ามันอยู่ที่การจัดระเบียบชีวิตของเราหรือว่าการวางแผนจัดระเบียบทางการเงินของเราเลยแหละหลักๆจะตรงนี้จะมีผลมากถ้าเกิดว่าเรากลับไปลองไล่เลียงดูนะคะ
1: รีคอนสตรักเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการแหมผ่าตัดพันธุกรรมก็ไม่ใช่นะคือเป็นการวางแผนชีวิตใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยที่ครูนานาพูดในตรงกับดวงมากเพราะอะไรราหูกุมลัคนามีเกตร่วมนะคนที่ราหูกุมลัคนามีเกตร่วมเนี่ยแล้วขอโทษอยู่บนเรือนอังคารแล้วอังคารตนุลาก็เป็นราชาโชค ก็เลยเราเป็นคนที่แบบนึกจะทำอะไรเราจะทำอย่ามาห้ามนะชยุทธ์ถูกไหม
4: ครับ
1: พอนึกเวลาจะทำอะไรจะเราจะทำให้การตัดสินใจ กับการไต่ตรองเนี่ยความเร็วมันไม่เท่ากันการตัดสินใจไปก่อนแต่การไต่ตรองมันมาทีหลังแล้วสุดท้ายที่สุดก็โทรมาถามหมอดูว่าทำไมมันเป็นแบบนี
4: ้เข้าใจตัวเองอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าไอ้ช่วงที่ผ่านเนี่ยผ่านไปแล้วแหละส่วนหนึ่งแต่ก็คงวางแผนใหม
1: ่ก็ใช่ใช่แต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับเป็นวิบากเดิมเป็นผลของเดิมที่ทำมาใช่ไหมคุณนานา
2: ค่ะ
1: แต่ก็ดวงชะตาเนี่ยอังคารเป็นราชาโชคไงมันก็ไม่หมดสักทีนะมันก็ยังมีมาจ่ายนะ
2: แต่มันก็จะโฟลว์ไปได้นะคะถ้าเกิดว่าเราได้จัดระเบียบชีวิตหรือว่าจะวางแผนมากขึ้น
4: ผมก็มีความตั้งใจอยู่ว่าเดี๋ยวเดือนปีเนี่ยขอเคลียร์ทุกอย่างให้จบปีหน้าก็คงวางแผนใหม่เพราะว่ารู้สึกว่ามันทำให้เราวุ่นวายเพราะปกติเราจะชอบซื้อของที่เราชอบเล่นเล่นเล่นไปนะเล่นกันมา
1: คือลัคนาเขาเนี่ยอยู่ราศีเมษคุณนาโหราศาสตร์ไทยนะตานุรักษ์เป็นราชาโชคอังคารนี่เป็นชะตาเมืองไทยเมืองไทยนี่ภาพลักษณ์ดีนะแต่ข้างในภาพลักษณ์ดีแต่ข้างในเนี่ยไส้เน่าก็มีไส้แห้งก็มีไส้กลวงก็
2: ม
1: ีใช่ไหมคุณวัด
4: ครับ
1: เพราะฉะนั้นภาพลักษณ์เนี่ยใครเจอแบบโอ้โหไม่ต้องห่วงวัดนี่ดีตลอดแต่ข้างในนี่มันวุ่นวือไปหมดเลยเพราะว่าราหูเนี่ยมันมากำกับอยู
2: ่
1: ก็ราหูเป็นดาวแห่งความรู้สึกว่ามันทำได้ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมคุณวัด
4: ครับ
1: แต่วันนี้มันคือปัญหาแล้วนี่คือประเทศไทยเขากำลังเจอปัญหาที่ทุกคนเจอกับมันทำได้โมโหจ่าย 300,000 เดี๋ยวก็ได้เป็นข้าราชการแล้ว อีกผับตรงเนี้ยตรงลาดพร้าวเปิดไปเถอะไม่มีปัญหาเป็นยังไงครับเนี่ยเพราะว่าอิทธิพลราหูมันแรงแต่ว่าของคุณเนี่ยมีดาวพฤหัสเป็นปัสสาวะเกณฑ์นะพฤหัสดวงนี้ตำราโหราศาสตร์บอกว่าถ้าอยู่ในเรือนที่10ของราศีที่เป็นสัตว์สีเท้าเขาเรียกว่าเป็นปัสสาวะเกณฑ์ใช่ไหมคุณนานาจำได้ไหมเรียนไปด้วยนะปัสสาวะเกณฑ์เนี่ยพฤหัสเป็นเรือนที่10ปัสสาวะคือเป็นองค์เกณฑ์ที่สำคัญปัสสาวะคือเจ้าเรือนสุภะถ้าคุณให้ดาวพฤหัสมีพละกำลังมากกว่าเหมือนที่คุณนานาพูดจัดระเบียบชีวิตพฤหัสเป็นดาวการตรึกตรองเป็นดาวของมโนธรรมสำนึกก่อนจะตัดสินใจนะอาจจะทบทวนสัก 2-3 วันรับรองเที่ยวนี้ไม่พลาดประเทศไทยก็เหมือนกันจะเลือกใครมาเที่ยวนี้คิดเยอะละไม่ไหวละหัวจะปวดแล้วตอนนี้อะคุณว่าจริงไหม
4: ก็จริงครับ
1: ไ
4: ม่หรอกส่วนใหญ่ประเทศกับประเทศเรามันจะเป็นคือลักษณะเราจะปัจจุบันคือหมายความว่าไงดูตามกระแสแล้วก็เลือกกันมาใช่ไหมล่ะแล้วมันก็เป็นปัญหาเหมือนอย่างที่เห็นกันอยู่ตอนเนี้ยก็เป็นปัญหากันไปก็ไม่เป็นไรฮะก็ค่อยๆแก้กันไป
1: โอเคเข้าใจนะ
4: ครับ
1: สบายใจแล้วนะครับคุณวัด
4: ครับโอเคได้จะลองดูอีกทีหนึ่งว่าจะต้องปรับอะไรกันไป
1: ยินดีครับ
4: ขอเคลียร์ปีนี้ให้จบก่อน
1: โอ้โชคดีครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณสุธัญญาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครูนานาด้วยนะพี่สุธัญญาทักทายมาพี่เล็กสุนทรสวัสดีครับอาจารย์นัฐการโหขอบพระคุณมาจัดรายการแทนผมหลายวันผมพเนจรสายถัดมานะครับ276-3632และ276-3633ดูทั้งไพ่ทาโร่ด้วยดูทั้งโหราศาสตร์ไทยด้วยเอาเชิญสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรครับ
5: ชื่อวาสนาค่ะ
1: อ้าวอยู่ใน Facebook
5: ค่ะดูด้วยแล้วก็โทรมาถามด้วยค
1: ่ะเชิญคุยกับครูนานาก่อนดีกว่าว่าเลยเชิญฮะ
5: ค่ะ
1: ถามว่าอะไร
2: ครูนานาสวัสดีค่ะ
1: นี่ผมนี่นะคัดคนมาออกรายการเนี่ยถ้าไม่ใช่ของจริงผมไม่ให้มาออกเนี่ยเขามีความลึกมากเรื่องนี้ผมสตันนิ่งคืองงทำโดยเฉพาะเรื่องของไอ้คลื่นบำบัดเสียงเนี่ยและคนที่ไปให้เขาทำเนี่ยโอ้แต่ละคนไม่ธรรมดาเชิญจะถามว่าไงพี่วาสนา
5: ค่ะข้อแรกนะคะคือตอนนี้ค่ะคือไปทำงานแล้ว เหมือนว่าคือเงินไม่มาสักทีค่ะ
1: ทำแต่งานแต่ไม่ได้เงินกลับมา
5: ใช่เงินล่าช้ามากทวงถามไปก็ดูเหมือนจะแบบ เหมือนมันล่าช้านะคะ
2: ค่ะ
5: เราจะแย่
2: เป็นธุรกิจส่วนตัวไหมคะ
5: เอาไม่ค่ะรับจ้างค่ะ
2: รับจ้างค่ะ
1: ทำอะไรครับพี่วาสนารับจ้าง
5: เป็นไกด์ค่ะ
1: อ๋อเป็นมักกุเทศภาษาอะไรครับเนี่ย
5: ภาษาอังกฤษค่ะ
1: ได้ขอวันเดือนปีเกิดพี
5: ่ค่ะ20 เมษายน 2510ค่ะ
1: 20 เมษายน 10นี่ก็ราหูอยู่ราศีเมษอีกแล้ว20 เมษายน 10เกิดกี่โมงครับพี่
5: ตีหนึ่ง
1: ค่ะแต่มักกุเทศเนี่ยชั่วโมงนี้น่าจะถ้าเป็นกลุ่ม FIT น่าจะดีนะพี่นะตีหนึ่งจังหวัดอะไรครับกรุงเทพ
5: ค่ะ
1: โอเคพี่วาสนานะครับถ้าไม่เป็นไกด์ชีวิตก็เหมือนไกด์อยู่แล้วนะเพราะมันอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เคลื่อนไปนะพี่นะความสุขของเราคือการที่ให้ความสุขกับผู้อื่นเป็นความสุขของเรานะพี่นะ
5: ค่ะ
1: ก็ดาวอาทิตย์เป็นอุดกุมกับราหูที่เป็นเทวีโชคอังคารอยู่กลางฟ้าโอ้เป็นดาวการเดินทางคำถามคือจะได้เงินหรือเปล่าหรือยังไงพี
5: ่คือจะได้เร็วไหมคะคือว่าเร็วขึ้นเร็วแบบว่าภายในเดือนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ภายในเดือนนี้นี่เหลือกี่วันเนี่ยเหลือครึ่งเดือนพี่ทำหมายถึงว่าปกติเขาทำทีหนึ่งใจนี่เป็นกรุ๊ปหรือเป็นยังไงครับพี
5: ่เป็น private ค่ะไม่กรุ๊ปใหญ่ค่ะกรุ๊ปเล็ก
1: ๆเพราะว่าลูกค้าเขาเนี่ยเพราะปันทุเนี่ยคุณนาดูนะ มีอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนมรณะเห็นไหมครับกลุ่มกระดุมพระในภพปันทุนี่ลูกค้านี่ VIP ทั้งนั้นเป็นกลุ่มที่เรียกว่า well set มาเลยว่าตารางเป็นแบบนี้แล้วก็เลือกสถานที่มานะจะเรียกว่าเป็นแบบกลุ่มพรีเมียมกรุ๊ปนะแบบไม่ธรรมดาเป็นพวก VIP
5: แต่ของยากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ VIP
1: ทีนี้คำถามคือจะได้เงินในเดือนนี้ไหมเชิญคุณนานาก่อน
2: มองว่าอาจจะภายในเดือนหรือ2เดือนนี้นะคะที่จะได้เงินแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าแบบช่วงที่เราไปเจรจาอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังว่าแบบอย่าให้เกิดการเข้าใจผิดหรือว่าทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยค่ะใช่ให้เจรจากันด้วยความแบบ
5: เริ่มรู้สึกโมโหแล้ว
2: เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยลองถามเขาดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ใช่ค่ะ
2: ใช่เพราะว่า
5: ไอ้แนวนั้น
2: เขาไม่รู้ว่าเขาติดอะไรเหมือนกันในฝั่งนั้น
5: ใช่ค่ะ
2: อาจจะต้องลองค่อยๆ คุยดูก่อนค่ะแต่เรามองว่าน่าจะมีงานอื่น
5: จะโดนโกงไหมไม่โกงอ่ะนะแต่ว่าช้าหรือเปล่า
1: ผมคิดว่าถ้าตามโหราศาสตร์ไทยไม่โดนโกงครับ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าเสาทับเสาเดิมแล้วเสาเป็นกาลกินีหมายความว่าคนที่เราคบค้าสมาคมขณะนี้เสาจรอยู่ที่นี่นะ
2: ค่ะ
1: คบค้าสมาคมหรือว่าassociate ด้วยเขากำลังมีปัญหานะครับแล้วปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาภายในของเขาไม่ใช่ของเรานะพี่ลองเช็คดูให้ดีว่าเขามีปัญหาภายในของเขา
5: ค่ะ
1: แต่ว่าสุดท้ายที่สุดเนี่ยด้วยความที่เขาต้องพึ่งพาเรามาหลายครั้งหลายหนยังไงเขาก็จะต้องพึ่งพาเราต่อไปพี่เราคือคนทำเงินให้กับเขา
5: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นแบบมีกำลังใจขึ้นเลย
1: เห็นภาพใช่ไหมครับว่าเขาต้องพึ่งพาเรา
5: ค่ะต่างคนต่างพึ่งกันด้วยอะค
1: ่
5: ะ
1: ก็เข้าใจครับแต่ว่าทัวร์แบบนี้ถ้าไม่มีคนที่ยูนิคมีความสามารถเฉพาะตัวแล้วพี่เป็นคนคือพี่วาสนานี่เป็นคนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเขาจะบอกเลยว่าถ้ามีปัญหาตรงหน้าส่งพี่วาสนาไปถูกไหมครับ
5: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นจุดแข็งของเราที่เขาสูญเสียเราไปไม่ได้ในเมื่อเราก็รู้แบบนี้ก็อย่างที่คุณนานาพูดนะแน่นอนล่ะเขาต้องพึ่งเราแต่ถ้าเราอ่อนสักหน่อยหนึ่งนะยังไงเขาก็ต้องเอา priority แรกมาที่เราก่อนถูกไหมครับ
5: ค่ะอยากถามอีกปัญหานึงได้ไหมคะข้อสอบ
1: เชิญครับพี่
5: ค่ะค่ะคือในช่วงระยะของชีวิตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปอยู่ต่างประเทศไหมคะ
1: จริงๆในดวงเนี่ยมีแผนจะไปตั้งหลายรอบแล้วนะ จะไปแล้วก็เดินทางไปก็หลายรอบแล้วแต่อยู่จริงๆแล้วสุดท้ายที่สุดเนี่ยมันรู้สึกมันต้องกลับมานะพี
5: ่
1: ต้องถามว่าประเทศอะไรครับ
5: ยากมากเลยค่ะเป็นประเทศอเมริกา
1: อเมริกาก็มีเกณฑ์ฮะเป็นไปได้ครับถ้าจะไปอเมริกาจริงๆก็นู่นประมาณเดี๋ยวนะพระหัตถ์จะเดินเข้าราศีนี้แล้วก็ประมาณกลาง70น่ะต้องกลาง70ไปแล้วแต่ว่าปีนี้สามารถจะวางแผนตระเตรียมในขณะที่พระหัตถ์มาทับพระหัตถ์เดิ
2: ม
1: เห็นไหมฮะเพราะว่าญาติพี่น้องมีญาติพี่น้องอยู่ที่นู่นด้วยนะมีคนสนิทที่แบบแหมเชิญชวนมานานนะพูดง่ายเพราะพระหัตถ์เป็นมหาอุดเล็งลัคนามาจากเรือนสารชาถูกไหมมาจากพวกวินาศด้วยคือคนสนิทชิดเชื้อของเราพลัดถิ่นไปอยู่ไกลแต่เขาเจริญอย่างนั้นไหมพี่วาสนา
5: โอ้โหเหมือนคุยกันมาหลายปีแล้วค่ะรู้เลยอ่ะใช่เลยอ่ะ
1: ปีนี้พอพระหัตถ์ทับพระหัตถ์เดิมถ้าวางแผนจะไปก็ต้องเร่งลงมือทำตั้งแต่วันนี้ก่อนถึงสิ้นตุลาเพราะมันจะมีผลเช่นเอกสารข้อมูลตราเตรียมหนังสือรับรองทำเลยนะทำให้เรียบร้อยแล้วเรียนตามตรงว่าดวงชะตาเนี่ยความที่มีราหูเบียนเป็นสีกับชะตาแต่พระหัตถ์เป็นเกณฑ์สำคัญเนี่ยถ้าได้ไปอยู่ต่างประเทศนะเพราะอะไรครับเพราะพี่ท่านนี้เนี่ยพอดาวพระหัตถ์เดินเข้าในเรือนที่9เห็นไหมครับ
2: ค่ะ
1: นะพระหัตถ์นะจะกลายเป็นอัมพุอุดมเกณฑ์ถูกไหมอัมพุอุดมเกณฑ์คืออุดมสมบูรณ์นะมีความรุ่งเรืองสุภะก็คือความเจริญแล้วก็ทางไกลผมว่า70เนี่ยกลาง70เนี่ยเห็นไหม69 70ประมาณกลางปี70ไปแล้วนะมีจังหวะพี่ถ้าจะตัดสินใจก็ต้องตัดสินใจแล้วไปแล้วแชร์โลเคชั่นให้ผมด้วยนะอเมริกาผมไปประจำ
5: โอ้ขอบคุณมากนะคะไม่กลัวแล้วค่ะ
1: ตรงนะที่ผมอธิบายไปตรงไหมครับ
5: ตรงแบบมากเลยค
1: ่
5: ะ
1: โอเคครับพี่ยินดีมากได้คุยกันนะพี่นะ
5: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: ค่ะ
1: ว่าตามดวงนะคุณนานา
2: ค
1: ุณนานานี่คือเขาศึกษาโหราศาสตร์ไทยด้วยฮะเอาอีกสายหนึ่งสวัสดีครับผม
6: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรครับ
6: ชื่อทานทิพย์ค่ะ
1: คุณทานทิพย์มาเชิญเขาเคยคุยกันไหมครับ
6: เคยคุยกันค่ะเหมือนวันก่อนโทรแล้วมันจะหมดเวลาพอดี
1: โอ้คือใกล้ละเอามาถามอะไรคุณนานาก่อนเชิญ
6: ค่ะอยากถามว่าแบบว่าจะได้ไปเกาหลีไหมครับพอดีมันมีเปิดสอบอะ
1: เปิดสอบไปเรียนไปทำงานหรือไปอยู่เลยฮะ
6: ไปทำงานค่ะ
1: เกิดวันที่เท่าไหร่ครับ
6: เกิดวันที่30มีนาค่ะ
1: 30มีนาพ.ศ.ครับ
6: 2540ค่ะ
1: 10มีนา2540เกิดกี่โมงครับ
6: เกิดตี3เป๊ะเลยค่ะ
1: จังหวัดอะไรครับน้องทันทิพย
6: ์จังหวัดชัยภูมิค่ะ
1: ชัยภูมิตี3เป๊ะนะฟังได้กี่วันแล้วครับเนี่ย
6: ฟังมาเดือนนึงแล้วค่ะ
1: โอ้ยินดีต้อนรับแล้วไปกดไลค์อยู่ใน Facebook หรือยังอ่ะ
6: กดไลค์อยู่ใน Facebook แล้วค่ะ
1: โอ้โอเค อ้าวเชิญครูนานาก่อนจะมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตไปทำงานอยู่ที่เกาหลีไหมถูกไหม
2: แปลว่ามีโอกาสนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องต่อสู้เอาชนะเยอะอยู่พอสมควรอย่างที่บอกว่าเป็นการสอบใช่ไหมคะก็เรามองว่าจะไปได้ด้วยความพยายามของเราเองแล้วก็อาจจะต้องใช้แท็กติกในการแบบว่าเวลาไปสอบหรือแข่งกับคนอื่นนะคะต้องมีชั้นเชิงนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยอาจจะทำโกงหรืออะไรเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเป็นกลยุทธ์ในการแบบว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เราดูโดดเด่นกว่าคนอื่น
1: ถามนิดนึงสอบไปทำงานอะไรครับคุณทันทิพย์
6: เป็นในอุตสาหกรรมอะค่ะพวกโรงงาน
1: อ๋อเป็นพนักงานอยู่ในโรงงาน
6: ใช่
1: โรงงานอะไรครับคุณทันทิพย์
6: มันยังไม่มีให้เลือกค่ะแต่ว่าต้องสอบให้ได้ก่อน
1: มันต้องสอบให้ได้ก่อน
6: การผล
1: ิ
6: ต
1: น
6: ะคะสายงานการผล
1: ิ
6: ต
1: อ๋อโอเคงั้นก็เลยถามว่ามีเกณฑ์จะได้ไหมแล้วได้แล้วจะได้ไปอยู่เกาหลีไหมถูกไหม
6: ใช่ค่ะ
1: แล้วกระบวนการสอบเขาสอบอะไร
6: เขาสอบ ภาษาเกาหลีอะค่ะ
1: แล้วคุณเป็นไงพูดได้ยังฮานซาโย
6: จำเคยสอบไปเมื่อนานแล้วแต่ว่าไม่ได้ก็เลยจำไม่ได้ค่ะต้องไปทวนใหม
1: ่โอ้แสดงว่าก็ต้องไปเพิ่มความรู้ก่อนสิใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคุณทานทิพย
6: ์ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นะเพราะที่นู่นเขาคงไม่จ่าย300,000แล้วสอบผ่านคงไม่มีมั้งไม่เหมือนบ้านเราหรอก
6: อันนี้เป็นสอบของพวกกรมแรงงานนะคะ
1: ของกรมแรงงานอีกชักตกใจแล้วเนี่ยแต่ว่าในดวงชะตาเนี่ยนะครับขณะนี้คือในดวงนี้ก็ลัคนาอยู่ที่ราศีมังกรเหมือนกันนะอังคารราหูอยู่กลางฟ้านะครับจริงๆแล้วเขามีความสนใจเรื่องต่างประเทศเพราะว่าดาวมฤตยูอยู่คุมลัคนาและคู่ธาตุลมอยู่กลางฟ้าเที่ยวนี้ใช้ความพยายามมากหน่อยนะโอกาสมีนะครับขอใช้ความพยายามให้เต็มที่นะครับนะวันนี้ขออนุญาตคุณนานาให้ไลน์ ID ไว้หน่อยครับ
2: ค่ะไลน์ ID นะคะ line @lumi_nary ค่ะ realm
1: ครับวันนี้ขอบคุณแฟนๆรายการทุกท่านนะพบกันใหม่วันจันทร์ทุกโต๊ะโหนนะสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกประชาชนเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องขณะที่กระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม
8: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองที่กล่าวหาว่าจีนแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2563ลิลลี่ประทีปและอริยาสุวรรณสองนักกระโดดน้ำลูกครึ่งไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองประเดิมการแข่งขันเอเชียนเอจกรุ๊ป2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
7: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI ทั้งการคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
9: เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีพร้อมกับถ้อยแถลงย้ำว่าการพัฒนา AI จะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้ก็ต่อเมื่อทุกประเทศร่วมกันกำหนดธรรมาภิบาลและกติกาการใช้อย่างมีความรับผิดชอบพร้อมชื่นชมจีนที่ผลักดันความร่วมมือด้านธรรมาภิบาล AI และสนับสนุนการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกรวมถึงการหารือระดับโลกภายใต้สหประชาชาตินายกรัฐมนตรียังได้เสนอหลักการธรรมาภิบาล AI 3ประการได้แก่การคุ้มครองประชาชนโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวและการป้องกันการใช้ AI ที่ผิดพร้อมยกตัวความร่วมมือของไทยกับ UNODC ในการพัฒนาแพลตฟอร์มชิลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลปรับปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์ปลดล็อกศักยภาพโดยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นผ่านโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและกฎระเบียบที่เหมาะสมและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยใช้ AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับการศึกษาสาธารณสุขบริการภาครัฐและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนานายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า AI ไม่ควรเป็นเครื่องมือของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ควรเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อสร้างความก้าวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจและอนาคตที่ปลอดภัยมั่งคั่งและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมระบุว่าประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center ซึ่งเป็นที่ทดลองและพัฒนาแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล AI ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับนายคาซึมโยมาโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
7: และหลังพิธีเปิดการประชุมแล้วนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายคาซีมโยมาร์โตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อันดีและความมุ่งมั่นในการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีสนับสนุนพหุภาคีนิยมความร่วมมือระดับภูมิภาคและการทูตเชิงเศรษฐกิจพร้อมแลกเปลี่ยนคำเชิญเยือนอย่างเป็นทางการในปี2570ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยคาซัคสถานและเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันได้แก่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแพทย์ความมั่นคงทางอาหารบริการโรงแรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและแร่สำคัญพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็น 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน5ปีรวมทั้งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU และส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกผ่านเส้นทางขนส่งข้ามทะเลแคสเปียนหรือ TITR นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลและ AIผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตรการศึกษาและการจัดการภัยพิบัติและการพัฒนารัฐบาลตลอดจนสนับสนุนการขยายเส้นทางบินระหว่าง2ประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการติดต่อระหว่างประชาชนพร้อมยืนยันความร่วมมือในกรอบพหุภาคีเพื่อรับมือประเด็นสำคัญของโลกอาทิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนความตกลงทางการค้า5ฉบับยกระดับกรอบความร่วมมือ FTA ไทย EFTA และไทยภูฏานพร้อมปรับปรุงเกณฑ์การค้าสินค้าอาเซียนและภาคประมงอย่างยั่งยืนในเวทีโลกนางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐสภาได้เห็นชอบความตกลงทางการค้า5ฉบับได้แก่ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA และ FTA ไทยภูฏานความตกลงการยกระดับการค้าเสรี FTA อาเซียนจีนการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเคชจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงสำหรับความตกลงการค้าเสรีกับ EFTAถือเป็น FTA ฉบับแรกที่ไทยจัดทำกับกลุ่มประเทศในยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อสูงและยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจำนวนมากให้กับไทยทันทีเมื่อความตกลงมีผลบังคับใช้ช่วยขยายโอกาสส่งออกสินค้าและบริการโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยต้องยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลช่วยเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิกOECD ในอนาคตส่วน FTA ไทยภูฏานเมื่อความตกลงมีผลใช้บังคับจะยกเว้นอากรนำเข้าทันทีซึ่งสินค้าที่ไทยจะได้ประโยชน์อาทิยานยนต์และชิ้นส่วนน้ำผลไม้ผลไม้อบแห้งเคมีภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีทางเลือกในการเข้าถึงวัตถุดิบจากภูฏานมากขึ้นโดยข้อตกลงครอบคลุมการปรับปรุงกฎเกณฑ์ด้านพิธีการศุลกากรมาตรฐานสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
10: ในแง่ของฉบับที่มีเรื่องของการเปิดตลาดระหว่างกันกับประเทศคู่ภาคีของเราอะนะคะแน่นอนในเรื่องของการที่จะขยายตลาดส่งออกสินค้าของไทยเช่นถ้าเป็น FTA ที่เราทำกับ EFTA นะคะเราก็มีการเปิดตลาดในระดับค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นตลาดใหม่ของเราด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้าที่เรามองว่าจะได้รับประโยชน์เนี่ยจะครอบคลุมทั้งในเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นข้าวผักผลไม้สดแล้วก็รวมถึงที่แปรรูปด้วยแล้วก็เนื้อสัตว์ปีกสดแปรรูปซอสปรุงรสอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของเราอยู่ตอนนี้รวมไปถึงชิ้นส่วนนาฬิกาเครื่องประดับต่างๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมสิ่งทอเครื่องแต่งกายยางพารายานยนต์ชิ้นส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกลุ่ม EFTA ถ้าเป็นของภูฏานยันยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยทางภูฏานเก็บภาษีสินค้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงก็จะมีการลดลงมาที่ 0% นะคะ
7: สำหรับการปรับปรุงความตกลงสินค้าอาเซียนจะช่วยยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางการค้าเพิ่มความร่วมมือในประเด็นการค้ายุคใหม่ขณะที่การเป็นสมาชิกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงภายใต้ WTO เน้นการควบคุมการประมงผิดกฎหมายทำให้รักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลและสิ่งแวดล้อมและช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบการไทยกระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
11: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเปิดระบบให้ดำเนินการทางออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นรวมถึงสามารถยื่นผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในวันและเวลาทำการสำหรับขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติระบบจะแสดงผลการตรวจสอบและรายละเอียดเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์พร้อมระบุชื่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนจากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แล้วจึงกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์หลังจากกดยืนยันในระบบเรียบร้อยแล้วผู้ลงทะเบียนจะต้องเดินทางไปดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ตนเองไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยตนเองโดยกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเอกสารจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569ณหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในเวลาทำการ
12: การที่ไม่ได้รับสิทธิ์จะมีการชี้แจงเลยครับว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ไหนบ้างและการไม่ผ่านเกณฑ์นั้นท่านสามารถขอให้ทบทวนสิทธิ์ได้ที่ไหนอย่างไรติดต่อใครก็จะมีการชัดเจนก็ต้องเรียนว่าคนส่วนใหญ่นะครับที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ไม่ได้เป็นคนที่เปราะบางที่สุดนั้นเนี่ยไม่ผ่านหลายเกณฑ์มากกว่า1เกณฑ์สำหรับท่านที่ไม่ผ่านนอกเหนือจากการติดต่อแล้วเนี่ยการขอทบทวนสิทธิ์ก็จะมีการดำเนินการได้ภายใน31กรกฎาคมคือเริ่มได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปช่องทางที่ยื่นก็เช่นกันนะครับ2แอปพลิเคชัน1เว็บไซต์แล้วก็ธนาคารอีก5แห่งแล้วก็มีการดำเนินการต่างๆดูคุณสมบัติแล้วมีการแก้ไขก็ได้ถึง16สิงหาแล้วก็จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์21กันยา2569
11: ทางนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 17:30 นเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ปฏิพลสุทธพรมารายงาน
7: ขณะที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดช่องทางทบทวนสิทธิสำหรับผู้ไม่ผ่านการพิจารณา
13: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบและยืนยันตัวตนสำหรับผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์พร้อมกับยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมาเองโดยนางสาวทัศนีพิริยะไพศาลศรีอายุ67ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยเนื่องจากใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบเองไม่เป็นและเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผ่านการพิจารณาจึงรู้สึกดีใจมากเพราะสิทธิ์ดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมาก
14: ลองมาดูเสี่ยงโชคเอาปรากฏว่าทำแล้วน้องบอกว่าผ่านอยู่ขนลุกเลย
15: กูดีใจอ่ะก็กลัวไม่ได้อ่ะ
14: ก็คนจนจริงอ
15: ่
14: ะ
15: คนนี้ค่ะ
14: เราได้แค่นี้วันละเดือน300มันก็บุญแล้วซื้อของเข้าตลาดเข้าห้องหมดเลยก็คือของในส้วมกับของในครัวอะไรที่ได้มาก็เพราะว่าเราขายอาหารก็ต้องทำอย่างนี้ซื้อซอสซื้ออะไรตัวอะไรแค่สบู่ยาสีฟัน
13: ขณะที่นางสมบูรณ์นาพิมลอายุ78ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกล่าวว่า ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยได้รับแจ้งว่าเป็นผู้มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีจึงเกินเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากรายได้จากการทำงานรับจ้างไม่แน่นอนแต่ก็ขอยอมรับผลการพิจารณาและไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์เนื่องจากไม่ทราบขั้นตอน
16: คือบอกว่าปีนึงแล้วใช้จ่ายเดือนละประมาณแสนกว่าว่างั้นค่ะแต่เราต้องใช้จ่ายนู่นนี่นั่นแต่ละบัญชีไม่มีแต่เรารวมใช้จ่ายปีละแสนกว่าบาทแต่เดือนนึงก็ได้ที่ทํารถได้ก็ได้ประมาณ 20,000 กว่าแต่ละเดือนไม่แน่นอนค่ะก็ไม่รู้จะทําไงไม่ทําแล้วค่ะก็เค้าไม่ให้แล้วก็ไม่เป็นไร
13: ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และยืนยันตัวตนได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความยินดีกับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมแนะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลใหม่ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
17: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความยินดีกับประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมให้กำลังใจผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิโดยย้ำ

0: รัฐ5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าประสงค์ยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อดำเนินการผ่านระบบและหากไม่ผ่านเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ววิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงผลการดำเนินงาน99วันภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยเดินหน้าแก้ปัญหาเชิงรุกและวางรากฐานระยะยาวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยรับมือความท้าทายในปัจจุบันอย่างรอบด้าน
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน99วันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัจจุบันภาคการเกษตรต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญปัญหาราคาพืชผลตกต่ำต้นทุนการผลิตสูงการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและมาตรการกีดกันทางการค้าในตลาดโลกโดยตลอด99วันที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมการยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนโดยเร่งส่งมอบพันธุ์ข้าวใหม่ผลผลิตสูงให้แก่เกษตรกรพร้อมส่งเสริมวิธีการปลูกแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดต้นทุนและลดการใช้น้ำซึ่งการนำร่องโครงการข้าวคาร์บอนต่ำใน25จังหวัดพื้นที่ 100,000 ไร่สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ร้อยละ24และเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ10พร้อมยังตั้งเป้าหมายในการขยายพื้นที่เป็น 500,000 ไร่ภายในปี 2570ด้านการบริหารจัดการน้ำได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินและกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการวางระบบชลประทานและขุดบ่อชุมชนพร้อมเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยครอบคลุมพื้นที่59จังหวัดช่วยบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่เกษตรได้กว่า 2,500,000 ไร่นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตควบคู่ไปกับการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายตลาดผลไม้สดไทยในหลายประเทศอาทินิวซีแลนด์เวียดนามไต้หวันญี่ปุ่นและจีนและล่าสุดยังได้เร่งรัดการเจรจากับมาเลเซียเพื่อเปิดทางให้กุ้งไทย5สายพันธุ์กลับไปส่งออกได้ตามปกติภายใน30วันอีกด้วย
3: ผมได้สนับสนุนกระทรวงให้ดำเนินการเชิงรุกโดยการเปิดและขยายตลาดผลไม้สดไทยในหลายประเทศอย่างจริงจังเช่นส้มโอสดทั้งผลไปนิวซีแลนด์อินทผลัมสดไปเวียดนามมังคุดสดไปไต้หวันส้มโอพันขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามไปญี่ปุ่นรวมถึงสละสดและอินทผลัมสดไปจีนอีกตัวอย่างของการทำงานเชิงรุกคือกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ชั่วคราวซึ่งผมได้เดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทหารของมาเลเซียด้วยตนเองตั้งเป้าให้การส่งออกกุ้งไทยกลับสู่ภาวะปกติภายใน30วัน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ลดความซ้ำซ้อนมุ่งสู่เกษตรแม่นยำโดยแก้ไขกฎระเบียบที่ล้าสมัย9ฉบับลดเวลาอนุมัติจาก14วันเหลือเพียง1วันพร้อมเร่งรัดการยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรที่ให้เกษตรกรใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ชาวนันท์มาลีรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
5: รุงเทพมหานครตรวจเข้มสถานประกอบการและสถานบริการย่านเอกมัยสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
6: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวัฒนาและเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการและสถานบันเทิงย่านเอกมัยเขตวัฒนาเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการตรวจ

0: เช็คระบบความปลอดภัยทั้งระบบกระแสไฟฟ้าไฟส่องสว่างฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายบอกทางหนีไฟที่ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำว่าทางหนีไฟต้องเปิดโล่งห้ามล็อกหรือมีสิ่งกีดขวางโดยเด็ดขาดการควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้เกินความจุของอาคารนอกจากนี้ยังตรวจความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความสะอาดและกวดขันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551จากการตรวจสอบสถานบริการในย่านดังกล่าวพบว่าบางแห่งยังมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขจึงได้ให้คำแนะนำพร้อมออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดโดยมีการกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งทางสำนักงานเขตพัฒนาจะจัดชุดปฏิบัติการเข้าตรวจซ้ำอีกครั้งภายใน30วันทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นสถานประกอบการใดที่มีความเสี่ยงหรือไม่ได้มาตรฐานสามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาผ่านระบบแทฟฟี่ฟองดูได้ทันทีโดยกทม.จะบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบ Open Data ที่มีการปกปิดรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสอย่างเป็นความลับเพื่อรองรับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ให้ข้อมูลชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดแพร่ส่วนที่กำลังบุกตรวจสถานบริการ11แห่งตรวจเข้มใบอนุญาตทางหนีไฟถังดับเพลิงย้ำมาตรการความปลอดภัยและป้องกันเยาวชนเข้าถึงสุราน
2: ายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สั่งการฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ระดมกำลังเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการนำโดยนายธรรมนูญกาญจนครุฑป้องกันจังหวัดแพร่พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายสกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนตลอดจนยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงรวม11แห่งทำการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการใบอนุญาตจำหน่ายสุราเวลาเปิดปิดการคัดกรองอายุผู้เข้าใช้บริการรวมถึงความพร้อมของประตูหนีไฟทางหนีไฟและถังดับเพลิงเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและป้องกันอัคคีภัยซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการทุกแห่งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางนี้จังหวัดแพร่ยืนยันเดินหน้าปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและตรวจเข้มสถานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการป้องกันปัญหาสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังธนชัยสุวรรณกาศสวทแพร่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครพนมขับเคลื่อนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดย้ำปิดประตูหน้าบ้านสกัดกั้นยาเสพติดแนวชายแดน
3: วันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพร้อมย้ำการดำเนินยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยกำหนดให้อำเภอธาตุพนมเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการปิดประตูหน้าบ้านเพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้าสู่ประเทศตรวจความพร้อมของชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.พร้อมชมการสาธิตการระงับเหตุและเน้นย้ำบทบาทของชรบ.ในฐานะกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยระดับหมู่บ้านพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่แนวชายแดนและเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้นำท้องถิ่นรวมถึงเยี่ยมชมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสและร้านค้าโอท็อปเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเดินหน้าปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอย่างเด็ดขาด
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ตร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พก.1 ทลางและพก.2 ภูเก็ตเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหมู่ที่2ซอยควนโตนตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตพบผู้ต้องหา3รายได้แก่นายธวัชชัยแพทย์ขิมนายอนุวัฒน์สวัสดีและนายมาโนทองโถมยากำลังก่อสร้างอาคารโครงเหล็กภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อมามีนายทัพประสานพันมณีแสดงตัวเป็นนายจ้างและเจ้าของพื้นที่และยอมรับว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการจับกุมทันทีซึ่งจากการตรวจสอบพบแผ้วถางและบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรวม1ไร่3งาน22ตารางวาพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่เครื่องเจียตัดเหล็กสว่านเจาะปูนเครื่องเชื่อมและเครื่องเรื่อยยนต์ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507และพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ในความผิดฐานยึดถือครอบครองแผ้วถางก่อสร้างและทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.กระรนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ประเมินมูลค่าความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ของรัฐทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินหน้าทวงคืนผืนป่าอย่างจริงจังเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสมบัติของคนไทยทุกคนและส่งต่อให้คนรุ่นหลังอย่างยั่งยืนควบคู่กับเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้บุกรุกทรัพยากรของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยกำชับให้กรมป่าไม้ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อยับยั้งการรุกล้ำผืนป่าและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างเด็ดขาดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมวางโครงสร้างใหม่รองรับการถ่ายโอน5ภารกิจด้านการท่องเที่ยวเร่งดำเนินการภายใน6เดือนแรกเชื่อมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศ
5: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมติในหลักการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและแยกภารกิจด้านกีฬาจัดตั้งเป็นกระทรวงการกีฬาเมื่อวันที่14กรกฎาคมนั้นกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาลในการปรับโครงสร้างรองรับภารกิจใหม่อาทิการปรับโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปรับบทบาทกรมการศาสนารองรับภารกิจด้านศาสนพิธีและพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานปรับภารกิจกรมส่งเสริมวัฒนธรรมรองรับภารกิจด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ยกระดับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นกรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การทูตทางวัฒนธรรมสำหรับโครงสร้างใหม่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะมีกลุ่มภารกิจหลัก2ด้านได้แก่กลุ่มภารกิจด้านมรดกอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมและกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้การอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจดำเนินการควบคู่กันใช้วัฒนธรรมเป็นรากฐานและการท่องเที่ยวเป็นกลไกสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศขณะที่ภารกิจด้านการท่องเที่ยวที่จะโอนมาอย่างกระทรวงวัฒนธรรมแบ่งเป็น5กลุ่มได้แก่ภารกิจด้านนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการท่องเที่ยวงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวงานสารสนเทศสถิติการประเมินผลงานมาตรฐานและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยภารกิจของกรมการท่องเที่ยวและกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวภารกิจด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทางนี้ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการโดยวางแผนไว้3ระยะได้แก่ระยะเตรียมความพร้อมและรับโอนภารกิจภายใน6เดือนแรกจากนั้นเป็นระยะศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาระบบบริหารกฎหมายโครงสร้างและบุคลากรภายใน2ปีและระยะปฏิรูปกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ภายใน4ปีเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศด้านเศรษฐกิจสังคมการทูตทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้ว คอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองที่ถูกยกเลิกชั้นความลับเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าจีนแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2563โดยอ้างว่าจีนครอบครองข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันกว่า220ล้านรายการพร้อมกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐจงใจปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของจีนอย่างไรก็ตามข้อกล่าวหาดังกล่าวขัดแย้งกับข้อมูลของหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อปี2564ซึ่งระบุว่าไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าต่างชาติพยายามแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2563ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันดีซียืนยันว่าจีนไม่เคยพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐ
1: สถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอิหร่านหรือ IRIB รายงานว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีสนามบินสถานีรถไฟและสะพาน2แห่งในจังหวัดโฮมสกอนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อช่วงค่ำของวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9รายนอกจากนี้เมืองบูเชร์ทางตะวันตกของอิหร่านยังตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของกองทัพสหรัฐซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายด้านกองทัพสหรัฐอ้างว่าดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านเป็นคืนที่6ติดต่อกันซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโดยมีจุดประสงค์เพื่อบั่นทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่าน
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียเรียกตัวเอกอัครราชทูตลาวประจำกรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียเข้าพบในวันนี้เพื่อประท้วงกรณีที่รัฐบาลลาวไม่ได้ลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ6รายซึ่งรวมถึงชาวออสเตรเลีย2รายเสียชีวิตจากการดื่มสุราปนเปื้อนสารเมทานอลในเมืองวังเวียงทางตอนเหนือของแขวงเวียงจันทน์ของลาวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2567เนื่องจากผู้กระทำผิดต้องโทษจำคุกสูงสุดเพียง1ปีและถูกปรับไม่เกิน 1,120 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 37,600 บาทขณะที่นางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียยืนยันว่าเธอจะนำประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือกับนายทองสวรรค์พรมวิหารรัฐมนตรีต่างประเทศลาวในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการรัฐออนแทริโอของแคนาดาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางรวมถึงกองทัพแคนาดาให้ช่วยอพยพประชาชนออกจากชุมชนห่างไกลทางตอนเหนือของรัฐออนแทริโอหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างรุนแรงทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่า859จุดทั่วประเทศซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วเกือบ15ล้านไร่ซึ่งไฟป่าส่วนใหญ่อยู่ในแถบพื้นที่รัฐแมนิโทบาซัตแคทเชวันและออนแทริโอส่งผลให้คุณภาพอากาศในนครโทรอนโตของแคนาดารวมถึงหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอยู่ในระดับย่ำแย่ด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดากล่าวว่ารัฐบาลกลางกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางการท้องถิ่นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นเพิ่มเติมหลังประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบ2ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะเจียเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์ขาดลอย2ต่อ0เกม21-11และ21-16ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่นส่วนหญิงเดี่ยวพิงพิชชามนโอภาสนิพัทมืออันดับ23ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม 21-17 15-21 และ11-21หยุดเส้นทางเพียงรอบ2วอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในกลุ่ม B ทัพนักตบหนุ่มทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะทีมชาติเมียนมา3-0เซต25-15 25-16 และ25-19เก็บชัยชนะ2นัดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Boy U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคมในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติไชนีสไทเป 1-3 เซต 18-25 30-32 25-22 และ 22-25 หล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับ 5-8โดยจะพบกับอินเดียในวันนี้นอกจากนี้ความพ่ายแพ้ในเกมนี้ยังทำให้ทีมชาติไทยพลาดตั๋วไปแข่งขันชิงแชมป์โลกอีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Enka Open ที่ประเทศตุรกีในรอบ2หญิงเดียวลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดพลิกชนะกาเบียล่าคานุสันจากสาธารณรัฐเช็ก2-1เซต4-6 6-4 และ6-1ลัลลนาผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ป2026ประเภทกีฬากระโดดน้ำที่สระกระโดดน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิหรือ A-BAC บางนาเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาประเดิมเปิดฉากวันแรกชิงชัย4เหรียญทองในประเภทซิงโครไนซ์คู่ซิงโครไนซ์แพลตฟอร์มกรุ๊ป A and B Girl ลินลี่ประทีปลูกครึ่งไทยเยอรมันจับคู่กับอาริยาสุวรรณประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของสิงคโปร์และเหรียญเงินเป็นของมาเลเซียการแข่งขัน Open Water ระยะ 1,800 เมตรที่เมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์การว่ายน้ำข้ามแม่น้ำที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลว่ายน้ำข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงประจำปีโดยในครั้งนี้มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน2คนผลปรากฏว่าเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 13.27.50 นาทีได้เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1และ2เป็นนักว่ายน้ำเจ้าถิ่นจากจีนส่วนฉลามเป้รัฐวิทย์ธรรมนันทโชติดีกรีโอเพ่นวอเตอร์ซีเกม2025ของไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ด้วยเวลา 11.49.94 นาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้เช่นเดียวกันทัพช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องณสนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีก่อนการฝึกซ้อมปกเกล้าอนันต์กองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งส่วนตัวมีเป้าหมายเดียวคือเป็นแชมป์รายการนี้และเชื่อว่าสตาฟโค้ชและนักกีฬาทุกคนพร้อมที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองและทีมชาติเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนบอลสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B ทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคมนี้โดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวจะคัดเลือกเอาแชมป์กลุ่ม8ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงระหว่างวันที่31มีนาคมถึง17เมษายน2570และหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก U17 ที่โมร็อกโกต่อไปองค์กร Save the Children Thailand ร่วมกับมูลนิธิ Liverpool Football Club Foundation และสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาและการศึกษา Play for Change เปิดพื้นที่การเล่นฟุตบอลสำหรับนักเรียนโดยมีเอมิลเฮสกีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษและสโมสร Liverpool มาร่วมมอบประกาศนียบัต และถ่ายทอดทักษะฟุตบอลสร้างประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายและสร้างความเท่าเทียมทางเพศโดยมีเยาวชน60คนจากหลากหลายพื้นที่เข้าร่วมโดยเอมิลเฮสกีกล่าวว่าการได้ร่วมกิจกรรมกับเด็กไทยรู้สึกประทับใจในศักยภาพและพัฒนาการของเยาวชนไทยเป็นอย่างมากและมองว่าเด็กไทยมีทักษะด้านฟุตบอลอยู่ในระดับที่ดีด้านนางสาวรติรสสุภาพรหัวหน้าฝ่ายสื่อสารและการมีส่วนร่วม Save the Children กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเล่นกีฬาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นใจและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
8: จัดงานนี้ Play for Change นะคะเพื่อส่งเสริมการเล่นให้กับเด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆทุกคนควรจะมีส่วนในการที่จะได้เล่นแล้วก็ได้เรียนรู้เพิ่มกันนะคะเรามีเด็กๆจากแม่สอดนะคะจากน้องๆคลองเตยแล้วก็เด็กที่เป็นทีมผู้หญิงล้วนนะคะจากโรงเรียน5โขงมาที่แห่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาเล่นอยู่ด้วยกันทั้งๆที่เขาไม่เคยเจอกันสิ่งที่เราอยากจะส่งเสริมก็คือการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมที่จะได้เรียนรู้ได้เล่นด้วยกันเพราะว่า Save the Children เชื่อว่าการเล่นคือพื้นฐานสำคัญของการมีความมั่นใจและได้เรียนรู้อยู่ด้วยกันค่ะ
7: ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นล่าสุดยังคงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นหลังสร้างผลงานคว้า3เหรียญทองจากกีฬาเอเชียนบีทเกมส์ครั้งที่6ที่เมืองซานย่าประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพลตรีหญิงปรียาภัทรจรัญพงษ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมจะส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดลงแข่งขัน3ประเภทประกอบด้วยประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับจุฑาทิพย์กันทธงประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจีรติจันเลียงและประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเดชเจริญโดยตั้งเป้าคว้าให้ได้ครบทั้ง3เหรียญทองแม้ต้องเจอคู่แข่งสำคัญอย่างญี่ปุ่นอิรักเกาหลีเหนืออินโดนีเซียและเมียนมาพร้อมยืนยันว่านักกีฬาปรับตัวเข้ากับกติกาใหม่ได้เป็นอย่างดีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าเม็ดขนุนคำว่าเม็ดขนุนเขียนสระเอมอม้าไม้ไต่คูดอเด็กขอไข่นอหนูสระอุนอหนูมีความหมายสองอย่างความหมายแรกหมายถึงเม็ดของผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกชื่อว่าขนุนเม็ดดังกล่าวมีเปลือกหุ้มและเม็ดนี้อยู่ภายในเนื้อที่มียวงหุ้มอยู่เมื่อนำเม็ดขนุนไปต้มแล้วแกะเปลือกหุ้มออกจะเหลือเนื้อข้างในซึ่งกินได้คำว่าเม็ดขนุนอีกความหมายหนึ่งเป็นชื่อขนมหวานชนิดหนึ่งของไทยในตระกูลทองมีสีเหลืองทองจัดเป็นขนมที่เป็นสิริมงคลช่วยให้มีผู้สนับสนุนหรือหนุนเนื่องให้ชีวิตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จขนมเม็ดขนุนนี้มีรูปร่างยาวรีคล้ายกับเม็ดของขนุนจึงได้ชื่อว่าขนมเม็ดขนุนหรือเรียกสั้นๆว่าเม็ดขนุน
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อ เรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hr@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3861ในวันและเวลาราชการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปะศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81ซมและเวลา 22:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 16:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหิวบ่อยกินจุบจิบเกิดจากอะไรท่านผู้ฟังคะเคยมีอาการหิวบ่อยกันบ้างไหมคะและอาการหิวบ่อยที่หลายคนเคยเจอคืออาการผิดปกติของร่างกายเราหรือเปล่าจริงๆแล้วอาการหิวบ่อยมักเกิดจากการกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพอระดับน้ำตาลขึ้นเร็วร่างกายก็จะหลั่งอินซูลินออกมามากเพื่อดึงน้ำตาลไปใช้แต่เมื่อน้ำตาลถูกดึงไปใช้เร็วเกินไปเราจะรู้สึกหิวได้อีกครั้งในเวลาไม่นานค่ะจึงทำให้กินบ่อยคุมปริมาณการกินยากและมีโอกาสไขมันสะสมมากขึ้นแต่ในทางกลับกันการทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำจะค่อยๆเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดทำให้พลังงานถูกปล่อยออกมาสม่ำเสมออินซูลินไม่พุ่งอิ่มได้นานขึ้นความอยากอาหารลดลงและร่างกายสามารถเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่คนซึ่งกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงเป็นประจำมักหิวบ่อยกินจุบจิบและลดน้ำหนักได้ยากค่ะขณะที่การเลือกอาหารค่าดัชนีน้ำตาลต่ำช่วยคุมหิวและน้ำหนักได้ง่ายกว่าในระยะยาวนั่นเองอีกกลุ่มที่เจอปัญหาหิวบ่อยกินจุบจิบได้เหมือนกันนั่นคือคนที่กำลังไดเอทหรือคุมอาหารอยู่หลายคนตั้งใจลดปริมาณการกินอย่างจริงจังแต่กลับพบว่าหิวทั้งวันคิดถึงอาหารบ่อยและสุดท้ายก็เผลอกินจุบจิบโดยไม่รู้ตัวและสาเหตุหนึ่งมาจากการคุมอาหารที่เข้มงวดเกินไปเช่นลดอาหารแบบหักดิบตัดแคลอรี่หนักหรือหลีกเลี่ยงไขมันแทบทุกอย่างอาหารที่เลือกกินอาจไม่อยู่ท้องและให้พลังงานไม่พอกับที่ร่างกายต้องการเมื่อพลังงานเข้ามาไม่สม่ำเสมอสมองจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังขาดพลังงานจึงกระตุ้นความหิวมากขึ้นผลที่ตามมาคือหิวบ่อยรู้สึกเพลียไม่มีแรงและยิ่งควบคุมการกินได้ยากกว่าเดิมค่ะดังนั้นอาการหิวบ่อยไม่ได้เกิดจากความอยากอาหารอย่างเดียวเท่านั้นแต่เกิดจากระดับพลังงานและน้ำตาลในเลือดที่แกว่งขึ้นลงไม่สม่ำเสมอการกินอาหารหวานหรืออาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงทำให้น้ำตาลขึ้นเร็วและตกเร็วจึงหิวใหม่ง่าย แต่ในคนที่คุมอาหารเข้มงวดเกินไปก็อาจทำให้ร่างกายขาดพลังงานสมองจึงตีความไปว่าพลังงานไม่พอและกระตุ้นความหิวให้มีมากขึ้นนอกจากนี้เครื่องดื่มหวานหรือน้ำตาลเทียมยังยิ่งกระตุ้นความอยากอาหารด้วยค่ะถ้าท่านผู้ฟังไม่อยากหิวบ่อยหรือกินจุบจิบอาจจะต้องเริ่มจากการเลือกกินอาหารที่ให้พลังงานสม่ำเสมอจึงช่วยให้อิ่มนานและคุมหิวได้ง่ายขึ้นรวมถึงนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพราะการนอนพักผ่อนที่เพียงพอจะส่งผลต่อฮอร์โมนควบคุมความหิวและความอิ่มอีกทั้งควรดื่มน้ำเปล่าให้มากๆเพราะคนที่หิวกระหายบางครั้งก็เข้าใจผิดว่ากำลังหิวข้าวอยู่ด้วยค่ะเมื่อมีอาการหิวควรเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำก่อนเพราะเราอาจเพียงแค่กระหายน้ำเท่านั้นที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างดหรือข้ามมื้ออาหารควรกินให้ครบทุกมื้อในปริมาณที่เหมาะสมนะคะและทานโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละมื้อเพราะอาหารจำพวกโปรตีนนอกจากจะทำให้อิ่มนานแล้วไม่ทำให้เป็นโรคหิวตลอดเวลาอีกด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องหิวบ่อยกินจุบจิบเกิดจากอะไรรีบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์จันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
16: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
17: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
16: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าง
18: านของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิลป์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสันบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและถิติมาอินกลัมอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกหลุมเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
6: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
7: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
8: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The way we are
9: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวที่รักทุกท่านค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเราพบกันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569อยู่กับ DJ ฝากคนเดิมนะคะสิริพรวิไลรักษ์ค่ะจบข่าวภาคเที่ยงแล้วติดตามฟังข่าวสารกันต่อเลยกับมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราวันนี้วันศุกร์นะคะแหมจัดรายการเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเดินไวมากๆเลยทีเดียวแป๊บเดียววันศุกร์แล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะคะเพราะว่ารายการดิจิฟามีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นทาง FM 97.0 MHz ค่ะแต่สามารถฟังย้อนหลังได้ผ่านทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานวันคณิตศาสตร์แห่งชาติผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมีใครโชคดีถูกลอตเตอรี่กันบ้างค่ะยินดีกับน้องปุ๊กสมาพรด้วยนะคะผู้ดำเนินรายการของ FM 97ของเราด้วยถูก1771นะรู้สึกน้องปุ๊กบอกว่าสามล้อพาโชคเพราะน้องปุ๊กไปงานหนึ่งแล้วก็นั่งสำล้อปรากฏว่าสำล้อเนี่ยเลข17นะน่าจะได้ซื้อลอตเตอรี่เป็นเลขท้าย1771 เลขท้าย2ตัวออก71ค่ะจริงๆเลขนี้ดีจะฝัดตามมันตั้งแต่เดือนเมษานะคุณฟังก่อนเมษาด้วยมีนาเพราะว่าน้องสาวกับลูกสาวเนี่ยเกิดวันที่17ก็ตาม1771เนี่ยซื้อในแอปเป๋าตังมาตลอดส่วนตัวเนี่ยเปิดโชคตัวเองด้วยกันซื้อลอตเตอรี่ในแอปเป๋าตังเพราะว่าราคา80บาทหรือบางครั้งนี่มีลดราคาแค่79บาทด้วยนะคะก็เลยซื้อมาตลอดเลยแล้วพอหยุดคุณฟังงวดที่แล้วยังซื้ออยู่เลยนะ1771อ่ะแล้วก็ไม่ได้ออกพองวดนี้ลืมซื้อเท่านั้นแหละออกทันทีค่ะโอ้ยแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะอ่ะเลขเมื่อวานนี้ลงไปใน Facebook สิริพรวิไลรักอันนี้สามีซื้อนะคุณฟังแต่สามีไม่เล่นโซเชียลแต่เปิดดูด้วยกันนี่แหละกำลังออกรางวัลเลยรางวัลที่1 639214โปรดฟังอีกครั้ง639214แล้วดิจิฝากเพิ่งพูดกับแฟนรายการเมื่อวานนี้เองบอกว่าอยากจะเป็นครั้งแรกนะคะที่ถูกลอตเตอรี่กับเขาบ้างโอ้โหประตูดวงแง้มแล้วค่ะแต่ว่าเรายังพลาดอยู่นะคะผิดไปเราซื้อ609214หลักเดียวกันด้วยนะคะถ้าเปลี่ยนเลข0เป็นเลขถ้าเปลี่ยนเลข3เป็นเลข0เนี่ยโอ้โห6ล้านเห็นใกล้ความจริงเลยนะคะคือผิดตัวเดียวนะ609214เราซื้อนะคะลอตเตอรี่รางวัลที่1ออก639214และดูสิเลขหน้า3ตัวออก709ด้วยจะถูกเลขหน้าก็ไม่ถูกนะคะเนี่ยถ้าซื้อ709214ยังพอได้มีเงิน 4,000 ติดกระเป๋าไปบ้างนะคะโอ้ทำไมถึงทำกับฉันได้เดี๋ยววันนี้จะเปิดเพลงนี้ของคุณดาวใจไพจิตรนะแล้วก็ต้องมีสักวันต้องมีสักวันไม่ได้อยากเป็นคนสวยอยากเป็นคนถูกหวยมากกว่าแต่ก็สู้ต่อไปนะคะ FC DJ ฝ่าร้องไห้กระซิกกระซิกนะหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ใน Facebook บอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วค่ะหลายท่านเคยนะคะเคยมีรุ่นน้องดีเจฝ่าเนี่ยซื้อ5ใบเลยนะผิดรางวัลที่1เนี่ยไปเลขเดียวอ่ะ30ล้านลอยไปกับสายลมเราก็ซื้อลอตเตอรี่ในแอปเป๋าตังนะแล้วก็ถือว่าเราก็ได้ช่วยทำบุญด้วยเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความลำบากด้วยนะคะอันนี้ก็พลาดไปค่ะคุณผู้ฟังพลาดไปแค่ตำแหน่งเดียวเองเราซื้อ609214นะคะแต่ว่าผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออก639214มากันที่ข่าวนี้ที่หลายท่านรอคอยค่ะ FC DJ ฝ่าเรามีคนละครึ่งมีไทยช่วยไทยพาส60 40นะนี่ใกล้จะหมดแล้วนะคะดิฉันเนี่ยเหลือแค่ประมาณ38บาทเท่านั้นเองไทยเที่ยวไทยพาสมีแล้วนะคะท่านใดที่วางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศรูปแบบโคเปเมนต์เหมือนกันนะคะรัฐช่วยจ่ายค่าที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์และก็ยังได้รับคูปองดิจิทัลที่เป็น e-voucher 500บาทต่อสิทธิ์สำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางด้วยอันนี้ก็สะดวกมากเลยทีเดียวนะคะงานนี้มาแล้วจ้าเดี๋ยวไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ต้องการเที่ยวเลยทีเดียวค่ะโดยกรอนะคะการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผลักดันโครงการไทยเที่ยวไทยพาสนะคะในรูปแบบโคเปเมนต์คล้ายๆกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะในอดีตนั่นเองนะคะหรือว่าเที่ยวไทยคนละครึ่งในอดีตทางนี้ก็คือโครงการไทยเที่ยวไทยพาสรัฐช่วยจ่าย 50% คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยว่าโครงการนี้รัฐบาลจะเข้ามาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว 50% ประชาชนจ่ายเอง 50% ค่ะรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้นะคะสนับสนุนค่าที่พักรัฐช่วยจ่าย 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์และโควต้าจำกัดด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยจำกัดไว้ที่ 500,000 สิทธิ์ค่ะนักท่องเที่ยวได้รับสิทธิ์สูงสุด5สิทธิ์ต่อคนและก็แจก e-voucher นะคะเพื่อเอาไปซื้อข้าวของได้นะคะคูปองดิจิตอลมูลค่า500บาทต่อสิทธิ์ส่วนความพิเศษรอบนี้ก็คือตัวคูปองดิจิตอล e-voucher 500บาทนั้นจะถูกขยายให้ครอบคลุมไปมากกว่าแค่ค่าอาหารค่ะสามารถเอาไปใช้บริการท่องเที่ยวอื่นได้เช่นการทัวร์แบบ one day trip นะคะบางทีเราไปเที่ยวแล้วเนี่ยเราต้องจ่ายเงินซื้อ one day trip อันนี้ใช้ได้รถเช่าการช้อปปิ้งแล้วก็ร้านอาหารเพื่อกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในวงกว้างด้วยแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้เนี่ย77จังหวัดทั่วประเทศนะคะใช้ได้ทั้งในวันธรรมดาหรือวันหยุดใช้ในแอปพลิเคชันเป๋าตังคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในช่วงของปลายปี2569นี้นะคะก็ถ้าคุณกำลังวางแผนในการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปี2569เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าเคาะแล้วเรียบร้อย 500,000 สิทธิ์เที่ยวได้ทั้ง 77จังหวัดแฟนๆรายการหลายท่านเองอาจจะบอกว่าไม่ได้ไปเที่ยวหรอกอยากจะกลับบ้านด้วยนะคะก็อาจได้ใช้สิทธิ์นี้แล้วกันนะคะค่าที่พัก 50% ของค่าใช้จ่ายทางนี้ก็ต้องดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะคุณฟังนอกจากนี้นะคะบอกว่าจะมีเรื่องของการสนับสนุนการเดินทางทางอากาศด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะค่อยๆออกมาค่ะถ้าเกิดว่าไปเมืองหลักเนี่ยจะได้ค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวแต่ว่าถ้าคุณไปเมืองรองเนี่ยจะได้ค่าตั๋วเครื่องบิน600บาทต่อเที่ยวโดยเป็นการจองโดยตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ติดตามกันต่อไปคาดว่าจะได้ผลักดันให้เห็นผลเป็นรูปธรรมนะคะทั้งขั้นตอนการลงทะเบียนการกำหนดวันเปิดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการนะคะคาดว่าอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและก็ดำเนินการได้ในช่วงปลายปี2569สำหรับไทยเที่ยวไทยพาส 500,000 สิทธิ์รัฐช่วยค่าที่พักแล้วก็มีคูปองใช้จ่ายด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะได้ทยอยติดตามมาค่ะส่วนวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ประกาศผลออกมาแล้วเรียบร้อยท่านใดนะคะที่ครอบครัวเองอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถยื่นขอให้ทางด้านของกระทรวงการคลังเนี่ยทบทวนได้นะคะเพราะว่าผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยคุณสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลย11ถึง31กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 17:00 นนะคะคุณฟังสำหรับคนไม่ผ่านเกณฑ์นั้นนะคะก็ไปขอทบทวนสิทธิ์กันได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะธอส.ค่ะและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ในช่วงเวลาทำการธนาคารนะคะช่องทางการยื่นทวนสิทธินั้นนะคะก็มีทั้งหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารที่กล่าวไปเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะดำเนินการตั้งแต่17ถึง31กรกฎาคมส่วนกรณีมีการแก้ไขเอกสารต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคมค่ะนะคะณหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเวลาทำการทางนี้ก็ได้ติดตามขั้นตอนต่างๆในการทบทวนสิทธิ์ต่างๆก็เอาใจช่วยแล้วกันนะคะสำหรับคนที่เคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วแล้วก็ไม่มีชื่อในรอบนี้คุณก็ไปยื่นทบทวนสิทธิ์กันแล้วกันนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณฟังโอ้วันนี้มีอีกหนึ่งข่าวนะคุณฟังเป็นเรื่องของคนงานค่ะในย่านบางนานะคะเข้าไปรื้อถอนตึกค่ะแล้วก็ปรากฏว่ามีผนังคอนกรีตเนี่ยถล่มลงมานะคะทำให้คนงานได้รับบาดเจ็บมาเป็นคนงานต่างด้าวด้วยนะคะเป็นคนงานเมียนมานะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเป็นข่าวด่วนที่เข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเป็นเหตุแผ่นคอนกรีตล้มทับค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บก็เป็นคนงานชาวเมียนมานั่นเองนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 9:50 นาทีของวันนี้เลยนะคะแผ่นคอนกรีตหล่นทับคนงานภายในไซต์งานที่ทำการรีโนเวทอาคารซอยสุขุมวิท 66/1 ค่ะแขวงบางนาเหนือเขตบางนาค่ะทำให้มีแรงงานต่างด้าวเนี่ยเสียชีวิต1คนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนด้วยนะคะอาคารดังกล่าวเนี่ยเป็นอาคาร2ชั้นเดิมเคยเป็นศูนย์บริการรถยนต์นะคะแต่ว่าปิดกิจการไปแล้วก็อยู่ระหว่างการรีโนเวทนะคะเหตุเกิดขึ้นบริเวณชั้น2ของอาคารค่ะซึ่งเป็นพื้นที่เอกชนนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็รุดไปยังที่เกิดเหตุค่ะนะคะบอกว่าเห็นคนงานเนี่ยเหตุการณ์ที่มีผู้เห็นเหตุการณ์บอกเห็นคนงานกำลังใช้เครื่องมือเจาะแล้วก็ทุบกำแพงบริเวณชั้น2ของอาคารจากนั้นเนี่ยก็เห็นสิ่งของได้ยินเสียงสิ่งของขนาดใหญ่เนี่ยพังลงมาก็เป็นกำแพงชั้น2เนี่ยพังลงมาทับคนงานนะคะก็พยายามวิ่งเข้าไปช่วยเหลือปรากฏว่าคนงาน1คนนะคะถูกแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่เนี่ยทับครึ่งลำตัวเลยคุณฟังนึกภาพแผ่นคอนกรีตนะคะโอ้โหทับตัวเขาค่ะคุณฟังครึ่งตัวเลยนอนแน่นิ่งแล้วก็มีเลือดออกทางจมูกนะคะคนนี้เนี่ยเสียชีวิตนะคะส่วนอีกคนหนึ่งนั้นได้รับบาดเจ็บที่ขาค่ะนั่งอยู่ใกล้ๆนะคะมีบาดแผลลึกจนเห็นกระดูกคาดว่าถูกเศษแผ่นคอนกรีตมาทับนะคะโอ้แต่คนที่ถูกทับครึ่งตัวเนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะคุณฟังแผ่นคอนกรีตนี่หนักมากนะคะหนักประมาณ1ตันเลยทีเดียวค่ะนี่คือชีวิตของคนงานนะคะที่เรียกว่าความปลอดภัยในการที่เข้าอำนวยการในด้านนี้นะคะหรือว่าไม่รู้ว่าความชำนาญเป็นอย่างไรค่ะก็เลยทำให้ต้องจบชีวิตไปอย่างเหตุการณ์ที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเลยทีเดียวนะคะ ส่วนตลาดหุ้นไทยในวันนี้ค่ะคุณฟังคะเรื่องกระแสฟันโฟต่างชาติที่กลับเข้ามานะคะอย่างไรก็ตามพอเซตเนี่ยบวกขึ้นมาปุ๊บนะคะก็เจอแรงขายกระแทกลงมาค่ะทำให้บวกไม่มากนะคะนี่ก็บวกเล็กน้อยนะคะคุณฟังวันนี้ตลาดหุ้นไทยค่ะนะคะปิดตลาดภาคเที่ยงนะในการซื้อขายครึ่งวันภาคเช้านะคะวันนี้หุ้นกราฟโดดเด่นมากนะคะเมื่อวานนิ่งๆอยู่แถว63บาทวันนี้ปาไป67เลยนะคะเซตอินเด็กซ์วันนี้บวกได้ 0.76 จุดค่ะปิดตลาดที่ 1636.05 นะคะแล้วก็ตัวของมูลค่าการซื้อขายนี่ค่อนข้างเยอะนะคะ 54,440 ล้านบาทค่ะขณะเดียวกันนะคะมุมมองของโบรกเกอร์นะคะหลายท่านเลยก็ได้ติดตามกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการประเมินว่ากระแสเงินทุนต่างชาติเนี่ยไหลกลับเข้ามา

ก็เล่นเทรดดิ้งสั้นได้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณฟางก็ส่วนหุ้นบลูชิปที่มีความทนทานหลายท่านอาจจะหาจังหวะในการสะสมได้นะคะท่านใดที่ชอบเล่นหุ้นบลูชิปแล้วก็เก่งเรื่องของเงินปันผลนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการกะเก่งกันเรื่องงบไตรมาส2แล้วก็เรื่องการจ่ายปันผลระหว่างการด้วยขณะเดียวกันคุณฟางตอนนี้เนี่ยเรื่องของภาพรวมไทยเที่ยวไทยพาสที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีนะคะก็หุ้นเด่นๆนะคะทิสโก้เขาให้เป็น AWC ERW ค่ะสปาแล้วก็ตัว CPR นะคะวันนี้ CPR นิ่งๆอยู่แถว46.75 46.50ถามว่าหุ้นค้าปลีกตัวนี้ก็เป็นหุ้นใหญ่ที่ดิจิฟาดแนะนำหลายท่านเก็บไว้แถว43บาทสลึงยังไม่ได้ปล่อยเลยนะคะก็อันนี้เป็นมิติของการลงทุนที่ถ้าเกิดว่าเวลาช่วงที่หุ้นร่วงๆเนี่ยค่ะก็ต้องลงซื้อกันบ้างนะคะเวลาหุ้นขึ้นไปแล้วจะได้ไม่รู้งี้นะคะขึ้นขบวนรถเขาไม่ทันเลยแต่ว่าบางทีเนี่ยหลายตัวนะคะที่เป็นหุ้นคราฟปีกนี่ก็ยังไม่ได้โดดไม่ได้ไปไหนมากนักนะคะรวมทั้งหุ้นอสังหาค่ะคุณฟางหุ้นอสังหาช่วงนี้ยังไม่เห็นการขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะก็เป็นอีกตัวกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจถ้าเกิดมีการเปลี่ยนกลุ่มเล่นนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เปิดบทเพลงกันหน่อยค่ะนะคะคุณฟังไม่ได้อยากเป็นคนสวยอยากเป็นคนถูกหวยมากกว่านะคะเปิดโชคเปิดประตูดวงให้แก่ตัวเองค่ะนะแต่ว่าเล่นพอหอมปากหอมคอนะคะดิฉันไม่ได้ซื้ออะไรเยอะแยะคุณฟังเพราะว่ากว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์นะก็ลำบากนะคะเราก็แค่เปิดประตูดวงไว้นะคะมีเฉียดแบบโอ้โหเฉียดแบบอันนี้แหละนะที่ครอบครัวซื้อแล้วก็เฉียดกันแบบเสียดายโอกาส6ล้านที่ผ่านไปนะเดี๋ยวไปฟังเพลงด้วยกันละกันแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุยข่าวกันต่อนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะเดี๋ยวเบรกนี้ไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตข่าวหุ้นกันค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะตอนนี้ออกอากาศคู่ขนานกันไปทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพใน Facebook ด้วยนะคะชวนแฟนรายการทุกท่านไม่พลาดทุกข่าวสารเศรษฐกิจสังคมการเมืองการลงทุนบันเทิงกีฬาติดตาม Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะท่านใดที่ฟังผ่านทาง Facebook Live Fanpage ทักทาย DJ ฝ่าได้ตอนนี้กำลังร้องไห้กระซิกกระซิกล้อเล่นล้อเล่นไม่ละค่ะนะทำใจได้นะคะแต่ว่าเปิดเพลงแซวตัวเองกับครอบครัวค่ะทำไมทำฉันได้กับต้องมีสักวันนะคะโอ้ศิลปินนี่เขาก็ร้องเพลงแล้วก็ผู้ประพันธ์บทเพลงนี้ยอดเยี่ยมเลยนะคะช่วงนี้ไม่ร้องกระซิกเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้หุ้นบิ๊กแคปขึ้นดีดีนะคะมาแล้วคุณสกาวรัตน์บอกสวัสดีวันศุกร์ดีเจฝ่าและทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ดีเจฝ่าก็ปลื้มใจนะคะแฟนรายการเข้ามาทักทายกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะคะคุณอังคณาด้วยนะคะคุณปุ้ยมิลามาลีคุณวิวิวิไลคุณบ้านหอมดอกไม้นะคะคุณปูบุญวัตรางค่ะคุณทมนวันนะคะคุณทยากรค่ะน้องแจ็คณัฐพัฒน์นะคะน้องแจ็คนี่เขาดูไพ่พรหมยานด้วยท่านใดอยากจะเปิดประตูดวงดูโชคดูลาภของตัวเองก็เข้าไปทักทายน้องแจ็คกี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราก็จะลงรีวิวนะคะของผู้ที่ใช้น้ำยาบ้วนปากออร่าไรแล้วก็รู้สึกดีดีเจฝากก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก่อนจะมาประชาสัมพันธ์ก่อนจะมาให้เป็นผู้สนับสนุนรายการมองรอบคิดทันข่าวเนี่ยตัวดีเจเองต้องใช้แล้วก็ประทับใจในผลลัพธ์ด้วยแฟนรายการหลายท่านซื้อตามแล้วจะได้ไม่ผิดหวังนะคะคุณฟังเพราะว่าเราเองเงินทองหามายากดังนั้นเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นะคะคิดค้นและก็ผลิตโดยทันตแพทย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะใช้เพียงนิดเดียวค่ะครั้งละหนึ่งฝาลดอาการเหงือกอักเสบโรคปริทันต่างๆและก็รวมทั้งโรคต่างๆในช่องปากนะคะออร่าไรส์นะคะก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นคนที่กังวลเรื่องกลิ่นปากคนที่จัดฟันใส่รีเทนเนอร์ผู้สูงอายุที่ใส่ฟันปลอมและผู้ที่ใส่ใจสุขภาพช่องปากเป็นประจำออร่าไรส์นั้นช่วยดูแลช่องปากให้สะอาดสดชื่นมั่นใจได้ทุกวันค่ะเป็นสูตรที่ไม่แสบปากคุณฟังอันนี้การันตีเลยนะคะน้องสาวดิจฟ้าเนี่ยดิจฟ้าให้เป็นของขวัญวันเกิดน้องเกิดวันที่17ไงคุณฟังแหมพูดแล้วก็เจ็บใจซื้อ1771ในแอปเป่าตังมาตั้งแต่เดือนเมษาแล้วก็เลิกซื้อไปนะงวดที่แล้วยังซื้ออยู่เลยพอ งานนี้อ้าวไม่ได้ซื้อออกเลยนะคะนะเอาละไลน์เนี่ยไม่แสบปากค่ะนะอ่อนโยนใช้เป็นของขวัญของฝากได้เลยนะคะใช้ได้เป็นประจำทุกวันท่านฝั่งก็ใช้วันละ2ครั้งหลังการแปรงฟันตื่นเช้ามาท่านแปรงฟันนะแปรงเบาๆอย่าแปรงแรงเดี๋ยวเหงือกร่นเหงือกอักเสบนะคะแล้วก็ท่านก็บ้วนนะคะใช้ฝาเล็กๆนะกลัวนาน30วิไม่ต้องผสมน้ํานะคะออร่าไลน์ของเราไม่ต้องผสมน้ําค่ะแล้วก็พอเรากลัวแล้วนะตื่นเช้ามาก็กลัวลงมาทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณฟังงดอาหารและเครื่องดื่มประมาณ30นาทีหลังใช้เพื่อให้สารสำคัญทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดูแลช่องปากให้สะอาดสดชื่นแล้วก็มั่นใจทุกวันเลยนะคะกับออโรไรด์ดิจิฟาก็ฝากแฟนๆรายการแล้วก็ไปติดตามได้นะคะเสียงตอบรับจากผู้ใช้จริงนะบนบ้านสีส้มเนี่ยเขามีรีวิวจากผู้ใช้จริงที่คุณฟังเนี่ยสามารถจะติดตามได้เลยนะคะอย่างมีผู้ที่เขียนนะคะบอกว่าเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ดีในชีวิตเท่าที่เคยใช้มาใช้ต่อเนื่องมาหลายขวดแล้วปกติเป็นคนที่หาหมอฟันค่อนข้างน้อยหลังจากใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเหงือกและฟันแข็งแรงขึ้นบำรุงเหงือกได้ดีมากบำรุงไปถึงรากฟันรู้สึกว่าดีมากขอบคุณที่คิดค้นสูตรนี้ชอบมากค่ะจะใช้ตลอดไปนะคะแล้วก็มีผู้ที่คอมเมนต์บอกว่าใช้ดีค่ะใช้มาขวดที่2แล้วดีกว่าน้ำยาบ้วนปากทั่วไปอ่อนโยนไม่แสบปากใช้ประจำอันนี้จิฝักก็เป็นคนไปคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็รสชาติดีใช้สบายใจไม่แสบปากแล้วก็ชอบสั่งอีกนะบางคนก็บอกว่าซื้อซ้ำรอบ2เลยเพราะว่าสินค้าหอมมากสั่งมาหลายรอบแล้วอันนี้เป็นรีวิวจริงๆนะคุณฟังดิจิฝักไม่ใช่ว่าโอ้มาเป็นผู้สนับสนุนรายการแล้วฉันจะมาตั้งหน้าตั้งตาพูดถึงหรือว่าให้คุณฟังมาซื้อตามนะคะแต่ว่าใช้ดีจริงๆเทียบเปรียบเทียบกับน้ำยาบ้วนปากในท้องตลาดทั่วไปนะคะคุณฟังลองเข้าไปนะซื้อในช่องทางออนไลน์ได้นะคะทั้งใน Facebook Fanpage Auralrise แอดไลน์ก็ได้ @auralrise O R A L R I C E หรือว่าในบ้านสีส้มหรือว่าใช้วิธีการไปซื้อด้วยตัวเองได้เลยที่ร้านมูลนิธิองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ค่ะที่คลินิกทันตแพทย์นะคะ LDCคลินิกทันตกรรม14สาขาค่ะที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณผู้ฟังไปได้เลยนะคะ Healthy Max นะคะศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกก็มีค่ะศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คโรงพยาบาลวิมุตแล้วก็เส้นพันนกตัดใหม่ก็มีจำหน่ายที่ร้านคลังยาเทพอาสาร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้นะคะซิกมาเฮลตี้เขาจะอยู่ข้างๆสิริยาเลยจอดรถที่เดียวกันแล้วก็มีที่ร้านยาพิลล่าด้วยหรือในช่องทางออนไลน์ก็คือที่บ้านสีส้มนะคะออนไลน์เขามีการไลฟ์สดด้วยอย่างช่วงบ่ายๆเนี่ยก็มีการไลฟ์สดคุณฟังสั่งซื้อได้ส่งฟรีด้วยนะคะโทรถามได้นะ08149142910814914291ค่ะขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ไว้วางใจแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งดิจิฟาเองก็ใช้เองเป็นประจำด้วย 13:34 นค่ะมากันที่อัปเดตข่าวหุ้นกันนะคะขอบคุณแฟนรายการด้วยนะแฟนรายการที่ไม่ได้เล่นหุ้นค่ะไม่ได้เล่นหุ้นแต่ก็ฟังดิจิฟานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ว่าฟังติดตามกันบอกว่าฟังเพลินๆกันไปนะคะโหคุณบ้านหอมดอกไม้วันนี้วิ่งดีมากกัฟนะคะคุณกุ๊กสวัสดีค่ะคุณอังคณาสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมดูตัวอสังหาบ้างนะ นะวันนี้แหล่งข่าวพี่ผู้ใหญ่นะแนะนำตัวอสังหามานะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยค่ะ 1636.05 นะคะบวกมาได้ 0.76 ค่ะแน่นอนพอคุณขึ้นนะคนที่ดอยอยู่นานเขาอาจจะต้องเทคโปรฟิตไปมูลค่าการซื้อขาย 54,573 ล้านบาทค่ะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้นะดีใจด้วยนะคุณบ้านหอมนะวันนี้โอ้โหกราฟวิ่งแรงมากนะเมื่อวานนิ่งอยู่แถวๆ63บาทสลึง63บาท50นะคะวันนี้เนี่ยขึ้นมาเปิดตลาดนี่64บาท25สตางค์นะคะแล้วก็ขึ้นไปไฮได้ที่67บาทปิดตลาดพักเที่ยงที่67บาทค่ะก็หลายคนตั้งเป้าว่าจะวิ่งไปถึง80นะคะวันนี้เนี่ยยอดซื้อเป็นวอลุ่มสูงเลยเมื่อวานอยู่แถว63บาทนะคะวันนี้คนซื้อเนี่ย 60% นะคะคนขาย 35% ค่ะแล้วก็หายได้ที่67บาทเลยนะคะโอ้มีคนตั้งออโต้ไว้แถว70บาทด้วยนะคะขายนะขายนะคุณฟังบิดนะ วันนี้ในส่วนของกราฟ67บาทค่ะเพิ่มขึ้น4บาทเลยนะคะบวก 6.35% Delta 299บาทลงไป5บาทค่ะลดลง 1.64% PTTEP 145บาทเพิ่มได้1บาท50 Advance 377บาทเพิ่มขึ้น2บาท KBank 234บาทลดลง1บาท SCB 156บาทลดลง2บาทPTT 38บาท50ลดลง25สตางค์ KTB 41บาท50เพิ่มขึ้น25สตางค์หุ้นท็อปค่ะวันนี้ท็อปเมื่อวานปิด60นะคะวันนี้62บาทบวกมา2บาทค่ะ AOT 64บาทลดลง25สตางค์ B-Cream 19บาท90เพิ่มขึ้น1บาท True 13บาท90นะคะเพิ่มขึ้น10สตางค์ IVL ขึ้นมา3วันวันนี้ลงนะคะวันนี้24บาท50ลดลง50สตางค์ HANA 37บาทลดลง1บาท25 GPSC 54บาท75เพิ่มขึ้น2บาท75 GC ค่ะ PTTGC 37บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น50สตางค์BBL 202บาทลงไป1บาทนะคะวันนี้เซ็นทรัลพัฒนาค่ะคุณฟังวันนี้ก็เป็นเมื่อวานนี้เป็นหุ้นเด่นของหลายโบรกเลยนะคะวันนี้อยู่ที่69บาท25แล้วเพิ่มขึ้น1บาท50 KCE 42บาท25ลดลง2บาท IRPC วันนี้2บาท14นะคะวันนี้ IRPC บวกมาได้14สตางค์ค่ะเมืองไทยแคปิตอล33บาท75เพิ่มขึ้น75สตางค์ BDMS 19บาท70บวกมา10สตางค์ CPF 21บาท90ลดลง10สตางค์กันกุล5บาท15เพิ่มขึ้น15สตางค์ค่ะ SCC 253บาทลดลง3บาทสีสวัสดิ์25บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น45สตางค์นะคะตัวของกรุงไทยก๊าซนะคะหลายท่านที่ฟังดิจิฟาในตัวนี้ซื้อได้ที่บอกไปนะคะ KTC ก็ขึ้นมาแล้วนะตอนที่เราแนะนำกันเนี่ยแถว29 30บาทเองนะคะวันนี้38บาท75สตางค์สำหรับกรุงไทยก๊าซ KTC ลดลง25สตางค์คอมเซเว่น30บาท25เพิ่มขึ้น50สตางค์ค่ะ BCP บางจากนะคะ42บาท25สตางค์สำหรับ BCP ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง STPI นะคะ6บาท25เพิ่มขึ้น40สตางค์ค่ะมาดูมุมมองของโบรกเกอร์นะคะต่อตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลานี้นะคุณฟังก็พูดถึงแล้วตลาดหุ้นเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นขาเดียวหรอกเพราะว่าเวลาเขาขึ้นแล้วเนี่ยก็จะต้องเจอแรงเทคโปรฟิตนะคะที่เข้ามาทำให้ราคาหุ้นเนี่ยยังไม่ได้วิ่งไปแรงนักนะคะดูมุมมองของโกเบกกันบ้างตลาดหุ้นไซเวย์นะคะแรงขายกดดันจะเป็นหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะนำโดยเดลต้าตามทิศทางหุ้นกลุ่มชิปสหรัฐที่ปรับลงอย่างไรก็ตามตัวฟันโฟต่างชาติที่ไหลเข้าเนี่ยเป็นปัจจัยพยุงดัชนีไว้นะคะวันนี้เซ็ตก็เลยอยู่ที่ 1636.05 บวกได้ 0.76 แล้วก็มูลค่าการซื้อขาย 54,299 ล้านบาทนะคะในลมภาคบ่ายค่ะบอกว่าดัชนีพักฐานจากแรงขายทำกำไรนะคะในหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ตามตัวฟันโฟต่างชาติที่เข้ามาเป็นตัวพยุงดัชนีค่ะมองกรอบภาคบ่ายนะคะวันนี้ปิด1636นะถ้าเกิดไปต่อไปที่1643ถ้าย่อลงมา1625นะคะหุ้นเด่นกรอบบ่ายตัวนี้ CPN หุ้นนี้นะคะหลายคนก็คาดว่าในช่วงของการที่มีการกระตุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนโยบายต่างๆที่ออกมานะคะก็คนก็เดินทางกันด้วยก็ CPN เซ็นทรัลพัฒนาจะมานะคะ IRPC ค่ะวันนี้โกเบกให้รับแถวๆ2บาท4สตางค์นะคะแล้วก็แนวต้านมองที่2บาท20ถึง2บาท34 IRPC ปิด2บาท14ค่ะแนวต้าน2บาท20บอกว่ามีวอลุ่มเข้านะคะแล้วก็ค่าสัญญาณ MACD ส่งสัญญาณ bullish ด้วยนะคะก็ต้าน2บาท20ถึง2บาท34คัดลอสหักหลุด2บาทคาดว่า IRPC จะไปทดสอบไฮเดิมได้ที่2บาท34ค่ะส่วนทางด้านของ CPN ค่ะคุณฟัง CPN ปิด69บาท25สตางค์ค่ะCPN วันนี้แนวรับอยู่แถวๆ67บาท50นะดูซิจะย่อมาให้รับหรือเปล่านะคะ67บาท50แนวต้านไปนี่เลยค่ะมีอัพไซด์นะ70บาท50ถ้าหากผ่านไฮเดิมที่70บาท50ไปล้นทดสอบต้านถัดไป73บาทนะคะ2หุ้นเด่นกรอบบายของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกให้เป็นตัว RARPC กับ CPN นะมีแฟนรายการดิจิฟาก็เข้าตัวของ CPN หลังจากที่เดลต้าช่วงนี้ไม่วิ่งเลยนะคะตอนนี้หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่วิ่งค่ะส่วนทางด้านของบริษัทซัพพลายให้เป็นตัวมินนะคะหัวฝั่งมินไมเนอร์นะคะก็แนวรับอยู่ที่แถวๆ23บาท10ถึง22บาท30 ส่วนแนวต้านนะคะมีอัพไซด์อยู่แถว25บาทสลึงแล้วก็26บาทพายนะคะให้หุ้นเด่นไว้เป็นตัวของมิ้นค่ะคุณฟังคุณวัฒน์จิตสมนึกผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์พายนะคะดิฉันฝากดูจากสำนักข่าว InfoQuest นะคะคุณวัฒน์จิตสมนึกบอกว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งในกรอบเคลื่อนไหวแดนลบนะคะแล้วก็สอดคล้องกับตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคุณฟังคือบวกมาได้นิดหน่อยนะคุณฟังแต่ว่าแรงขายทางไกลเจอเยอะคุณฟังหุ้นมันขึ้นอ่ะบ้านเรานี่นักลงทุนเจอหุ้นขึ้นต้องขายอะไรเนี้ยนะคะก็เลยทำให้เป็นจุดที่หุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐเนี่ยที่ก็ปรับลงนะคะก็เลยทำให้แรงขายหุ้นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ลงมาโดยเฉพาะตัวเดลต้าส่วนหุ้นที่กำลังขึ้นดีเนี่ยเป็นหุ้นที่เหมือนกับว่าได้รับฟันโฟจากต่างชาติที่เข้ามาเพราะว่าหุ้นในกลุ่มอื่นที่ PE ยังไม่แพงนะคะคุณวัฒน์ก็บอกเป็นกลุ่มธนาคารโรงไฟฟ้าแล้วก็ค้าปลีกถ้าแฟนรายการฟังรายการดิจิฟาเป็นประจำในหุ้นค้าปลีกเนี่ยดิจิฟาก็จะเก็บเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของดัชนีวันนี้นี่ลงไปไม่มากแต่ว่าคาดพักบ่ายเนี่ยนะคะก็มีบรรยากาศเรื่องการแรงขายหุ้นกลุ่มเทคที่ต้องจับตาแนวรับ1620ส่วนแนวต้าน1640นะคะอันนี้ที่คุณวัฒน์บอกไว้นะคะส่วนหุ้นเด่นอ่ะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์พายเนี่ยให้ไว้เป็นตัวมิ้นท์นะคะคุณฟังมาดูทิสโก้นะคะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยนะคะก็เจอตัวหุ้นที่ได้นำตลาดเลยกราฟนะคะบวกมา4บาทเลยค่ะ67บาทนะคะแรงกดดันเป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่างๆส่วนหุ้นเด่นของทิสโก้นะคะเป็นตัวซีวิลนะคะวันนี้บวกมา4สตางค์ปิดที่1บาท21แนวรับบาท18ถึงบาท12แล้วก็แนวต้านให้บาท13แล้วก็บาท42ซับล็อต1บาท12ค่ะส่วน Next Point นะคะ NEX ค่ะวันนี้ปิดบาท10แล้วนะคะบวกมา3สตางค์ค่ะทิสโก้ให้รับบาท8แล้วก็บาท6นะคะแนวต้าน1บาท13และ1บาท17ซับล็อต1บาท6สตางค์ส่วนใครชอบหุ้นใหญ่นะคะ BDMS เนี่ยเขาจะเป็นหุ้นอืดหน่อยนะคะแต่ว่าทางด้านของบริษัทซับฟิลิปค่ะนะคะวันนี้แหล่งข่าวท่านหนึ่งก็บอกโอ้ตัว BDMS นี่ต้องอดทนนะคะวันนี้ฟิลิปนะคะให้แนวรับ1625-1630แนวต้าน1640-1645ตัวของ BDMS นะคะบอกราคาพักตัวนะคะคุณฟังราคาพักตัวค่ะอย่างไรก็ตามมีโอกาสจะยก higher low ได้นะคะจากตัวสัญญาณกราฟนะคะอาจจะไปแถว20บาท10แล้วก็20บาท60ได้ค่ะคุณฟังแนวรับ BDMS นะคะ19บาท40 19บาท60แนวต้าน20บาท10แล้วก็20บาท60ค่ะ stop loss หักหลุด19บาท10สตางค์นะคะ BDMS แต่หลายคนก็อดทนถือคอยตัว BDMS นะคะก็คาดหวังว่าราคาหุ้นจะกลับมาเมื่อนักลงทุนในตะวันออกกลางนะคนที่กลับเข้ามารักษาพยาบาลต่างๆนะคะส่วนแลนด์แอนด์เฮาส์ค่ะคุณฟังตัวของสเต็กหรือสเตคอนนะคะให้แนวรับ17บาท70ถึง18บาทนะคะแนวต้านให้ไว้ที่20บาท50สตางค์ถึง21บาท80สตางค์ค่ะนะคะบอกว่ามีโครงการภาครัฐหลายรายการที่รออยู่จะช่วยเติมแบ็คล็อกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีงานเรื่องของ data center และกระแสเรื่องของโรงไฟฟ้าที่เป็นพันธมิตรอย่างกราฟที่ชัดเจนขึ้นสเตคอนนะคะให้คำแนะนำซื้อเช่นเดียวกับ CBG ค่ะนะคะส่วน CBG แนวรับอยู่แถว50 51บาทแนวต้าน56ถึง57บาท50ราคามีอัพไซด์นะคะสำหรับคาราบาวกรุ๊ปค่ะ13นาฬิกา43นาทีค่ะฟังเบรกนี้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวสารกันต่อกับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น

0: รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะกับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังช่วงนี้เนี่ยเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดนะคะล่าสุดนี้ก็มีเรื่องที่อิหร่านสั่งให้กลุ่มฮูตีในเยเมนนั้นปิดช่องแคบนะคะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องแคบก็คือตัวช่องแคบบับเอลมันเดฟนะคะนี่ก็เป็นตัวที่จะเสี่ยงให้ก่อให้เกิดวิกฤตพลังงานโลกซ้ำด้วยนะคะดูจากทางด้านของ Facebook Fanpage คุณสรยุทธ์นะคะบอกว่ารอยเตอร์รายงานค่ะแหล่งข่าว3รายว่าอิหร่านได้สั่งให้กลุ่มฮูตีในเยเมนเตรียมพร้อมปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันในทะเลแดงหากสหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งถือเป็นภัยคุกคามครั้งใหม่ที่ร้ายแรงต่ออุปทานพลังงานทั่วโลกนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการหารือกันภายในหนุ่มผู้นำอิหร่านแล้วก็ถูกส่งต่อไปยังกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านนะคะทางนี้เนี่ยกรณีที่มีการโจมตีเรือขนส่งสินค้าแล้วก็มีการติดตั้งขีปนาวุธแล้วก็โดรนใกล้ช่องแคบแบบเอลมันเดฟเป็นประตูสู่ทะเลแดงค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์นะคะฝั่งนอกเหนือจากการที่มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าส่งผลต่อเรื่องการส่งออกน้ำมันในตะวันออกกลางอย่างแน่นอนท่ามกลางความขัดแย้งที่เปิดแนวรบใหม่วิกฤตพลังงานความขัดแย้งที่กว้างขึ้นระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาค่ะล่าสุดเนี่ยก็มีคำเตือนต่างๆนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของลูกเรือนะอย่างอินเดียเขาก็เตือนลูกเรือของเขาด้วยเช่นกันไม่ให้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะคุณฟังมากันอีกหนึ่งข่าวด่วนค่ะนะคะล่าสุดเลยเรื่องของคณะกรรมการสรรหากสทช.ค่ะมีมติเป็นเอกฉันท์เลยนะคะ4-0เลยค่ะบอกว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์มีลักษณะต้องข้ามตามกฎหมายขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.นะคะคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นการอ้างอิงผลการตรวจสอบของคณะกรรมการวุฒิสภาบอกว่าคุณหมอเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามคือยังคงประกอบวิชาชีพแพทย์และก็ตรวจรักษาผู้ป่วยระหว่างการดำรงตำแหน่งซึ่งขัดต่อกฎหมายที่กำหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาและห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อนอีกประเด็นก็คือความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตช่องรามาชาแนลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกสทช.ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้นะคะก็เลยทำให้ในแพทย์สรณะถือว่าได้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.มาตั้งแต่ก่อนได้รับการแต่งตั้งแล้วนะคะอันนี้เป็นมติล่าสุดเลยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.มีมติเป็นเอกฉันท์เลยนะคุณฟังว่ามีลักษณะต้องห้ามค่ะส่วนเมื่อวานนี้ดิฉันก็เรียนคุณฟังไปแล้วนะคะกรณีของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะท่านอาจารย์กีรติเจริญชนวณิชนะคะท่านอาจารย์กีรตินั้นก็จะเข้าดำรงตำแหน่งนะคะท่านคณบดีของศิริราชได้เนี่ยก็วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะท่านได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการสรรหาค่ะให้ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีศิริราชพยาบาลนะคะท่านก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เลยนะคะแล้วก็ท่านก็จะขับเคลื่อนยกระดับศิริราชให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็ติดอันดับ1 ใน 100สถาบันการแพทย์ของโลกเลยนะคะรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวดีเจฟ้านะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านจะรับตำแหน่งต่อจากศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลที่จะหมดวาระนะจะเข้าทำงานวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป คุณหมอกีรติก็บอกว่าศิริราชนั้นจะเป็นสถาบันดูแลสุขภาพและก็สุขภาวะของมนุษยชาติมุ่งมั่นยกระดับศิริราชให้เป็นที่ยอมรับและก็ติดอันดับเป็น100สถาบันการแพทย์ของโลกนะคะเดินหน้าพัฒนาในทุกมิตินะที่มีความเป็นเลิศของการเป็นโรงเรียนสร้างคนมิติความเป็นเลิศการวิจัยที่ตอบโจทย์ในการนำไปใช้ประโยชน์กับสังคมมิติความเป็นเลิศด้านการบริการมิติความเป็นเลิศในการบริหารจัดการบุคลากรรวมไปถึงการเชื่อมโยงสู่นานาชาติซึ่งหลายมิติศิริราชได้พัฒนาจนมีความก้าวหน้าตั้งใจทำให้ศิริราชเป็นผู้นำและก็เป็นต้นแบบที่ให้สถาบันอื่นๆได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราทำแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างนอกจากนี้นะคะคุณหมอกิรติก็บอกว่าการบริการศิริราชเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีคนไข้เข้ารับบริการจำนวนมากขณะที่พื้นที่มีจำกัดต้องมีการปรับอีกมากโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดความซ้ำซ้อนลดความผิดพลาดให้บุคลากรได้มีโอกาสดูแลทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพอย่างไรก็ตามปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนซึ่งเป็นปัญหาในทุกโรงพยาบาลนั้นศิริราชจะเป็นสถาบันหลักในความยั่งยืนและความมั่นคงนอกจากนี้ท่านก็บอกว่าท่านก็จะดูแลบุคลากรศิริราชด้วยนะคะสร้างแรงจูงใจแล้วก็ให้บุคลากรอยู่ในระบบอย่างมีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะคะก็เรียนคุณฟังด้วยเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าท่านฟังอยู่หัวเมืองเนี่ยนะคะดีเจฝักก็เพิ่งจะได้รับคำแนะนำเนี่ยพอดีน้องๆที่เขาอยู่เส้นโซนแถวๆนครปฐมนะคะหรือว่าพุทธมณฑลสาย2เนี่ยเขาก็ถามดีเจฝาเหมือนกันว่าทำไมพี่ฝาคือดิฉันไปหาหมอที่ศิริราชใช่ไหมคะน้องเขาเลยแนะนำว่าทำไมพี่ฝาไม่หาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกอยู่ตรงศาลายาลองไปดูครั้งหนึ่งค่ะคุณฟังได้เลยนะเพราะว่าบ้านเดียฝ่ายอยู่โซนเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่โซนชานเมืองอะค่ะนะไม่ต้องวิ่งตรงเข้ามาศิริราชอย่างเดียวก็ได้นะคะไปที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมีการไปทำสลิปเทสที่ศูนย์ตรวจการนอนหลับศิริราชกาญจนาด้วยอันนี้ก็เลยนำมาบอกแฝกบอกแฟนรายการนะคะแล้วก็เรียนคุณฟังต้องตรวจสุขภาพประจำปีกันนะคะเพราะว่าได้ยินบ่อยเลยบางคนไม่ยอมไปตรวจสุขภาพค่ะคุณฟังกลัวเจอไม่ต้องกลัวเจอแล้ววัยนี้ตรวจยังไงก็เจอรู้ก่อนรักษาก่อนดีที่สุดนะคะแล้วก็ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดด้วยแล้วก็วัคซีนด้วยนะคะเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนงูสวัสดค่ะคุณฟังถ้าท่านมีกำลังนี่ก็ไปฉีดกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนนะคะมีรุ่นน้องฝากก็เพิ่งไปฉีดมาตัวดีฝากยังไม่ได้ไปฉีดเลยไปฉีดแต่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เขาบอกว่าเป็นงูสวัสดนี่เจ็บปวดทรมานมากนะคะใครที่ภูมิคุ้มกันต่ำๆเนี่ยระวังด้วยเรื่องของวัคซีนงูสวัสดแต่ว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเกิดท่านเป็นผู้มีสิทธิ์บัตรทองหรือประกันสังคมมาตรา3339นี่ท่านฉีดได้นะคะพอดีดีฝากเป็น40ทางเลือก1ก็เลยต้องจ่ายเองค่ะนะก็ชวนไปรายการละค่ะดูแลสุขภาพดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้มีทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดแล้วก็โควิดก็ยังอยู่กับเรานะคะมาดูบทวิเคราะห์นะคะของทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้หน่อยนะคะบทวิเคราะห์กรอบบ่ายนี้ที่เพิ่งออกมานะคะบอกว่าธีมหุ้นเด่นที่น่าสนใจเอามาฝากแฟนรายการ FM 97นะคะบอกว่าหุ้นบูชิปขนาดใหญ่คุณภาพสูงที่น่าจะทนทานต่อความไม่แน่นอนในตอนออกกลางเพิ่มขึ้นลดความเสี่ยงเงินเฟ้อแล้วก็บอนด์ยิลด์นะคะหากประเมินจากกระแสเงินทุนต่างประเทศไหลเข้านะคะบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ออกบทวิเคราะห์บอกว่าภาพรวมเซตอินเด็กซ์มีโอกาสเห็น 1,700 หรือสูงกว่าได้ไม่ยากแต่ด้วยความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางกลับมาอีกครั้งอาจทำให้หุ้นไทยมีความผันผวนสูงนะคะให้กรอบเซตอินเด็กซ์1570-1650ค่ะนะคะในการเทรดดิ้งระยะสั้นแต่ว่าเซตอินเด็กซ์ปัจจุบันเข้าใกล้กรอบด้านบนนะคะก็คือจะไปถึง1650อาจจะเน้นการขายมากกว่าซื้อรอย่อตัวแล้วค่อยซื้อคืนนะคะอันนี้คำแนะนำจากทางด้านทิสโก้ค่ะบอกหุ้นเด่นที่น่าจะทันทานหุ้นบลูชิปตัวใหญ่นะคะให้หาจังหวะสะสม PTT PTTEP KTBTrue, BDMS แล้วก็ตัว SCC หุ้นเก็งงบไตรมาส2แล้วก็ตัวกันเก็งปันผลนะคะเก็งปันผลนะคะก็พูดถึงแล้วตอนนี้จังหวะเนี้ยนะคะอาจจะต้องดูว่ามันเข้าข่ายของภาวะ overbought หรือเปล่าบางคนอาจจะต้องขาย take profit บ้างอย่างที่คุณบ้านหอมบอกเมื่อวานนี้นะคะหุ้นเก็งงบไตรมาส2ที่จะมีการจ่ายผลถ้าเป็นกลุ่มแบงก์ก็จะเป็นตัว KKP นะคะกับ TTB นะอันนี้ของ Tisco ถ้ากลุ่มพลังงาน PTT PTTEP ค่ะถ้ากลุ่ม ICT เป็น Advance กับ True นะคะถ้ากลุ่มพาณิชย์เป็น Advice ADVICE Mega Home Pro นะคะกลุ่มอาหารเป็น OOO สุทธภากับ TVO ค่ะกลุ่ม Property นะคะเป็นอมตะนี่คืออมตะนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นๆจะเป็น PRM SCGP ค่ะส่วนมาตรการไทยเที่ยวไทย Plus นะคะแฟนรายการทุกท่านนะอย่าลืมติดตามประเด็นนี้ด้วยนะคะเพราะคุณกลุ่มนี้ยังไม่ค่อยขึ้นแรงนะคะก็จะเป็นตัว AWC ERW SPA แล้วก็ตัว CPO นะคะอันนี้เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ที่แนะนำภาพรวมการลงทุนค่ะในส่วนของ IVL วันนี้นะคะคุณฟังวันนี้ IVL นะคะขึ้นมาหลายวันเหมือนกันนะคะเป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะแนวรับรอมาแถวๆ24.20 ถึง 24.40 นะคะแนวต้านมีอัพไซด์26.30 ถึง 26.50ค่ะตัว IVL นะคะคัตลอส23.20OR เริ่มเห็นราคากระเตื้องขึ้นมานะคะแนวรับ OR ค่ะอยู่แถวๆ12.70 12.80แนวต้านนะคะเอเชียพลัสให้ไว้ที่13.30 ถึง 13.60แล้วก็คัทลอส12.40 สตางค์ค่ะอย่างไรก็ตามมองว่าเซตบ่ายนี้ยังคงผันผวนนะคะติดแนวต้าน1640-1648นะคะนักลงทุนนี่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องการปรับฐานนะคะเน้นหาจังหวะขายเล่นรอบด้วยและก็ต้องติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางว่าจะเลวร้ายขึ้นหรือเปล่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะอันนี้ใครก็บอกไม่ได้นะคะคุณฟังเพราะว่าสถานการณ์ค่อนข้างที่จะกลับมาสู่สถานการณ์ตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งซะก็โจมตีเรือที่เชื่อมโยงกับอิหร่านด้วยนะคะใกล้เกาะคลาร์กนะคะขณะที่การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยก็ยังเรียกว่าลดน้อยลงนะคะส่งผลต่อการส่งออกน้ำมันทำให้เศรษฐกิจโลกปั่นป่วนได้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีการกลับเข้าซื้อทองคำและก็ค่าเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหรือว่าเซฟเฮเว่นนี่แหละค่ะที่เป็นปัจจัยที่บอกว่าต้องลงทุนกันด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็เล่นหุ้นบิ๊กแคปกันละกันนะคุณฟังนะอย่างไรก็ตามคาดว่าการประชุมธนาคารกลางยุโรป ECB 23 กรกฎาคมนี้คาดว่าจะเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยนะคะส่วนกนง.ที่ประชุมรอบถัดไปก็31กรกฎาคมเอเชียพลัสบอกว่าน่าจะมีแนวโน้มคงดอกเบี้ยที่ 1% แม้เงินเฟ้อไทยเนี่ยจะสูงขึ้นนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวช้าหนี้ครัวเรือนสูงนะคะก็ทำให้อาจเห็นฟันเฟือต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นไทยต่อในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่เรื่องของดอกเบี้ยนะคะก็ IVL นะคะ IVL รอย่อหน่อยละกันนะคุณฟังเพราะว่าราคาเขาขึ้นมาจากแถว21-22 บาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็รอแถวแถวแนวรับ24.60 บาทนะแล้วก็แนวต้าน26.25 บาทค่ะอันนี้ที่บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์แนะนำนะคะส่วนวันนี้ตัวแสนสิรินะคุณฟังนะคะที่คุณที่ทางด้านเอเชียพัฒน์แนะนำนะคะก็จะมีแสนสิริและกราฟแล้วก็ตัวหุ้น GFPT นะคะเห็นสัญญาณการซื้อเหมือนกันนะคะของตัว GFPT ค่ะส่วนทางด้าน SPRC นะคะเขาพยายามจะขึ้นเหมือนกันนะพอจะขึ้นอาจจะเจอแรงกดลงมานะคะแนวโน้มเนี่ยมองว่าไซด์เวย์อัพนะคะแนวรับ8.45 บาท 8.75 บาทค่ะแนวต้านมองไกลเลย9.55 บาทถึง 10 บาทเอเซพัทให้ราคาเป้าหมายของ ISPRC ไว้นะคะที่10บาทค่ะคุณฟังแต่โอ้โหคนนี้ใครมีหุ้นตัวนี้นี่อดทนจริงๆนะคุณฟังเพราะว่าแต่ก่อนนะอยู่แถว7บาท6บาทไม่ไปไหนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อดทนถือคอยได้นี่คือคนที่ได้รับความสำเร็จนะคะส่วนใครอยากได้ CPO รอนะคะแนวรับ45.75 ถึง 46.50 บาทค่ะแนวต้านนะคะ47.75 ถึง 48.50 บาทนะหุ้นค้าปลีกตัวนี้แต่ต้องอดทนนะคะเขาไม่ขึ้นหวือหวานะคะคัทลอส45 บาทขอให้ความสำเร็จเป็นของนักลงทุนนะคะขอให้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเรามีพอร์ตเขียวๆกันแล้วก็กำหนดสไตล์การลงทุนของท่านเองและต้องยอมรับว่าการลงทุนในตลาดหุ้นมีความเสี่ยงเสมอจะซื้ออะไรต้องพร้อมรับความเสี่ยงเวลาได้กำไรก็ดีใจกระดิกระดากันไปนะคะคุณฟังบางคนดีใจเพราะเล่นแบบหุ้นแม่บ้านพอเพียงแล้วพอเพียงแล้วก็เพียงพอนะคะวันจันทร์พบกันนะคะสถานการณ์ในวันออกกลางยังคงต้องจับตาค่ะวันนี้ดิจิฟ่าลานะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส BAAC The Way We Are
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AI และเยี่ยมชมบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
11: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
7: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AI และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ
12: เวลา 13:30 ตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทชื่อหยวนอินโนเวชั่นเทคโนโลยีหรืออาร์คิบอทนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนบริษัทเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนที่พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ครบวงจรทั้งฮาร์ดแวร์ระบบปฏิบัติการโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และฐานข้อมูลสำหรับการฝึกหุ่นยนต์เพื่อรองรับการใช้งานในภาคการผลิตโลจิสติกส์การงานและการดูแลผู้สูงอายุโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับชมการสาธิตศักยภาพของหุ่นยนต์หลายรูปแบบอาทิหุ่นยนต์อากิบอท A3 กล่าวต้อนรับเป็นภาษาไทยหุ่นยนต์อากิบอท X2 แสดงศิลปะโดยไทยรวมถึงหุ่นยนต์ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยหุ่นยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์คู่ภัยหุ่นยนต์วาดคู่การอักษรจีนและหุ่นยนต์ชงกาแฟสะท้อนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายภาคส่วนภายหลังการเยี่ยมชมนายกรัฐมนตรีระบุว่า AI และหุ่นยนต์เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญโดยมุ่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของจีนจะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทยต่อไปชวิสาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
7: ด้านผู้นำจีนเน้นย้ำว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ควรถูกครอบงำโดยประเทศใดประเทศหนึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIไม่ควรถูกครอบงำโดยประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ควรอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันคัดค้านการอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติในการจำกัดการพัฒนา AI และย้ำว่าการพัฒนา AI จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์ และมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สหรัฐและสหภาพยุโรปดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกและการเข้าถึงเทคโนโลยีของจีนโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงอาทิการควบคุมการส่งออกชิปขั้นสูงและการปิดกั้นการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีของจีนเกิดเหตุกำลังพล2นายเหยียบกับระเบิดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับบาดเจ็บไม่มากเนื่องจากเป็นทุ่นระเบิดเก่าและนำส่งรักษาพยาบาลแล้ว
13: กองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:30 น.ที่ผ่านมาได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีกรณีกำลังพลของกองร้อยทหารราบที่122กองพันทหารราบที่12ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่าระหว่างปฏิบัติภารกิจปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการฟูผาอำเภอการทารลักษ์จังหวัดศรีสะเกษส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2นายและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเนื่องจากทุ่นระเบิดดังกล่าวทำงานได้ไม่เต็มที่ภายหลังเกิดเหตุหน่วยได้ดำเนินการลำเลียงกำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2นายออกจากพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลการทารลักษ์โดยทันทีเพื่อรับการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินมาตรการตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดที่อาจตกค้างอยู่ในบริเวณดังกล่าวปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
7: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
15: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอนายงอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอเขาชัยสนอำเภอตะโมดอำเภอบางแก้วอำเภอป่าบอนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงอำเภอรัตภูมิอำเภอควนเนียงอำเภอบางกล่ำอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะเดาอำเภอคลองไหโขงอำเภอจะนะอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอำเภอกาบังอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอรือเสาะอำเภอศรีสาครอำเภอจะนะอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอละแมอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ใช่
2: ไม่ใช่สูตรเดิมที่ป้าเคยใช้
1: ก็ไม่รู้ก็เป็นที่เขาจัดให้เท่านั้น
2: ก็ตามที่เขาว่าน่ะตามที่ร้านเคมีเกษตรเขาจัดให้ป้าก็มาจ้างคนฉีดเลยถูกไหม
1: ใช่พอซื้อมาก็มาจ้างเขาฉีดเนี่ย
2: พอฉีดเสร็จปั๊บเนี่ยผลมันเกิดผลตามมาภายในกี่วันหลังฉีด
1: ภายสองวันรู้เลย
2: สองวันรู้เลยรู้ว่ายังไง
1: รู้ว่าเขาเนี่ยเรื่องมันโดนยาค้ายาจะแดงทั้งแห้งเลย
2: แดงทั้งแผงฉีดยาฆ่าหญ้าเฉยเลยอย่างนี้เนาะ
1: นั่นแหละเมื่อนอย่างนั้นเลย
2: ทีนี้ผ่านมาแล้วกี่วันครับป้าเนี่ย
1: เนี่ย
2: ตอน
1: ก็16 วันแล้ว
2: แล้วตอนนี้สภาพข้าวเป็นไงยังออกรวงบ้างไหมตั้งท้อง
1: ก็ออกมั่งออกมั่งไม่ออกมั่งเป็นข้าวเม็ดแตกเป็นเม็ดชิลลี่แต่อย่าไปดูก็ข้าวเขาจะไม่ตากดอกแล้วมันครึ่งเดือนแล้วเนี่ยข้าวที่ออกมาแล้วมันก็ไม่มี
2: ครึ่งเดือน
1: ไม่มีกระชอดแล้ว
2: ผลผลิตไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเน
1: า
2: ะป้าเน
1: า
2: ะ
1: มันจะมีน้ำนมอ่ะแต่ถ้าโคลวงขึ้นมาครึ่งหลวงเนี่ยจะเป็นชิลลี่แล้ว
2: แล้วคนอื่นเขาเป็นไหมป้านอกจากแปลงของป้า17 ไร่
1: ก็เขาไม่มีกันนี่แหละคือว่าเป็นครั้งแรกเลย
2: เขาไม่ได้ฉีดเหมือนป้าคนอื่นไม่เป็น
1: เป
2: ็
1: นอย่างนี้มีห้นเดียวห้นเดียว
2: ป้าทำมานาน
1: ประจำ
2: ป้าทำนามากี่ปีแล้ว
1: โอ้โห
2: ตั้งแต่เกิด
1: นาฉันนะตั้งนาก็70 ปีแล้ว
2: จนป้า70แล้วไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไปซื้อเคมีเกษตรมาจ้างคนฉีดปรากฏซ่องหวานเห็นพ่นเลยแล้วผ่านมา15 วันแล้วตอนนี้มันชัดเจนแล้วมันไม่ออกรวงออกรวงมามันก็ไม่สมบูรณ์
1: ผ่านมาครึ่งเดือนมาครึ่ง16-17 วันวันนี้แล้ว
2: เอาละเอาละ
1: ไม่ได้แน่
2: ไม่ได้ข้าวละปีนี้นะ
1: ไม่ได้แล้ว
2: เสียละเอาละครับท่านอรุณีครับฟังตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะบอกว่าไงดีท่านมันจะเกิดมาจากอะไรยังไง
3: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้สื่อข่าวค่ะ
2: ครับ
3: ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอนะคะหลังจากได้รับทราบเรื่องนะคะวันนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรอำเภอพร้อมด้วยนักวิชาการของประจำตำบลนะคะเกษตรตำบลเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามที่แปลงการเกษตรของป้าทันทีเลยค่ะโดยพบว่าข้าวพันธุ์ที่ป้าแจ้งขึ้นทะเบียนไว้นะคะคือข้าวพันธุ์กข41นะคะ
2: ครับ
3: ตอนนี้อายุข้าวประมาณ70วันเศษค่ะโดยพบว่ามีการเสียหายเนี่ยข้าวเนี่ยค่ะมีเมล็ดรีบนะคะกระจายเป็นหย่อมๆทั่วแปลงนะคะแล้วก็ได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากคุณป้าไปแล้วค่ะโดยในส่วนของสำนักงานนะคะต้องนำเรียนก่อนว่าเดี๋ยวได้แจ้งคุณป้าไว้แล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะประสานทางสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาตินะคะแล้วก็กรมวิชาการที่อยู่ในพื้นที่นะคะเข้าลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนป้าที่แปลงการเกษตรอีกครั้งนึงเพื่อตรวจสอบว่ามันเป็นเสียหายจากอะไรกันแน่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ท่านอรุณีรับลงท่านลงไปด้วยไหมครับท่านเนี่ย
3: ลงไปค่ะลงไปค่ะ
2: โอ้น่ารักมากครับท่านนะผมเข้าไปดูใน Facebook ของเกษตรอำเภอสี่ประจันเนี่ยเห็นนักวิชาการการเกษตรเนี่ยลงไปประชุมชาวบ้านชี้แจงทำความเข้าใจตลอดเลยน่าชื่นใจอ่ะเนี่ยพอแจ้งปั๊บเนี่ยท่านก็ไปทันทีเลยได้ไหมเป็นสุพรรณได้ไหม
0: ได้ค่ะพี่นนอม
2: พอได้อยู่นะ
0: พอได้อยู่ค่ะ
2: ทีนี้จะบอกป้ายังไงจะปลอบใจป้ายังไงดีท่านถ้ามันเสียหายเนี่ยต้องท่านอาจจะต้องไปดูที่ร้านเคมีเกษตรนี้ด้วยไหมท่านฮะ
3: ค่ะค่ะเดี๋ยวก็คงเป็นในขั้นตอนต่อไปค่ะเบื้องต้นเนี่ยเราได้โทรประสานทางสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวที่นำเรียนไปแล้วค่ะว่าให้ช่วยไปลงดูในพื้นที่จริงว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วก็มีโรคแมลงอื่นๆแอบแฝงด้วยหรือเปล่าค่ะยังไงแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปพูดคุยกับทางร้านผู้ประกอบการด้วยค่ะเพื่อให้หาทางออกร่วมกันค่ะท่าน
2: ท่านมีมุมนี้น่าสนใจครับถ้าบอกว่าป้าบอกไม่เคยเป็นเลยแต่ว่าพอไปเอายาล็อตนี้มาฉีดเนี่ยซ่องวันเห็นพ่นเลยเนี่ยทีนี้ปัญหามันก็คือว่าอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้ท่านบอกว่าต้องให้มันแน่ชัดก่อนนะ
0: ค่ะว่าเป็นเพราะอะไร
2: ให้เขาตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นเพราะยาหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันมีโรคอะไรหรือเปล่าถ
0: ู
2: กต
0: ้
2: องนะท่านนะสองประเด็นเนาะต้องดูตรงนี้ทีนี้สมมุติว่าทิ้งต่างว่ามันเกิดจากโรคก็ดีหรือเกิดจากการใช้ยาผิดประเภทหรืออะไรก็ดีเนี่ยมันจะมีการเยียวยาเป็นผู้ประสบ ภัยหรืออะไรยังไงไหมครับท่านครับเนี่ยโดยหลักของเกษตร
3: ถ้ากรณีนี้ค่ะถ้าประสบภัยจะต้องเป็นพื้นที่วงกว้างค่ะต้องนำเรียนไว้ก่อนแต่นี้เป็นเฉพาะบุคคลค่ะเราอาจจะต้องหาหรือแนวทางเยียวยาช่วยเหลือร่วมกันระหว่างทั้งผู้ประกอบการด้วยถ้ากรณีผิดจริงนะคะแล้วก็หาคำแนะนำจากท่านกรมวิชาการค่ะหรือหาสารชีวพันธุ์ชีวภาพค่ะที่มาช่วยบำรุงดูแลข้าวอยู่เพราะว่าตอนนี้ข้าวยังไม่ถึงระยะเก็บเกี่ยวค่ะก็อาจจะสามารถฟื้นฟูได้ค่ะ
2: อันนี้ต้องด่วนเลยใช่ไหมท่านถ้าอย่างนั้นยังพอมีเวลาอยู่นะข้าวนี้มันกี่วันละ90วัน120วันกี่วันนะก
4: ขอ70วันเศษค่ะ
2: อายุจริงๆกี่วันนะท่านข้าวเนี่ย
3: คือข้าวตอนนี้ค่ะที่ตรวจอะค่ะประมาณ70วันเศษค่ะโดยกว่าจะถึงอายุเก็บเกี่ยวก็ประมาณ100กว่าวันค่ะประมาณ109วันค่ะ
2: 109วันเก็บเกี่ยวเนาะนะครับก็เดี๋ยวพอตรวจสอบได้ข้อเท็จจริงแล้วก็ถ้ามันปรากฏว่ามันมาจากการใช้เคมีตัวที่ว่านี้ก็ต้องคุยกับทางร้านนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนจัดให้ส่วนป้าแล้วแต่เขาจัดให้นะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุขึ้นมาเดี๋ยวจะว่ากันยังไงทั้งนั้นขอบคุณท่านอรุณีเดี๋ยวค่อยติดตามความคืบหน้าคิดว่าจะทราบผลไปในสักกี่วันครับ
3: เดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะขอประสานกรมวิชาการเบื้องต้นก่อนนะคะเนื่องว่าจากเพิ่งรับเรื่องมาวันนี้ค่ะแต่ก็จะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
2: ครับป้าน้ำทิพย์ครับเป็นยังไงบ้างฟังท่านอรุณีเกษตรลงไปถึงบ้านป้าเลยอ่ะ
1: จ้าขอบ
2: ครับป้า
1: จ้า
4: ค่ะ
2: มีอะไรจะพูดถึงบ้างไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหม
1: ก็ไม่มีแล้วจ้า
2: ครับอย่างน้อยก็
4: มีเจ้าหน้าที่ลงไป
2: มีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบจะได้รู้ความจริงนะป้านะ
1: ใช่จ้ะ
2: แล้วท่านอรุณีกลับมานี่ฝากกล้วยมาสักเครือเปล่าวะเนี่ยวันเนี้ยไม่ได้ฝากเหรอ
4: ค่ะ
2: เอาละ
4: ป้า
2: เอาละป้านะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าให้เดี๋ยวท่านอรุณีเราก็จะตามกันต่อนะเป็นข้อมูลให้กับเกษตรกรได้ทั้งนั้นท่านมีอะไรจะเตือนเกษตรกรรายอื่นเพราะว่าเดี๋ยวเขาคงจะไปซื้อยาเคมีกันอีกครับท่านป้องกันรายอื่นด้วยครับท่านฮะ
3: ก็เกษตรกรนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงมีการระบาดของศัตรูข้าวนะคะเพราะอยู่ในช่วงฝนทิ้งช่วงค่ะก็ให้เกษตรกรนะคะเฝ้าระวังโรคและแมลงในศัตรูข้าวค่ะอย่างเช่นโรคหนอนจอข้าวโรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโรคหนอนหัวใบข้าวนะคะหากพบการระบาดที่เกินควบคุมนะคะ

0: ภาวนาคือทุกข์ของแผ่นดินนะ
1: คือต้องบอกว่าคือกว่าที่จะข้าวจะโตก็ใช้ระยะเวลานานแล้วยิ่งมาเกิดแบบนี้เน
0: า
1: ะก็
0: ข้าวเนี่ยมันจะมีช่วงอายุเขาเรียกว่าข้าวไวแสงกับข้าวไม่ไวแสง
1: ค่ะ
0: เข้าใจไหม
1: ไม่เข้าใจค่ะพี่หนอมให้พี่หนอมอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
0: ข้าวไวนี่ในฐานะเรียนเกษตรมาเป็นทกสเก่านะปลูกข้าวมาเองด้วยนะนะครับไวแสงก็คือว่าข้าวไวแสงมันก็อยู่ในช่วงฤดูกาลนะต้องแสงแดดเยอะๆไวแสงมันต้องการแสงเยอะกับข้าวที่ไม่ไวแสงก็จะเป็นช่วงที่ปลูกในช่วงเวลาที่แสงน้อยก็ได้เนี่ยข้าวไวแสงแต่ในข้าวแต่ละชนิดเนี่ยระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวไม่เท่ากันข้าวเบาเนี่ย90วันก็เก็บแล้ว
1: ใช้เวลา3เดือน
0: 3เดือน90วันเก็บแล้วข้าวพวกนี้คุณภาพมันจะต่ำนิดนึงแต่ว่าข้าวหนักชาวบ้านก็ต้อง120วันอย
1: ่
0: างเงี้ยนะครับข้าวคุณภาพดี
1: ถึงจะทานแล้วอร่อยใช่ไหมคะ
0: ใช่คุณภาพดีขายได้มีราคามีน้ำหนักก็เรียกว่าข้าวน้ำหนักดีแต่ถ้าข้าวเบา90วันมันเหมือนกับอะไรก็ออกง่ายๆอ่ะ
1: มันแป๊บเดียวไม่ต้องบำรุงอะไรเท่าไหร่
0: ใช
1: ่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้คุณป้านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเดตและติดตามเรื่อยๆนะคะเอาไปกันที่เรื่องราวทุกของชาวบ้านอีกหนึ่งสายค่ะเป็นเรื่องของคุณบัวศรีจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณบัวศรีเนี่ยบอกว่าโฉนดที่ดินถูกอายัดก็เลยอยากจะมาถามค่ะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะคุยกับพี่บัวศรีกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: น้องอย่านัดซักเลย
1: ที่ค่ะพี่บัวศรีที่ดินของพี่บัวศรีเป็นที่ดินอะไรคะ
2: เป็นนอสสามจ้าน
1: อสสามนะคะ
0: แล้วเกิดอะไรขึ้น
2: เราเมื่อ20กว่าปีเมื่อพ.ศ.2543นะจ้าแล้วยายก็เอาไปค้ำประกันเขาติดคดีที่ศาล
0: ครับ
2: ศาลอาญาธนบุรีอ่ะจ้า
0: ครับไม่เป็นไรไม่ต้องเล่ายาวขนาดนั้นก็ได้ว่าเมื่อปี43เอานอสอ3แปลงนี้ไปค้ำประกันผู้ต้องหา
2: จ้า
0: แล้วยังไงครับ
2: แล้วก็2ปีเขาก็ตัดสินก็เอาออกมาเวลาไปเอานอสอ3ยายก็ไปเอาด้วยมือจ้าแล้วไปรับมาทั้ง2ใบแล้วพอมาก็เอามาเข้าจำนองที่ธกส.แต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปถอนจำนองจากพี่ธกส.มาแล้วก็ธกส.เขาบอกว่าให้เอาไปกรมที่ดินแล้วยายก็เอาไปกรมที่ดินแล้วที่ดินก็บอกว่ายายรู้ไหมที่ยายโดนอายัดตั้งแต่พ.ศ.43นะจ้าที่เอาไปค้ำประกันยายก็ไม่รู้แล้วกรมที่ดินเขาก็บอกให้ยายไปที่ศาลธนบุรีอาจารย์แล้วยายจะไปได้ยังไงอาจารย์ไม่ไปไม่ได้เลยจ้า
0: คนที่คุณยายค้ำประกันให้เขาเป็นอะไรกับยายอ่ะ
2: เป็นเมื่อก่อนเป็นหลานนะจ้าแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ถูกกับยายแล้ว
0: ไม่ถูกกับยายใช่เลยเอาไม่นับแล้วเม
1: ื่
0: อก่อนนับเป็นหลานเดี๋ยวนี้ไม่นับแล้วไม่รู้ใครไม่นับนะ เอาละแล้วไอ้ตอนที่ค้ำประกันให้เขาเนี่ยเขาหนีไหมตอนนั้นรู้ไหมว่า
2: เขาไม่ได้หนีจ้าเขาก็ไปตามศาลสั่งแล้วก็ไปแล้วก็ศาลก็ตัดสินให้ติดคุก2ปีแล้วเขาก็ติด2ปีหลัง2ปีเขาก็ให้ไปถอนเอานอส3ที่ศาลนะจ๊ะ
0: อย่างนี้นะยายนะ
2: จ้า
0: ก็ตกลงไม่รู้ว่าถูกอายัดเพราะอะไรแต่ว่าคนที่อายัดก็คงต้องเป็นศาลสารที่อายัดเนื่องจากว่ามันจะต้องมีความผิดอะไรสักอย่างแหละผมม
2: ันเขาอายัดไว้เพื่อตอนเวลาค้ำประกันเขาบอกว่าไม่ให้ขายไม่ให้อะไรไม่ได้จะโอนถ่ายขายไม่ได้
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
2: ประกันที่2ปีนะจ๊ะ
0: ครับป้าครับเข้าใจนั่นพอน่าจะสันนิษฐานได้ว่าในขณะที่ค้ำประกันจริงๆเนี่ยพอผู้ต้องหาถูกจำเลยถูกเป็นจำเลยและถูกจองจำแล้วการค้ำกระบวนการค้ำประกันมันก็น่าจะสิ้นสุดนะครับสิ้นสุดแต่ปรากฏว่ามันก็ยังคาอยู่จนกระทั่งผ่านมาตั้งหลายปีแล้วก็ยังไม่มีการถอนตรงนี้ออกมาป้าไปพบอัยการป้าอยู่อำเภออะไรอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยป้าครับ
2: อำเภอวังทองอาจาร
0: ย์วังทอง

0: ป้ามาที่จังหวัดพิษณุโลกนะมาพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดพิษณุโลกนะป้านะ
1: จ้า
0: แต่ก่อนมาเนี่ยผมให้ป้าโทรหาเบอร์อัยการสายด่วนก่อนแล้วกัน1157นะป้าจดเบอร์4ตัวไว้ครับ
1: อ๋อ1157
0: จดไว้นะ1157ทีนี้เนี่ยเหตุผลก็คือว่าป้าบอกว่าไม่สะดวกที่จะมาที่ศาลนะ
2: ที่กรุงเทพนะ
0: เมื่อไม่สะดวกที่มาที่ศาลเนี่ยก็อาจจะต้องขอความ
2: ค่ะ
0: ฟังอยู่ไหมครับ
1: จ้าฟังอยู่จ
0: ้
1: าแต่รถมันผ่าน
0: ป้ารถผ่านพอดีป้าครับจริงๆป้าจะต้องมาทำเรื่องเพื่อจะถอนอายัดที่ศาลโดยตรงนะคุณป้านะ
1: จ้า
0: แต่หนูหาเบอร์ของ
2: ศาลอาญาธนบุรีนะคะ
0: ศาลอาญาธนบุรีใช่ไหมครับป้า
1: จ้า
0: ครับแต่ว่าผมอยากให้ป้าเนี่ยไปติดต่อที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเพื่ออัยการเนี่ยเขาช่วยเหลือเรื่องนี้นะครับผมว่าอัยการช่วยได้เพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนจะต้องเดินทางนะครับซึ่งโดยหลักแล้วการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นกฎหมายครับนะครับมันสามารถที่จะทำได้
2: นะ
0: เราจะบอกว่าชาวบ้านจะต้องมาโดยตลอดเวลามันไม่ได้นะเดี๋ยวนี้นะครับนี่คือนโยบายรัฐบาลดิจิทัลด้วยนะครับป้าไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดพิษณุโลกแต่ก่อนไปก็โทรปรึกษาสายด่วน1157ก่อนนะ
2: ค่ะมีเบอร์ศาลอาญาธนบุรีคุณป้าคะจดเบอร
0: ์ไว้ด้วยครับ
2: ศาลอาญาธนบุรีนะคะคุณป้า
1: อาญาธนบุรี
2: ค่ะ02
1: 02
2: 416
1: 416
2: 7246ค่ะ
1: 416แล้วอะไรอีกคะ
2: 7246ค่ะคุณป้า
1: 7246
2: ค่ะ
0: อย่างนี้นะป้านะพอป้าเดี๋ยวพอวางโทรศัพท์เสร็จปั๊บแล้วป้าก็โทรเลยบอกว่าพอโทรติดปั๊บเนี่ยขอติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศาลนะ
1: ประชาสัมพันธ์ศาลธนบุรี
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ
0: นั่นแหละพอติดต่อปั๊บเนี่ยขอคุยเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศาลถามว่าเนี่ยป้าเนี่ยเคยค้ำประกันให้หลานในคดีอาญานะครับตั้งแต่ปี43บัดนี้คดีผ่านมาตั้งนานแล้วหลานก็พ้นจะออกจากเรือนจำแล้วนะครับแล้วก็พอจะไปโอนที่ดินแปลงนี้นะครับปรากฏว่าที่ดินบอกว่าติดถูกอายัดอยู่ก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือว่าช่วยแนะนำป้าทีป้าอยู่พิษณุโลกอยู่วังทองป้าไม่สะดวกที่จะมาศาลช่วยป้าได้ไหมกระบวนการถอนอายัดทำยังไงนะครับนี่ป้าถามไม่ได้ความตรงนี้ก่อนแล้วกระบวนการไปให้อัยการช่วยนะป้านะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเรียบร้อยนะคะคุณป้าบัวศรีจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะพี่ถนอมมันผ่านมานานมากแล้ว
0: นานมากนานมาก
2: 20ปี
0: ใช
2: ่ก็เป็นเรื่องเดี๋ยวให้คุณป้าติดต่อไปที่ศาลอาญาธนบุรีนะคะถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะช่วยติดตามให้อีกครั้ง
0: พี่สมบูรณ์นิดนึงก่อนนะส่งเข้ามาล่าสุดนะครับบอกว่าเคยเป็นคนเก่าที่ได้รับบัตรคนจนแต่ถูกตัดสิทธิ์สวัสดิการทั้งที่รายได้หรือทุกอย่างก็ไม่เพิ่มขึ้นมีมอเตอร์ไซค์ 2,100 ซีซีกับ110ซีซีแต่มี
2: มานานกว่า10ปีแล้วอ
0: ยากรู้ว่าโดนตัดสิทธิ์เรื่องอะไรเขาก็แจ้งในผลการเขาแจ้งในผล
2: ในที่เราไปตรวจสอบใช่ไหม
0: ครับเขาบอกว่าคุณถูกตัดสิทธิ์เพราะอะไรเขาจะบอกนะ
2: ค่ะ
0: พอเขาบอกเสร็จปั๊บไปแก้ตรงนั้นถ้าเราจะต้องอุทธรณ
2: ์ก็ต้องหาหลักฐานไปยื่นอุทธรณ์นะคะ
0: ครับผม
2: ไปต่อกันค่ะไปกันที่เชียงใหม่นะคะคุณพี่เอกชัยคุณพี่เอกชัยเนี่ยมีเรื่องเดือดร้อนค่ะคุณพี่บอกว่าเสาไฟฟ้าอยู่ในที่ดินบ้านแล้วก็ทำให้การเข้าออกของบ้านเนี่ยไม่สะดวกอ่ะเดี๋ยวคุยกับพี่เอกชัยคุณพี่เอกชัยสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: อยู่อำเภออะไรครับจังหวัดเชียงใหม่
3: อยู่อำเภอดอยเต่าครับ
0: ดอย
3: เชียงใหม่ครับ
2: หนุ่มดอยเต่าน
0: ะหนุ่มดอยเต่า
3: ใช่เลยครับ
0: อิจฉาคนเหนือนะ
2: อากาศดีค่ะ
0: แต่ว่าตอนน้ำท่วมเลยไม่อิจฉาเลย
2: ก็ตอนฝุ่นนิดนึง
0: ตอนฝุ่น PM แล้วก็โอ้โหใช่ไหมพี
3: ่ครับ
0: แล้ว
3: ท่วมในเดือนร้อนนะครับ
0: นะฮะอ้าวกลับมาว่าเรื่องเสาไฟฟ้าเสาไฟเนี่ยเป็นของการไฟฟ้า
3: พอดีเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านผมนะครับ
0: พี่ตอบผมพี่ตอบผมพี่กระชัยตอบผมนิดนึงถามว่าเสาไฟที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ
3: แรงสูงครับแต่เดี๋ยวนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขาอยากให้ไปปักที่เดนแล้วแต่ไม่ขวางหน้าบ้านผมนะแต่เสาเก่านะมันอยู่ที่หน้าบ้านผมอยู่2ต้นแล้วสายสื่อสารพันระยงระยางหลายสิบเส้น
0: แล้วมันยังมีสายไฟฟ้าอยู่ไหม
3: สายไฟฟ้านั้นมันต้องรอสายสื่อสารเก็บก่อนนะเก็บก่อนถึงจะย้ายสายสอนออกได้ครับ
0: สายสื่อสารสายสื่อสารคือสายไฟเนี่ยไปกับเสาใหม่แล้ว
3: ครับแต่สายไฟฟ้าเนี่ยไปกับเสาใหม่แล้ว
0: แต่สายสื่อสารยังอยู่กับเสาเก่าแล้วขวางบ้านอยู
3: ่เสาแล้วสองต้นนั้นออกไม่ได้อะครับ
0: แล้วทำรถเข้าออกลำบากหรือยังไง
3: ครับเข้าออกลำบากมันอยู่หน้าบ้านพอดีเลย
0: กี่ปีแล้วที่พี่ได้ร้องทุกข์เรื่องนี้ไปการไฟฟ้าเขตที่ใดเต่าหรือยัง
3: ผมร้องไปแล้วการไฟฟ้านั้นไม่มีปัญหาครับถ้าสายสื่อสารนั้นมาเก็บสายระยงระยางนั้นออกไปจากเสาเก่านะเขาก็จะย้ายสายสื่อการไฟฟ้าก็จะย้ายเสานั้นออกที่ผม
0: คือเขาก็อ้างง่าย
3: สายสื่อสารนะครับ
0: แล้วรู้ไหมสายสื่อสารนั้นกี่สายและเป็นของใครบ้างรู้ไหมครับ
3: มันมีหลายสิบเส้นนะครับท่านพี่ถนอมครับมันมีหลายสิบเส้นนะมันมีของบริษัท True AIS มีหลายบริษัทนะครับ
0: เอาอย่างถ้าอย่างนั้นเอา
3: สายเส้นใหญ่สายเส้นเล็ก
0: ถ้าอย่างนั้นเอางี้พี่เอกชัย
3: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือไฟฟ้ามันโยนภาระให้กับเจ้าบ้านเจ
2: ้
0: าของที่ไม่ดีเลยจริงๆไฟฟ้าน่าจะเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้แจ้งไปที่เจ้าของสายสื่อสารเพราะว่ายังไงเสาก็ยังเป็นของการไฟฟ้าอยู
2: ่
0: เสายังเป็นของการไฟฟ้าและเสานี้ปักในที่ดินคุณเอกชัยใช้ที่ดินเขามาตั้งนานแล้วพอถึงเวลาเขาให้ย้ายเขาจะใช้ที่ก็ไม่ย้ายอ้างว่าติดสายสื่อสารพี่เอกชัยพี่ทำนี้พี่ทำสองอย่างหนึ่งพี่ทำเป็นหนังสือเลยทำเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรนะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการไฟฟ้าโดยเต่านะครับที่จะต้องมีการเคลื่อนย้ายเสานี้ออกไปส่วนที่เขาจะเคลื่อนย้ายเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องเคลื่อนย้ายนะครับตามกฎหมายนี่เขามีหน้าที่แล้วเขาก็จะก่อนจะเคลื่อนย้ายเขาก็จะต้องทำหนังสือถึงเจ้าของสายสื่อสารทั้งหมดนะครับเพื่อให้มารื้อถอนไปภายในกี่วันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งถ้าไม่มาเขาก็รื้อเลยไอ้เนี้ยมันจะ
3: พี่ขนมครับ
0: แป๊บเดียวพี่ฟังผมให้จบก่อนนะฟังก่อนถ้าผมพูดแล้วพี่ไม่ฟังเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าผมพูดอะไรเมื่อกี
3: ้
0: ให้ทำเป็นเอกสารนะครับแล้ว2 นะ 2 นะพี่โทรไปที่สายเบอร์นี้เบอร์11200ครับ
3: ครับ
0: 1200นะครับ
3: 1200ครับ
0: 1200เป็นสายของกสทช
3: กสทช
0: ใช่ครับ
3: อันนี้ก็ผมเคยโทรไปแล้วนะครับ
0: ก็นี่แหละมันมีอยู่2ทางนี่แหละพี่ผมถึงบอกว่าพี่ต้องทำหนังสือไปถึงการไฟฟ้าที่ดอยเต่านะครับแจ้งให้เขาทราบให้เขารื้อถอนเสียภายในกี่วันถ้าเขาไม่รื้อถอนเขาอ้างว่ามีสายสื่อสารพลาดมันเป็นเรื่องของการไฟฟ้าไม่ใช่โยนภาระให้กับเจ้าบ้าน
3: ครับ
0: นึกออกไหมครับ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ถ้าเขาไม่ดำเนินการพี่โทรไปอีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้เมื่อกี้เพิ่งคุยโฆษกกระทรวงพลังงานนะ1204จดเลยครับ
3: 1204
2: ค่ะ
0: เป็นเบอร์ของกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกรณีที่ประชาชนมีปัญหาข้อพิพาทหรือว่ามีปัญหา
2: เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า
0: เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านะครับ
3: ครับครับ
0: อันนี้ก็คือเขารับเรื่องร้องทุกข์โดยตรงนะครับให้ไปรีบดำเนินการตามนี้ก่อนและทำทุกอย่างให้มีลายลักษณ์อักษรให้เป็นเอกสารอย่าพูดด้วยวาจา
3: คร
0: ับ นะครับสวัสดีครับ
3: มันนานมาจะเป็นปี2ปีนะคร
0: ับ เข้าใจพี่ต้องทำเป็นหนังสืออย่างที่ผมบอกนะครับนั่นแหละโจทย์ก็คือไฟฟ้าเขตพื้นที่ทำหนังสือไปนะครับว่าให้แล้วทำหนังสือ
3: ก็โยนให้การสื่อสาร
0: ในหนังสือต้องบอกชัดเจนเลยว่าให้ทำการรื้อถอนเสียภายใน30วันหรือ15วัน20วันพี่ระบุไปเลยหากไม่ดำเนินการผมจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายต่อไปต้องเร่งให้เขาต้องทำงานนะ
3: คร
0: ับ ครับสวัสดีครับ
2: ผมพี่กระชัยสวัสดีค่ะ
0: ครับน้องยานัท
2: ค่ะ
0: ในกรุงเทพเนี่ยบางทีบ้านคนเนี่ยเสาไฟฟ้าแล้วก็มีสายไฟฟ้าไม่มีปัญหาอยู่บนแต่ไอ้ที่อยู่ที่ประมาณ
2: สายเคเบิล
0: ไอ้สายต่างๆที่เต็มไปหมดนะ
2: ที่บางทีนกก็บินผ่านไม่ได้เลย
0: นั่นแหละเต็มไปหมดเนี่ยอยากรู้ไหมสายใครพี่รู้นะ
2: ค่ะ ของใครคะ
0: ถ้าอยากรู้ว่า
2: สายไหนใช่ไหมคะ
0: ได้ถ้าอยากรู้ว่าสายไหนเป็นของใครนะเวลามีปัญหาระยงระยางขาดได้ไม่มาสนใจเนี่ยนะ
2: ค่ะ
0: โทรไปก็ไม่สนใจไม่รับโทรไปขอสทช1200ก็เงียบอะไรเงี้ยนะสมมตินะอยากรู้ของใครไหม
2: ค่ะ
0: ตัดสายดึง
2: ตัดสายไปอุ้ยแล้วเราจะไม่เป็นอะไรหรอคะพี่หนอมหรือว่ามันใช้ไม่ได้แล้ว
0: มันไม่ใช่สายไฟ
2: อ๋อ
0: มันเป็นสายสื่อสารสมมติว่าเป็นสายอินเทอร์เน็ตนะพอเราตัดปุ๊บเนี่ยนะมันต้องมีบ้านหนึ่งที่อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้เพราะถูกตัด
2: แต่เราจะไม่โดนคดีความหรอคะพี่ท่านหนอมไปทำลายทรัพย์สิน
0: ก็มันพลาดเข้ามาในบ้านเราอ่ะ
2: อ
0: ๋
2: อแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยไม่เป็น
0: เสร็จแล้วเขาก็จะมาซ่อมรู้แล้วนี่ฉันแจ้งตั้งนานแล้วว
2: ่ามีรถมาจอดมีชื่อชัดเจน
0: ใช่เขาแจ้งนี่ไหนเฮียเดชาเลือดเดชาอยู่ตรงตลาดสีดินแดงเนี่ยแกเขาก็ชัดเขาเรียกว่าทำบ้านใหม่ไงไอ้สายไฟเนี่ยมาอยู่ที่ชายคาบ้านเขาเข้าไปอยู่ในนั้นเลยนะก็แจ้งก็ไม่มานะบอกเฮียตัดหนึ่งเส้นเดี๋ยวก็เจอเจ้าภาพ
2: ใช้วิธีแบบเด็ดขาดไปเลยแล้วอย่างของคุณพี่เอกชัยคืออยู่ที่หน้าบ้านเข้าออกไม่ได้อันนี้น่าสงสาร
0: ปักอยู่ในที่ดินไฟฟ้านี้โยนปัญหาไปนิดหนึ่งเนาะก็โยนต้องกลับไปนะ
2: ค่ะเป็นกำลังใจ
0: ไปสระบุรีต่อเลยค
2: ่ะไปสระบุรีกันนะคะคุณพี่ชารินีเนี่ยคุณพี่ชารินีบอกว่าผู้เช่าห้องป่วยลูกไม่ดูแลคุณพี่ชารินีเนี่ยก็เลยมาปรึกษาว่าจะทำอย่างไรนะคุณพี่ชารินีสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณพี่เป็นเจ้าของห้องใช่ไหมคะ
4: ใช่จ้า
0: ห้องเช่าเหรอครับ
4: ก็เปิดเป็นห้องเช่ารายเดือนค่ะ
0: คิดค่ามิเตอร์เพิ่มไหมเนี่ยเมื่อกี้ฟังอยู
4: ่อ๋อก็คงจะเพิ่มแล้วค่ะ
0: คงจะเพิ่มของใหม่นี้ไม่เพิ่มแล้วนะขอบคุณมากน่ารักที่สุดเลยเนี่ยผู้ชมรายการเราตรงๆก็เพิ่มอยู่ค่ะต่อไปเนี่ยไม่เพิ่มแล้วตามนั้นเนาะทีนี้เขามาเช่าบ้านป้าอยู่เนี่ยอยู่นานเท่าไหร่แล้วอ่ะ
4: เขามาอยู่ตั้งแต่ปี2556ค
0: ่
4: ะ
0: โอ้มา10กว่าปีแล้วเนาะ
4: จ้า
0: จนกระทั่งเขาป่วย
4: ตอนแรกๆมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ป่วยนะเป็นปกติ
0: เอาตอนนี้ครับพี่เอาตอนนี
4: ้
0: เอาตอนนี้ครับ
4: ป่วยตอนนี้เราไปเห็นเราก็เลยพาไปรักษาหามใส่รถไปส่งโรงพยาบาลชลบุรีเลยนะเสร็จแล้วพอเขาหายดีเขาก็กลับมาเราก็ไปรับกลับมาทีนี้เราก็แจ้งให้ลูกเขารู
0: ้ครับ
4: ก็ลูกเขาก็ไม่มายินดีไม่รับรู้รับทราบอะไรทั้งนั้นเลยแล้วก็ป่วยอีกรอบที่สองอ้าวเขาเป็นเบาหวานเราก็ต้องพาเขาไปอีกเราก็กลัวว่าเขาจะเป็นอะไรเดี๋ยวตายอยู่ที่ห้องเช่าจะเรื่องใหญ
0: ่อ๋อที่ช่วยอยู่ในพวกคนตายใส่
4: ก็ให้เอารถของศูนย์ของเทศบาลเอาไปส่งที่โรงพยาบาลชลบุรีไปอยู่อีกประมาณครึ่งเดือน
0: ครับ
4: พอหายดีแล้วทางโรงพยาบาลเขาก็โทรแจ้งมาให้ไปรับกลับ
0: ป้าครับคุณป้าครับป้าครับผมต้องให้เวลามันกระชับนิดหนึ่งเนาะก็เอาเป็นว่าแล้วผู้ป่วยรายนี้อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ
4: อายุเขา77แล้วจ้า
0: 77ปีเขามีลูกกี่คนน่ะ
4: เขามีลูก4 คน 4 คน
0: อยู่ที่ไหนลูกทั้ง4เนี่ย
4: โอ้เราไม่รู้เลยว่าลูกเขาอยู่ที่ไหนมั่ง
0: แต่ป้าเคยคุยกับลูกเขาไหมว่าเนี่ยแม่ไม่สบายมาดูแลแม่มารับแม่เขา
4: เคยเจอเขาครั้งนึงแล้วตอนหลังมาเนี่ยติดต่อเขาไม่ได้อีกเลย
0: ไม่สนใจแม่เลย
4: ใช
0: ่แม่สนแล้วเขากินอยู่ยังไงอ่ะเงินทองเขามีไหมอ่ะ
4: เขาไม่มีอะไรเลยทุกวันเนี้ยก็คือได้เบี้ยคนชราน่ะ700 บาทต่อเดือน
0: แล้วค่าเช่าได้ไหมอ่ะเนี่ย
4: ทุกวันนี้ไม่ได้เสียค่าเช่าเลยให้อยู่ฟรีๆมาจะ6-7 ปีนี่แล้ว
2: ใจดีมากๆนะคะคุณป้า
0: เป็นคนสงเคราะห์ไปแล้ว
4: มันไม่ได้ว่าใจดีหรอกมันเหมือนมัดมือชกอะ
0: เอาไปไหนไม่ได้เคลียร์ทิ้งก็ไม่ได้คนทั้งคนนะคุณพี่เนาะ
4: ทุกวันนี้คือลำบากมากคือลำบากตัวเราอะค
0: ือ
4: เราจะต้องไปคอยดูแล
0: แล้วแก
4: หาข้าวให้กิน3 มื้อเพราะว่าเขาเป็นสต๊อก
0: แล้วแกยังพูดได้ไหม
4: ติดขวาไปเลย
0: ยังพูดได้ไหม
4: ไม่ได้
0: ไม่ได้โอ้นี่พูดจะมีผู้เช่าที่ไหนใจดีอย่างนี้นะจะด้วยเหตุผลความจำเป็นหรือเป็นเหตุบังคับก็แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีใจที่จะช่วยเหลือเนี่ยใช่ไหม
2: ใช่
0: คงไม่ดูแลอย่างนี้มาตั้งหลายปีทีนี้อย่างนี้ครับคุณพี่ชาลินีครับผมก็จะแบ่งเบาภาระให้พี่เนาะ
4: ได
0: ้เดี๋ยวจะประสานทางพัฒนาสังคมของจังหวัดสระบุรีแหละเคยติดต่อกันไหม
4: อะไรนะคะ
0: เคยติดต่อพัฒนาสังคมจังหวัดชลบุรีสระบุรีไหมเคยไหม
4: ไม่เคยไปเลยแล้วเราก็ไม่สะดวกที่จะไปก็ว่าหัวเข่าไม่ดียืนนานมากก็ไม่ได้นั่งนานมากก็ไม่ได้
0: ระหว่างคนป่วยกับคนดูแลใครจะดูแลใครอย่าง
2: น
0: ี้ฮะ
4: ตอนนี้ก็คือเราก็ดูแลตามอัตภาพแบบนะค
0: ื
4: ออัตภาพ
0: ข้าวหาน้ำไม่กิน
4: เหมือนกันเข่าไม่ก็จะดี
0: ครับคุณแล้วคุณพี่ชลินีเดี๋ยวจะประสานทางพัฒนาสังคมให้เขาเข้าไปดูแล้วก็เดี๋ยวจะต้องหาทางให้เขาให้พัฒนาสังคมเนี่ยติดต่อญาตินะครับแล้วถ้าได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยในการดูแลเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพัฒนาสังคมนะครับที่จะต้องดูแลคุณป้าท่านนี้ต่อไปนะป้านะเดี๋ยวรายการเราเป็นธุระให้นะก่อนอื่นต้องชื่นชม
4: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องชื่นชมคุณ
2: ป้าชลินี
0: ป้าชลินีมากๆเลยนะเป็นคนดีมีน้ำใจอยู่เนาะและอยู่ตรงไหนของสระบุรีอ่ะ
4: ทำยังไงเนาะ
0: อยู่ตรงไหนเนี่ย
2: อยู่อำเภออะไรคะคุณป้า
4: เราเลี้ยงนี่คนเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็ช่วยเท่าที่เราไหวอะนะ
0: ค่ะอยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
4: ก็อยู่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีจ้า
0: หมู่ที่เท่าไหร่
4: หมู่ที่สิบตำบลหนองสวงอำเภอวิหารแดง
0: หนองสวงนะครับหนองสวงนะครับอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับเนี่ย
4: บ้านเลขที่142หมู่สิบหนองสวงค่ะ
0: ครับได้ครับเดี๋ยวประสานทางพม.ให้เข้าไปช่วยเหลือดูแลต่ออ
4: ยากให้เขามาดูซิว่าจะช่วยจัดการปัญหาแบบนี้ให้เราได้ยังไงบ้าง
0: ได้อยู่แล้วครับเป็นหน้าที่ครับผมก็ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญต่อนะป้านะขอบพระคุณมากนะเดี๋ยวติดตามให้นะครับ
2: ไม่ต้องกังวลนะคะขอบพระคุณค่ะ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: ค
2: ่
4: ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ที่เธอบอกว่าไม่ต้องกังวลอ่ะกังวลมาตั้งนานแล้ว
2: ใช่มาหลายปีแล้วคุณป้าก็ใจดีมาก
0: เจ็ดปีอ่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้แล้วลูกก็นะเนี่ยมันสะท้อนอย่างนะคนที่ไม่ใช่ญาติกลับเป็นคนดู
2: เป็นคนเอ็นดูแล้วก็ดูแล
0: ส่วนคนที่เป็นลูกกลับไม่ดูแล
2: ใช่คือคุณป้าก็เหมือนจะไม่ได้ใจดีนะเวลาพูดแต่จริงๆแล้วใจดีโดยเนื้อแท้มากๆ
0: น
2: ี่
0: แหละครับคนเรามีน้ำใจนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับ
2: เดี๋ยวเราลงใต้กันบ้างนะคะไปเกี่ยวกับเรื่องของเรือประมงค่ะเรือประมงในที่นี้เนี่ยคุณจิตราเนี่ยขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะคะผ่อนเรือซื้อเรือประมงแต่ว่าเรือเนี่ยไม่มีเอกสารประกอบการดำเนินการนะทีนี้จะทำอย่างไรดีนะคะคุณพี่สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณพี่จิตตราใช่ไหมคะ
0: อยู่อำเภออะไรครับเนี่ยสุราษฎร์อยู่อำเภออะไร
5: อยู่อำเภอดอนสักเนาะ
0: ดอนสักเนาะเป็นเรือประมงเป็นเรือประมงเหรอครับ
5: เป็นเรือประมง
0: ขนาดกี่ตันกลอสอ่ะ
5: มันเจ้าของก็บอกว่า80ตัน
0: โอ้
5: มันน้ำแข็ง200ถังอ
0: ่ะ80ตันกลอสนะลำใหญ่อยู่นะออกกี่วันนะออกทีนึงได้กี่วัน15วันได้ไหม
5: กว่าเลยเนาะเพราะว่า
0: เป็นเดือน
5: ทำของบ้านมันทำวายมันไม่ได้ทำวันลากวันอะไรนะ
0: เรือ
5: ทำวายอย่างเดียว
0: ทำอะไรนะ
5: ทำวายหมึกสาย
2: หมึกสาย
5: หม
0: ึ
5: กสายก็ทำแบบว่าซื้อเครื่องมือมาจากมาเลย
0: ์
5: ของไทยมันไม่มี
0: เรือลำนี้ซื้อมากี่ปีแล้ว
5: ก็เราทำงานได้สักสองปีมึงก็สั่งเย็ดป้ายังพอก็ไม่หมดที่
0: อ่ะครับเดี๋ยวนะ
5: สองปี
0: ตอบป้าว่าป้าซื้อเข้ามากี่ปีครับ
5: ซื้อประมาณ13ปีได้แล้ว
0: ที่ซื้อเข้ามา13ปีนะ
5: จ้ะ
0: ซื้อเข้ามาประมาณ13ปีเสร็จแล้วผ่อนเข้ามาตลอดใช่ไหม
5: ผ่อนตลอดเนี่ยพอเรือไม่ได้ออกก็ไม่ทวงค่าติดเลยที่ยังเหลืออยู่5เดือนน่ะ
0: แล้วเรือยังวิ่งได้ไหมเน
5: ี
0: ่ยแล้วเรือยังไปจับปลาได้ไหมจับปลาหมึกได้ไหม
5: เอาเรือที่ประมาณนั้นเหรอ
0: เรือนี้เรือลำนี้ที่ป้าพูดเนี่ยยังใช้อยู่ไหมหรือว่ามันเหลือแต่ซาก
5: ไม่ใช่แล้วเนาะไม่ใช่แล้วใช้ไม่ได้เพราะว่าออกไม่ได้เพราะมันไม่มีทะเบียนนะ
0: พอไม่มีทะเบียนก็จอดทิ้งไว้ใช่ไหม
5: จอดท
0: ิ้
5: งเลย
0: จอดอ๋อเข้าใจแล้วนะมาถึงบางอ้อถ้างั้นไม่ใช่เรือใหม่ผมคิดยังหลงคิดว่าเป็นเรือใหม่
5: ไม่เรือติด
0: เป็นเรือลำเก่าเรือลำเก่ามันติดปัญหาตั้งแต่ยุคคสช.นู้นน่ะ
5: ที่ว่าน
0: ะเรือ
5: 859
0: ใช่เรือลำนี้เรือแบบนี้เนี่ยเขาก็จะขายคืนให้กับทางรัฐทางกรมประมง
5: ไม่ทำเร
0: ื่
5: องขายก็เหี้ยเพราะไม่มีทะเบียน
0: แล้วไม่มีทะเบียนมันก็เลยเขาก็ไม่ได้ซื้ออย่างนั้นเหรอครับ
5: ค่ะ
0: อ๋อก็เลยจอดทิ้งลอยไว้อย่างนั้นนะครับหรือว่าขึ้นคาน
5: น่าจะทิ้งไว้นั่นแหละเพราะจะเข้าในคลองเข้าไม่ได้เพราะน้ำมันแห้งมันเฉือกไม่ได้
0: อืมก็เลยจอด
5: นั่นปากอ่าว
0: จอดผูกลากไว้ปากอ่าวอย่างนั้นแหละเนาะลอยลอยอยู่อย่างนั้นน่ะน้ำขึ้น
5: ก็มันลอยชุ่มลอยชุ่มอยู่นั่นแหละ
0: เออแล้วป้าจะให้ทำยังไงครับที่โทรมาเนี่ย
5: อ๋อป้าว่าเขาจะช่วยได้มั้งไหมเพราะป้าก็ลำบากแต่วันนี้ขายที่มาพี่
0: ขายที่มาซื้อเรือแต่มาเจอปัญหาวิกฤตตอนนั้นประมงวิกฤตไง
2: นั่นแหละ
5: ไป
2: ต่อไม่ได้
5: ปีได้เลย
0: ประถมเหตุมาจากราคาน้ำมันแพงทีนี
5: ้ได้ซื้อขายเรือที่ซื้อขายที่ขายชวนขายอะไร
0: ป้าได้ติดต่อป้าได้ติดต่อกับทางประมงจังหวัดแล้วหรือยัง
5: นี่ประมงจังหวัดเขาพึ่งโทรมาติดสองสายได้ไหม
0: ฉะนั้นแหละนั่นก็คือผลจากทางรายการเพราะว่าป้าส่งเข้ามาเมื่อวานแล้วก็ประสานประมงจังหวัดนะให้เขาจะให้เขาไปดูก่อนนะป้านะ
5: จ
0: ้
5: าจ้
0: าองั้นผมคุยให้ตามนี้ก่อนเนี่ยติดต่อประมงจังหวัดได้ติดต่อแล้วคุยกันว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปนะครับสวัสดีครับ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: คร
2: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เพราะตอนนั้นเนี่ยมีชาวประมงที่ไม่ไหวน
2: ะ
0: ทั้งเรือที่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนเนี่ยโดยเฉพาะเรือที่มีทะเบียนไม่ไหวน้ำมันแพงเขาก็เลยเอามาจอดไปวิ่งก็ขาดทุนนะเสร็จแล้วก็เลยต้องรัฐก็ต้องรับซื้อเรือยอมรับซื้อเรือ
2: ก็อุ้มเน
0: า
2: ะ
0: ของป้านี่ก็เลยยังไม่ได้ซื้อก็เพราะว่าเป็นเรือที่ไม่มีทะเบียน
2: ใช่แล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คุยกับทางประมงจังหวัดนะก็จะได้ความคืบหน้าต่อไป
0: ได้ประสานไปแล้วประมงท่านไม่สะดวกจะเข้าสายมานะคุยกันส่วนตัวนะครับ
2: เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะ
0: คุณรุ่งโรจน์จากสุรินทร์โดนตัดชื่อออกจากบัตรสวัสดิการเจ้าหน้าที่อ้างว่าเขามีรถปิกอัพทั้งที่เขาไม่เคยมีเลยมีแค่มอเตอร์ไซค์กับจักรยานเออมีคนบอกมาหลายรายนะบอกว่าที่บอกว่ามีรถทั้งที่เขาไม่มีอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกไว้แล้วจะทำยังไงเนี่ยก็อุทธรณ์วิธีการอุทธรณ์ปากเปล่าไม่ได้ไปติดต่อที่ขนส่งเพื่อให้ขนส่งยืนยันตรวจสอบแล้วว่านายรุ่งโรจน์ไม่เคยมีรถมาก่อนเลยหรือเคยมีสมัยไหนก็ให้ทำหนังสือรับรอง
2: อาจจะเป็นการสวมสิทธิ์ก็ได้นะเรื่องแบบนี้มีคนเอาชื่อเขาไปหรือเปล่าคะพี่ถนอม
0: สวมสิทธิ์เหรออ
2: ืมไม่แน่นะ
0: ปัญหาอย่างหนึ่งคนเราชื่อสกุลเหมือนกันได้
2: ใช่
0: แต่ว่ากระบวนการตรวจสอบมันก็ต้องแยกให้ได้ไม่ใช่เอา
2: เลขมันไม่เหมือนใช่ไหมคะ
0: เลขบัตร13หลักไม่เหมือนอย่างผมเนี่ยมีอยู่2คน
2: อ๋อพี่ถนอมเจอคู่แฝดด้วยเจอไปแล้วใช่ไหมคะ
0: 2คน
2: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เวลาเขาติดต่อเขาส่งอะไรเขาส่งไปบ้านโน้นเรื่อยเลยนะเวลามีเรื่องมีราวก็ไปที่โน้นนะผมก็ปลอดภัยหลายครั้ง
2: เอาเรื่องดีๆมาทางพี่ถนอมคนนี้เป็นหลักนะคะ
0: ก่อนท่านสมัครสุนทรเวชเคยส่งพระไปให้ก็ส่งไปโน่นเลยนะส่งไปบ้านอยู่ปอผาสุกอ่
2: ะ
0: ตรงถนนบรมราชชนนีอาจารย์ถนอมก็เป็นอาจารย
2: ์
0: นะครับเป็นอาจารย์เป็นอดีตนายกสมาคมนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบที่โน่นอ่
2: ะ
0: ก็มาโทรมาก็โทรมาหาผมฝากเด็กเรื่อยเลยผมก็บอกผมไม่ได้เป
2: ็นคนแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าใครส่งอะไรไปบ้านอาจารย์บอกอาจารย์รับไว้ไม่ต้องส่งมาให้ผมก็ถือว่าเขาให้อาจารย
2: ์ให้แล้วนะคะ
0: เขาให้ไม่ผิดคนเราไปที่โน่นก็ต้องให้อาจารย
2: ์เดี๋ยวไปคุยกับสายต่อไปค่ะคุณพี่วอทิพย์เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องจากที่เราได้พูดในช่วงแรกนะคะเรื่องของการรื้อโครงสร้างค่าไฟแต่ว่าพี่วอทิพย์เนี่ยมีปัญหาเรื่องของค่าไฟฟ้าแพงจากไฟทางสาธารณะค่ะพี่ถนอมคุณวอทิพย์สวัสดีค่ะ
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
0: อยู่อุตรดิตถ์อำเภออะไรครับนี
6: ่อำเภอตะรอนค
0: ่
6: ะ
0: อำเภอตะรอนโอ้โหนี่เรียกอำเภอตะรอนน
2: ี
6: ่ตะรอน
0: เขาเรียกอำเภอตะรอนไม่ใช่เหร
6: ออ
0: ๋อเขาเรียกอำเภอตะรอนไม่ใช่เหรอ
6: บุตรละค่ะ
0: นี่เรียกตะรอนเข้าใจง่ายเนี่ยอำเภอตะรอนอำเภอตะรอนน้ำท่วมบ่อยที่นี
2: ่ค่ะ
6: จ้าม
0: ีปัญหาเรื่องอะไร
6: ค่าไฟมันแพงนะคะค่าไฟมันขึ้นผิดปกติอะค่ะ
0: ค่าไฟขึ้นผิดปกติจากการที่เราใช้ไฟเยอะหรือไฟรั่วหรือยังไง
6: อย่างนี้นะคะตั้งแต่เดือนมกรา69มานะคะป้าอยู่คนเดียวอายุมากแล้วป้าใช้ไฟเดือนละประมาณ300กว่าบาทมาจนถึงเดือนมีนาก็300อยู่ปกติพอเมษาไฟหลวงนะคะไฟรายทางนะคะมันเขามาติดตั้งแล้วก็เปิดไฟรายทางแล้วทีนี้ก็ขึ้นมาตลอดนะคะตั้งแต่เมษามา600เมษาพฤษภามา800เดือนมิถุนายนนี่900กว่าเลยค่ะ
2: ก็ขึ้นมาไล่ๆเรื่อยๆ
0: ติดไฟทางทำให้ค่าไฟบ้านเราเพิ่มขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกันล่ะครับ
6: ก็น นั่นสิฮะเหมือนกับไอ้คุณเอกนัทเขาพูดหรือเปล่าฮะว่าไอ้ค่าไฟเข้ามาเข้าในดินเราเน
0: ี่
6: ยฮะ
0: ไม่ครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
6: ทำยังไงถึงจะทราบว่าโอ้ยังไงอะค่าไฟมันทำไมถึงขึ้นสิบปกติเพราะป้าอายุ80แล้วอยู่คนเดียวมาตลอดนะฮะ
0: 80อยู่คนเดียวเอาอย่างนี้ครับน้องทีมงานครับดูในไลน์นิดหนึ่งเนาะผมขึ้นข้อความเบอร์ร้องทุกข์ที่เป็นไลน์แอดของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เดี๋ยวคนอื่นจะได้จดด้วยนะช่วยขึ้นไลน์แอดที่อยู่ในไลน์กลุ่มขึ้นหน้าจอให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะครับสิ่งแรกที่คุณป้าควรจะต้องทำอายุ80กว่าแล้วยังจะต้องมาเดือดร้อนเรื่องนี้น่าเห็นใจมากเดี๋ยวให้ทีมงานผมประสานกับการไฟฟ้าที่อำเภอตรอนเน
6: าะ
0: ว่าป้าอยู่คนเดียวแต่ค่าไฟเท่าไหร่นะ
2: เดือนล่าสุดมิถุนา900
6: เงินเดือนมิถุนานี่มัน900กว่า
0: อยู่คนเดียว900กว่าบาทตั้งหลายเดือนมาแล้วมันค่าไฟมันผิดปกติโดยที่ป้าสังเกตว่าตั้งแต่เขามาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างผ่านบ้านป้าเนี่ยค่าไฟป้าขึ้นป้าก็เลยเข้าใจเอาว่าอ๋อเพราะมันมาติดไฟแสงสว่างถนนหน้าบ้านเนี่ยแหละทำให้ค่าไฟป้าจึงขึ้นซึ่งไม่ใช่อันนี้ต้องตอบก่อนว่าไม่ใช่แต่ใช่ส่วนหนึ่ง
2: ใช่ส่วนหนึ่ง
0: นิดเดียวแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะมาอยู่ในบิลของป้าไม่ใช่แต่ปัญหาก็คือว่าป้าต้องให้การไฟฟ้าที่ตรอนมาตรวจสอบว่ามีไฟรั่วอะไรหลังมิเตอร์ที่เข้าบ้านป้าไหมเคยตรวจไหม
6: อ๋อเป็นกันทั้งแถบเลยฮะที่ว่าติดตั้งไฟสาธารณะเนี่ยฮะตั้งแต่ตอนไปถึงอำเภอพิชัยอะฮะ
0: ทีมงานถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ครับป้าครับเดี๋ยวผมขอติดตามเรื่องนี้กับทางการไฟฟ้าตรอนนะถ้าอย่างนั้นนะถ้าป้าถ้าป้าบอกว่าเป็นทั้งแถบใช่ไหม
2: ไม่ได้เป็นบ้านป้าบ้านเดียว
0: ป้าไปหาพวกให้ผมนิดหนึ่งนะถ่ายรูปให้ผมหน่อยส่งมาให้นิดหนึ่งป้ายังเล่นเฟซบุ๊กได้เนี่ย
2: อายุเท่าไหร่เนี่ยคุณป้า
6: ให้หลานมัน
0: เอาหลานส่งมาให้เหรอเอ็นทักผมมา
6: หนองก็ผิดถูกค่าไฟบินค่าไฟป้าก็ให้หลานถ่ายส่งจะให้แล้วนะคะ
0: ป้าให้หลานเนี่ยไปคุยกับคนอื่นๆให้ผมด้วยนะว่าคนนั้นก็มีปัญหาเดียวกันมิเตอร์ค่าไฟมันแพงขึ้นผิดปกตินะตั้งแต่เนี่ยมีไฟถนนผ่านมาเนี่ยนะผมอยากทราบว่ามีทั้งหมดกี่รายป้าไปถามให้ผมมาหน่อยว่าทั้งหมดกี่รายเอาชื่อเบอร์โทรศัพท์ผมจะได้ไล่คุยได้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้คุยกับทางผู้จัดการการไฟฟ้าตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับถ้าตรวจสอบแล้วบอกเฮ้ยป้ายังต้องจ่ายผมจะเถียงให้นะครับเพราะว่าบางทีเราเถียงไม่ชนะนะเถียงการไฟฟ้านะทีนี้ไอ้คนที่จะช่วยเราเถียงก็คือนี่แหละแอดเมื่อกี้น้องทีมงานขึ้นได้ไหม
2: ERC Voice นะคะ
0: สายด่วนก็1อะไรนะ1204ใช่ไหม
2: 1204ค่ะ
0: กดเบอร์ไว้นะ1204นะครับ
2: เป็นคณะกรรมการกกพ
6: 204
0: ใช่ครับเป็นเบอร์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปรียบเสมือนคุ้มครองผู้บริโภคนี่น่ารักมากทีมงานขึ้นเอาของจริงขึ้นหน้าจอเลยเนี่ยนี่แหละเนี่ยเอามือถือถ่ายไว้ทุกท่านนะท่านที่มีปัญหาเรื่องของค่าไฟแพงแบบไม่มีเหตุผลไม่รู้เพราะอะไรทำไมจึงแพงเราใช้นิดเดียวประหยัดแล้วแต่มันก็ไม่ลดแล้วมันยังขึ้นอีกพอเราประหยัดเสร็จปั๊บเนี่ยนะแทนที่เราจะใช้ไฟน้อยเนี่ยไฟฟ้าเข้ามาตรวจว่าอ้าวทำไมคุณใช้น้อยล่ะคุณใช้ทุกทีคุณใช้ 5,000 ทำไมต้องเหลือ 2,500 เกิดอะไรขึ้นเขามาตรวจมิเตอร์พอตรวจมิเตอร์เสร็จปั๊บก็ยังเรียกเก็บเราอยู่ดีทั้งที่เราพยายามประหยัด
2: เราอยากประหยัดนะ
0: อยากประหยัดบางทีไปต่างประเทศหลายวันนะ
2: ใช่ก็ไม่ได้ใช้แต่ทำไมค่าไฟก็ยังขึ้นอยู่ดี
0: เขาถัวเอาไงสุดท้ายเราไม่ได้รับความเป็นธรรมนี่ร้องเรียนผ่านนี้นะครับผมคุยป้าตามนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวป้าไปถามให้ผมเพิ่มเติมแล้ววันสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมาคุยกับผู้จัดการไฟฟ้าตรอนที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะป้านะ
6: จ้าจ้า
0: ครับสวัสดีคร
2: ับเดี๋ยวติดตามให้นะคะคุณป้าวอทิพย์นะคะสวัสดีค่ะ
0: ตามให้เดี๋ยวตามให้มีเรื่องตามชาวนาต้องตาม
2: หลายๆเรื่องราวเลยนะเป็นความทุกข์ของ
0: คนนี้น้องยานัทครับวันนี้มีแต่ข้อความเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาทั้งนั้นเลยแล้วคนที่บอกเนี่ยพี่ชัยนรงค์อยู่เชียงใหม่อยากร้องเรียนพัญญาไม่ได้รับบัตรสวัสดิการรอบนี้เพราะมีรถปิกอัพ
2: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องรถทั้งสิ้นเลย
0: เป็นรถ25ปีที่แล้วเขาอยู่บนดอยไว้ขนปุ๋ยจนจำเป็นต้องอ๋อนี่ถ้ามีจริงต้องยอมรับนะถ้ามีจริงต้องยอมรับ จะถูกจะแพงเขาถือว่ามีรถยนต
2: ์คือคุณพี่อาจจะมองว่าตัวเองลำบากแต่ว่าด้วยสิทธิ์ของสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาก็มองว่าอาจจะยังมีรายได้อยู่
0: เขาให้แค่มอเตอร์ไซค์ไม่เกิน300ซีซีแต่ถ้าเป็นรถยนต์นี่ก็ถือว่าพี่ต้องยอมรับเนาะเพราะเกณฑ์เป็นอย่างนี้นะนะครับคุณประภาพรร้อยเอ็ดคุณพ่อพิการสมองเสื่อมโดนตัดสิทธิ์แต่เคยเป็นคนเก่ามาก่อนเขาบอกว่ามีรถแท็กซี่แต่พ่อไม่ได้ขับมาหลายปีแล้วเพราะขับไม่ได้รถจอดทิ้งไว้นี่แหละครับนี่แหละคือรถจอดทิ้งไว้จดทะเบียนอยู่ทะเบียนยังอยู่ใช่ไหมเลิกใช้แล้วไหมถ้าเลิกใช้จอดทิ้งเลิกใช้ไม่ขับไปยกเลิกการใช้รถนะไปยกเลิกการใช้รถเนี่ย
2: ที่ขนส่งเลย
0: จริงผมว่าไม่รู้มันกระบวนการตรวจสอบนะถ้า3ปีเนี่ยไม่ไปยกเลิกขนส่งเขายกเลิกนะ
2: อ๋อเขายกเลิกให้เรา
0: เขายกเลิกถ้าเรามาใช้ต่อใช้ไม่ได้ไปต่อทะเบียนก็ไม่ได้ก็ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม
2: ่
0: แต่พอถึงเวลาเขาตรวจสอบที่จะได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์ปรากฏตั้งหลายปีมาแล้วไม่ยกเลิกให้เราเพราะงั้นเราก็ต้องไปยกเลิกเนาะ
2: เดินทางไปที่ขนส่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องรถถ้าไม่ได้ใช้แล้วนะก็มีหลากหลายเรื่องราว
0: คุณธนกฤตใช่ไหมข้ามาใช่ไหม
2: คุณธนกฤตนะคะคุณธนกฤตเนี่ยเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะพี่ถนอม
0: ค
2: ือคุณธนกฤตบอกว่าคุณสมบัติเนี่ยไม่ผ่านเพราะว่าภรรยาเคยเอาชื่อคู่สมรสไปลดหย่อนภาษีแต่ว่าปัจจุบันภรรยาเสียชีวิตแล้วอะพี่ธนกฤตคะจะปรึกษาเรื่องนี้ใช่ไหมคะพี่ธนกฤตคะ
0: ได้ยินหรือเปล่าครับ
2: สายหน้าจ้า
0: เหลือน้อยแล้วนะเวลาเหลือน้อยแล้วเนาะนะครับก็ถามเรื่องนี้อยู่ก
2: ็
0: ต้องอุทธรณ์นะต้องอุทธรณ์นะถ้าใครที่คิดว่า
2: ไม่สมเหตุสมผลนะก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้อย่างที่เราบอกไปว่ายังยื่นได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569อาพี่ธนกฤตมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับผมธนกฤตครับ
0: คุณธนกฤตวันนี้ตรวจแล้วไม่ผ่านใช่ไหม
7: ใช่ครับผม
0: ขึ้นว่ายังไงครับ
7: ขึ้นว่าคู่สมรสเสียภาษีแล้วฮะเอาเพื่อไปเสียภาษีด้วยครับตอนนี้ปกติผมรับมาตลอดฮะเพิ่งตายแกเพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วครับเมื่อวันที่29ธันวาคมฮะ67ครับ
0: ธันวา67ธันวา
7: 6แล้วพอมาปี68ก่อนมีนา68ก็เอาไปเสียภาษี
0: มันจะตีว่ามีรายได้ทีนี้เดี๋ยวนะก็พอดีเขาขีดเส้นเกณฑ์เอาประมาณเดือนมีนานะรู้สึกนะ
2: ใช่เรื่องของภาษีด้วย
0: ใช่ใช่ถ้างั้นพี่อุทธรณ์ปกติไปก่อนนะครับเอาใบ
7: อุทธรณ์ที่ไหนครับ
0: เอาใบมรณบัตรของภรรยานั่นแหละไปยื่นอุทธรณ์ที่ธกส.
2: ธส.ออมสินกรุงไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
7: ก็ทำที่กรุงไทยอยู่ครับ
0: ไปยื่นอุทธรณ์ที่กรุงไทยแต่ต้องเอาใบมรณบัตรไปยืนยันนะว่าถ้าเป็นคู่สมรสเขาเสียชีวิตไปแล้ว
7: ครับ
0: นะครับลองดูก่อนนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณฉลองจากอ่างทองไม่ผ่านเหมือนกันเพราะมีชื่อในขนส่งนะครับหลายท่านเลยคุณสุนีร้องเรื่องบัตรสวัสดิการเป็นหนี้ของธนาคารออมสินแต่ทำไมถูกตัดสิทธิ
2: ์
0: ค
2: ือ
0: หนี้ธนาคารยกเว้นธนาคารธกส.เลยเนา
2: ะ
0: หนี้เพื่อเกษตรกรรมเขาได้สิทธิ์แต่ถ้าเป็นหนี้ธนาคารอื่นหนี้อื่นเนี่ย
2: บัตรเครดิต
0: ถ้าเกินแสนเนี่ยไม่ได้รับการยกเว้นครับผม
2: ค่ะเดี๋ยวมาที่สายสุดท้ายกันนะคะคุณพี่นพดลจังหวัดปทุมธานีเรื่องของไฟแนนซ์ค่ะให้คุณพี่นพดลเล่าให้เราฟังหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ
8: ครับคือเป็นซื้อรถยนต์ในชื่อผมเพื่อนซื้อไม่ได้ก็เลยช่วยเพื่อนโดยเป็นชื่อผมแล้วทีเนี้ยเพื่อนไม่ส่งมา4เดือนก็เลยโดนขนาดนี้โดนยึดรถไปขั้นตอนต่อไปจะขอคำแนะนำที่ดีว่าควรจะทำยังไงเพราะเราไม่มีเงินขั้นตอนของธนาคารคือจะต้องไปเอาเงิน 460,000 ซึ่งเราไม่มีเงินก้อนขนาดนั้นไปถ่ายรถคืนนะครับเราควรจะทำอย่างไรดีครับ
0: รถอะไรอ่ะครับพี
8: ่เป็นรถกระบะครับตอนเล็กกับตอนเล็กหน่อยไม่ใหญ
0: ่ครับเรื่องนี้เนี่ยสอนทุกคนบอกทุกคนนะเอาเรื่องสอนนะไม่ใช่ว่าผมสอนนะอย่ารับอาสาออกรถให้ใครโดยใช้ชื่อตนเองห้ามเด็ดขาดห้ามตั้งแต่ค้ำห้ามค้ำรถห้ามค้ำรักกันชอบกันขนาดไหนถ้าคุณไม่พร้อมที่จะชดใช้แทนเขานะอย่าค้ำสองถ้าจะค้ำต้องมีการกำหนดวงเงินความรับผิดชอบถ้ากำหนดวงเงินรับผิดชอบแล้วนะครับเรารับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นค้ำได้ 3อย่าใช้ชื่อเราไปซื้อรถออกรถให้ใครแล้วมันบอกว่ามันจะผ่อนเองแล้วสุดท้ายไม่ผ่อนอย่าว่าแต่พี่ที่เป็นเพื่อนขนาดลูกใช้พ่อแม่ชื่อพ่อแม่ออกรถใช่ไหมมันก็ไม่ผ่อน แล้วสุดท้ายพอมันไม่ผ่อนปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหม
2: ตกที่คุณพ่อคุณแม่นะ
0: พ่อแม่ก็จะต้องในฐานะผู้เช่าซื้อก็ต้องถูกฟ้องพอถูกฟ้องเสร็จปั๊บด้วยความไม่รู้นะครับไม่ขึ้นศาลไม่ขึ้นศาลศาลตัดสินให้ใช้แล้วก็ไม่ขึ้นศาลก็ไม่รู้ปรากฏมารู้อีกทีคือมีหมายมาปิดที่บ้านคือยึดทรัพย์ขายทอดตลาด
2: โดนยึดบ้านไปเลยนะ
0: ลูกมันไม่ผ่อนมันซื้อรถไปแล้วพ่อแม่ไปอยู่ไหนครับ
2: ไม่มีที่อยู
0: ่ไม่มีหลายคนไปอยู่เถียงนาน้อยนะโดยเฉพาะทางอีสานเนี่ยเยอะนะบอกว่าอย่าเอาชื่อพ่อแม่ลูกผมเตือนลูกนะลูกอย่าเอาชื่อพ่อแม่ไปซื้อรถไปออกรถไปทำอะไรนะครับสุดท้ายถ้าคุณแย่พ่อแม่ก็จะซวยไม่มีที่อยู่พี่ก็เหมือนกันพี่นพดล
9: ครับครับ
0: พี่นพดล
9: ผมเพื่อนที่ผมเป็นให้เพื่อนเพราะเพื่อนคิดว่าเพื่อนให้เราไว้ใจได้แต่บอกเขาไม่ใช่เป็นตามที่เราตั้งใจ
0: เอาสั้นๆนะพี่นะพี่มีความสามารถจะเอารถคันนี้มาใช้เองไหม
9: ไม่มีครับเพราะว่าต้องเอาเงินมาทั้งหมดต้องไปถ่ายทั้งหมด 460,000 นะผมไม่มีเงินครับทีเนี้ยแล้วคือติดต่อไฟแนนซ์แต่ยังไม่ติดต่อหละเขาบอกให้ธนาคารแนะนำให้ติดต่อเต้นรถจะมาซื้ออะไรเงี้ยซึ่งยังไม่ได้
0: ทำแต่ว่าตอนนี้เขายึด
9: ยากครับ
0: ตอนนี้เขายึดไปแล้วใช่ไหมเขายึดไปแล้วใช่ไหม
9: ยึดไปแล้วครับ
0: ยึดไปแล้วครบ4เดือนแล้วสาม
9: ให้เวลาถึงสิ้นเดือนเนี้ยครับ
0: พี่นพดลฟังนิดหนึ่งเวลาผมไม่มีแล้วภายในครึ่งนาทีให้จบสามขาดส่ง3เดือนนะครับ
9: 4เดือน
0: ขาดส่ง3เดือนติดต่อกันส่งหนังสือแจ้งอีก1เดือนให้ยื่นภายใน4เดือนสุดท้ายก็ยึดรถก่อนขายเขามาแจ้งว่าจะเอาไหมคุณก็ไม่มีความสามารถจะเอารถนี้ไว้เมื่อไม่มีความสามารถเขาก็ต้องเอาไปขายทอดตลาดเมื่อไปขายทอดตลาดจะมีส่วนต่างมาเรียกจากคุณอีกนั่นคือเหตุผลแล้วต่อไปถ้าศาลตัดสินให้จ่ายส่วนต่างแล้วคุณไม่จ่ายเดี๋ยวเขาก็จะมายึดทรัพย์พี่อ่ะเพราะฉะนั้นต้องหาทางว่าใครที่พอจะไปเอารถคันนี้กลับคืนมาดีกว่าโทษนะกำขี้ดีกว่าคำตดเพราะไม่ฉะนั้นพี่จะจ่ายโดยที่พี่ไม่ได้อะไรเลย
2: ไม่ได้รถด้วย
0: แต่ถ้าพอจะหาใครสักคนหนึ่งหรือว่าพี่พยายามที่จะเอารถคันนี้มาอย่างน้อยก็ได้รถกลับคืนมานะแต่เราก็ต้องผ่อนต่อถูกไหมยังมีโอกาสเพราะว่ายังมีโอกาสพี่ลองดูครับตัดสินใจดูนะเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยพี่จะเสียอย่างเดียวเลยไม่ได้เลยนะจากเพื่อนคนนี้เลยนะ
9: ครับซึ่งมันไม่มีตอนนี้ยังไม่มีเงินที่จะไปถ่ายแน่นอนยังหาทางไม่ได้หรือจะทำยังไง
0: แล้วมัน
9: จะไปหาคนมาซื้อนี่ก็ยังไม่ได้คุยเลยครับเดี๋ยว
0: ถ้าหาคนซื้อถ้าหาคนซื้อ
9: ไม่อยากจะบอกกับยะถ้าจะบอกกับญาติพี่น้องก็โดนด่าก็เลยพยายามที่จะตัดสินใจเอง
0: ไอ้คนผ่อนไปไหนแล้วคนผ่อนไปไหนแล้ว
9: คนผ่อนก็เขาไม่มีเขาไม่มีครับ
0: มีบ้าน
2: มี
0: บ้านมีที่ดินบ้างไหมคนผ่อนนะ
9: มีครับมีแต่เขาก็คงไม่นั่นหรอกครับเป็นชื่อผมครับเป็นชื่อผมเขาก็ไม่ได้รับอะไร
0: ที่ถามเนี่ยต้องเขารับผิดชอบเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยโยนให้คุณ
9: เขาก็เหมือนว่าเฉยๆเขาก็ไม่เดือดร้อนเขาบอกให้รอขึ้นศาลนี่ครับผมมันก็เสียชื่อเรา
0: เรียบร้อยครับนั่นแหละ
9: ผมเป็นข้าราชการนานผม
0: พิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วว่าคนที่ทำให้เราเดือดร้อนคือเพื่อนที่เรารักนั่นแหละครับผมคุยกับพี่ตามนี้ก่อน
2: กำลังใจให้นะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ลาหมดแล้วครับน้องยานะครับ
2: ค่ะวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะกลับมาติดตามกันใหม่ในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับ
10: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูประบบรางครั้งใหญ่เตรียมประกาศกรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก รมประชาสัมพันธ
14: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
16: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
17: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
16: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
17: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
16: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
17: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
10: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูประบบรางครั้งใหญ่เตรียมประกาศกรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษยกระดับความปลอดภัยคุมเข้มรถไฟสินค้าเข้าเมืองขยายโครงข่ายหนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางครั้งที่2ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือแนวทางยกระดับระบบขนส่งทางรางของไทยครั้งใหญ่ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดคู่กับการใช้ระบบรางเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยได้เห็นชอบมาตรการสำคัญใน4มิติได้แก่การประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษเนื่องจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางเพื่อจัดระเบียบรถไฟสินค้าโดยจำกัดเวลาเดินรถเฉพาะช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 4:00 น.จำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและห้ามรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งผ่านพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวทางรางภายใต้แนวคิดทัวริซึม for all ตลอดจนเห็นชอบแผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อขยายโครงข่ายการเดินทางอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง6ฉบับเพื่อคุมเข้มมาตรฐานผู้ประกอบการตัวรถและบุคลากรอย่างรัดกุมทั้งหมดจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างเท่าเทียมและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไปเสนาธิการทหารบกยืนยันตอบโต้ตามกฎการใช้กำลังหลังถูกยิงจากฝั่งกัมพูชาย้ำยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก
18: พลเอกชัยพฤกษ์รุ่งประภัสเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ล่าสุดมีการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชาจำนวน3นัดเข้ามาใกล้เขตฐานทหารไทยว่าฝ่ายไทยได้ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางการใช้กำลังขณะเดียวกันฝั่งกัมพูชาได้มีการติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยได้ทวงติงไปอย่างหนักแน่นว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกหากยังมีการล่วงล้ำหรือฝ่าฝืนข้อตกลงร่วมฝ่ายไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งนี้ย้ำว่าฝ่ายไทยไม่สามารถยึดถือคำกล่าวอ้างของฝ่ายกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นกรณีอ้างว่ากำลังพลขาดวินัยมีปัญหาพฤติกรรมหรืออยู่ในอาการมึนเมาแต่จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นสำคัญนอกจากนี้ยังได้หยิบยกประเด็นการเกิดเสียงระเบิดในพื้นที่กัมพูชารวม19ครั้งเข้าหารือในที่ประชุมระดับเลขาธิการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยกัมพูชาในพื้นที่กองทัพภาคที่2ของไทยและภูมิภาคฐานที่4ของกัมพูชาโดยขอให้ฝ่ายกัมพูชาเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากแม้เหตุจะเกิดขึ้นในเขตกัมพูชาแต่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและกำลังพลของไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
10: ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส4จับกุมชาวรัสเซียรวม4รายพร้อมยึดหลักฐานนำไปขยายผลกวาดล้างต่อไป
19: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นเป้าหมาย41จุดและจากการสืบสวนพบเครือข่ายชาวรัสเซียร่วมกับคนไทยจัดตั้งบริษัทถือครองบ้านและที่ดินในจังหวัดชลบุรีเพื่อซื้อขายและปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยพบบริษัทต้องสงสัย33แห่งในโครงการบ้านจัดสรร6โครงการมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาทศาลจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับชาวรัสเซีย4รายซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ทั้งหมดพร้อมตรวจยึดเอกสารบริษัทเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการนอมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายและคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศดลภาสุภรสมบัติรายงาน
12: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเปีย
2: ดำเนินรายการโดยปิยะรมทรัพย์สุวรรณและธัญญธรอุเทนพันธ์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามโฟกัสไทยแลนด์กันอีกแล้วนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางคลื่น FM 97 MHz แห่งนี้นะคะตั้งแต่บ่าย 3:00 ไปจนถึง 16:00 น.นะคะวันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะคะเราก็กลับมาเจอเมามอยกันต่อนะคะในเรื่อง All Around the World เมามอยจอยเจี๊ยบนะคะกับจอยเทียร์ทออุเทนพันธ์แล้วก็พี่เจี๊ยบปิยะรมทรัพย์สุวรรณบก.ข่าวต่างประเทศ Nation TV ของเราตอนนี้ก็อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณพี่เจี๊ยบค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องจอยเมื่อวันพุธเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องแบบแบรนด์สินค้าเนาะแล้วก็เทรนของวัยรุ่นอันนั้นเนาะแล้วก็เรื่องของแบบเขาเรียกอะไรอ่ะความสงบทางจิตใจ
3: ค่ะ
4: แทนการใช้แบรนด์เนมหรูจำได้ใช่ไหมว่าแบบแบรนด์เองเนี่ยก็ต้องลงมาหาคนซื้อและเมื่อก่อนคนซื้อต้องเก็บตังค์เนาะต้องหาเงินไปซื้อแบรนด์แต่ปัจจุบันเนี่ยแบรนด์เองก็ต้องพยายามลงมาหาด้วยการแบบเข้าสู่สายมูกันแบบเต็มที่เลยใช่ไหมเต็มพิกัดเลย
3: ใช่ค่ะ
4: อันนั้นเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรเป็นเรื่องของการเยียวยาจิตใจเป็นเรื่องอะไรเงี้ยแต่วันศุกร์เนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องบันเทิงบ้างเรื่องดีๆ
3: เบาๆบ้างอะไรบ้าง
4: บันเทิงบ้างใช่
3: นะก็หลังจากที่เราก็ติดตามกันหนักๆกันมาแล้วมันก็ไม่เชิงหนักนะเราก็ติดตามเรื่องราวข่าวคราวต่างๆมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้วเนาะเรื่องใหญ่ที
4: ่แล้วมันไม่มีหรอก
3: เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะข่าวใหญ่ไทยแลนด์กับคุณหนูนานะคะแล้วก็วันอังคารเรื่องราวสุขภาพสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand นะคะวันพุธวันศุกร์ก็เป็นของเรา All Around the World หมอจอยเจี๊ยบนะคะวันพฤหัสบดีนะคะทุกวันพฤหัสบดีก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไพ่ยิปซีกับกูรูดานีอาจารย์แม่หมอดาแล้วก็กับคุณหนูนาเช่นเคยนะคะอ่ะวันนี้เรามีอะไรเบาๆบันเทิงเริงใจ
4: เป็นเรื่องของคนดีแล้วกันเนาะก
3: ็
4: เป็นเรื่องของไมเคิลแจ็กสันอีกมุมหนึ่ง
3: อ๋อคนดีนี่เป็นยากนะคนดีเป็นยากนะ
4: ก็บอกว่าเราไม่สนใจเรื่องดราม่าที่คนไปว่าเขานู่นนี่นั่นแต่เราจะไปดูในมุมของคนที่รักไมเคิลแล้วกันว่าทำไมเขาถึงรักไมเคิลเนาะเพออันนี้มาจากหนังสือชื่อ Remember the Time Protecting Michael Jackson in His Final Daysช่วงที่ไมเคิลอาศัยอยู่ในลาสเวกัสเนี่ยเขาแทบจะไม่มีโอกาสใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาเลยในหนังสือบอกว่าอย่างนี
3: ้
4: ไม่ว่าจะปลอมตัวแค่ไหนคนก็จำได้อยู่ดีอ่ะคือคนก็มีเอกลักษณ
3: ์ใช่เป็นเอกลักษณ์ทั้งหน้าทั้งตาทั้งผมทั้งเสียงทั้งทุกอย่างก้าว
4: ถ้าเดินก็รู้แล้วนะนึกออกป่ะ
3: ใช่
4: ถ้ายืนถ้าเดินอ่ะไม่ต้องบอกนั่นแหละไม่ขึ้น
3: เคยเจอกับเขาอ่ะที่แบบว่าหนึ่งไปดูคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งใช่ไหมที่สนามสุบใช่ไหมครั้งหนึ่งไปดูคอนเสิร์ตครั้งที่สองที่ไมเคิลมาที่เซ็นทรัลที่แถลงข่าวอันนั้นก็อยู่ใกล้ชิดมากพี่คิดถึงเวลานั้นเป็นลมเลยรู้ป่ะคอนเสิร์ตอ่ะเป็นลมเอ้าก็ไปก็อยู่หน้าเวทีก็ไปกับเอไงเอสัสีมาเทพพิทักษ์เพื่อนรักนะก็ไปดูกับเอแล้วก็เออีกคนนึงเอเพื่อน
4: เป็นลมทำไมก็ใจ
3: คนมันอัดไงพี่เข้าใจป่ะเพราะเราได้บัตรที่อยู่หน้าเวทีทีนี้คนข้างหลังมันก็แบบพอเวลาไปเคลื่อนออกมามันก็กรี๊ดกรี๊ดมันก็ดันเพื่อนฝูงก็แตกกระจายกันเลยหาไม่เจอแล้วเราก็หายใจไม่ออกหายใจไม่ทันมันร้อนถึงแม้ว่าจะมีน้ำฉีดมาจากไมเคิลแต่มันร้อนเขาก็หามดิฉันไปตอนไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไปนอนอยู่เต็นท์โรงพยาบาลไอ้เต็นท์พยาบาลข้างเวที
4: พอคือคอนเสิร์ตดูไม่จบ
3: ก็พอหายเบอร์ก็เข้าไปต่อ
4: โอ
3: ้
4: โห
3: แล้วก็แพ็คลิงก์หายพอตอนจบคอนเสิร์ตปุ๊บเราก็ยืนยังไม่ทันได้ครับบอกเฮ้ยเอเพื่อนแพ็คลิงก์ฉันหายด้วยอะไรแล้วเขาก็ประกาศหน้าเวทีแพ็คลิงก์ของใครมาเอาโอ้ดิฉันก็ไม่เอาแล้วก็โดนน้ำเปียกสะบักสะบอมจะไม่ต้องไปใส่ในถังข้าวสารนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมพี่เจี๊ยบไปใส่อยู่ในถังข้าวสาร
4: สมัยนี้การฉีดน้ำใส่ฝูงชนเป็นเรื่องปกติมากเลยท่ามกลางอากาศร้อนไงเขากลัวเดี๋ยวเป็นฮีทสโตรกใช่ไหมน้องจอยคุณผู้ฟัง
3: ก็ใช่ไง
4: คอนเสิร์ตสมัยก่อนเนี่ยการบริการจัดการอะไรเนี่ยไม่ค่อยดีนะเอาจริงอ่ะโดยเฉพาะคอนเสิร์ตใหญ่อย่างไมเคิลเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่ไทยเจอแบบนั้น
3: อ
4: ่ะไม่เคยจัดอะไรใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นมาก่อน
3: ค่ะ
4: แต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยถ้าเป็นในฮอลล์เขาจะมีช่องก็เรียกว่าหลุมหลุมนี่ไม่ได้ถูกๆนะคุณลงไปอยู่ในนั้นน่ะคุณก็จะเห็นศิลปินใกล้ไงระดับใกล้สำหรับคนที่อยากถ่ายรูปทำคลิปนู่นนี่นั่นใช่ไหมหรือว่าบัตรนั่งอ่ะมีบัตรนั่งมีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแต่ว่าสมัยนี้ถ้าเป็นคอนเสิร์ตสนามใหญ่ก็จะเป็นราชมังราชมังก็จะแบบใหญ่โตมโหฬารแล้วก็ไปนั่งดูกันแบบถ้าขึ้นดอยอ่ะขึ้นไปบนที่สูงก็จะเห็นศิลปินตัวเล็กๆต้องดูจากจอนะจอโปรเจคเตอร์ทำตรงนี้เรากลับไปหาไมเคิลกันก่อนเนาะมาไกลแล
3: ้
4: วมาถึงราชมังแล้ว
3: ใช่ไหม
4: ไปถึงราชมัง
3: กับอเมริกาต่อ
4: บอกว่าบอกว่ามีคนเนี่ยจำเขาได้คือต่อให้ใส่หมวกกันน็
3: อ
4: กไอ้กระจกหน้าสีดำหรือจะใส่ชุดไบเกอร์ทั้งชุดเนี่ยคนก็จำไมเคิลได
3: ้ค่ะ
4: คือบอกแล้วว่าถ้าเดินเขาเป็นเอกลักษณ์อะเนาะเขาบอกว่าบรรดากาดที่อยู่ใกล้ตัวไมเคิลเนี่ยคือเห็นไมเคิลจะต้องแต่งตัวขนาดเนี้ยต้องปิดบังขนาดเนี้ยแม้กระทั่งออกไปเดินเล่นเนี่ยพวกกาดจะคอยถามทุก5นาทีว่าไหวไหมครับถามไมเคิลไมเคิลก็จะตอบเพียงว่าผมโอเคประมาณนี
3: ้
4: พอกลับไปขึ้นรถไมเคิลก็ถอดหมวกออกเชื่อไหมว่าเขาบอกว่าเหงื่อไหลเหมือนอาบน้ำเลยอ่ะแต่ไมเคิลกลับยิ้มกว้าง คือแบบไม่ได้มีท่าทีหงุดหงิดแต่ใดๆแต่กลับกลายเป็นว่าเขาตื่นเต้นเหมือนเด็กแล้วบอกว่าดูสิไม่มีใครรู้เลยว่าผมเป็นใครผมต้องการแบบนี้แหละผมอยากออกมาเดินเล่นนึกภาพนะคะไมเคิลออกมาเดินเล่นชุดหนังแบบไบเกอร์ทั้งชุดและสวมหมวกกันน็อก
3: แล้วใคร
4: ปิดกระจกนะนี่การเดินเล่นชุดแห่งการเดินเล่นต่อให้ไม่จำไม่ขึ้นได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่รู้ว่าคนนี้เขาเดินเขามาเดินนึกออกว่า
3: แต่งจะเต็มยศ
4: เขามาเดินในภาพนี
3: ้
4: ในขณะที่คนอื่นอาจจะสวมเสื้อยืดคอกลมกางเกงขาสั้น
3: หรืออะไรก็ว่าไปรีแลกซ์รีแลกซ์
4: แต่บุคคลพูดนี้
3: เต็มยศ
4: ชุดนี้
3: นะ
4: นึกออกไหมเอ็นดูนะเขาบอกว่า
3: เขาก็คงหาชุดธรรมดาไม่ได้ก็อาจจะหาชุดธรรมดา
4: ผู้เดียวคนจำได้ไงแล้วก็บอกว่าระหว่างที่นั่งรถกลับบ้านเนี่ยไมเคิลก็จะเห็นคนไร้บ้านนั่งอยู่ริมถนนบางคนก็ทะเลาะกันอยู่ก็เลยถามว่าคนพวกนั้นเนี่ยเขาออกไปอยู่ตรงนั้นกันทำไมนางกายก็บอกว่าอ๋อพวกนั้นเขาเป็นคนไร้บ้านแล้วไมเคิลก็นิ่งไปครู่นึงก่อนถามต่อว่าแล้วทำไมไม่มีใครไปช่วยพวกเขาล่ะทำไมไม่มีใครหยุดรถเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยแล้วก็บอกว่าเรียกผู้หญิงคนนั้นมาที่รถซิแล้วหญิงคนนั้นก็เดินเข้ามาไมเคิลก็ลดกระจกลงเพียงนิดเดียวแล้วถามชื่อจากนั้นเขาก็นั่งฟังเรื่องราวของเธออย่างตั้งใจพอรู้ว่าเธอเคยเป็นนักเต้นแล้วก็ตกอับจนต้องใช้ชีวิตบนท้องถนนไมเคิลก็หยิบเงินออกมา100ดอลลาร์แล้วยื่นให้พร้อมบอกว่านี่รับไว้ผู้หญิงคนนั้นเกือบร้องไห้แล้วเอาแต่พูดว่าขอบคุณแบบพูดแบบคำว่าขอบคุณไม่หยุดปากเลยและทันทีที่รถกำลังจะออกจากตรงนั้นชายอีกคนก็วิ่งเข้ามาแย่งเงินจากผู้หญิงคนนี้ต่อหน้าต่อตาทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอีกไมเคิลก็บอกว่าไม่ถอยรถให้ถอยกลับไปบอดี้การ์ดก็ถอยกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรียกผู้ชายคนนั้นมาแล้วพูดว่าอย่าทำแบบนี
3: ้
4: นี่ของคุณแล้วก็ยื่นเงินอีก100ดอลลาร์ให้แล้วก็บอกว่าเอาเงินไปซื้ออาหารดีๆกินอย่าเอาไปซื้อยาจากนั้นก็ขับรถออกไประหว่างทางไมเคิลก็ถามว่าในลาสเวกัสเนี่ยมีคนแบบนั้นเยอะไหม

0: ลยนะเราบอกว่าไม่เป็นไรไปอีกวันก็ได้ไปวันอื่นก็ได้ก็แค่อยากเห็น
1: ค่ะ
0: แล้วตอนที่ไมเคิลพูดถึงการไปที่นั่นเนี่ยคนขับก็แอบหวังว่าเออพูดไปเหอะเดี๋ยวก็ลืมอะไรจำลองเนี่ยหวังว่าเขาจะลืมแต่เวลาไมเคิลขออะไรแปลกๆเนี่ยคนขับบอกว่าเขาก็รู้ว่าเป็นไปได้ยากหรือไม่ใช่ความคิดที่ดีก็เลยจะรอดูสักพักว่าไอ้เรื่องที่จะไปดูย่านคนไร้บ้านเนี่ยไมเคิลจะเปลี่ยนใจไห
1: ม
0: ซึ่งบางครั้งเนี่ยบางทีอะคนเขางานเยอะอะเนาะบางครั้งเขาก็ลืมจริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าถามซ้ำเนี่ยแปลว่าเอาจริงแล้วก็จะไม่ลื
1: ม
0: อันนี้พอสองสามวันต่อมาไมเคิลก็เดินมาแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่จะไปอีกฝั่งของเมืองคนขับก็งงถามว่าฝั่งไหนเขาบอกอ้าวก็ที่ที่คนไร้บ้านอยู่ไงคนขับก็เลยบอกอ้าววันนี้ไปก็ได้นะเขาก็ยิ้มแล้วบอกโอเคไปกันพอถึงเนี่ยพอถึงเวลาไมเคิลไม่ลืมเนี่ยคนขับก็เริ่มกังวลแล้วแน่นอนเรื่องความปลอดภัยเนาะก็ไปอยู่ในย่านนั้นไม่รู้ใครเป็นใครไงคนขับก็บอกโอ้ไม่ค่อยสบายใจเลยที่จะต้องไปจอดรถดีๆท่ามกลางฝูงชนจำนวนมากแบบนั้นคือทั้งหมดก็นั่งกันอยู่ในรถพักนึงแหละแล้วไมเคิลก็บอกว่าก็อยากให้อะไรพวกเขาสักหน่อยตอนแรกก็คิดว่าไมเคิลเนี่ยจะลงจากรถเขาก็เลยรีบท้วงเลยบอกว่าอุ๊ยไม่ควรลงไปข้างนอกนั่นน่ะไมเคิลก็บอกอ๋อไม่ได้ไม่ได้คิดจะลงไปแต่จะส่งให้ผ่านทางหน้าต่างไมเคิลก็แง้มกระจกอีกแล้วก็เริ่มโบกมือเรียกผู้คนเข้ามาก็คาดไมเคิลตอนนั้นมีกระเป๋าคาดเอวอยู่ใบนึงปรากฏว่าพอเปิดออกข้างในอัดแน่นไปด้วยเงินสดคนแล้วคนเล่าที่เข้ามาที่หน้าต่างรถจะได้ไปคนละร้อยดอลลาร์ผ่านช่องกระจกเหมือนมากดตู้ ATM มันได้ออกว่าคนละร้อยดอลลาร
1: ์พร้อมช่วยมากเลย
0: เขาบอกว่าบอดี้การ์ดคนขับไม่มีสื่อไม่มีช่างภาพไม่เขาบอกว่าบอดี้การ์ดคนขับบอกว่าไม่มีสื่อไม่มีช่างภาพไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นไมเคิลทำอะไรเพราะว่าอะไรคนเลือกที่จะทำให้คนเห็น
1: เข้าใจทำความดีไงทำความดีไม่ต้องให้ใคร
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอะที่แบบไปด่าไมเคิล
1: อ
0: ะหลายๆคนแบบไปเหยียดเขาไปเรียกพูดถึงเรื่องการทำศัลยกรรมของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ยอมคิดว่าเขาอาจจะมีมุมที่ดีเนาะแล้วเรื่องทำศัลยกรรมพี่ก็เคยเล่าไปแล้วไงเขาเคยโดนไฟรั่วตอนถ่ายโฆษณาแบบซี
1: ใช่
0: คือเขาบอกว่าแผลมันลึกสมัยก่อนน่ะการรักษาบาดแผลไฟไหม้อ่ะต่อให้คุณมีเงินแต่เทคโนโลยีมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้
1: อ่ะใช
0: ่มันไม่ได้
1: ม
0: ี
1: เหมือนการเอออะไรแบบ
0: เออไม่ได้มีอะไรที่จะไปแบบไปเยียวยาแผลเขานอนด้วยความเจ็บปวดทุกคืนเนาะ
1: ใช่
0: ไหมนอนไม่หลับเพราะมันเจ็บปวดบาดแผลแล้วแบบกี่สิบปีที่เขาต้องทน
1: เออทรมาน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเรื่องดีๆของเขาก็มีเนาะจำแต่เรื่องดีๆของเขาดีกว่าเพราะเขาก็ล่วงลับไปแล้วเออแล้วมันก็มีหนังที่หลานเขาแสดงด้วยใช่ไหมไมเคิลแจ็คสัน
1: อืมใช
0: ่เออได้ดูหรือยังน้องจอย
1: ยัง
0: เออพี่ก็ยังเลยเนี่ย
1: อืมยังไม่ได้ดูต้องหาดูเพราะเราชอบเขาก็เป็นคิงออฟป๊อปของเราอะเนาะเราก็ชอบกัน
0: อืม
1: ใช่
0: อ่ะเมื่อกี้พูดถึงหนังสือใช่ไหมหนังสือที่เขียนถึงไมเคิลเนาะอันเอามานิดนึงเพราะว่าเขาก็ปล่อยออกมาแค่นั้น
1: อ
0: ะแต่ว่าถ้าทั้งเล่มนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวว่างๆเขาจะไปซื้ออ่านอยู
1: ่
0: อ่ะพอพูดถึงเรื่องหนังสือเนี่ยมีเรื่องดีๆจากญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: คนญี่ปุ่นเนี่ยน้องจอยรู้ไหมว่าคนญี่ปุ่นกับคนเกาหลีเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือกันนะสังเกตไห
1: ม
0: เวลาเขาไปไหนเขาจะมีหนังสือติดมือแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำเขายังถือหนังสือไปเลย
1: คนอเมริกันก็ติดคนรุ่นเก่าอ่ะเขาก็ติดเราก็ยังเห็นนะเห็นบางคนเขาก็ถือหนังสือพิมพ์ไปอ่านในร้านกาแฟทุกวันนี
0: ้คลาสสิก
1: ยังมี
0: การเห็นคนนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นเนาะ
1: ในยุคนี้
0: คลาสสิกมากเลยนะ
1: ยุคนี้ด้วยอืมใช่มันยังดูแบบเออแล้วก็คือบ้านแถวเนี้ยจะเป็นบ้านคนแถวแบบมีตังไงเราเวลาเราไปออกกำลังกายเราก็จะเดินผ่านพี่ใช่ไหมว่ามันจะมีหนังสือพิมพ์โยนทุกเช้าทุกบ้านเลยบ้านคนที่เขามีตังเห็นไหม
0: แล้วมีส่งนมด้วยใช่ไหมส่งนมไปวางหน้าบ้านใช่ไหม
1: ส่งนมไม่เห็นว่ะเห็นแต่หนังสือพิมพ
0: ์เหรอก็ยังดีนะยังมีหนังสือพิมพ์เพราะว่าคืออันเนี้ยเราเข้าใจว่าในยุโรปยังอังกฤษสเปนอะไรพวกนี้เขาก็ยังอ่านหนังสือกันอยู่นะเขาก็อ่านหนังสือกันแหละแต่ตอนนี้ที่ยกเกาหลีญี่ปุ่นเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ๆบ้านเราไง
1: เอเชีย
0: เป็นเอเชียในกระดาษที่แบบบ้านเราน้อยคนอะที่จะเห็นถือหนังสืออ่านเพราะส่วนใหญ่จะถ่ายหน้าจอมือถือละบางคนอาจจะอ่านอีบุ๊กอยู่ก็ได้เนาะ

0: ี่ยมีบุ๊กต้องบอกเลยว่าเก่งเนาะปวดตา
1: ใช่อันนี้ยังปวดเลยขนาดเรายังปวดเลย
0: ไม่ถนัดนะกับการอ่านหนังสือในจอแคบอ่ะ
1: ใช่
0: ถนัดอ่านเป็นเล่มเนี่ยลงทุนซื้อนิยายมาอ่าน
1: อ
0: ่ะก็คือซื้อเป็นเล่มอ่ะได้บอกไหม
1: ค่ะ
0: ก็ช่วยสำนักพิมพ์ไม่อยู่รอดได้อ่ะมันเป็นวัฏจักรอ่ะเนาะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้พอพูดถึงหนังสือเนี่ยก็บอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่อ่านหนังสือแล้วก็รักหนังสือไงถนอมหนังสือแล้วก็มีการลองเขามีแชร์กันเยอะเลยว่าแบบสมมติว่าบังเอิญเลยคุณถือหนังสือไปแล้วมันไปเจอฝนเนี่ยหรือฝนมันทำให้หนังสือเปียกเนี่ยหนังสือมันจะบวมถูกไห
1: ม
0: แล้วคุณมีวิธีทำยังไงบางคนบอกว่าก็เอาไดร์เป่าผมเป่าอ่ะแต่พอเป่าหนังสือมันพองไงมันไม่สวยแล้วอ่ะเขาบอกว่าวิธีเก็บรักษาที่คนญี่ปุ่นก็แชร์กันก็คือว่าเอาเข้าช่องฟรีซเลยจ้ะ
1: หรอ
0: เขาบอกว่าเป็นวิธีที่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับนะจ๊ะเขาบอกว่าหนังสือที่เปียกน้ำจนบวมพองและเสียรูปเนี่ยถ้าเราเอาไปใส่ช่องฟรีซก็จะกลายเป็นก้อนน้ำแข็งแข็งแข็งแล้วหลายคนอาจจะคิดว่ามันจะยิ่งทำให้หนังสือพังหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามันมีการวิจัยมาแล้วว่านี่ต่างหากคือจุดเริ่มต้นของการช่วยหนังสือ เขาบอกวิธีนี้เป็นวิธีที่หอสมุดแห่งชาติญี่ปุ่นใช้ก็คือทำให้น้ำในหนังสือกลายเป็นน้ำแข็งก่อนเขาเรียกว่าระเหิดแล้วก็ค่อยๆให้มันแบบออกไปเออเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าปล่อยให้แห้งตามปกติหน้ากระดาษมักจะย่นและเป็นคลื่นแต่การแช่แข็งจะช่วยให้เส้นใยของกระดาษเนี่ยช่วยเหลือเส้นใยเอาไว้ทำให้หลังจากแห้งแล้วหน้ากระดาษและกลับมาอยู่ในสภาพดีได้อย่างน่าประหลาดวิธีทำนะคะคุณผู้ฟังจดไว้นี่ก็ได
1: ้
0: มี3วิธีก็คือ 1. ใส่หนังสือลงในถุงซิปล็อกแต่ไม่ต้องปิดปากถุงใส่ถุงนะไม่ต้องปิดปากถุงนำ2นำไปไว้ในช่องฟรีซในแนวตั้งจับหนังสือตั้งขึ้นไม่ได้นอนนะตั้ง
1: โอเคใส่ถุงพลาสติกก่อนใช่ไหมใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ไปวางแนวตั้ง
0: ไม่ต้องปิดปากไปวางแนวตั้ง3ทิ้งไว้อย่างน้อย24ชั่วโมงหรือก็คือ1วันจากนั้นให้เอาหนังสือออกมาแล้วปล่อยให้หนังสือค่อยๆแห้งเองวิธีนี้สามารถช่วยหนังสือที่เผลอทำตกน้ำหรือเปียกจากอุบัติเหตุได
1: ้
0: สิ่งที่ไม่ควรทำบ้างคืออะไรคืออย่าใช้ไดเป่าผมร้อนไปเป่าเพราะว่าความร้อนทำให้กระดาษแข็ง
1: เปราะ
0: และเสียรูปได
1: ้มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบผิวๆอ่ะเออมันจะไม่เรียบ
0: แต่นี่จะเสียเขาเรียกว่าแทนที่จะสวยกลับกลายเป็นเสียหายไปเลย
1: พังใช่
0: เออ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือวิธีเก็บรักษาหนังสืออ่ะเมื่อกี้พอพูดถึงหนังสือแล้วอดบอกไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มาดูมากลับมาสู่เรื่องเราบันเทิงอีกเรื่องหนึ่ง
1: ได้ค่ะ
0: ก็คือเรื่องของแดนเซลวอชิงตันก่อนเชื่อไม่ว่าคนเราเนี่ยเคยปฏิเสธบทหนังแล้วเสียดายเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะหนังมันกลับมาดังมันกลับมาดังอย่างคาดไม่ถึงแบบบางคนเนี่ยปฏิเสธไปแล้วเราเสียดายเรื่องนี้เกิดขึ้นกับแดนเซลวอชิงตันก็คือว่าครั้งหนึ่งแดนเซลวอชิงตันปฏิเสธบทหนังในเรื่องเซเว่นเซเว่นที่มอร์แกนฟรีแมนเล่นกับแบรดพิตต์จำได้ไหมกับควินเดตแนลโตร
1: อ่
0: ะเรื่องนี้ที่ทำให้แบรดพิตต์กับควินเดตเป็นแฟนกันเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผู้กำกับเดวิดฟินเชอร์เนี่ยพยายามติดต่อแดนเซลวอชิงตันให้มาเล่นหนังเรื่องเซเว่นเนี่ยติดต่อไปถึง10ครั้งตื้อมากเลยนะ10ครั้งเนี่ยแต่แดนเซลปฏิเสธแบบบอกเลยบอกรู้สึกหงุดหงิดอ่ะจะตื้ออะไรกันนักกันหนาโดยให้เหตุผลที่ว่าดูเนื้อหนังแล้วมันน่ากลัวมันดูมืดมนแล้วก็มีตอนจบที่โหดจนเกินไปอ่ะตัวเองรับไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แต่พอเขาได้ดูหนังเรื่องนี
1: ้
0: ที่มอร์แกนฟรีแมนเล่นกับแบรดพิตต์ตัวเองพบว่ารู้ป่ะพลาดไปแล้วเลยว่าคิดผิดคือนี่มันเป็นหนังดีระดับที่แบบเป็นตำนานแล้วก็สร้างตำนานจนทุกวันนี้ถูกปะ
1: ค่ะ
0: ทุกคนยังพูดถึงเควินสเปซี่อยู่เลยในบทของจอนโดฆาตกรคนนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าแดนเซลก็เลยพยายามแบบไหนๆก็พลาดที่ปฏิเสธบทหนังดีๆนี้ไปเลยก็เลยไปหาหนัง สืบสวนสอบสวนที่ดีสักเรื่องไม่ว่าจะเป็นฟอลเลนหรือว่าเดอะโบนคอร์เรคเตอร์แต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ปมในใจของเขาเขายอมรับเลยจนกระทั่งไปเล่นหนังเรื่อง Training Day ที่ทำให้เขาเนี่ยคว้ารางวัลออสการ์ได้แต่มันก็เป็นหนังตำรวจเหมือนกันแต่มันก็ยังไม่เหมือนกับหนังเรื่องเซเว่น
1: ค
0: ือคนเรามันก็อดกินใจไม่ได้อะเน
1: า
0: ะแบบมันพลาดไปแล้วอะ
1: มันคาตลอดแหละ
0: ใช่ใช่คือว่าเขาบอกว่ามันกลายเป็นปมในใจของเขาไปเลยนะที่ปฏิเสธหนังเรื่องนี้ไปแล้วมีคนบอกกับแดนเซลวอชิงตันว่าอะไรรู้ป่ะบอกว่าเนี่ยนึกว่าคุณเล่นเป็นนักสืบรุ่นเก่าวิลเลียมซอมเมอร์เซตออกเลยนะมันคงจะแตกต่างไปจากที่มอร์แกนฟรีแมนเล่นอย่างแน่นอนเหมือนมาแทงใจดำเลยอะบอกว่าถ้าเกิดแดนเซลไปเล่นเรื่องเนี้ยไปเล่นแทนมอร์แกนฟรีแมนน่ะได้เล่นกับแบรดพิตต์
1: อ
0: ะมันก็น่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอะอู้มันก็เหมือนแบบเป็นความท้าทายเนา
1: ะ
0: แต่มันทำไม่ได้แล้วเนี่ยมันพลาดไปแล้วอะแล้วแดนเซลบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ถูกเรียกให้ไปเล่นบทนักสืบวิลเลียมซอมเมอร์เทสแต่จะให้ไปเล่นเป็นบทของแบรดพิตต์ที่ชื่อว่าเดวิดมิลต่างหากคือหมายความว่าแดนเซลจะได้เล่นคู่กับมอร์แกนฟรีแมนนั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปเล่นแทนแบรดพิตต์เลยซึ่งมันจะเป็นเรื่องของตำรวจนักสืบผิวสี2คนที่ต้องเจอกับคดีที่น่าสยดสยองที่เอามาจากปากทั้ง7แล้วแน่นอนว่าก่อนที่จะมีการเปิดกล่องถ้าคนที่ดูแล้วคงจะจำได้ว่าตอนจบเนี่ยพระเอกต้องไปเปิดกล่องในตอนจบเนี่ยแดนเซลบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอ่านบทแล้วมันน่ากลัวเกินไปก็เลยไปปฏิเสธไปแต่กับ Training Day เนี่ยตอนรับงานเนี่ยเขามองว่ามันก็เป็นหนังตำรวจลุยๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบยอมรับหนังเรื่องนั้นแล้วก็แค่บอกว่าอยากจะหาอะไรทำเพลินๆเท่านั้นเองเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแดนเซลอาจจะคิดว่ามันเนี่ยสามารถลบปมมาจากเรื่องเซเว่นได้ แต่ในความเป็นจริงอ่ะมันฝังใจแหละถูกปะยังไงก็ฝังใจอยู่ดีว่า
1: ถูกต้องคนเราเวลามันพลาดอะไรที่สำคัญไปอย่าว่าแต่เดนเซลเลยเราก็เหมือนกันถ้าเราพลาดเลยพอเวลามันนึกถึงปุ๊บเนี่ยฉันไม่น่าเลยเข้าใจไหม
0: ทำไมย้อนนะถ้าย้อนหลายคนชอบคิดว่าถ้าย้อนกลับไปได้จะอย่างนั้นไหมจะอย่างนี้ไห
1: ม
0: หลายคนบอกว่าเออมันเหมือนโอกาสวะย้อนได้ก็ต้องไปสิไปแก้ไขไหมใช่ไหมมัน
1: ถึงได้
0: มีเหมือนประมาณที่ว่าย้อนอดีตกลับไปแก้ไขอดีตอ่ะ
1: ใช่
0: เพื่อให้ปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยมันดีขึ้น
1: แต่พอชีวิตความเป็นจริงมันไปไม่ได้ไงมันย้อนไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาคว้าไว้ก่อนค่ะอย่าปล่อยให้หลุดไปและจะมานั่งเสียดายทีหลังเพราะมันแก้ไปมันจะกลับไปแก้อะไรไม่ได้เลยจริงๆ
0: อันนี้มีอีกคนหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้อีกคนหนึ่งค
1: ือเก็บไว้ช่วงสองได้ไหม
0: ได้
1: เก็บไว้ช่วงสองได้ไหม
0: หมดเวลาอีกแล้วเหรอ
1: ช่วงแรกเนี่ย
0: บ้าจริงเลยได้ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวไปกินน้ำกินท่ากันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาใหม่พักกันสักครู่ค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญธรพูดเทียนพัน
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่FM 97 Quality News Station
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: Focus Thailand ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญธรพูดเทียนพันธ์
1: ข้าสู่ในช่วงที่2ของ All Around the World มอยจอยเจฟกันต่อนะคะอ่ะว่ากันต่อเลยค่ะคุณแม่ค่ะเมื่อกี้ค่ะจะอยู่เรื่องอะไรเร็วๆๆๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรอฟัง
0: พูดถึงเดนเซลวอชิงตันใช่มั้ยที่มีปมในใจเนี่ยได้บทหนังดีแต่ไม่รับเล่นใช่มั้ย
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะตอนนี้มาเป็นเรื่องของอีกคนนึงคือได้รับการเสนอบทหนึ่งอะแต่ดันไปเสนอแนะแบบไปเสนอแนะว่าตัวละครอีกบทหนึ่งควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้จนตัวเองอะต้องรับบทนั้นไปเองเลยแต่ที่จะได้เป็นพระเอก
1: ป้า
0: คนนี้ก็คนนี้คือลุงโกะแล้วเกินลุงอานนท์ชวาสเนเกอร์ของเรานั่นเองเกิดจากเรื่องอะไรจ๊ะไม่ใช่คนแนนนะคะคนแนนนี่ไม่ดังนะ
1: คนเล็ก
0: ค่ะเทอร์มิเนเตอร์เลยค่ะตอนคนแนนไม่ดังเลยเนาะใช่ไหม
1: ใช่
0: ตอนมาเล่นคนเล็กนั้นแหละดังระเบิดระเบ
1: ้อแบบเข้ากับบุคลิกแกเลย
0: แข็งคือตัวใหญ่ๆดื้อๆเรื่องนี้มีที่มาที่ไปค
1: ่ะ
0: เขาบอกว่าก่อนจะเป็นคนเหล็กพี่เคยได้รับเสนอเป็นพระเอกมาก่อนนะจ๊ะ
1: จ้า
0: ลุงอานนท์บอกว่าก่อนที่มาเล่น Terminator เนี่ยเขาได้รับการทาบทามโดยไม่ต้องออดิชั่นเลยแต่เป็นบทพระเอกนะจ๊ะไม่ใช่บทคนเหล็ก
1: นะ
0: อันนี้เนี่ยได้รับการทาบทามตอนที่เขานั่งกินข้าวอยู่กับเจมส์คาเมรอนร่วมกับผู้อำนวยการสร้างชื่อดังนี่แหละเจ้าของหนังเรื่องนี้แหละเขาบอกว่าเจมส์คาเมรอนบอกว่าอานนท์เนี่ยให้มาเล่นหนังในบทของคลายลิสพระเอกของเรื่องในระหว่างที่กินมื้อกลางวันกับเจมส์คาเมรอนซึ่งเป็นผู้กำกับแล้วก็โปรดิวเซอร์อย่างเป็นทางการเนี่ยแล้วก็จอห์นเดลลี่อีกคนหนึ่งเนี่ยก็มานั่งคุยกันถึงหนังเรื่องนี้แหละว่าจะทำหนังที่มันล้ำยุคเลยนะ
1: mm-hmm.
0: เป็นบทของหุ่นยนต์สังหารแล้วก็จะให้อานนท์เนี่ยเป็นพระเอกเลย
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าในระหว่างกินข้าวเนี่ย อานนท์ก็เพิ่มถึงได้บทหุ่นเนี่ยคือแบบจะแนะนำเขาอะแนะนำเขาบอกว่า เนี่ยผมบอกกับคาเมรอนมาเลยนะว่าใครก็ตามที่มารับบทเนี่ยก็แค่อยากให้ชัดเจนกับบทเขาต้องฝึกตัวเองให้ถอดอาวุธประกอบอาวุธยิงแล้วก็บรรจุกระสุนด้วยการปิดตาให้สนิทเพราะว่าอะไรรู้ไหมหุ่นพิฆาตเนี่ยมันไม่เคยมองหรอกว่ามือตัวเองทำอะไรถูกป่
1: ะ
0: มือมันก็ทำปกติเพราะมันเป็นหุ่นยนต์ไงตามันก็มองไปที่อื่นเนี่ยไม่ต้องมามองอะไรเพราะว่าตัวเองเป็นเครื่องจักรไม่ใช่คนซะหน่อยไม่ต้องก้มมองหรอกแล้วก็เวลาเดินเนี่ยนะก็ต้องมีท่าเดินแบบเฉพาะตัวเวลาตอนสแกนแล้วมองไปรอบๆก็ต้องมีท่าทางของการแบบสแกนแบบหุ่นยนต์อ่ะค่อยๆหันหมุนอะไรเงี้ยมัน
1: นึกถึงท่า
0: เจนนะ
1: นึกถึงท่ากันเลย
0: มันต้องเป็นเครื่องจักรมันต้องเป็นเครื่องจักรนะที่ไม่มีพฤติกรรมแบบมนุษย์เนี่ยอย่าให้คนที่มันเล่นเนี่ยหลุดไปเลยนะก็บอกว่าอานนท์เนี่ยนั่งคลางไป1ชั่วโมงเต็ม
1: ๆ
0: ต่อหน้าเจมส์คาเมรอนบทสรุปก็คือเจมส์คาเมรอนมองไปที่อานนท์แล้วก็ถามว่าแล้วทำไมอ่ะพูดซะขนาดเนี้ยไม่ไปรับบทหุ่นพิฆาตไปเลยล่ะ
1: อ
0: านนท์ก็ตกใจก็บอกว่าอุ้ยผมเนี่ยได้รับการทาบทามมาเป็นพระเอกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมก็ไม่ต้องออดิชั่นแล้วไงก็ถึงได้มานั่งกินกับคาเมรอนนี่ไงเจมส์คาเมรอนก็บอกว่าโอ้โหไอ้ที่พูดมาขนาดเนี้ยเหมือนจะเข้าใจหุ่นยนต์ดีเลยอ่ะแล้วเป็นสิ่งที่ทางเราต้องการอยู่พอดีเลยอานนท์ก็เริ่มใจฝ่อเพราะเหมือนเจมส์คาเมรอนเนี่ยเอาจริงเว้ยแล้วก็บอกว่าโหเงี้ยไม่น่าไปแนะนำเลย
1: อ
0: านนท์บอกว่าผมก็เถียงไปเลยนะบอกว่าไม่เอาโน่เจมส์ได้โปรดเธอผมเนี่ยเป็นนักแสดงนะผมเคยเห็นจำนวนบทพูดของหุ่นยนต์แล้วมันมีแค่27บรรทัดเองแต่ผมมาเล่นโคนนั้นมาก่อนผมพูดตั้ง128บรรทัดนะยังไงก็ไม่เอาหรอกให้เป็นหุ่นยนต์แข็งทื่อแบบนั้นน่ะแล้วก็ในบทเนี้ยเอาบทไปให้คนอื่นได้เลยนะอยากพูดเยอะๆอยากแสดงอยากเป็นพระเอกพูดเลยพูดเลย
1: จ้ะ
0: เจมส์คาเมรอนบอกไม่เอาแล้วไม่ฟังแล
1: ้วสุดท้ายก็มาเป็นหุ่น
0: เองนั่นแหละเองนั่นแหละเป็นหุ่นยนต
1: ์หาทำเนาะจนกลาย
0: เขาบอกว่าเจมส์บอกว่าอะไรว่าเนี่ยผมว่าจะให้นายเป็นตัวร้ายเป็นหุ่นพิฆาตนี่แหละไม่มีใครเล่นบทนี้ได้ดีเท่านายแล้วจะถ่ายจากด้านล่างขึ้นบนทำให้ดูเหมือนฮีโร่เลยไม่ต้องกังวลเรื่องการฆ่าคนเลยเพราะว่าในเรื่องแรกอ่ะเป็นตัวร้ายถูกป่
1: ะ
0: เป็นหุ่นยนต์พิฆาตที่ใครๆก็เกลียดและกลัวไงเขาบอกว่านายไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีใครเกลียดนายหรอกนายเป็นเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ย อานนท์ก็ผิดหวังไงที่โดนสับเปลี่ยนบทกลางคันแล้วก็ได้ไมเคิลบีมาเป็นพระเอกแทนแต่เจมส์คาเมรอนรักษาสัญญานะที่ให้อานนท์เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีคนเกลียดเพราะว่าใน Terminator 2เนี่ย Judgment Day เนี่ยอานนท์ได้เล่นเป็นหมดหุ่นที่ดีนะ
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ใช่ใช่ดูอยู่
0: ไปช่วยนางเอกอะไปช่วยซาร่าคอนเนอร์กับจอห์นคอนเนอร์อะแล้วก็เลยทำให้อานนท์เนี่ยกลายเป็นดาราที่ทรงอิทธิพลในฮอลลีวูดผ่านไปหลายสิบปีเนี่ยไอ้บทของหุ่นยนต์ที800เนี่ยไม่มีใครรับบทนี้ได้ดีเท่าอานนท์อีกแล้วไปหาหุ่นยนต์มาเถอะไม่มีใครได้ดีเท่าเขา
1: จริงก็เลยดังกับอันนี้มาเลยเนาะใช่อ
0: ันนี้ที่เอามาเล่าให้ฟังก็รู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะมันเหมือนรายการเราอะ
1: ยังไง
0: สารแนง
1: เอานี่ถ้าไปฟังพี่เจี๊ยบเล่าให้ฟังก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นพระเอกแล้วอยู่ๆก็มาได้บทนี้เพราะว่าเขาพูดแต่บทเนี้ยถูกไหมเพราะเราถึงเวลาเราก็ได้ไปดูอย่างเดียวไง
0: คือมีความรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมคือเขาอะก็หวังดีแหละแหมไหนๆคุณก็ทำผมมาเล่นแล้วใช่ไหมไว้เป็นพระเอกมันไม่ต้องออดิชั่นด้วยก็จากตอนนี้เนี่ยคนที่จะเล่นเป็นหุ่นยนต์เนี่ยตามความรู้สึกแบบอยากเสนอเนี่ยอยากช่วยบอกมาซะเพอร์เฟกต์จ้ะเองนั่นแหละ
1: เงิบเลยนะนี่
0: ในใจเต็มคำไปแล้วสักขนาดนี้แล้วเองนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ไม่มีใครเหมาะสมเท่าเองแล้วประมาณนั้นนะจ้ะอ่ะเล่นไหนต่ออ
0: ย่าไปขำพี่เขานะอย่าไปขำพี่เขา
1: เดี๋ยวมีนะเขาก็เป็นไอดอลของเราอยู่เราก็ชอบเขาอยู่นะเราก็ตามเขาอยู่นะในอะไรนะในเฟซในไอจีในไอจีอ่ะก็ตามแกอยู่นะมีอยู่ช่วงนึงแกก็จะออกกำลังกาย
0: แต่เราขำไปแล้วไง
1: แต่เราขำไปแล้วไม่เป็นไรหรอกลุงก็ไม่รู
0: ้ยังดูพี่เขาไม่หรอกพี่เขาว่ามันบทพระเอกอ่ะอาจจะไม่ได้ดังขนาดนี้ก็ได้นะแต่บทของหุ่นยนต์เนี่ยใครๆคือเอาง่ายๆนะปลอกพระเอกเลยนะภาพโปรโมทก็เป็นภาพของอานนท์นะจำได้ใช่ไหม
1: คนเหล็ก
0: ก
1: ็ชื่อก็คนเหล็กแล้วอ่ะก็ชื่อก็เขาอ่ะถูกไหม
0: ไม่รับแกเป็นพระเอกอ่ะตัวแกใหญ่ขนาดนั้นน่ะต้องหาหุ่นยนต์ตัวขนาดไหนอ่ะหุ่นยนต์ต้องตัวใหญ่ๆไงใช่ไหมแข็ง
1: หุ่นยนต์ก็ต้องใหญ่กว่านั้นอีกแล้วนางเอกอีกอะไรอีกอะโอ้แกนั่นแหละเหมาะแล้วเหมือนที่เจมส์คาเมรอนบอกแล้วเหมาะแล้ว
0: เองนั่นแหละมาอีกเรื่องนึงโอ้โหเป็นประเด็นถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับ
1: อะไรคะ
0: เรื่องนี้จ้ะ
1: อะไรจ้ะ
0: มหากาพย์โอดิซีนะคะที่เอามาฉายใหม่อ่ะเป็นเรื่องราวของกวีเอกโฮเมอร์โอดิซีอ่ะคือประเด็นไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาใดๆเพราะว่าแน่นอนว่าเขาก็มั่นใจในฝีมือของคริสโตเฟอร์โนแลนแต่ปัญหามันอยู่ที่เฮเลนแห่งทรอย
1: ค่ะทำไม
0: หญิงงามหญิงงามที่สุดที่ผู้ชายแย่งกันถึงขั้นกับกรีธาทัพมารบกันเพื่อแย่งนางเนี่ยเฮเลนของแห่งทรอยเนี่ยให้ลูปิต้านิยองโอมาเล่นซึ่งลูปิต้านิยองโอเป็นหญิงผิวดำฉีกภาพลักษณ์ของเฮเลนไปหมดเลยเพราะว่าเฮเลนเป็นกรีกไงผู้หญิงกรีกก็ต้องเป็นผิวขาวใช่ไห
1: ม
0: แต่เฮเลนอันนี้เป็นผิวดำทำให้คนบอกโอก็พากันไม่เข็ดนะกรณีของการโมกเนี่ยก็เหมือนกับสโนไวท์กับ
1: นั่นแหละ
0: เมอร์เมดได้ไหม
1: ใช่จำได้
0: แต่เขาบอกว่าโอดิซีเนี่ยแต่ว่าที่ฉายไปก็ได้รับการตอบรับดีนะเพราะว่าเขาบอกจริงๆแล้วบทของเฮเลนแห่งทรอยไม่ได้เด
1: ่
0: นแต่ว่าเรามาเล่าย้อนถึงมหากาพย์ไอ้ที่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นดราม่านิดนึงเขาบอกว่าเนี่ยเป็นประเด็นที่สะเทือนวงการฮอลลีวูดและเทพประกรณำกรีกไปเลยเพราะว่าการที่ลูปิต้าเนี่ยนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์มารับบทเป็นเฮเลนแห่งทรอยเนี่ยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหญิงสาวผู้เลอโฉมที่สุดในปฐพีจนทำให้เกิดสงครามเมืองทรอยเนี่ยในภาพยนตร์มหากาพย์โอดิซีที่กำลังเข้าฉายมันทำให้มีการเรียกร้องว่าเอ๊ะไปดูซิว่าโฮเมอร์เนี่ยกวีเอกที่แต่งไว้เนี่ยมันเป็นวรรณกรรมระดับโลกเขาถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮเลนแห่งทรอยเนี่ยรูปลักษณ์เป็นยังไงเขาบรรยายไว้ว่ายังไงแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นกรีกเนี่ย ก็ย่อมเป็นผู้หญิงผิวขาวแหละจะผมทองผมดำก็แล้วแต่ยังไงก็ผิวขาวแต่การที่โนแลนเนี่ยคลิกปุ๊บให้ลูปิต้าซึ่งผิวสีเป็นผู้หญิงผิวสีมารับบทเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นข้อที่แบบถูกหยิบยกออกมาเป็นประเด็นที่แซงหน้าของเนื้อหาของหนัง
1: อืมค่ะ
0: เขาบอกว่าเออมีคนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตกลงเนี่ยแล้วจริงๆมันเป็นยังไงมีคนบอกว่าต้องไปถามโฮเมอร์ดูแล้วต้องไปปลุกโฮเมอร์ขึ้นมาบอกแล้วว่าที่จริงแล้วเนี่ยเฮเลนแห่งทรอยเนี่ยรูปรักษ์ของเธอเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญนะไม่ได้เล่นเป็นตัวเดียวด้วยนะเฮเลนแห่งทรอยคนเดียวด้วยนะลูปิต้าเล่นได้สองบทเลยนะ
1: อ๋อค่ะ
0: ใช่เขาก็เลยบอกว่าอ้าวตกลงเนี่ยสาวกรีกเนี่ยมีผิวสีทั้งสองคนเลยเหรอ
1: เออผิวสีมาแรง
0: ทั้งสองเนี่ยเป็นพี่น้องกันไม่แต่เล่นเป็นคนเดียวเป็นลูปิต้าคนเดียวไงแต่เล่นเป็นพี่น้องกัน
1: ค่ะ
0: เขาแต่ไม่ใช่แฝดด้วยนะเป็นพี่น้องเขาไม่ยอมบอกว่าเอ้าแล้วถ้าเป็นพี่น้องกันเนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องใช้ลูปิต้าคนเดียวไหมอ่ะใช้คนอื่นบ้างก็ได้ไหมอ่ะคือเอาแน่ๆเลยก็คือว่าคนเนี่ยไม่ค่อยจะยอมรับเอาจริงๆอ่
1: ะ
0: ยังไม่ยอมรับอะไรที่มันแปลกไปจากบทประพันธ์สักเท่าไหร
1: ่
0: ถูกปะก็เหมือนเขาบอกว่าเหมือนกับอะไรนะเมอร์เมดกับเมอร์เมดกับสโนไวท์เออใช่แล้วก็ส่วนนอกจากลูปิต้าจะเล่นเป็นเฮเลนแล้วเนี่ยก็จะเล่นเป็นไคลเทมเนสตาด้วยคือเป็นพี่น้องกันแต่คนละพ่อและเกิดจากแม่คนเดียวกันคือพระนางลีดาเฮเลนเนี่ยเป็นลูกของมหาเทพซุสเป็นลูกของมหาเทพซุสอีกทีที่แปลงกายเป็นหงส์แล้วก็เกิดมาเป็นไข่ทองคำได้รับการยกย่องว่าเป็นหญิงที่งดงามที่สุดในโลกแต่ว่าแต่งงานกับเมเนลอสเลือกที่จะแต่งงานกับเมเนลอสแห่งสปาร์ตาแต่กลับหนีตามปารีสเจ้าชายแห่งทรอยจนกลายเป็นชนวนเหตุของสงครามกรุงทรอยส่วนโคเทมเนสตาเป็นธิดาของพระนางลีดาเช่นกันแต่เกิดจากกษัตริย์ทินดารุสแห่งสปาร์ตาซึ่งเป็นมนุษย์ทำให้มีสถานะเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วก็ต่อมาแต่งงานกับอากาเมมนอนกษัตริย์แห่งไมซินีผู้นำทัพกรีกในสงครามกรุงทรอยนั่นเองแล้วก็ถือว่าเป็นราชินีที่เข้มแข็งและดุดันต่างจากเฮเลนผู้เป็นน้องสาวแต่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินนะหนังจะเป็นยังไงเนี่ยต้องไปดูก่อนเพราะเขาบอกว่าให้ดูของเขาเรียกอะไรภาคของการผลิตอย่าเพิ่งไปดูในเรื่องของนักแสดงเขาบอกอย่างนี้ลองเปิดใจดูแต่ว่าตอนนี้คนดูหนังในโรงน้อยนะสังเกตไหม
1: น้อยหมดพี่ที่อเมริกาก็น้อยแต่ก็มีคนยังไปดูอยู่แหละแต่ก็น้อยมันไม่เหมือนยุคเมื่อก่อนนะเนาะเดี๋ยวนี้คนอยู่ที่บ้านเน็ตฟลิกอันนู้นอันนี้ช่องทางโน้นพรายเพิ่มดูได้หมดง่ายหมดมือถือก็ดูได้อย่างเงี้ยประมาณนั้น
0: พูดถึงมือถือก็ได้ดูได้
1: จ้ะ
0: รู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยดูอะไรเยอะที่สุดนอกจากในทีวีนะไม่รับซีรีส์ในทีวีซีรีส์แนวตั้งดูจากมือถือ จีนเนี่ยก็สร้างซีรีส
1: ์ใช่ชอบมาก
0: ให้ดูในมือถือเป็นจอตั้งนะไม่ได้ไม่ต้องตะแคง
1: ดูก็ติดอ่ะดูก็ติดอะตามดูตลอดอะดูของฟรีอะนะพอดูฟรีเสร็จปุ๊บต้องเสียตังค์ไม่มีเสียตังค์ไม่ได้เหรอแต่บางเรื่องก็ไม่ต้องเสียตังค์แล้วดูจนจบแต่บางอันมันก็ไม่ให้ดู
0: ก็ใช่ถ้าเราจะดูจนจบเราต้องเสียตังค
1: ์
0: เขาจะตอดเล็กตอดน้อยเอาไปเรื่อยแหละก็แหละตัวเอาจริงถ้ามีเวลาดูซีรีส์ที่มันจบเรื่องอะที่มันฉายทางทีวีดีกว่าแต่เขาบอกว่าเนี่ยมันคือรูปแบบใหม
1: ่
0: ของเขาเรียกอะไรนะในวงการโทรทัศน์ในวงการอะไรต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยพวกที่ทำซีรีส์พวก Netflix พวกครามพวกอะไรต่างๆนะพวก Amazon เนี่ยเขาเนี่ยจะแย่งทำศึกสงครามทีวีกันแล้วก็ศึกลงไปถึงออนไลน์แล้วก็แน่นอนว่าในอนาคตอาจจะมีซีรีส์แนวตั้งที่เป็นในรูปแบบของตะวันตก
1: ก็บ้านเราก็มีบ้านเราก็มีซีรีส์แนวตั้งไอ้นี่ไง AI อ่ะที่เป็นเหมือนคนจริงๆออกมาเป็นเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่ตอนนี้ไม่มีให้เห็นแล้วสงสัย Facebook ไม่ยอม
0: เป็นการ์ตูนเหรอเป็นเหมือนกับสร้างด้วย AI
1: เออสร้างด้วย AI แต่เป็นคน
0: แต่ไม่ใช่คน
1: เออแต่ไม่ใช่คนเป็นการ์ตูนแบบคนอะแต่เหมือนไม่ใช่คนแต่เป็น AI เดี๋ยวเป็นละครพื้นเมืองเดี๋ยวเป็นละนู่นนี่นะมาเป็นเรื่องให้เราดูอะไม่มีแล้วนะ
0: ที่พูดถึงเพราะอะไรรู้ไหมน้องจอยคุณผู้ฟังเพราะว่าก่อนเนี้ยมันชอบมีฟีดแนะนำเข้ามาในโทรศัพท์มือถือ
1: ถูก
0: ว่าให้เราเนี่ยเขาหลงก็ไปดูเพราะเราดูจนแบบอุ๊ยถึงตอนสนุกละไม่ได้ละคุณเนี่ยจะต้องไปที่แอปติดตั้งสิคะ
1: ติดตั้งสิคะ
0: จ่ายตังค์
1: อยากดูเต็มๆใช่ไหมเอออยากดูเต็มๆอยากดูครบยุคตัวจบใช่ไหม
0: ไม่ป้าจริงแล้วก็เสียตังค์ใช่ไหมนี่แต่ว่าอันเนี้ยมีอยู่เรื่องนึงก็คือว่าเราไปเจอเรื่องนึงที่มันบอกว่าเป็นเรื่องของพระสนมอ้วนคือนางเนี่ยอ้วนแล้วก็ใช่ไหมแล้วก็แบบเหมือนกับว่าจนเหมือนกับมีนางเอก
1: มีลูกด้วยนะ
0: ย้อนไป
1: ใช่ไหม
0: คือเหมือนกับว่านางเป็นอะไรสักอย่างอ่ะแล้วนางเอกเนี่ยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแล้วย้อนกลับไปอยู่ในร่างสนมอ้วนอ่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็ไปปรับปรุงตัวเองด้วยการลดความอ้วนใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมแต่ดูไม่จบค่ะ
1: ดูไม่จบ
0: รู้ไหม
1: เสียตังค
0: ์ไม่อยากไปที่แอปสิคะไม่ต้อง
1: ไม่ไป
0: แต่จะเล่าให้ฟังว่าในชีวิตจริงในเรื่องจริงมีสนมอ้วนจริงๆนะเคยมีสนมอ้วนแต่เป็นในระดับเฟยสนมเขามีระดับเยอะเขียนเฟยอะไรต่างๆของเขาอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเฟยอันเนี้ยได้รับฉายาว่าพระสนมอ้วนในจีนมีจริงเป็นคนเดียวเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะเป็นคนเดียวด้วยนะที่เป็นแบบเนี้ยแต่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคนจีนเขาสมัยนั้นเขารักษาหุ่นเนาะต้องผอมสวยเท้าเล็กที่เขามัดเท้าก็จนแบบตี๊ดหนึ่งอะนั่นแหละเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ฉายาที่ตั้งเป็นฉายาที่น่าจะเริ่มกันมาตั้งแต่สมัยที่พระสนมคนนี้มีชีวิตแล้วมีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่ได้โกรธเคืองนะแถมแฮปปี้ด้วยใครไปเรียกว่าสนมอ้วนเนี่ยจะแบบอารมณ์ดีหัวล็อกคิกคักเขาบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นแบบนี้ชื่อเนี่ยอ่านว่าฟางยังเหนียงซึ่งแปลว่าอ้วนหรือว่าจะแปลว่าเจ้าแม่ก็ได้เช่นในสมัยก่อนเนี่ยจะมีชื่อลงท้ายชื่อพระสนมว่าเหนียงเหนียง
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะเป็นเช่นกุ้ยเฟยเหนียงเหนียงอะไรแบบเนี้ยซึ่งเหนียงเหนียงอาจจะไม่ได้หมายถึงเหนียงที่มันห้อยอยู่ที่คออย่างนี้ไม่ได้นะแต่ว่านางอาจจะชื่อว่าพระสนมพังแล้วมีคำต่อท้ายว่าเหนียงเหนียงไงแต่บังเอิญอ้วนเนี่ยก็เลยพังเหนียงเหนียงอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ไหม
1: จ้ะ
0: แล้วก็พระนางเนี่ยจริงๆมีชื่อจริงว่าพระนางจิ่นเฟยแล้วก็ตอนแรกเนี่ยฮ่องเต้เนี่ยไม่ได้ชอบจิ่นเฟยหรือแม้กระทั่งพี่สาวที่ชื่อว่าเจินเฟยคือไม่ได้สนใจเลยแต่ด้วยการผลักดันของซูสีไทเฮาก็เลยทำให้สองพี่น้องตระกูลนี้ได้เข้าวังเจินเฟยซึ่งเป็นน้องสาวเนี่ยมีหน้าตาและท่าทางที่งดงามหัวสมัยใหม่ชอบถ่ายรูปขี่จักรยานทำอะไรแบบตะวันตกทำให้ฮ่องเต้เนี่ยที่ชื่อว่ากวงวิทแตกต่างจากจินเฟยซึ่งเป็นพี่สาวที่แน่นอนอ้วน
1: ค
0: นก็เลยตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วสมญาคำว่าอ้วนเนี่ยมาจากไหนเขาบอกว่าจิ่งเปยเนี่ยเป็นคนเงียบพูดน้อยจึงค่อยๆถูกลักเลยจากความโปรดปรานของฮ่องเต้แต่จิ่งเปยมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นคนใจกว้างไม่ยึดติดกับการแข่งขันแย่งชิงความรักในวังหลวงแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวาดภาพฝึกเขียนอักษรแล้วก็พัฒนางานอดิเรกของตนเองและหนึ่งในนั้นคืออะไรรู้ไหมคะอาหารค่ะนางเข้าสู่สายอาหารนั่นเองเลยเป็นที่มาของสมญาแล้วตอนนี้เนี่ยแม้จะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารสมือของพระนางจิ่นเฟยเนี่ยเป็นยังไงแต่ก็มีข่าวเขาบอกว่าที่พูดคุยกันในห้องเครื่องส่วนพระนางเนี่ยบอกว่าโหรสชาติถูกใจหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นองค์หญิงองค์ชายก็มักจะมาเอฟอาหารจากตำหนักพระนางนี่แหละใช้คำสมัยใหม่นิดนึงนะ
1: มาเอฟ
0: มาเอฟ
1: F1 F2
0: พระนางเนี่ยพระนางก็เลยมักจะให้ขันทีตัวพระนางเองนะเขา F พระนางก็จริงแต่พระนางก็ให้ขันทีน
1: ะ
0: ไปซื้อขาหมูพันโลจากร้านชื่อว่าเทียนฝูข้าวที่อยู่นอกพระราชวังมารับประทานการกินขาหมูแล้วก็ความสุขที่มากมายทำให้พระนางเนี่ยอ้วน แล้วก็ยังได้รับฉายาว่าเป็นยอดนักชิมแห่งพระราชวังต้องห้ามด้วยนักประวัติศาสตร์บางคนตั้งข้อสันนิษฐานด้วยว่าก็นางน่าคิดน่าจะคิดแล้วก็ลองสรรหาสูตรอาหารเนี่ย มาปรับรสชาติจนเป็นที่ถูกใจของชาววังบางคนก็เลยคิดว่าอะไรรู้ป่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยเป็นการบูลลี่หรือเปล่าแล้วทำไมถึงไม่ไปลงโทษคนเมาเขาบอกว่าจากการที่คาดกันก็เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยการอ้วนไม่ถึงเป็นการบูลลี
1: ่
0: แต่ใครที่มีน้ำมีนวลจะเป็นคนดูมั่งมีสีสุขกินดีอยู่ดีมีกินมีใช้ไม่ขาดเขาบอกอย่างนั้นอีกประเด็นคือคนสมัยก่อนไม่ได้มีเครื่องทุ่นแรงเท่าคนสมัยนี
1: ้
0: กิจวัตรประจำวันเนี่ยแทบจะไม่ได้เผาผลาญแคลอรี่อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการจะมีน้ำมีนวลได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหมีบ่าวมีค่ารับใช้จำนวนมากไม่ต้องขยับร่างกายทำอะไรมากมายและก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ต้องคือคนที่จะมีบ่าวบริวารขนาดนั้นก็คือต้องเป็นคนมีเงินถูกปะ
1: มีตังใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยรูปลักษณ์แบบเนี้ยมันมีแต่ผลดีไงอ้วนแล้วเป็นไงอ้วนก็รวยอ้วนแล้วก็มีสง่าราศีไง
1: ใช่มีน้ำมีนวล
0: ได้ระบาดระบวนตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพระนางนะอยู่สบายเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าอ้วนนางก็เลยไม่ได้โกรธเคืองใครแต่ถึงจะรับสงบก็ดูเหมือนมีประเด็นกับฮ่องเต้และสนมองค์อื่นอยู่บ้างซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตราบเรียบและสงบตลอดเส้นทางนะก็ดูตื่นเต้นไม่น้อยเหมือนกันซึ่งตำแหน่งสุดท้ายก็คือหวงกุ้ยเฟยในสมัยฮ่องเต้ปูอีก็ถือว่าเป็นคนมีบทบาทสำคัญนี้ในยุคโบราณเหมือนกันนะน่าสนุกดีนะเพราะแบบเราก็คิดว่ามีแต่ในซีรีส์พระนางแบบสนมอ้วนอ่ะแต่ปรากฏว่าของเขามีจริงอ่ะ
1: อะไรแบบนี้เนาะจ้ะเวลาเหลือไม่เยอะแล้วค่ะคุณแม่ มีอะไรอีกสักนิดนึงไหมคะเหลืออีกแค่3นาที
0: โอ้โหแบบว่าชอกช้ำประกำใจมากอ่ะ เวลาเต็มข่าวมาเยอะๆนะเวลาเหลือติ๊งนึงเนาะ
1: อะไรแบบนี้แหละ
0: แต่จะต้องแบบเราไปใช้อาทิตย์หน้าบ้าง อ๋อลืมบอกไปว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสภาพอากาศเลวร้ายมากเลยนะคะทั้งพายุทั้งอะไรนะยังอเมริกาก็ร้อนยุโรปร้อนจัดสเปนนี่เจอไฟป่าเลยนะฝรั่งเศส
1: อาทิตย์ที่ผ่านมาอเมริกาฝนตกแทบทั้งอาทิตย์เลยค่ะเพราะมันร้อนมากแต่เดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็คือร้อนเหมือนเดิม
0: ญี่ปุ่นก็ร้อนจัดนะแต่อยากจะกราบนวัตกรรมญี่ปุ่นต้องจอยเชื่อไหมว่าล่มที่เขากางบังแดดของคนญี่ปุ่น
1: อ
0: ะนวัตกรรมเขาเนี่ยมันเป็นผ้าที่เขากางอยู่บนหัวเราเนี่ยมันไม่ได้แค่บังแสง UV อย่างเดียวนะแต่มันเป็นนวัตกรรมที่แต่ละชั้นเนี่ยบรรเทาความเย็น
1: อ
0: ะโอ้อยากมีญาติอยู่ญี่ปุ่นอยากจะฝากซื้อเลยอะ
1: คุณทัศยะ
0: คือมันทำเป็นชั้นๆ แล้วมีนี่ด้วยกระติกน้ำที่นอกจากคุณจะดื่มได้แล้วเนี่ยมีจุดที่ให้พ่นเป็นอะไรเขาเรียกอะไรละอองฝอยละออง
1: อ๋อเหรอ
0: มันเทาร้อนได้ด้วยคือแบบถ้าเป็นสมัยก่อนอะบางคนก็ต้องแบบสะพายกระเป๋าใช่ไหมมีสเปรย์น้ำแร่ไว้คอยฉีดให้มันเย็นๆใช่ไหมหรือมีพัดลมของเขากระติกน้ำใบเดียวดื่มน้ำได้แล้วก็พ่นสเปรย์
1: พื้นได้อีกเย็นสบายเลย
0: นั่น
1: อ๋อก็ญี่ปุ่นเขาจะชอบมีวิวัฒนาการอะไรของความเจริญอะไรแบบนี้แหละมาเยอะ
0: ๆเขาเจออะไรนะเขาจะมีนวัตกรรมรองรับไปหมดนะ
1: ทุกอย่าง
0: เราอยากจะไปดูในสมองเขาจริงๆเลยว่าแบบ
1: ทำไมฉลาดอย่างนี้
0: คือลอยฉลาดเลยอยากที่จะเยอะไปหมดเลยเนาะ
1: เนาะก็เป็นเอเชียชาติแรกที่แบบว่าพัฒนานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนหลังมาก็เกาหลีพัฒนาตามมานู่นนี่นั่นอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: และที่สำคัญที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกคือในช่วงฟุตบอลโลกเก็บขยะค่ะดูบอลเสร็จลุกจากเก้าอี้ปุ๊บเก็บขยะ
1: ลด
0: ตัวเองไม่ได้ทิ้งก็เดินเก็บทุกคนพี่น่าเชื่อแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยไปที่ไหนนะคนชมหมดเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสนามฟุตบอลเบสบอลอะไรต่าง
1: ๆ
0: พอกรรมการเป่านกหวีดปี๊ดหมดเวลาเนี่ยคุณไม่รู้ไปเอาไปถุงขยะแล้วก็เดินเก็บไปตามที่นั่งแถวที่ตัวเองนั่งลงไปแถวล่างเนี่ยอเมริกาชมมาไม่เคยเห็นใช่สิบ้านตัวเองทิ้งอีเล็กเกะนี่ ใช่ไห
1: ม
0: พอกินเสร็จแฮมเบอร์เกอร์เปลือกก็สะบัดก้นไปบางทีเฟรนช์ฟรายกินไม่หมดก็ทิ้งแล้วก
1: ็
0: คนญี่ปุ่นเก็บไม่หมดเลยช่วงบอลโลกอ่ะ
1: เนาะ
0: นักกีฬานักกีฬาญี่ปุ่นอ่
1: ะ
0: นักฟุตบอลน่ะ พับผ้าอันใช้ของเขาเสร็จปั๊บป้าเรียบร้อยวางไว้หน้าล็อกเกอร์จ้ะดูเขาสิประมาณนี้
1: นะก็เหมือนดารานี่ไงฮอลลีวูดตอนที่ไปถ่ายหนังที่บ้านเราอะนะคิปปะดูนะคิปปะดูนี่โอ้โหเพราะเราทำคอสตูมให้เขาไงเป็นพระเอกที่แบบพับเสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยเลยบางคนก็ถอดกองแต่นี่ระดับฮอลลีวูดพับให้เรียบร้อยอะแบบโอ
0: ้ใครเนอะ
1: คิดไปดูเขาอาจจะโด่งดังไหมไม่อาจจะเป็นบางส่วนเขาจะเล่นซีรีส์มาบ้างแล้วก็เคยเล่นเกี่ยวกับขับรถอะกลางปีที่เล่นกับซิลเวสเตอร์สตอลโลนน่าจะเป็นซิลเวสเตอร์สตอลโลนเป็นผู้กำกับนั่นแหละคิดไปดูคนนี้แล้วเขามาเล่นกับมัมมี่ไงนั่นแหละ
0: อ๋อนึกออกแล้ว
1: บิทเทอร์สวีทอ่ะเวลาหมดเวลาเราไปต่อไม่ได้แล้วล่ะนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเสาร์อาทิตย์นี้ก็ขอให้มีความสุขนะคะพี่จี๊ยบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรอุเทนพันธ์
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
6: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
5: แล้วพบกันนะครับ
7: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.นะครับเจ้านายโปนโปน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: รัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การดูแลเกษตรกรเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาเพดานวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้นย้ำว่าการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกหนี้หรือยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติแต่เป็นการปรับวิธีการพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพโดยผู้ลงทะเบียนยังคงต้องผ่านเกณฑ์ด้านรายได้ทรัพย์สินและคุณสมบัติอื่นๆตามที่โครงการกำหนดเช่นเดิมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรการสวัสดิการที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สินเชื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ความมั่งคั่งการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสมเป็นธรรมและเข้าถึงผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: วุฒิสภาพิจารณางบประมาณปี2570ย้ำทุกภาษีของประชาชนต้องใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดประชุมต่อเนื่องจนถึงวันที่15กันยายนนี้เพื่อศึกษารายละเอียดงบประมาณของทุกกระทรวงและหน่วยงานก่อนจะทำข้อเสนอแนะต่อวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจและการคลังของประเทศรวมถึงงบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังการบริหารหนี้สาธารณะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาการบริการภาครัฐพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของคณะกรรมการไม่ใช่เพียงตรวจสอบตัวเลขงบประมาณแต่ต้องตรวจสอบให้เห็นผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับเพราะงบประมาณทุกบาทคือภาษีของประชาชนด้านนายสุภโชคสารากิจรองประธานคณะกรรมการระบุว่าจะประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสามัญของวุฒิสภาทั้ง21คณะเพื่อติดตามความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบงบประมาณของวุฒิสภาวาสนาตระเขตรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตบูรณาการทุกภาคส่วนตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาผิดกฎหมาย533แห่งไม่มีใบอนุญาตพร้อมดำเนินการตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ
8: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัชชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำกำลังฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกมิติทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบมุ่งเป้าไปยังร้านที่ไม่มีใบอนุญาตและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแต่ยังเปิดให้บริการซึ่งปัจจุบันพบสถานประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจำนวน12แห่งและไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาต533แห่งซึ่งเจ้าที่จะเร่งดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในทุกมิติทั้งร้านกัญชาผิดกฎหมายธุรกิจนอมินีการบุกรุกที่ดินของรัฐและแรงงานผิดกฎหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงวันที่5นะครับสำหรับการเปิดหน้าใหม่ประสบการณ์หน้าใหม่นะครับกับนักกายกรรมระดับโลกครับนักแสดงด้วยเป็นทั้งครูด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือมีดีกรีแชมป์ไทยแลนด์รายการ Thailand Got Talent ซีซั่น2นะครับเมื่อ14ปีก่อนนะครับนะครับแต่ถือว่าวันนี้เป็นวันเรียกว่าอะไรวันศุกร์วันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับยินดีต้อนรับคุณเล้งราชิกรแก้วดีครับสวัสดีครับคุณเล้ง
3: สวัสดีครับพี่บ๊อบครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: ครับนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการบางกอกบัสไปบางกอกทีครับทาง FM 97.0 MHz Quality News Station แต่ละนี้ข่าวคุณภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับดำเนินรายการบ๊อบบางกอกทีนะครับเราอยู่กับคุณเล้งแล้วต่อกับคุณเล้งเลยคุณเล้งครับความสำเร็จของรายการเนี่ยพี่บ๊อบอ่ะจานชื่อไม่ว่าเซอร์ฮับเหรอเนี่ย
3: เซอร์ครับครับ
2: เซอร์ครับหัวหิน2026ครับถือว่ารวมนักกายกรรมนานาชาตินะครับสร้างประวัติศาสตร์ดันเอเรียลอาร์ตนะครับสู่ดันเอเรียลอาร์ตไทยสู่เวทีโลกซึ่งพี่บ๊อบก็ได้ไปทำข่าวมาแล้วนะครับแล้วก็บางกอกทูเดย์ก็ได้ออกข่าวไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่บ๊อบจะฝากลิงก์ไปให้กับคลิปพี่เล็กเนาะประชาสัมพันธ์นะครับงานนี้จะฝากไปให้นะครับทั้งอีบุ๊กทั้งเว็บไซต์นะครับจะฝากไปคุณเล้งด้วยลงมา
3: คุ
2: ณเล้งเล่าถึงบรรยากาศหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับจัดมากี่ปีครับปีนี้ปีที่3ป่ะ
3: ปีนี้ปีที่4แล้วครับผม
2: 4แล้วใช่ไหมอ๋อ
3: ใช่ครับ
2: เป็นไงครับทำไมถึงเริ่มการประกวดฮะ
3: ก็ทำไมถึงเริ่มการประกวดครับอ๋อก่อนอื่นนะครับอยากจะอธิบายเรื่องทำไมถึงชื่อเซอร์คับก่อนครับผมได้ไหมครับ
2: ได้เลยครับพี่บอสจะเรียกผิดเรียกถูก
3: ใช่พี่บอสจะเรียกถูกไงจะได้เข้าใจเลยคำว่า
2: IQUAE
3: ใช่เซอร์ก็คือเซอร์คัสครับผ
2: ม
3: แต่ว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสก็คือออกเสียงว่าเซอร์
2: เซอร์
3: ใช่ครับส่วนคำว่า SUP ก็คือเป็นออกเสียงว่า up ครับผม
2: Up.
3: ทีนี้ตัว S มันไม่ออกเสียงมันออกเสียงเป็น up อย่างเดียว
2: up.
3: แต่ว่า okay. คำนี้มันมีความหมายคำนี้มันมีความหมายแปลว่ามันเป็นมีความหมายว่ามันเป็นการเชียร์มันเป็นการคือในโรงเรียนกายกรรมเนี่ยเวลาเขาจะบอกให้ทำคิวต่อไปเขาเรียกว่า up
2: up
3: มันคือคำนี้แหละครับ
2: up.
3: มันคือเสียง up. ของการบอกคิวเอาเลยไปอันต่อไปอะไรครับผม
2: แต่ต่อมาเนี่ยหัวหินใช่ไหมแต่ก็เป็นหัวหินใช่ไ
3: หมหัวหินอันนี้หัวหินก็คือหัวหินบ้านเราเลย
2: จัดมา4ปีปีนี้ปีที่4แล้วก็ที่อากงครูเล็กพัทรบดีนะครับโอ้ถือว่าเป็นบรมครูด้านการแสดงเลยปีนี้มี14ประเทศทั่วโลกเลยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับพี่
2: จริงๆแล้วพี่บอกว่ามันน่าจะจัดในกรุงเทพเนาะแบบยิ่งใหญ่สักขนาดนั้นอลังการงานสร้างมากเลยอ่ะพี่บอกก็ถือว่ามันน่าจะเป็นถ้าเป็นปีที่ประกวดนางงามก็ต้องเป็นระดับแบบนานาชาติอ่ะและคือระดับแบบมันต้องเป็นแกรนด์สแลมอ่ะ
3: ใช่ครับ
2: อ่ะเป็นไงบ้างครับ
3: ก็ประสบความสำเร็จมากครับปีนี้ปีที่แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จครับแต่ว่าปีที่แล้วไม่เคยได้PR ประชาสัมพันธ์เลยที่บอกแต่ปีนี้พอพี่เล็กมาแบบว่าพี่เล็กบอกว่าพี่อยากให้คนเห็นสิ่งที่เล้งทำว่ามันเป็นประโยชน์ว่ามันดีพี่เล็กก็เลยบอกเอ้ยมาช่วยทำตรงนี้ให้ก็ต้องขอบคุณพี่เล็กมากแล้วก็
2: พี่
3: อ้นด้วย
2: กรันทัศน์ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับผมใช่ก็ประสบความสำเร็จมากๆว่ามีนักกายกรรมต่างชาติมาร่วมแสดงเยอะแล้วก็มีสตูดิโอชั้นนำหลายสตูดิโอทั้งในไทยและใน Southeast Asia ที่ส่งคนมาแข่งกับเราในรอบนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณสตูดิโอทุกๆสตูดิโอที่ร่วมมาร่วมสนุกกันครั้งนี้แล้วก็เห็นความสำคัญของการทำ aerial community
2: หนึ่งในนั้นก็มีพี่อ้นนะครูอ้นนะปานิปานิสลานะ
3: ใช่ครับ
2: หานลิ่ว ลมวิบูลเหรอฮะน่าจะ
3: ใ
2: ใ
3: ช
2: ช่
3: ่ครับผม
2: น
3: ใช
2: ะ
3: ่ครับ
2: ในผู้ก่อตั้ง Aerial One Studio นะ
3: ครับผม
2: เออแต่นี้14 ประเทศเป็นประเทศอะไรบ้างครับคร่าว
3: โอ้เยอะมากเลยครับ
2: ๆไทย
3: คร่าวๆก็มี
2: ไท
3: ไท
2: ย
3: ยมีมาเลเซียมีสิงคโปร์มี
2: ญี่ปุ่น
3: ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์
2: ไต้หวันด้วยใช่ไหมมีไหม
3: ไต้หวันปากีสถาน
2: อ
3: นิวซีแลนด์อเมริกาแล้วก็เวียดนามมีอะไรอีกนะอ๋อยูเครนรัสเซียออสเตรเลียมี
2: ก็
3: อะไรนะอีกอันนึง
2: ก็ถือว่าเยอะอยู่นะ
3: ครับผม
2: พี่ว่ามองว่ามันน่าจะแบบบรรจุเข้าในกีฬาระดับสากลเนาะอย่างเช่นซีเกมเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกเนาะมีไหมมีโอกาสเป็นไปได้ไหม
3: มีโอกาสนะครับมีโอกาสมีโอกาส
2: มันก็ผู้เล
3: แ
2: ็
3: ต
2: ก
3: ่ว่า
2: ต้องผู้เล็กต้องผลักดันในถ้าในประเทศไทยอ่ะ
3: พยายามครับพี่พยายามให้เกิดขึ้นให้ได้แต่เล้งอ่ะอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยความที่สิ่งละเซอร์คัสแอเรียลอาร์ตอ่ะมันเป็นอาชีพด้วยครับผมมันก็เลยอาจจะถ้าเกิดเป็นโอลิมปิกอะไรเงี้ยอาจจะคนที่เอาไปทำงานใช้งานต่ออาจจะยากแต่ถ้าเกิดเป็น Aerial Art อย่างที่เราทำอ่ะคือเอเจนซี่คนที่ทำโชว์คนที่ทำงานอีเวนต์อยู่แล้วอ่ะสามารถเอาน้องๆอ่ะไปทำงานได้เลย
2: ก็เห็
3: ใน ช่
2: บอกว่าจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง Aerial Arts ใช่ไหม
3: ใช่
2: ของ
3: ค
2: ภ
3: รั
2: ู
3: บ
2: มิ
3: ผ
2: ภาม คเอเชียเลย
3: ใช่ครับใช่
2: ผู้เล่นเปรียบเทียบปีที่1 2 3แล้วปีนี้ปีที่4เนี่ยมันแตกต่างกันเยอะไหมมีการพัฒนาการอย่างไรบ้างกันด้านใดบ้างอ่ะ
3: ปีที่หนึ่งมีเฉพาะคนไทย25 คนเข้าแข่งขันปีที่สองมีเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลครั้งที่สองเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลจัดที่หัวหินมีทั้งหมด74 แอคทั่วโลกก็คืออินเตอร์เนชั่นแนลครั้งแรกมี74 แอคครั้งที่สามจัดที่กรุงเทพเป็นแค่คนไทยมี55 แอคห้าสิบห้าคนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งเนี้ยเป็นการแข่งขันครั้งแรกที่คนเยอะมากก็คือ95 คน95 การแสดงคือเยอะมากก็เห็นพัฒนาการว่าเราได้รับความสนใจค่อยๆไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆไม่ตูมตามไม่ผงผางไม่น่ากลัวจนเกินไปจนที่เราสามารถไม่สามารถควบคุมมันได้ครับพี่ใช่และก็การเขาเรียกว่าไงนะคุณภาพการจัดงานผมว่าดีขึ้นเรื่อยๆครับมีแบบแผนแล้วก็ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นครับผมทีมงานด้วยมีทีมงานที่เข้าใจการทำงานของเล้งแล้วก็เข้าใจการทำสไตล์ของรูปแบบของเฟสติวัลครับผมรูปแบบของการแข่งขัน
2: เห็นในวันงานคุณเล้งทำหน้าที่หลายบทบาทเหลือเกินครับ แบ่งยังไงอะแบ่งหน้าที่ยังไงเนี่ยพิธีกรก็เป็นนะนักแสดง
3: เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเป็นดีเรคเตอร์โชว์ดีเรคเตอร์ด้วยเป็นโคโรกราฟเฟอร์ด้วยเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็
2: แต่ภาษาอังกฤษเป๊ะนะ
3: ถ้าเกิดไม่มีอะไรเข้ามาแทรกในสมองหลายอย่างเกินครับก็จะทำงานได้ดีมากครับพี่
2: ก็ถือว่าทำอะไรได้หลายๆอย่างเนาะ
3: ครับผม
2: ผู้เล้งให้สัมภาษณ์สื่อในวันนั้นบอกว่าความฝันสำคัญในอนาคตคือการสร้างโรงละครแอเรียลถาวรแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อเป็นบ้านของนักกายกรรมไทยนะเพื่อเปิดพื้นที่ให้ศิลปินมีเวทีแสดงความสามารถมีอาชีพที่มั่นคงและยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของวงการให้ทัดเทียมนานาชาติขยายความตรงนี้นิดนึงครับ
3: ก็คือตั้งแต่เล้งเป็นนักกายกรรมใช่ไหมครับแล้วก็พอเปิดสตูดิโอแล้วก็อยากจะสร้างนักเรียนที่เป็นนักกายกรรมได้แล้วพอทําได้พอไปสร้างนักเรียนที่เป็นนักกายกรรมได้ก็อยากจะสร้างครูที่

0: นี่คือมันสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของการเอเรียอาร์ตด้วยเนาะอย่างชัดเจ
1: ใช
0: น
1: ่
0: เลยเ
1: ค
0: นาร
1: ั
0: ะ
1: บใช่ครับพี่
0: ทางด้านเทคนิคความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ใช
0: ื
1: ่
0: ม
1: ต้องบอกว่าครูโค้ชของแต่ละสตูดิโอคือเก่งมากและทุ่มเทมากใส่ไอเดียใส่พลังงานใส่ความคิดสร้างสรรค์แบบ
0: อื
1: ให้
0: ม
1: นักเรียนแบบ
0: อืม
1: สุดยอดมากครับ
0: อืม
1: ผมต้องขอบคุณครูเขาทุกคนเลยครับ
0: อืม
1: ที่
0: อืม
1: ส่งนักเรียนมาครับ
0: อืมเอาง่ายๆนะโฟกัสแค่ประเทศไทยนะเก๋มากแล้วมีแบบแม่มดหมอผีมีตำส้มต
1: ใช่
0: ำกลางอากาศโอ้เลิศมาก
1: ใช่มีมดหมอมีแม่มดหมอผีมีคนเล่นว่าว
0: เอ
1: มี
0: อ
1: คนเปรียบตัวเองเป็นว่าวจุฬา
0: เอออ
1: ะไรครับผม
0: เออมีนะมีสไปเดอร์แมนด้วยใช่ไหม
1: มีสไปเดอร์แมนด้วยค
0: เอ
1: รับ
0: อเนาะครีเอทีฟเนาะเอาเราเข้าใจพอเราเข้าใจวัฒนธรรมของคนไทยแล้วก็เออครีเอทีฟนะปกติเราจะเห็นแค่หนูน้อยประกวดความสวยความงามความสามารถที่แบบเดินบนเวทีเฉยอันนี้แบบโอ้โหแต่ละคนไม่ธรรมดาแล้วเราบอกเพราะว่ามันไม่มีอุทุกโชว์เนี่ยคือนอกจากอะไรแล้วความสนุกความสนานพี่บอกต้องลุ้นเนอะว่าขอให้อย่าให้เกิดอะไรขึ้นเลยไงนี่พูดตรงๆลุ้นไป
1: ใช
0: ด้
1: ่
0: วยนี่นั่งติดดิงซ้ายเลยนะเห็นหมดเลย
1: ใช่ลุ้นไปด้วยอย่างน้องระดาลูกสาวพี่หนุ้ยก็
0: อืม
1: บอก2 วันก่อนมาแข่งก็ตกครับ
0: ตกเออปากแตกเลยเห็น
1: ใช
0: พี่
1: ่
0: นุ้ยสัม
1: ป
0: ภ
1: าก
0: า
1: แ
0: ษ
1: ต
0: ณ์
1: กใช่
0: แต่พ
1: ต
0: ี่นุ้
1: ก
0: ยก็
1: ล
0: ย
1: ง
0: ัง
1: มา
0: เชิ
1: ป
0: ญ
1: าก
0: ช
1: แต
0: วนอย
1: ก
0: ู่นะเชิญชวนทุกคนมาเรียนเนี่ยพี่นุ้ยก็น่ารักเนาะเป็นกันเองเนาะ
1: ใช่เป็นกันเองครับเขาเห็นพี่นุ้ยเขาบอกว่าลูกเขาได้ประโยชน์เยอะมากครับผมกับการเรียนแอเรียล
0: อ
1: เข
0: ื
1: าม ก็เลยอยากชวนทุกคนมาเรียนครับผม
0: อืมเนาะพี่นุ้ยเออพี่บอกไปทำข่าวได้สมัยพี่นุ้ยประกวดนางสาวไทยล่ะ
1: อ๋อผมก็เชียร์พี่นุ้ยวันนั้นว
0: อ
1: ัน
0: ื
1: ที่
0: ม
1: เขาประกวดวันที่เ
0: แ
1: ข
0: ก
1: าได้
0: น่
1: น
0: า
1: างส
0: รา ั
1: ว
0: ก
1: ไท
0: น
1: ย
0: ะ
1: ผมนั่
0: แ
1: ง
0: ก
1: เช
0: ได้
1: ียร
0: ต
1: ์
0: ำแหน่งแล้วแกตบมือฉาดใหญ่เลย น่ารักแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบกันเองกันเองอ่ะ
1: อ๋
0: เออ
1: เป็
0: อ
1: นสบายใช่
0: อืมอืมนั่นแห
1: แ
0: ล
1: หว
0: ะก็ถ
1: ก
0: ือ
1: แนว
0: แหวกแนวก็ถือว่าเป็นซัพพอร์ตจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าจะบอกว่าถ้าผูกเอาเรื่องอาร์ตเนี่ยจะผูกกับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันจะผูกกันยังไงฮะ
1: โอ้โหผมได้เยอะมากครับ Arial ก็คือแค่โครงสร้าง
0: อืม
1: ส่วนเรื่องราวที่จะสอดเข้าไปใส่เข้าไปในโครงสร้างนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ครับ
0: อื
1: พี่
0: ม
1: บอบ
0: อืม
1: ใช่แล้วทีเนี้ยคนน่ะรู้อยู่แล้วว่าเมื่อก่อนน่ะเล้งจะไปอ่ะตอนนี้ก็ยังไปอยู่ตอนนี้ก็ยังทำงานเป็นอาชีพนักตัดสินอยู่ครับผู้ตัดสินอยู่ก็คือเวลาไปต่างประเทศอ่ะคนก็จะใช้ชื่อครูเล้งเนี่ยเป็นการโปรโมทว่านักกรรมการคนนี้คนไทยคนนี้มาตัดสินนะอะไรอย่างนี้ครับผมมันก็จะได้มีความน่าเชื่อถือเพราะว่าคนต่างชาติเขาจะรู้ว่าเล้งเป็นมาสเตอร์เล้งเป็นแอเรียลมาสเตอร์
0: อืมอ
1: ใ
0: ื
1: ช
0: ม
1: ่
0: อืมอืม
1: อันนั้นก็คือคนก็รู้อยู่แล้วว่าคือคนอ่ะเข้ามาเดินทางมาประเทศไทยอ่ะบางคนมาเพื่อที่แค่จะเรียนกับเล้ง
0: อืม
1: แค่นั้นเลยครับผมแล้วถ้าเกิดตอนเนี้ยเราทําให้แอเรียลในเมืองไทยมันเป็นจุดศูนย์กลางของแอเรียลได้เนี่ยเราจะมีชื่อเสียงมากเพราะว่าศักยภาพเราพร้อมมากในการจัดงานครับผม
0: อืมภาคเอกชนนะสนับสนุนเต็มที่กันอยู่แล้วแต่ภาครัฐเนี่ยควรจะสนับสนุนอย่างไรบ้างในมุมมองของคุณเล้งอ่ะ
1: เล็งไม่กล้าเรียกร้องอะไร
0: เออขอให้สนับสนุนดีกว่าไม่เรียกร้องเลย
1: ก
0: ว่
1: ็
0: าขอ
1: ข
0: ได
1: อ
0: ้ส
1: ใน ห
0: ั
1: ้
0: บส
1: ส
0: นุ
1: น
0: น
1: ับสนุนช่วยประชาสัมพันธ์งานก็ได้ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมองว่าสิ่งที่นักกายกรรมไทยทำแล้วเป็นประโยชน์กับสังคมก็ให้เราไปอยู่ในจุดไหนจุดหนึ่งของการพัฒนาประเทศก็ได้ครับผม
0: อืมอืมอืม
1: ครับผมหรือว่าจะให้ทุนมาทำงานก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ก็ใช้ทุนของตัวเองมา4 ปีแล้ว
0: อยากเปลี่ยนมุมมองของคนไทยให้มองเรื่องกายกรรมอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: อยากเปลี่ยนมุมมองอยากเพิ่มมุมมองมากกว่าครับไม่อยากจะเปลี่ยนมากอยากเพิ่มมุมมองว่ากายกรรมก็ยังจะคงอันตรายอยู่มีความอันตรายเหมือนกับการยกเวทในยิมก็ยังอันตรายเหมือนกับการควงตะหลิวในห้องครัวก็มีความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่าง แม้แต่เสี้ยววินาทีเพียงแค่เสี้ยว

0: วิธีที่ไม่มีสติคืออันตรายหมด
1: อื
0: แต
1: ม
0: ่ว่าการเล่นกายกรรมเนี่ยมันทำให้เราจัดการกับภาวะที่อันตรายได้ง่ายขึ้นทำให้เราไม่แพนิคทำให้ไม่ตกใจก็อยากให้มองว่ากายกรรมเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งที่ให้ความสุขสนานที่ให้ความแข็งแรงความยืดหยุ่นและสมาธิกับผู้เล่นครับผม
1: อืมผู้เล่นนะครับ
0: ครับผม
1: ก็แล้วเด็กไทยเนี่ยคุณเล้งมองศักยภาพของเด็กไทยในขณะนั้นในยุคเนี้ยมันมีพรสวรรค์มากน้อยแค่ไหนครับกับ
0: โอ้โหเด็กไทย
1: ด้
0: ม
1: า
0: ี
1: น
0: ค
1: เน
0: ว
1: ี้
0: าย มมีพรสวรรค์มากรวมทั้งครูไทยนี่มีพรสวรรค์ในการสอนแบบเยอะมาก
1: อืม
0: เพราะว่าข้อดีนะผมมองว่าทำไมเด็กไทยถึงเรียนเร็วมากเพราะว่าเราถูกสอนเรื่องการนั่งสมาธิการสวดมนต์ตั้งแต่เด็กเด็กส่วนมากครับผมแต่ถูกสอนในเรื่องการทำสมาธิการสวดมนต์พอการมีสมาธิในการรับเรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยมันทำให้เขาเรียนรู้ได้เร็วมากเลยครับพี่บ๊อบ
1: อืมอืมอืม
0: ครับ
1: อืมอ่ะเมื่อกี้คุณเล้งพูดถึงว่าปีที่ผ่านมามันยังไม่ค่อยประชาสัมพันธ์ทางด้านสื่อปีนี้สื่อก็มาช่วยประชาสัมพันธ์ในระดับหนึ่งอยากฝากอะไรถึงสื่อว่าสื่อควรมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนหรือประชาสัมพันธ์เอเรียอาร์ตอย่างไรบ้างนะครับ
0: ก็อยากฝากให้พี่ๆสื่อช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเซิร์ฟฮับนะครับเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้น้องๆหรือว่าเยาวชนหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยหันมาดูแลและใส่ใจตัวเองแล้วก็ใช้ศิลปะเป็นการบำบัด
1: อืม
0: ทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องกิจกรรมเรื่องสิ่งที่ให้ออกจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้หลุดพ้นในช่วงขณะหนึ่งทำให้คอมมูนิตี้เป็นคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงขึ้นครับผม
1: อืมอืมความฝันสูงสุดของคุณเล้งคืออะไรครับ
0: ความฝันสูงสุดของเล้งล่ะครับ
1: อืมถ้าถามถึงนะตอนนี้นะอัปเดตถึงนะตอนเนี้ย
0: อัปเดตถึงขณะตอนนี้ก็ค
1: เอ
0: ืออ การอยากมีโรงละครแอเรียลแห่งแรกในประเทศไทยแห่งแรกในกรุงเทพ
1: อืมอืม
0: แล้วก็โรงเรียนสอนกายกรรมแห่งแรกในประเทศไทย
1: มีโอ
0: ท
1: กา
0: ี
1: ส
0: ่
1: เป็นมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับคุณเล้ง
0: ผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะพี่บ๊อบดูสิครับว่ามีคนเรียนเยอะแค่มีคนมาแข่งเยอะแค่ไหนเฉพาะคนไทยเองอ่ะก็เกือบ80 คนแล้วนะครับใช่ใน1 ปีอ่ะมีคนไทยเยอะขนาดนี้ครับผมพี่บ๊อบ
1: อืมแล้วครั้งที่5จะเตรียมตัวยังไงครับการแข่งขันในครั้งที่5ปีหน้าเนี่ย
0: ค
1: จ
0: ระ ั้
1: ม
0: ง
1: ี
0: ท
1: ก
0: ี
1: า
0: ่
1: ร
0: ห้าแล้วครับเริ่มเตรียมตัวเลย
1: คิดว่าน่าจะมีมากกว่า14 ประเทศและมากกว่าเท่าไหร่95 โชว์ใช่ไหมค
0: น
1: รั้
0: ่
1: ง
0: า
1: ที่ห้า
0: คิดว่าน่าจะมากกว่าแต่ถ้าเกิดมากกว่าก็ต้องเพิ่มวันแข่งครับเพราะว่าเท่านี้ก็ค่อนข้างจำกัดเวลาในการซ้อมแล้วครับเพราะว่าละจุดที่สำคัญที่สุดคือต้องให้เวลาซ้อมอย่างเต็มที่
1: อื
0: ก
1: ม
0: ับคนแข่ง
1: อือ
0: ย
1: ม
0: ่างมากสุดก็คือต้อง5 นาทีขึ้นไปครับผม
1: อืม
0: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาได้มีเวลาซ้อมอย่างเต็มที่เขาก็จะได้แสดงผลงานของเขาอย่างได้อย่างเต็มที่เช่นกันไม่ต้องห่วงเรื่องความอันตรายไม่ลดภาวะความเครียดครับผม
1: อืมวันนี้ถ้ามีเด็กคนหนึ่งนะครับเลือกที่จะเดินเส้นทางเหมือนครูเล้งฮะเหมือนประมาณ20 กว่าปีก่อนน่ะครูเล้งจะบอกอะไรกับเขาอยากให้กำลังใจอะไรกับเขา
0: อยากจะบอกเขาว่าอย่าหยุดฝันและอย่าหยุดเรียนรู้อย่าแล้วก็จงเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเอง
1: อืม
0: ครับผม
1: และประโยคอะไรที่ครูเล้งจะใช้เตือนตัวเองเสมอครับ
0: ใช
1: อย
0: ู้
1: ่
0: เตือนตัวเองเสมอแล้วครับ
1: อ่า
0: ไม่ท้ออ
1: ืม
0: แล้วก็มีสติแล้วก็โฟกัสอยู่กับลมหายใจตัวเองให้ได้เราจะรู้ว่าเรามีดีอีกเยอะมากเลยครับที่อยากจะมอบให้กับโลกใบนี้ก่อนเราจะไม่มีโอกาสอีกแล้ว
1: ถ้าจะให้สรุปชีวิตทั้งหมดนะของคุณเล้งเนี่ยสักประโยคสองประโยคนะคุณเล้งจะสรุปว่ายังไงครับ
0: มันเยอะมากเลย
1: ในอีก2 นาทีสุดท้าย
0: ก็จะสรุปว่าก็อยากจะบอกตัวเองว่าอืม ราชินีกรเธอเก่งมากนะที่มาได้ไกลขนาดนี้จากการเป็นลูกชาวนาแล้วก็การมีความฝันแล้วก็การอยากหาโอกาสให้ตัวเองอาจจะผิดบ้างอาจจะล้มบ้างแต่การมาจุดเนี้ยมาถึงจุดนี้ได้ไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นราชินีกรเธอต้องมีความสุขเธอต้องแฮปปี้กับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็เธอได้เรียนรู้มาเยอะแล้วหลังจากนี้คือการใช้ชีวิตแล้ว
1: จริงๆครับสุดยอดประหลอดแตกจริงๆครับสำหรับคนคนนี้นะครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงผู้ฟังบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ครับ
0: อยากจะฝากสำหรับผู้ฟังบางกอกบัสบางกอกทูเดย์นะครับก็พี่บ๊อบดำเนินรายการได้สนุกมากครับแล้วก็พี่บ๊อบเข้าถึงใจแขกรับเชิญแล้วก็คำถามของพี่บ๊อบทุกอันคำถามของพี่บ๊อบทุกอันคือพี่หัวใจมากครับ
1: ต้องทำกันบ้านกูเล้งก็ตื่นเต้นนะโฮสสัมภาษณ์แขกรับเชิญระดับโลกอย่างเงี้ยถ้าไม่ทำกันบ้านเดี๋ยวก็จะถูกดุเอาเพราะไม่ทำกันบ้าน
0: ขอบคุณพี่บ๊อบและขอบคุณรายการมากๆนะครับที่เล้งให้เล้งได้มีโอกาสได้มาแชร์ประสบการณ์ของเล้งครับผม
1: ครับก็ก่อนจากกันในวันนี้นะครับในนามรายการบางกอกบ้านสบายบางกอกทูเดย์นะครับผมบ๊อบบางกอกทูเดย์ขอกราบขอบพระคุณครูเล้งราชินิกรมากเลยนะครับแขกรับเชิญในวันนี้นะเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลามีค่ามาร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ความรู้และมุมมองที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเรารับเชื่อว่าบทสนทนาในวันนี้นะครับไม่เพียงสร้างความรู้และแรงบันดาลใจแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกท่านในการนําไปประยุกต์ใช้ทั้งในการทํางานการใช้ชีวิตและการพัฒนาตัวเองนะครับครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการและรับฟังรายการมาตลอดทั้ง5วันนะหากท่านใดถ้าชมนะสามารถติดตามรับชมย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับในบางกอก Today แล้วก็ QFM Quality News Station นะครับเรามีเพจอยู่นะครับวันนี้บับบางกอก Today และอูเล้ง
0: คร
1: ร
0: ับ
1: า
0: ผม
1: ชินีกรคนเก่งของเรานะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับหากมีโอกาสนะครับเราแน่นอนครับเราจะเรียนเชิญอูเล้งราชินีกรมาพูดคุยกันในการอีกครั้งนะครับกับในการเปิดโรงกายกรรมแห่งแรกในประเทศไทย
0: โอ้
1: นะครับ ครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่บ
1: ครับ
0: อส
1: ครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังขอบคุณคุณเล้งมากเลยนะครับวันนี้
0: ค
1: ล
0: รา ั
1: ไ
0: บ
1: ป
0: พี
1: ก
0: ่
1: ่อ
0: บ
1: น
0: อ
1: น
0: ส
1: ะค
0: คร
1: ับ
0: รับ
1: ดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น17กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: วันนี้ตั้งแต่บ่าย 2:00 นเป็นต้นมาเขากำลังประชุมกันเพื่อจะพิจารณาเพิกถอนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,626 21คนอันนี้ก็เป็นข่าวต่อเนื่องว่ากลุ่มคนเหล่านี้ทุจริตจ่ายเงินและมีการแก้ไขโกงข้อสอบอะไรต่างๆฉะนั้นตอนนี้ผลยังไม่ออกมาก็ต้องรอลุ้นทวีสอดส่องชีพตลกไร้ปมโกงสอบท้องถิ่นผู้ต้องหามาเป็นพนักงานสอบสวนย้ำกสทความผิดสำเร็จแล้วแล้วก็มีประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีวันนี้ไปเยี่ยมชมบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน AI บรรยากาศดีครับฝ่ายค้านเท่งณัฐพงศ์มั่นใจว่าเสียงฝ่ายค้านล้มรัฐบาลได้ซัดระบบน้ำเงินไร้เสถียรภาพเป็นรัฐบาลได้ไม่นานแย้มรอจังหวะเหมาะสมจะยื่นซักฟอกทันทีกรรมการสรรหากสทช.ชี้แล้วคุณหมอสรณะขาดคุณสมบัติประธานกสทช.ส่วนประเด็นอื่นๆตำรวจลุยทลายนอมินีต่างด้าวเฟส4พื้นที่ชลบุรีบุกค้น41จุด33บริษัทรวบ4ผู้ต้องหารัสเซียมูลค่าความเสียหาย235ล้านบาทเดี๋ยวมาดูครับ
4: เรื่องไฟไหม้โรงเบียร์วันนี้มีประเด็นจากสน.พหลโยธินครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไปให้ปากคำกับตำรวจนักร้องที่ชื่อบุ๊กวงทศกัณฐ์เผยนาทีหางตาเห็นประกายไฟก่อนควันพุ่งใส่หน้าตัดสินใจตะโกนสั่งให้ลูกค้ารีบหนีตายอีกคนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวครับเปิดใจนาทีเผยภาพเหตุการณ์ยังติดตาหลังวิ่งฝ่ากองเพลิงรอดหวุดหวิดเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐมนตรีคลังเอกนิติแจงสาเหตุถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการ 9,300,000 รายเผยพูดจากใจรัฐบาลอยากช่วยคนลำบากจริงๆแล้วก็จะมีมาตรการดูแลเยียวยาครับกระทรวงการคลังจะเสนอครม.สัปดาห์หน้าเคาะ6ล้านคนที่ชวดสิทธิ์โยกเข้าไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40ยืนยันไม่ต้องลงทะเบียน
5: เอาละเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรม รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโกเป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
9: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวัน
7: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เรื่องโกงข้อสอบวันนี้ตั้งแต่บ่าย2โมงที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปลัดมหาดไทยอันสิทธิ์เป็นประธานการประชุมเป็นการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นชื่อย่อว่ากสทประชุมเพื่อพิจารณาเพิกถอนการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรก3,621 คนหลังที่มีมติกันว่าคนกลุ่มนี้พบคะแนนมีความผิดปกติชัดเจนมีประธานกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทชื่อวันชัยจันพรเข้าร่วมด้วยวันชัยจันพรเนี่ยเป็นประธานกรรมการกลางสอบแข่งขันนะไม่ใช่ปลัดแล้วมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเพิ่งมีคำสั่งมารักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนิรัตพงศิทธิถาวรเข้าร่วมประชุมนอกนั้นก็มีคนสำคัญสำคัญอีกเยอะนายวันชัยเนี่ยที่เป็นประธานกรรมการสอบแข่งขันเนี่ยบอกว่าก่อนการประชุมกสทก่อนการประชุมวันนี้ก็มีข้อกังวลเรื่องอำนาจในการถอดถอนข้าราชการที่บรรจุแล้วเนี่ยว่าเป็นอำนาจของกสทหรือเป็นอำนาจของกกลางกกลางก็คือกรรมการกลางอ่ะเมื่อถามย้ำว่าสรุปแล้วอำนาจถอดถอนเป็นอำนาจของหน่วยงานใดคุณวันชัยก็บอกรอการพิจารณากรรมการก่อนพร้อมย้ำว่าขอให้รอการประชุมอันนี้เรื่องที่เรามองเผินๆว่าไม่น่าจะยากเพราะว่าเมื่อพบว่ามีความผิดปกติทุจริตกันก็ถอดถอนรายชื่อออกมาจากการบรรจุแต่นี้ประเด็นก็คือว่าอำนาจของคณะกรรมการจัดสอบเนี่ยเมื่อจัดสอบเสร็จแล้วก็แล้วกันหรือเปล่าแล้วยังมีอำนาจตามมาลงมติพิจารณาถอดถอนคนทุจริตได้ด้วยหรือเปล่าอำนาจมีไหมหรือมีเฉพาะจัดสอบจัดสอบเสร็จแล้วก็แล้วไปหรือจัดสอบแล้วถ้าเห็นว่าผิดปกติทุจริตก็ตามมาเพิกถอนคนที่บรรจุแล้วได้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายที่ยังไม่รู้จะเอายังไงนะคุณธนาพงศ์บอกให้รอการประชุม ทีนี้ถ้ามันไม่แม่นไม่ชัดเจนเดี๋ยวก็จะมีการสวนฟ้องกลับพวกที่ถูกเพิกถอนออกมาเนี่ยถ้าเขาฟ้องกลับมันจะยุ่งไหมนี่ทีนี้เมื่อถามว่าคาดการว่าเสียงในที่ประชุมวันนี้จะแตกไหมคุณวันชัยก็บอกว่าต้องรอคณะกรรมการเมื่อถามย้ำว่ากสทมีอำนาจในการถอดถอนใช่หรือไม่คุณวันชัยบอกยังต้องพิจารณาให้ชัดเจนก่อนนี่เห็นไหมว่าเรื่องนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาแบบนี้ฉะนั้นพอไปไม่เคยเกิดขึ้นมาแบบนี้ต้องพลิกกฎหมายพลิกตำรากันพอสมควรว่ากรรมการชุดไหนใครที่มีอำนาจเพิกถอนคนที่พบว่าผิดปกติ 3,621 คนชุดแรกเนี่ยทีนี้ถามว่ากังวลหรือไม่ว่าหากถอดถอนรายชื่อจะถูกร้องไปยังศาลปกครองคุณวันชัยก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องพิจารณาอย่างไรก็ตามการประชุมในวันนี้ต้องจับตาการลงมติถอดถอน 3,621 รายชื่อที่พบผลคะแนนผิดปกติชัดเจนว่ากสทมีอำนาจในการถอดถอนหรือไม่อ้าวฉะนั้นกลายเป็นว่าวันนี้ที่ประชุมเนี่ยแทนที่จะประชุมเรื่อง 3,621 คนว่าจะเริ่มขั้นตอนถอดถอนยังไงถอนชื่อออกมายังไงลำดับขั้นตอนเป็นยังไงกลับต้องมาคุยกันว่าเอ้ยกสทเนี่ยคณะกรรมการสอบการแข่งขันเนี่ยมีอำนาจในการถอดถอนไหม
10: เ
5: ออนี่ก็เป็นประเด็นซ้อนขึ้นมาซึ่งถ้าเราฟังอย่างแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านอ้าวก็ชัดเจนนี่ว่าทุจริตมีใบแก้คะแนนเห็นชัดเจนว่าคะแนนเป็นยังไงมีการแก้ไขกันยังไงเอ๊ะชัดเจนอย่างนี้แล้วก็ทุจริตนี่อ้าวทุจริตก็ต้องเพิกถอนออกมาสิบรรจุเข้าไปแล้วก็ต้องเพิกถอนออกมารับเงินเดือนแล้วก็คืนเงินเดือนก็เป็นไปตามโทษที่คนจะได้รับมันก็จบแต่อ้าวมีคนแย้งขึ้นมาว่าคณะกรรมการจัดสอบการแข่งขันเนี่ยจัดสอบเนี่ยมีอำนาจในการไปถอดถอนเขาหรือเปล่าถึงรู้ว่าเขากระทำความผิดอ้าวถ้ากสทไม่มีอำนาจใครจะมีอำนาจกกลางเหรอคณะกรรมการกลางเหรอคณะกรรมการกลางเหรอก็ไม่รู้อันนี้ก็แล้ววันนี้ยิ่งงงๆขึ้นไปใหญ่เพราะว่าพลเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นเหมือนดูละครเรื่องเมื่อผู้ต้องหามาเป็นพนักงานสอบสวนเมื่อผู้ต้องหามาเป็นพนักงานสอบสวนส่งเสริมให้ผู้อยู่ในข่ายกระทำความผิดอยู่เหนือกฎหมายมันตลกร้ายสิ้นดีในฐานะที่ผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วผมรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยทำให้ประชาชนอดตั้งคำถามไม่ได้ว่ากำลังเล่นละครให้ประชาชนดูอยู่หรือเปล่าเพราะว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็คือว่าคะแนนสอบที่ถูกต้องยังคงอยู่กับมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยืนยันว่าคะแนนที่จัดเก็บไว้หน่วยงานก็ถูกต้องเช่นกันแต่ผลสอบที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทประกาศต่อสาธารณชนกลับมีรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์หรือสอบไม่ผ่านถูกเพิ่มเข้ามาในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้5,814 รายและก็บุคคลเหล่านี้ได้ถูกบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วนะฉะนั้นการกระทำดังกล่าวเนี่ยถ้าข้อเท็จจริงมันเป็นไปตามที่ปรากฏ ย่อมไม่ใช่เพียงความผิดพลาดของทางธุรการแต่เป็นการกระทำที่ทำให้ความผิดอาญาหลายฐานสำเร็จลงแล้วตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลสอบและนำผลดังกล่าวไปใช้บรรจุแต่งตั้งคำถามสำคัญคือใครเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติหรือสั่งการให้ประกาศผลดังกล่าวผลสอบเนี่ย
10: ครับ
5: นี่ก็มาอีกทางนึงอีกมาตั้งข้อสังเกตขึ้นมาอีกว่าใครเป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการอนุมัติหรือสั่งการให้ประกาศผลสอบดังกล่าวเมื่อกี้ที่คุยกันเนี่ยตอนแรกเนี่ยใครจะเป็นผู้มีอำนาจในการเพิกถอนรายชื่อคนที่ถูกหาว่าทุจริตเอาเป็นของใครไปถอนสุ่ม4สุ่ม5เขาฟ้องเอาทำยังไงอ้าวนี่มาถึงพลของพลตรีทวีก็บอกว่าใครเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติหรือสั่งการให้ประกาศผลสอบดังกล่าวอ้าวนี่ก็อีกประเด็นนึงนะเรื่องมันแทนที่จะง่ายๆเนี่ยมันก็กลับยอกย้อนขึ้นมาอีกพันธุ์เวทวีบอกว่าพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2542และคำสั่งหัวหน้าคสช.ลงวันที่21กุมภาพันธ์60ได้กำหนดให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันทั้งหมดดำเนินการสอบแข่งขันเนี่ยใช่แต่ว่าที่จะไปเพิกถอนเขาเนี่ยเป็นอำนาจด้วยหรือเปล่าทีนี้ก็ดูข้อมูลว่ากรรมการกสทเนี่ยมันมี19คน19คนใครมั่งล่ะมีกรรมการโดยตำแหน่ง6คนหมายถึงว่าใครมานั่งอยู่ในตำแหน่ง6ตำแหน่งเนี้ยก็จะต้องเป็นกรรมการโดยตำแหน่งได้แก่1ปลัดกระทรวงมหาดไทย2ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ3เลขาธิการกพ4ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ5อธิบดีกรมบัญชีกลาง6อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ตัวเว้งๆทั้งนั้นเลยนะ
10: ครับ
5: ตอนแรกก็น่าจะชอบใจอยู่มั้งว่าเข้ามาเป็นกรรมการก็มีบทลงบีเลี้ยงอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะอ้าวแต่มาถึงวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันพันแข้งพันขาเข้ามาด้วยนะอ้าวทีนี้นั่นกรรมการโดยตำแหน่ง6คนมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก6คน6คนหลังเนี่ยคัดเลือกมาจากคณะกรรมการกลางของอบจ.เทศบาลและอบต.และอบต.ผู้ทรงผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6คนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อธิบดีมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการรวมเป็น19คนให้เลขานุการกสทจัดให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกฎหมายกำหนดให้กสทมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนดหลักสูตรวิธีการสอบคุณสมบัติผู้สมัครเกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันและการอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทีนี้ในขอบเขตงานที่ TOR ระบุไว้เนี่ยว่าข้อ 4.12.11 ให้ผู้รับจ้างจัดทำบัญชีประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามที่กสทกำหนดอันนี้ไม่ต้องไปรับรู้รายละเอียดไม่ต้องไปรับรู้รายละเอียด เพราะว่าอันนี้เป็นข้อกฎหมายฟังแล้วเข้าใจยากทีนี้ก็เอาสักคันนี้ว่าตอนนี้เรายังรออยู่ว่าการประชุมตั้งแต่บ่าย 2:00 เนี่ยตกลงผลจะออกมาเป็นยังไงที่ว่าล็อตแรก 3,621 คนเพื่อเพิกถอนเนี่ยอำนาจเพิกมีไหมอำนาจเพิกถอนอยู่กับกรรมการชุดไหนถ้าไม่ชัดนะสุ่ม4สุ่ม5ไปเนี่ยเขาฟ้องเอาก็ยุ่งนะคุณสุรพงศ์
10: ครับ
5: อันนี้เรื่อง สอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่น
4: ครับทีนี้ก็มาถึงข่าวไฟไหม้โรงเบียร์ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่ที่33คนนะครับวันนี้ที่สน.พหลโยธินมีคนไปให้ปากคำกับทางตำรวจหลายคนครับเช่นนักร้องของวงทศกัณฐ์ชื่อบุ๊กเขาไปให้ปากคำกับทางตำรวจแล้วเขาบอกว่าขณะกำลังร้องเพลงอยู่เนี่ยเขาเห็นประกายไฟบริเวณหางตาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นแล้วควันก็พุ่งเข้าปะทะกับบริเวณใบหน้าเขาได้กลิ่นไหม้อย่างรุนแรงเขาก็เลยตะโกนผ่านไมโครโฟนครับให้ลูกค้าให้ผู้มาเที่ยวทุกคนรีบวิ่งออกจากร้านจากนั้นเขาก็โดดลงเวทีเขาบอกว่าหลังตะโกนไปได้เพียง2วินาทีเท่านั้นครับไฟฟ้าทั้งร้านก็ดับเลยจากนั้นเปลวไฟก็ลุกลามอย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำครับเขาเนี่ยรอดชีวิตออกมาได้เพราะว่าเขาคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้ครับเขาร้องเพลงอยู่ประจำนี่ก็เลยตัดสินใจวิ่งออกทางประตูด้านหลังได้ทันก่อนที่ไฟจะลุกลามหนักขึ้นส่วนลูกค้าภายในร้านก็ต่างพยายามหาทางรอดเอาชีวิตนี่นักร้องของวงที่รอดชีวิตมาได้ครับนักท่องเที่ยวคนหนึ่งชื่อพฤฒนภาที่รอดมาเหมือนกันก็ไปให้ปากคำกับทางตำรวจเหมือนกันครับเขาบอกว่าเขานั่งอยู่บริเวณกลางร้านพอเกิดไฟไหม้เขาก็ตัดสินใจวิ่งหนีออกทางประตูด้านหน้าของร้านก่อนที่เปลวเพลิงจะพุ่งออกมาแล้วหลังจากออกมาจากร้านแล้วก็แทบมองไม่เห็นอะไรอีกเลยเพราะว่าในร้านเต็มไปด้วยควันครับนี่คนที่ไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจส่วนหน่วยงานที่จะดูแลก็คือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของกระทรวงยุติธรรมนี่นะครับวันนี้เขาก็ออกเป็นเอกสารชี้แจ้งมาครับว่าทางกรมเนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายนะครับบทบัญญัติของกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของเหยื่ออาชญากรรมที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์อาชญากรรมนะครับที่จะต้องคุ้มครองกรณีเสียชีวิตนะครับ
5: เดี๋ยวขอแทรกตรงนี้นิดนึงก่อน
4: ครับ
5: เพราะว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าคนไปเที่ยวแบบนี้เนี่ยทำไมต้องเอาเงินหลวงไปจ่ายเขาไปชดเชยเขาไปเยียวยาเขาอันนี้เพราะว่าเรามีกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยที่ผมเคยพูดหลายหนแล้วว่าหน้าที่ของรัฐเนี่ยรัฐเนี่ยเก็บภาษีประชาชนรัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองความปลอดภัยสวัสดิภาพของประชาชนให้ประชาชนปลอดภัยแต่ถ้ารัฐไม่สามารถคุ้มครองให้ประชาชนปลอดภัยได้เนี่ยรัฐพึงจะต้องจัดเงินเยียวยาให้กับประชาชนให้มันสมน้ำสมเนื้อสมเหตุสมผลยกตัวอย่างง่ายๆก่อนที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าเราไปนั่งกินข้าวต้มอยู่ดีๆเนี่ยไอ้สองโต๊ะมันทะเลาะกันแล้วมันยิงปืนหรือทุบตีกันเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวกับเขาอะแต่เราได้รับอันตรายหัวล้างข้างแตกหรือพลอยโดนลูกหลงถูกยิงด้วยอันนี้ถือว่ารัฐคุ้มครองให้เราไม่ได้คุ้มครองอันตรายให้เราไม่ได้เมื่อคุ้มครองให้เราไม่ได้รัฐต้องจ่ายเงินมาให้เราสิเพราะเราไม่ได้ไปคู่กรณีนี่ถ้าเป็นคู่กรณีนั่นอีกเรื่องหนึ่ง ก็ไปดำเนินคดีอาญากันไปใครผิดใครถูกแต่คนที่ไม่เกี่ยวไม่รู้อีโนอีเน่พลอยได้รับอันตรายอย่างนี้รัฐต้องชดเชยเยียวยา กรณีแบบนี้ก็เหมือนกันเราไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดเราไปกินไปดื่มของเราเฉยๆแล้วเราบาดเจ็บพี่น้องเราล้มตายก็ต้องได้รับการเยียวยา พราะว่าถือว่ารัฐคุ้มครองให้เราไม่ได้ในกรณีเกิดเพลิงไหม
10: ้ครับ
5: รัฐคุ้มครองให้ไม่ได้ปกป้องเราไม่ได้เมื่อรัฐคุ้มครองไม่ได้รัฐก็ต้องเยียวยานี่หลักการเป็นอย่างนี้หลักการเป็นอย่างนี้เป็นไปตามข้อกฎหมาย
10: ครับ
5: ไม่ไปว่าเขาไม่ได้เป็นไปตามข้อกฎหมายกฎหมายกำหนดไว้อย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติตามนี
10: ้ครับ
5: เ
10: สียชีวิตเนี่ยจ่าย 300,000 บาท
5: ครับ
10: บาดเจ็บจ่ายค่าพยาบาลตามจริงแต่ไม่เกิน 80,000 มีค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจไม่เกิน 50,000 ครับค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน 100,000 ทุพพลภาพนะครับสูญเสียอวัยวะนี่ 300,000 ครับคุณจิตรครับอ่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
11: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
12: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
13: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
14: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
15: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ร่วมสนับสนุน
17: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
3: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
6: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติน
9: างสาวสุขมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวถึงมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่เห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7 เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปว่ามาตรการดังกล่าวสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่สคบได้ควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการนี้เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบออกคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินในอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายรณรงค์พรหมพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าเริ่มมีผลเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านกระทรวงการคลังเร่งแก้ไขฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังพบปัญหาความสับสนและข้อมูลคลาดเคลื่อนย้ำประชาชนยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
10: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกว่าพบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤติไนไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมราว6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพบตำรวจนราธิวาสเสพยาบ้าเตรียมไล่ออกจากราชการและเร่งขยายผลจับกุมผู้ค้า
11: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เดินหน้ายุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่16ตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังหลังได้รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1386ว่าพบดาบตำรวจนายหนึ่งสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสมีพฤติการเสพยาเสพติดภายในบ้านพักราชการวันนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ภาค9ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้ถูกร้องเรียนรับสารภาพว่าเสพยาบ้าจริงโดยอ้างว่าเกิดจากความเครียดปัญหาครอบครัวซึ่งเบื้องต้นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสสั่งตรวจยืนยันผลปัสสาวะพร้อมดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดซึ่งมีโทษถึงขั้นไล่ออกจากราชการและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการการบำบัดรักษาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งสืบสวนขยายผลจากคำให้การเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้จำหน่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เริ่มก่อนเลยคุณธราพงศ
5: ์เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนที่จะไปดูว่ากระทรวงการคลังเขาจะเยียวยาผู้ที่ไม่ได้สิทธิ์ยังไงนี่นะครับผมจะเริ่มประเด็นนี้ก่อนมีข่าวว่าวุ่นทั้งประเทศชาวบ้านแห่ขึ้นขนส่งจังหวัดชี้ข้อมูลครอบครองรถผิดชวดได้สิทธิ์บัตรคนจนเนี่ยเฉพาะลำปางกดบัตรคิวตั้งแต่ช่วงเช้า800รายครับคือเงื่อนไขที่เขากำหนดเอาไว้ว่าไม่ให้ครอบไม่ให้เป็นผู้ครอบครองรถนี้นะครับมีเงื่อนไขว่าผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นให้มีรถต่อไปนี้ได้ไม่เกินประเภทละ1คันก็คือรถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์ไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างแล้วก็รถที่ใช้งานเพื่อการเกษตรอันเนี้ยเกิน1คันได้ทีนี้คนที่ครอบ
6: นะมีได้หรือมีเกิน1คันได้มีได
5: ้คือถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยไม่มีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์นะแต่ถ้าเป็นรถพวกใช้ในงานเกษตรทำมาหากินเนี่ยได้เช่นรถ3ล้อรถ4ล้อรับจ้างนี้เขาให้มีได้อยู
6: ่นะครับมอเตอร์ไซค์ได้
5: ครับ
6: แต่ว่าที่คุณบอกเมื่อกี้ไม่เกิน1คันหมายถึงว่ามี2คัน3คันก็ได้เหรอ
5: รถยนต์ต่อไปนี้ประเภทละไม่เกิน1คันอ๋อไม่เกิน1คันก็คือ3ล้อนี่ต้องไม่เกิน1คัน
6: คือมีคันเดียวว่าอย่างนั้นเถอะถึงจะได้เข้าสิทธิ์ถ้ามีเกิน1คันเนี่ยไม่ได้ถือว่ามีตังค์แล้วรวยแล้ว
5: ครับอ้าวทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่ามีรถอยู่ครอบครองแล้วก็ขายไปแล้วแต่ว่ามันชื่อมันยังอยู่มันยังอยู่ในฐานข้อมูลคุณสุภาพ
6: มันจะอยู่ได้ยังไงในเมื่อถ้าเขาขายแล้วเขาโอนแล้วเนี่ยข้อมูลเนี่ยเขาเช็คกับกรมการขนส่งทางนะมันไม่น่าพลาดนะทีนี้เขาโวยก็โวยไปคือบางคนเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์สองคัน
5: ครับ
6: ถูกตัดสิทธิ์ก็มาโวยว่าที่จริงมีสองคันแต่ใช้ได้คันเดียวอีกคันหนึ่งมันเก่ามากใช้ไม่ได้แต่ว่ายังมีก็แปลว่าคุณยังมีทะเบียนอยู่ยังไม่ได้จำหน่ายทะเบียนออกไปเนี่ยก็ถือว่ามี2คันเขาต้องเช็คกับกรมการขนส่งทางบกเขาไม่มั่วหรอกทีนี้เอายังไงต่อคุณว่าต่อ
5: บางรายระบุว่าเคยมีรถจักรยานยนต์แต่ขายไปแล้วตอนนี้มีอยู่แค่จักรยาน1คันแต่ในข้อมูลก็ยังมีรถจักรยานยนต์หลายคัน
6: อ
5: ีกรายหนึ่งบอกว่าที่บ้านมีจักรยานยนต์2คันแต่ในฐานข้อมูลปรากฏว่ามีจักรยานยนต์และมีรถยนต์ด้วยซึ่งทะเบียนรถจักรยานยนต์กลายเป็นทะเบียนรถยนต์เอาอย่างนี้ข้อมูลผิดต้องไปให้ขนส่งเขาแก้ข้อมูลให
6: ้ไม่เขาต้องเขามีเขาเปิดให้ร้องเรียนไงเปิดให้อุทธรณ์เปิดให้ยื่นคำร้องแล้วมาพิสูจน์กัน
5: เพื่อที่จะไปทบทวน
6: เพื่อให้ทบทวนนะบางทีข้อมูลมันอาจจะไม่ตรงก็ได
5: ้ครับ
6: อันนี้พิสูจน์ได
5: ้ครับอันนี้บรรยากาศในหลายจังหวัดนะครับเฉพาะที่ลำปางนี่ เห็นว่าไปกันเป็น800คนนะครับลงทะเบียนเอาไว้ช่วงเช้านี่รับบัตรคิวกันไว้นี่นะครับจังหวัดอื่นๆก็น่าจะมีนะฮะ
6: หมายถึงว่าไปไหนไป
5: ขนส่งจังหวัดครับ
6: ไปทำไม
5: ไปนี่แหละไปแก้ข้อมูลเรื่องรถนี่แหละครับขนส่งจังหวัด
6: อ๋อ
5: ฮะแล้วก็จะเอาเอกสารที่ไปแก้เนี่ยเอาไปยื่นให้กับธนาคารนะให้เขาทบทวนให้ส่วนใหญ่ก็คงจะผ่านช่องทางธนาคารของรัฐนั่นแหละธกส.บ้างกรุงไทยบ้างนั่นแหละครับ
6: อืม
5: อ้าวทีนี้
6: คนที่เขาถูกตัดสิทธิ์เท่าที่ดูเนี่ย
5: ครับ
6: เขาก็บอกว่าทำยังไงเขาถึงจะได้ไทยช่วยไทย60 40
5: ครับ
6: เพราะว่ามันคนละหมวดกันนี่ใช่ไหมถ้าเขาตัดสิทธิ์ทางโน้นเขาก็อยากได้ตรงนี
5: ้ครับ
6: อยากได้60 40
5: อันนี้โฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิบอกว่าเตรียมเสนอครม.สัปดาห์หน้าเลยครับเพื่อที่จะพิจารณาให้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40นี่นะครับกับผู้ที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมแต่ว่าไม่ผ่านเกณฑ์รอบใหม่รวมทั้งกลุ่มที่ถือบัตรแต่ว่าไม่ได้สิทธิ์เนี่ยซึ่งทั้งหมดนี่จะมีอยู่ประมาณ6ล้านคนโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เลยครับแค่ให้กดยืนยันสิทธิ์ก็จะได้ใช้สิทธิ์เลยใช้สิทธิ์2เดือนนะครับสิงหาคมกับกันยายนเดือนละ1,000ก็ตก 2,000 ส่วนกลุ่มที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเดิมของกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพัฒนาสังคมรวมทั้งกลุ่มที่ตกหล่นที่ไม่ผ่านการคัดกรองในเบื้องต้นพบว่าส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อยู่แล้วครับฉะนั้นก็เลยไม่ได้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ครับเพราะไม่ต้องการให้เกิดความซ้ำซ้อนครับก็คือลงทะเบียน60 40ไปแล้วครับแล้วก็มาลงทะเบียนซ้ำครับก็เลยไม่ได้นะครับฉะนั้นตัวเลขมันก็เลยออกมาเยอะครับที่ไม่ได้รับสิทธิ์9ล้าน3แสนคนมีผ่านเกณฑ์9ล้าน5แสนนะครับจาก18ล้านที่มาลงทะเบียนกันนะครับบางคนเนี่ยก็ได้สิทธิ์60 40ไปแล้วก็ยังมาลงทะเบียนนะไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนั้นก็น่าจะต้องเข้าใจนะไม่ก็น่าจะเข้าใจเจตนาหรือไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ละคุณสุภาพใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสไปแล้วแต่ก็มาลงทะเบียนจะเอาบัตรคนจนด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะอันนี้ระบบมันตรวจสอบได้เลยครับ
6: มันเชื่อมกันหมดอะข้อมูลเนี่ยไปตบตาก็ยากเวลาเนี้ยบางคนมั่วๆทั้งที่รู้ว่าไม่ได้แต่มั่วๆไปดูเผื่อฟลุก
5: เผื่อ
6: ลงหูลงตาเผื่อได
5: ้บางคนก็อาจจะไม่รู้จริงๆ
6: ไม่รู้จริงๆก็มีแต่ที่รู้แล้วเนี่ยประเภทนี้ก็เยอะประเภทลองดูลักไก่ไม่ได้เสียหายอะไรนี
5: ่เอาจริงๆนี่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันแค่4เดือนถูกไหมฮะแต่ว่าบัตรคนจนนี่มันได้ตลอดนะเดือนละ300นะหมดโปรโมชั่นของไทยช่วยไทยพลัสไปแล้วเนี่ยที่เขาเติมมาให้ด้วยนี่นะครับก็ยังได้เดือนละ300ต่อเนื่องนะคร
6: ับ วันนี้บ่ายโมงครึ่งตามเวลาท้องถิ่นที่นครเซี่ยงไฮ้นายกไปที่บริษัทเซียนซีหยวนอินโนเวชั่นเซี่ยงไฮ้เทคโนโลยีเขาเรียกว่าอาคิบอตนายกเข้าเยี่ยมชมบริษัทนี่ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั้นนำล้ำหน้ามากเป็นของจีนดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์โมเดลปัญญาประดิษฐ์และฐานข้อมูลสำหรับการฝึกฝนหุ่นยนต์เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายทั้งในภาคการผลิตโลจิสติกส์การบริการและการดูแลผู้สูงอายุผู้บริหารของบริษัทอากิบอต ก็ได้นำหุ่นยนต์อากิบอท A3 สวมชุดไทยประจำชาติครับออกมากล่าวต้อนรับนายกและคณะเป็นภาษาไทยนะครับแล้วหุ่นยนต์อากิบอท X2 เนี่ยก็สาธิตศิลปะการต่อสู้มวยไทยให้นายกกับคณะดูก็บรรยากาศสร้างความประทับใจให้กับนายกและคณะมากนายกก็รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์ของบริษัทเขาก็บอกเขาแบ่งออกเป็น3 กลุ่มหลักนะ

0: พร้อมทั้งเยี่ยมชมการสาธิตการทำงานของหุ่นยนต์โต้ตอบกับมนุษย์ซึ่งสามารถสื่อสารภาษาไทยหุ่นยนต์ขายของหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงหุ่นยนต์กู้ภัยหุ่นยนต์วาดผู้กันเป็นอักษรจีนและรับประทานกาแฟที่มาจากหุ่นยนต์ทำด้วยนายกก็กล่าวว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์กำลังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศไทยให้ความสำคัญโดยรัฐบาลมุ่งส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิตอลและ AI เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนจะช่วยสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาบุคลากรและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทยในอนาคตกีบอทเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ชั้นนำของจีนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีและกองทุนร่วมลงทุนชั้นนำระดับโลกบริษัทสามารถผลิตหุ่นยนต์ได้ในระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์และบริษัทมียอดจัดส่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เป็นอันดับต้นๆของโลกวันนี้ก็ภารกิจนายกยังอยู่ที่จีนนะ
1: ครับอ้าวข่าวจากกสทมาแล้วคุณสุภาพสั่งโละบัญชีข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดหรือคะแนน 270,000 คนเตรียมบรรจุใหม่ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครับบอกว่าเราเห็นแล้วว่าเรื่องนี้สังคมต้องการความกระจ่างและมีข่าวสารบิดเบือนว่าสามารถดึงชื่อออกได้วันนี้ตามที่ได้เรียนแล้วว่าน่าจะมีการเพิกถอนคนที่มีคะแนนผิดปกติโชคดีที่เราได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและได้ข้อมูลสำคัญตั้งแต่เมื่อวานที่ประชุมเห็นข้อมูลคือคะแนนทั้งหมดของผู้เข้าสอบ 200,000 กว่าคนจากผู้สมัคร 400,000 คนและสอบได้จริง 270,000 คนทั้งหมดเห็นความผิดปกติ 5,924 คนกรรมการได้เห็นคะแนนที่ถูกปรับได้รับทราบข้อมูลจากการนำเสนอที่กรรมการได้ประชุมก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อเข้าสู่ภาคคอคือหรือบรรจุในตำแหน่งนี้ต้องถือว่าต้องยกเลิกมตินั้นไปคือไม่มีการรับรองมติของผู้ที่ได้คะแนนผ่านการสอบมติยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นที่ได้ขึ้นบัญชีแล้วทั้งหมดและประธานจะได้ลงนามในประกาศบัญชีใหม่ซึ่งได้ตรวจสอบใหม่ที่ถูกต้องแล้วนั่นหมายความว่ายกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดและจะตรวจสอบใหม่เชื่อว่าต้นสัปดาห์หน้าจะลงนามในประกาศต่อไปนี่แล้วก็บอกว่าจะไม่มีการสอบใหม่เพราะมีคะแนนที่ถูกต้องทั้งหมดแล้วสำหรับบัญชีเก่าทั้งหมดโละแล้วก็เอาบัญชีใหม่มาเรียงลำดับใหม่ทั้งหมดในจำนวนทั้งหมดนี้มีตัวเลข 5,924 คนตอนที่ตรวจสอบไปแล้วจากบรรจุแสดงว่าในกรณี ที่ผิดปกติจะอยู่ในช่วงแรกๆเยอะมากทีนี้ตอบคำถามนักข่าวถามถึงอำนาจกสทในการถอดถอนมีแค่ไหนคุณนิรัตน์ตอบว่าหน่วยงานไหนเป็นคนผูกหน่วยงานนั้นก็ต้องเป็นคนแก้ถ้ามติเกิดจากกสทถ้าพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปแก้ถามอีกว่าใช้อำนาจอะไรในการเพิกถอนครับคำถามนี้คุณวันชัยเป็นคนตอบนะมี 2-3 คนที่แถลงร่วมกันนะครับคุณสุภาพคำถามนี้คุณวันชัยบอกว่าใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติทางปกครองเรื่องเกี่ยวกับ

0: เรื่องของหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่งทางปกครองเมื่อเห็นว่าข้อมูลหรือคำสั่งที่ออกไปไม่ถูกต้องมีข้อไม่สมบูรณ์ผู้ออกคำสั่งทางปกครองก็ต้องไปออกคำสั่งแก้เพื่อแก้ไขคำสั่งนั้นๆถามว่าถือเป็นข้อยุติไหมครับคุณวันชัยตอบว่าเป็นข้อยุติในทางฝ่ายปกครองสิทธิต่างๆยังไม่จบสิ้นเมื่อยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่ก็ต้องส่งบัญชีนี้ไปให้คณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่นของจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการอีกครั้งว่ามติครั้งที่แล้วเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องแจ้งให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งให้ข้าราชการท้องถิ่นนั้นออกจากราชการถามว่าสามารถไปศาลอุทธรณ์ได้ไหมคุณวันชัยบอกว่าได้ต้องเข้ากระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติทางการปกครองถ้าดำเนินการเสร็จไม่พอใจก็ไปฟ้องศาลปกครองถ้าไม่พอใจผลก็ไปศาลปกครองเป็นสิทธิ์ของผู้ฟ้องตามกฎหมายครับนี
1: ่
0: มติที่ออกมาวันนี้ครับ
1: คือมติเนี่ยก็เซฟคณะกรรมการชุดนี้ไว้พอสมควรอยู่หรอกเพราะว่าในหลักปฏิบัติเนี่ยเขาต้องให้เทศบาลอบจ.อบต.ไม่ว่าที่ไหนก็ตามแต่เถอะที่รับคนที่สอบกันไม่ถูกต้องเนี่ยได้คะแนนไม่ถูกต้องแก้คะแนนกันเนี่ยไปอยู่ในอบจ.นั้นอบต.นั้นเทศบาลนั้นคุณเป็นคนมีอำนาจเพิกถอนนะเพราะว่าคณะกรรมการอสทเนี่ยโยนกลองลงไปข้างล่างอีกทีหนึ่งทีนี้อบจ.อบต.เทศบาลเขาก็มีไม่ใช่ว่านายกเทศมนตรีจะทำได้โดยลำพังนะก็ต้องมีคณะกรรมการเขาเรียกว่ากรรมการอบจ.กรรมการอบต.กรรมการเทศบาลมีคณะกรรมการอีกฉะนั้นไอ้ชุดข้างล่างนี่แหละที่จะต้องเอามติวันนี้มติจากกสท.ไปดำเนินการทีนี้ถ้าคนที่ถูกดำเนินการถ้าเขาจะฟ้องเขาต้องฟ้องใครล่ะเขาก็ฟ้องนายกอบต.เลยฟ้องนายกอบจ.เลยฟ้องนายกเทศมนตรีเหรอก็ไม่ได้เพราะนายกอบจ.นายกอบต.นายกเทศบาลเขาปฏิบัติตามคณะกรรมการคณะกรรมการอบจ.คณะกรรมการอบต.คณะกรรมการเทศบาลอ้าวต้องคือเซฟกันเป็นชั้นๆน่ะ
0: ครับ
1: ถ้าจะฟ้องก็นึกดูก็แล้วกันว่าจะฟ้องใคร
0: ฟ้องกสท.
1: เป็นไปตามมตินี
0: ้ครับ
1: กสทเขาไม่ได้เพิกถอนเองนี่เขามีอำนาจนี
0: ่
1: ก็เมื่อกี้เขาบอกเขามีอำนาจนี่ไม่ได้แค่จัดสอบแล้วก็จบนะกสทเนี่ยคือคณะที่ประชุมกันเมื่อบ่ายวันนี้สทเนี่ยมีแจ้งองค์กรปกครองส่วนทั้งหลายไปดูซิว่าคนตา 3,000 กว่าคนเนี่ยทำงานอยู่ในท้องถิ่นคุณหรือเปล่าอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคุณไหมถ้ามีก็เพิกถอนเสียเพราะว่ามติกสทออกมาแล้วเพิกถอนก่อน
0: ครับ
1: ส่วนจะยึดเงินเดือนลิฟเงินเดือนไม่รู้ว่าจะต้องย้อนหลังไปตั้งแต่เข้ารับราชการตั้งแต่ไปบรรจุหรือเปล่า
0: ครับ
1: ลิฟเงินคืนเนี่ยแล้วก็จากนี้ไปก็ไปสมัครสอบเป็นข้าราชการที่ไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นแบล็คลิสต์ว่างั้นเถอะอันนี้ก็หนัก
0: คือเมื่อวานเนี่ยจนกระทั่งมาถึงเมื่อเช้านี่นะฮะตัวเลขเนี่ยที่จะให้ถอนเนี่ย 3,621 คนใช่ไหมฮะ
1: 3,621
0: คราวนี้มติจากการประชุมที่ออกมานี่กลายเป็น 5,924 คนเลยครับแล้วที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้นี่ก็ยกเลิกหมดเลย
1: ไอ้เดี๋ยวก็ฟังนิดนึงก่อน
0: ครับ
1: ไอ้ 3,621 คนเนี่ยคือที่มันชัดแล้วไอ้ที่ 5,000 กว่าเนี่ยรวมที่ยังไม่ชัดเจนนักแต่ว่าพอมาถึงวันนี้คงเห็นแล้วว่าชัดแล้วเหมือนกันก็มารวมเสียเพราะยอดเป็น 5,000 กว่าคน
0: ที่ขึ้นบัญชีไว้ก็โลหมดเลยครับ
1: ทีนี้มันจะมีเรื่อง ที่เป็นข่าวไทยรัฐพาดหัวเมื่อเช้าว่าเฉาไม่เลิกรีดหัวคิวซ้ำ300,000-500,000เนี่ยแลกกับการถอนชื่อออกจากการกองสอบเนี่ย
2: ครับ
1: อันนี้ก็คงไม่เป็นตามนี้แล้วล่ะเพราะว่าเขาดำเนินการทั้งหมด 5,000 กว่าคนหมดแล้ว
0: เกือบ 6,000 เลยครับ
1: ก่อนหน้านี้ก็คิดว่าจะไปวิ่งเต้นว่าให้หยิบชื่อออกให้ทีเพราะว่างั้นถูกเพิกถอนรายชื่อเจอทั้งคดีอาญาเจอทั้งลูกถูกเรียกเงินเดือนคืนแล้วก็จะจ่าย 300,000-500,000 เพื่อให้หยิบชื่อออกแต่ว่าดูจากการประชุมวันนี้จาก 3,621 บวกเข้ามาอีกเป็น 5,000 กว่า
2: ครับ
1: กระจายอยู่ที่ไหนบ้างไม่รู้ก็ว่ากันไปแต่ภาคใต้เยอะๆนะ
2: ครับ
1: ภาคใต้ดูเหมือนว่าจะมากกว่าเพื่อน
2: ครับ
1: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
3: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้องศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
4: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ร่วมสนับสนุน
6: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
9: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
11: ์กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
12: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม
2: กอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
13: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
14: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ fusco.co.th โทร02-6586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
13: ร่วมสนับสนุน
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: เริ่มก่อนเลยคุณตระพง
0: วันนี้มีการแถลงข่าวของทางตำรวจไซเบอร์ครับเขาไปปฏิบัติการจับแก๊งมิจฉาชีพครับคือมีทั้งประเภทหลอกลวงแล้วก็มีหลอกออนไลน์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลอกออนไลน์นะครับได้ปฏิบัติการครั้งนี้มาหลายเดือนละ 3-4 เดือนมียอดคดีรวมกันนับแสนคดีเลยนะครับคุณดิบับนี่ผลงานของทางตำรวจไซเบอร์ครับแล้วก็รวมคดีทั้งหมดนะครับประมาณ 9,000 คดีครับนะฮะรายชื่อผู้ต้องหาก็ไม่ต้องดูดูเฉพาะยอดมันเยอะมากจับทั้งหมดใน20รายนะครับทั้งประเภทหิ้วของก็มีครับนี่ความเสียหายรวมๆกัน12ล้านตามเงินคืนให้ผู้เสียหายได้29รายครับ29รายไม่รู้ว่าตกเป็นเงินเท่าไหร่นะครับนี่คือปฏิบัติการตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2565มาจนถึงมิถุนายน2569ครับนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มีข่าวจากสหรัฐมาสหรัฐเริ่มผลิตเหรียญ1ดอลลาร์ที่มีใบหน้าทรัมป์อยู่ในเหรียญอ้างว่าฉลอง250ปีเอกราชรัฐมนตรีสหรัฐชื่อสกอตต์เบสเซนบอกว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยโลงกษาปณ์สหรัฐจะเริ่มผลิตเหรียญ1ดอลลาร์ที่มีรูปหน้าของประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ด้านหน้าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีของประเทศแบบของเหรียญดังกล่าวเนี่ยนอกจากหน้าของทรัมป์แล้วก็ยังมีคำว่า Liberty In Convitrusและมีตัวเลขว่า1776ถึง2026อยู่ด้านหน้าแล้วก็มีรูปนกอินทรีหัวขาวจากตราประธานาธิบดีอยู่ด้านหลังอันนี้เป็นการปรับปรุงจากแบบร่างที่เผยแพร่ต่อสาธารณะในเดือนตุลาปีที่แล้วซึ่งด้านหลังของแบบร่างเนี่ยแสดงภาพของทรัมป์กำหมัดขึ้นสูงโดยมีคำว่าไฟอยู่รอบๆเป็นการอ้างอิงถึงความพยายามลอบสังหารเขาในปี2024ทางด้านทรัมป์กล่าวว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติกับเหรียญนี้อย่างไรก็ดีนักวิจารณ์ได้ตั้งคำถามเนื่องจากกฎหมายสหรัฐปี1866เขากำหนดว่าห้ามใช้ภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนธนบัตรของสหรัฐทว่ากรณีนี้เป็นเหรียญกษาปณ์ไม่ใช่ธนบัตรนั่นเขาห้ามธนบัตรแต่นี่เป็นเหรียญ
0: ครับ
1: อันนี้ของบ้านเราก็ใครมาเป็นรัฐมนตรีครั้งก็ได้เซ็นชื่อในแบงค์ใกล้เคียงกันนะคุณดุลาภง
0: ใช่ครับนายกอนุทินได้โพสต์ใน Facebook ครับเป็นรูปถ่ายร่วมกับสีจิ้นผิงหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนคุณเอกนิติคุณศรีหศักดิ์คุณวราวุฒิศิลปะอาชาคุณชัยชนกชิดชอบแล้วก็แคปชั่นเป็นภาษาไทยครับจีนและไทยเป็นครอบครัวเดียวกันเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นโพสต์ของนายกอนุทินเข้ามาครับ
1: ดูเรื่องการเมืองหน่อยวันนี้ที่มอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิในฐานะผู้นำฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจการเยือน จีนของนายกอนุทินมองว่าหากไม่นำข้อเสนอของครม.เอาไปเจรจาจะเป็นการเสียโอกาสหรือเปล่าเขาบอกว่าการเดินทางไปต่างประเทศของนายกอาจจะมีกำหนดการเฉพาะแต่เวทีทางการทูตเช่นวาระการพบกันในมื้ออาหารสามารถใช้เป็นโอกาสในการพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาได้และเชื่อว่าหากนายกให้ความสำคัญกับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำทุนสีเทาพ่อทิพย์แม่ทิพย์จีนเชื่อว่าจะสามารถใช้ทุกโอกาสหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนได้แล้วก็เชื่อว่าการวางตัวที่เหมาะสมใช้ท่าทีทางการทูตที่ถูกต้องก็สามารถช่วยให้ไทยแก้ไขปัญหาร่วมกับจีนทีนี้ก็ถามถึงการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคุณณัฐพงศ์บอกว่าจากหน้ากระดานจำนวนเก้าอี้ส.ส.ไม่ได้มั่นใจว่าเสียงฝ่ายค้านจะล้มรัฐบาลไม่ได้ขอให้ติดตามการอภิปรายแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะยืนยันชัดเจนว่าเป็นเมื่อไหร่เพราะเชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ตามที่ตั้งข้อสังเกตถึงระบอบสีน้ำเงินตนเชื่อว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพอยู่ได้นานแม้ภายนอกจะมีการตั้งข้อสังเกตว่ากลไกรัฐอื่นอยู่ในเครือข่ายเดียวกันและมองว่ามีความเปราะอยู่ในตัวมันเช่นกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นอาจไม่ได้เป็นประเด็นที่เพิ่งเกิดในยุคนี้แต่นายอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมานานและประเด็นดังกล่าวก็เริ่มแดงออกมาอาจจะมีกลุ่มก้อนการเมืองที่เริ่มแดงออกมาเชื่อว่าประชาชนจะเริ่มเห็นมากขึ้นหากตั้งข้อสังเกตทุกประเด็นตั้งแต่เรื่องทุจริตสวบท้องถิ่นช่วยนำเงินด้วยหรืองานทะเบียนราษฎร์ทุกอย่างรายล้อมปัญหาในกระทรวงมหาดไทยอันนี้คือความเปราะบางที่สุดของรัฐบาลทีนี้นักข่าวก็ถามมองว่าการซักฟอกกับการปรับครม.อันไหนจะเกิดขึ้นก่อนกันณัฐพงศ์บอกว่าจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการซักฟอกอย่างเต็มที่และเข้มข้นแน่นอนแต่จะเป็นช่วงจังหวะใดหากใกล้เวลาจะบอกอีกครั้งหนึ่งหากจังหวะบริบททางการเมืองมันเหมาะสมตนก็พร้อมที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนต่อไปนี่เรื่องของคุณเท่ง
0: ครับ
1: ไปที่มอวันนี้
0: มีทหารไทย2นายเหยียบกับระเบิดครั้งเก่าในพื้นที่ฐานอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับช่วงเวลาประมาณ 10:30 ครับแต่ว่าระเบิดทำงานไม่เต็มที่ครับก็เลยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยครับคุณสุภาพได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะครับคือในข่าวเนี่ยที่เป็นรายงานแจ้งของกองทัพภาคที่2นี่นะครับใช้คำว่าระเบิดทำงานไม่เต็มที่ครับไม่รู้ว่าตูมแค่ไหนนะครับครับ
1: ครับพักเสียอีกทีหนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
0: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
15: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเซ็นเตอร์1615
16: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: ร่วมสนับสนุน
18: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
19: Gasco มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC
4: ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรา Gasco เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
20: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
21: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
22: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
23: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
24: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
23: ร่วมสนับสนุน
0: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: ดูเรื่องประธานกสทช.หน่อยวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่มีนายเกียรติพงษ์อมาตยกุลผู้พิพากษาวุโสในศาลแรงงานภาค7เป็นประธานกรรมการสรรหาเขาพิจารณาชี้ขาดคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่หลังมีเรื่องถูกร้องเรียนว่ามีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามพรบ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์กทมนาคมเพราะว่านายแพทย์สุภัทรส่วนนายแพทย์สุภัทรหาสุวรรณกิจที่ปรึกษาประธานกสทช.การพัฒนาการเมืองการสื่อสารประธานกรรมาธิการนะ
0: ครับ
1: ได้เดินทางเข้ามายื่นหนังสือพร้อมพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการสรรหาซึ่งเป็นหลักฐานที่ชี้ว่าคุณหมอสรณะแม้จะลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้วแต่ยังคงมีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งแพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมงตั้งแต่วันที่8มกราจนถึงวันที่12เมษายน65โดยระบุว่าจากการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดทั้งหลักฐานการเสียภาษีพงด.90การรับเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าคุณหมอสรณะมีคนไข้ประจำเข้าทำการรักษาวันจันทร์วันพฤหัสและเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมิติเวชก็มีการระบุว่าคุณหมอสรณะเข้าไปตรวจทุกวันอาทิตย์ขณะที่เว็บไซต์โรงพยาบาลพระราม9ก็ระบุชัดเจนว่ามีการเข้าไปตรวจในวันเสาร์และปัจจุบันเว็บไซต์เหล่านี้ไม่สามารถเข้าไปหาดูได้แล้วดังนั้นคุณหมอสรณะต้องเลือกว่าอยากเป็นหมอหรือเป็นประธานกสทช.คุณหมอสุภัทรที่เป็นผู้ยื่นเนี่ยบอกว่านอกจากนั้นยังพบว่าคุณหมอสรณะยังได้สมัครและได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของธนาคารกรุงเทพก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกสทช.ในวันรุ่งขึ้นแต่ไม่ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการลาออก ลับทำหนังสือขอชะลอเพื่อไปสอบถามคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนกฤษฎีกาก่อนว่าสามารถควบตำแหน่งได้ไหมก่อนที่จะดึงเรื่องกลับจากกฤษฎีกาซึ่งเข้าใจว่าคณะกรรมการคงตีความไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์จึงรีบชิงถอนเรื่องออกมาก่อนต่อมาที่รัฐสภานายวิษณุวรัญญูในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหากสทช.เปิดเผยภายหลังการประชุมที่มีนายเกียรติพงษ์อมตยกุลเป็นประธานพิจารณาชี้ขาดคุณสมบัติของคุณหมอสรณะว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ.2553จึงถือว่าได้สละสิทธิ์เข้าการรับตำแหน่งประธานกรรมการกสทช.ตามมาตรา18แห่งพ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ.2553แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ.2564การกระทำที่ผ่านมาของคุณหมอสรณะเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหยิบยกแต่ละเรื่องไปพิจารณาว่าจะมีผลอย่างไรจากนี้สำนักเลขาธิการวุฒิสภารับเรื่องนี้มาจากไหนก็ต้องแจ้งกลับไปที่นั่นอันนี้ก็เลยมีคำถามขึ้นมาว่าย้อนหลังไปที่ผ่านมาเนี่ยแปลว่าขาดคุณสมบัติมาตั้งนานแล้วเนี่ยนานแล้วจะยังไงหมายถึงว่ามติที่ประชุมอะไรต่างๆที่ลงกันไว้แต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเทียบเคียงกับในสภานะที่ส.ส.เวลาได้ใบแดงแล้วทุจริตแล้วเสมือนว่าไม่ได้เป็นส.ส.แล้วมาลงมติไว้ในที่ประชุมกรรมธิการอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเขาคงไม่รื้อถ้ารื้อแล้วมันจะยุ่งกันไปใหญ
0: ่ครับ
1: เดี๋ยวนี้ไม่รู้จะมาเทียบเคียงกับคุณหมอสรณะได้มากน้อยแค่ไหนทั้งเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆคงค่อยๆแก่ไปหรอเพราะว่าไม่ค่อยมีเหตุการณ์ปรากฏนี้เหตุการณ์แบบนี้ให้ปรากฏเป็นตัวอย่างบ่อยนะคุณธนาพงศ
0: ์ครับ
1: ครับ
0: วันนี้ที่ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อำเภอเมืองหนองคายครับตำรวจตม.กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันรับตัวคนไทย20คนจากสปป.ลาวครับเป็นผู้ชาย12ผู้หญิง8ทางการลาวเขาจับกรณีเป็นแอดมินเว็บพนันครับทั้ง20คนเนี่ยให้การว่าเคยทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันที่ประเทศกัมพูชาก่อนแล้วก็เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบปะทะกันชายแดนก็เลยเดินทางกลับมาประเทศไทยก่อนจากนั้นก็ชวนกันเดินทางข้ามไปยังฝั่งนครเวียงจันทน์ของสปป.ลาวครับแล้วก็ไปเช่าโรงแรมตั้งฐานเว็บพนันในเวียงจันทน์ครับเปิดเป็นเว็บพนันออนไลน์3เว็บแบ่งหน้าที่กันทำเป็น3กะได้ค่าจ้างเดือนละ 15,000 ถึง 30,000 บาทแล้วเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาทางการลาวกวาดล้างจับกุมเครือข่ายเว็บพนันแล้วก็ได้จับตัวได้จากนั้นก็ไปสอบสวนขังไว้2วันแล้วเอาตัวมาส่งกลับประเทศไทยวันนี้ครับคุณจุภาพ
1: ครับ
0: ครับ
1: วันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.พร้อมด้วยตำรวจชั้นผู้ใหญ่เยอะเลยครับนำกำลังตำรวจกว่า200นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส4ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจำนวน41เป้าหมาย33บริษัทมูลค่าความเสียหาย235ล้านบาทอันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นนอมินีของรัสเซียคุณระพงศ
0: ์ครับ
1: คือซื้อบ้านนี่ต่างชาติซื้อไม่ได้นะถ้าจะซื้อได้เนี่ยต้องซื้อ ต้องจดทะเบียนบริษัทแล้วฝรั่งก็ถือ49คนไทยต้องถือ51แล้วก็ซื้อบ้านทำเป็นที่ทำการของบริษัทถึงจะทำได้เขาก็เลี่ยงมาทางนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกซื้อที่อยู่อาศัยถ้าจะเป็นบริษัทมันตรวจได้เนี่ยมันต้องมีโต๊ะมีเก้าอี้มีพนักงานนั่งทำงานกันแต่นี่ไม่มีเป็นบ้านที่อยู่อาศัยแต่ว่าจดทะเบียนว่าเป็นบริษัทแล้วก็ให้คนไทยถือครอง 51% ต่างชาติถือ 49% ก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้น
0: ครับ
1: ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นวันนี้ก็จับได้เยอะมูลค่า235ล้านบาท33บริษัท
0: ครับกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครับชื่อพันธบัตรนะออมพลัสนี่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยต้องมีคำว่าพลัสตลอดชื่อพันธบัตรก็มีคำว่าพลัสครับพันธบัตรออมพลัสครั้งแรกวันที่31กรกฎาคมครับดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีแล้วก็ร้อยละ 2.8 สำหรับรุ่นอายุ10ปีแล้วก็ใครที่จะลงทุนเนี่ยลงทุนได้ตั้งแต่100บาทเลยครับผ่านวอลเล็ตสบม.แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับหรือถ้าจะไปเลือกซื้อผ่านธนาคารบริษัทหลักทรัพย์อันนั้นต้องไปเริ่มต้นที่ 1,000 บาทครับนี่พันธบัตรรัฐบาลชุดนี้ครับออมพลัสครับคุณสุภาพ31กรกฎาคมครับ
1: กรรมธิการงบประมาณปี70ของสว.เขาก็เริ่มแล้วเดินหน้าถกคู่ขนานกับกรรมธิการวิสามัญของสส.เขาเน้นไปที่กระทรวงการคลังว่าให้คุมหนี้สาธารณะเน้นไปเรื่องวินัยการคลังเน้นไปเรื่องขยายฐานภาษีและจะตรวจสอบงบทุกบาทให้เกิดผลลัพธ์ถึงประชาชนอันนี้ก็ทำคู่ขนานกันไปทั้งสองชุดกรรมธิการวิสามัญของสภา
0: ครับ
1: กรรมธิการงบของสว.ครับ
0: ครับวันนี้เกิดเหตุการณ์แผ่นคอนกรีตของอาคารที่กำลังดัดแปลงต่อเติมครับล้มทับคนงานซึ่งเป็นชาวพม่าครับเสียชีวิตไป1รายบาดเจ็บไป1ครับอยู่ในซอยสุขุมวิท 66/1 ครับแขวงบางนาเหนือนะครับคนงานชาวพม่าครับเสียชีวิต1แล้วก็บาดเจ็บอีก1ครับเป็นอาคารที่กำลัง
1: เป็นอะไรนะ
0: เป็นแผ่นคอนกรีตของอาคารที่กำลังดัดแปลงต่อเติมครับมันล้มทับคนงานครับเสียชีวิต1บาดเจ็บ1ซอยสุขุมวิท 66/1 ครับ
1: 66/1
0: ครับ
1: ครับ
0: อยู่ย่านบางนาครับ
1: นี่อะไรปิดท้าย
0: นำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญ Metro More Go Green พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro More Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro More ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro More ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
15: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
22: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
23: ร่วมสนับสนุน
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

ราะข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกุยข่าวอาราวนิวส์วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569เราไปดูภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับตอนนี้เนี่ยปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศจีนนะครับโดยในช่วง10โมงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่จีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยเรา1ชั่วโมงนะครับที่ศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลล์นครเซี่ยงไฮ้ทางนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026นะครับภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Future นะครับโดยมีประธานดีสีจิ้นผิงของจีนพร้อมผู้นำและก็ผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์กรระหว่างประเทศภาคธุรกิจและก็ภาควิชาการเนี่ยเข้าร่วมนะครับโดยทางด้านของสาระสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้พูดบนเวทีดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับได้มีการบอกว่าโลกเนี่ยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI เนี่ยได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนทุกด้านแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางและก็กติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบซึ่งนายกเนี่ยได้ชื่นชมจีนที่ได้เริ่มการประชุมและก็ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านธรรมาภิบาล AI รวมถึงข้อริเริ่มจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกนะครับและก็สนับสนุนการหารือระดับโลกด้านธรรมาภิบาล AI ของสหประชาชาติเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อร่วมกันในการสร้างระบบพหุภาคีที่เปิดกว้างและก็ครอบคลุมมีเป้าหมายร่วมกันก็คือการสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับโดยที่นายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยได้มีการเสนอบอกว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการ3ประการนะครับก็คือการคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะครับซึ่งการคุ้มครองประชาชน AI ต้องรับใช้มนุษยชาติคุ้มครองสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดจากอคติการสร้างความเกลียดชังและก็การใช้ AI ในทางที่ผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างข่าวปลอมข้อมูลเท็จหรือว่าข้อมูลที่บิดเบือนนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการหยิบยกข้อแนะนำของยูเนสโกว่าด้วยจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์นะครับที่เป็นรากฐานสำคัญโดยแปลงหลักการดังกล่าวเนี่ยสู่การปกป้องที่สามารถปฏิบัติและก็ตรวจสอบได้นะครับเช่นการใช้ AI ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์การฉ้อโกงทางไซเบอร์และก็เรื่องของการค้ามนุษย์ซึ่งประเทศไทยเนี่ยร่วมมือกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC แล้วก็ประเทศหุ้นส่วนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม Shield นะครับสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดนเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็การค้ามนุษย์และก็ยินดีที่ทางจีนเนี่ยแสดงความสนใจเข้าร่วมความร่วมมือดังกล่าวนะครับนั่นก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าธรรมาภิบาล AI เนี่ยไม่ใช่เพียงการกำหนดกติกากฎกติกาก็คือการสร้างกลไกความร่วมมือที่ทำงานได้จริงร่วมกันนะครับส่วนเรื่องของการปลดล็อกศักยภาพเนี่ยมีการเสนอหลักธรรมาภิบาล AI ที่ดีต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบันที่เชื่อถือได้ประชาชนมีทักษะและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลรวมไปถึงกฎระเบียบที่คาดเดาได้เป็นที่ต้องการของทุกประเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมนะครับขณะเดียวกันก็ให้ความมั่นใจว่าจะปกป้องความเชื่อมั่นสาธารณะได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนั้นเนี่ยการประเมินความก้าวหน้า AI ที่แท้จริงเนี่ยจะดูได้จากความเจริญของมนุษยชาตินายกจึงบอกว่า AI เนี่ยควรเป็นเครื่องมือที่ใช้ผลักดันไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับการศึกษาการสาธารณสุขและก็บริการภาครัฐรวมไปถึงการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและก็ชุมชนในทุกประเทศและก็ย้ำว่าประเทศกำลังพัฒนาควรมีบทบาทเป็นผู้ร่วมสร้างอนาคตของ AI ไม่ใช่เพียงผู้ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยประเทศอื่นนะครับทางนี้ในประเทศไทยพร้อมที่จะมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center นะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติการหรือว่า Sandbox ที่ภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาควิชาการในการนำหลักการธรรมาภิบาล AI ระดับสากลเนี่ยไปประยุกต์ใช้แล้วก็พัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงนะครับโดยที่ทางเลือกของเราในวันนี้เนี่ยไม่ใช่การเลือกระหว่างนวัตกรรมกับการกำกับดูแลแต่ว่ามันคือการ
ร่วมกันสร้างความก้าวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อให้ทุกประเทศและก็ทุกภาคส่วนเนี่ยได้รับประโยชน์ร่วมกันนะครับโดยมีการกล่าวย้ำด้วยว่า AI ต้องไม่กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่งการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ว่าควรเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อร่วมกันลดความแตกต่างขยายพื้นที่แห่งความร่วมมือส่งเสริมกฎกติกาที่เปิดทางให้กับนวัตกรรมที่รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจได้ว่า AI จะสร้างอนาคตที่ปลอดภัยมั่งคั่งโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับนี่คือถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีของเรานะครับในการเข้าร่วมการประชุมนะครับประธานในการร่วมการประชุมนะครับกล่าวถ้อยแถลงการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026นะครับส่วนที่เป็นถ้อยแถลงของเจ้าภาพในการจัดงานก็คือประธานดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วง2ข่าวรอบโลกนะครับโดยที่ในส่วนของการเดินทางไปยังประเทศจีนในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะเป็นประธานเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนแห่งที่4ของทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ที่นครเฉิงตูด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสำนักงานสำคัญที่จะดูแลเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคจีนฝั่งตะวันตกและก็มีความสำคัญกับเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันมีบริษัทที่มีศักยภาพสูงด้านเทคโนโลยีชั้นสูงแล้วก็พลังงานสะอาดหลายบริษัทในพื้นที่ดังกล่าวนะครับซึ่งในการเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนที่นครเฉิงตูในครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีกิจกรรมสำคัญนะครับซึ่งเป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันและก็หารือระหว่างนายกและก็กลุ่มนักธุรกิจไทยชั้นนำกว่า153คนจาก48บริษัทนะครับก็จะมีนักธุรกิจ110คนร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายกและก็เป็นการนำทัพนักธุรกิจไทยไปยังประเทศจีนครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์หลักนะครับเพื่อให้นายกได้พบปะและก็รับฟังประสบการณ์การทำธุรกิจในจีนจากภาคเอกชนโดยตรงเพราะว่าหลายบริษัทเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการลงทุนในจีนอยู่แล้วข้อมูลและก็ข้อเสนอแนะเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนายกในการนำไปหารือเพื่อผลักดันความร่วมมือและก็ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในโอกาสต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติภารกิจของนายกต่อเนื่องที่กรุงปักกิ่งในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมเนี่ยนะครับซึ่งจะได้มีการหารือกับทางด้านนายกของจีนในประเด็นต่างๆนะครับในกิจกรรมครั้งนี้จะมีนักธุรกิจที่ประสบมีประสบการณ์ทำธุรกิจในจีนไปถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนแล้วก็ทำธุรกิจในจีนไม่ว่าจะเป็นนายสุภชัยจิรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญภคพันธ์หรือว่า CP นายสราวุธอยู่วิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจกระทิงแดงนะครับ TCP แล้วก็ยังจะมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างธุรกิจจีนและก็ธุรกิจไทยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์นะครับที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยายการลงทุนของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก่อนการเดินทางไปประเทศจีนในช่วงเย็นของวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงนะครับเรื่องของการมีการลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ไปรักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็ให้รายงานผลต่างๆนะครับซึ่งตนเนี่ยจะมีการซึ่งในวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานการแข่งขันข้าราชการและก็พนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่ากสท.โดยที่นายกได้เน้นย้ำว่าหมายถึงกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่คณะกรรมการนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบเหตุอะไรบ้างก็จะแจ้งให้กับทางกสท.ที่มีหน้าที่ในการบริหารการสอบเนี่ยให้รับทราบและก็ดำเนินการในขอบเขตอำนาจที่มีนะครับส่วนการประชุมดังกล่าวจะสามารถเพิกถอนข้าราชการชุดแรกโดยไม่ต้องรอนายกกลับมาหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับนายกก็บอกว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการว่าจะถอดจะต่อหรืออะไรทั้งสิ้นแต่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลต้องแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบว่าสิ่งไหนที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการครั้งนี้จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินคดีจะยกเลิกหรือทำอะไรก็ต้องออกมาจากผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบกฎหมายออกแบบมาแล้วนะครับอำนาจอาจจะอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.1สั่งการดำเนินการตัดสินใจเองได้แต่กฎหมายท้องถิ่นล่าสุดเนี่ยให้อำนาจอยู่กับกรรมการชุดต่างๆ
นะครับมีอะไรที่จะฝากถึงผู้ที่กระทำความผิดหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับนายกก็เลยบอกว่าไม่ต้องถามนำทั้งหมดอยู่ที่การประชุมกสทนะกลับส่วนกรณีที่มีคำถามว่ากสทรับผิดชอบอย่างไรเนี่ยตามกฎหมายใครกระทำความผิดก็ต้องรับผิดชอบทำชอบก็รับชอบทำผิดก็รับผิดยึดหลักเนี้ยเป็นบรรทัดฐานไว้ก่อนนะครับนักข่าวพยายามที่จะสอบถามแต่ว่านายกเนี่ยนะครับก็บอกยกข้อมือมาแล้วก็ให้ดูนาฬิกาแล้วบอกว่าผู้โดยสารโปรดทราบประกาศครั้งสุดท้ายก่อนที่จะออกจากวงสัมภาษณ์เนี่ยแล้วก็เดินทางไปประเทศจีนนะครับก็ต้องดูกันเนี่ยนะครับว่าเรื่องดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยนะครับบทสรุปสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับมีเรื่องอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับนั่นก็คือที่รัฐสภาคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ที่มีนายเกียรติพงษ์อมัตติยกุลผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานภาค7เป็นประธานนะครับมีการประชุมพิจารณาชี้ขาดคุณสมบัติของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นะครับหลังจากที่มีเรื่องร้องเรียนว่าอาจจะมีคุณสมบัติหรือว่าลักษณะต้องห้ามตามพระบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมนะครับซึ่งการประชุมในวันนี้นั้นเนี่ยเป็นการประชุมลับจึงไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนหรือว่าบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปบันทึกภาพและก็รับฟังการประชุมแล้วก็ยังมีตำรวจรัฐสภาหลายนายเนี่ยดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าห้องการประชุมอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งหลังการพิจารณาคณะกรรมการสรรหามีมติเป็นเอกฉันท์นะครับ4ต่อ0เสียงว่าศาสตราจารย์นายแพทย์สรณะศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่2553จึงถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่ง ประธานกรรมการกสทช.ตามมาตรา18แห่งกฎหมายฉบับเดียวกันซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฉบับที่4 2564ส่งผลให้การดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกสทช.ของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะสิ้นสุดลงตามผลการวินิจฉัยดังกล่าวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาได้จัดทำรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะนะครับหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูมิสิทธิ์มหาเวสิริรองเลขาธิการกสทช.ผ่านประธานวุฒิสภานะครับโดยกำหนดประเด็นตรวจสอบหลักก็คือการที่ศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะนะครับยังคงประกอบวิชาชีพแพทย์และตรวจรักษาผู้ป่วยจะเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามของกรรมการกสทช.หรือไม่รวมถึงกรณีได้รับเลือกให้เป็นกรรมการอิสระของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเนี่ยว่าขัดข้อห้ามตามกฎหมายหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการตรวจสอบไม่ได้พิจารณาเฉพาะข้อมูลของฝ่ายผู้ร้องเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีการรวบรวมพยานหลักฐานจากหลายหน่วยงานทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลพระราม9ธนาคารกรุงเทพธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับสำนักงานกสทช.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากรมสรรพากรตลอดจนคำชี้แจงของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะเองนะครับซึ่งรายงานเนี่ยได้มีการอ้างอิงบทบัญญัติหลายมาตราโดยเฉพาะมาตรา7ขอวงเล็บ12ซึ่งกำหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือว่าเคยเป็นกรรมการผู้บริหารที่ปรึกษาพนักงานผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลที่ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคมภายในระยะเวลา1ปีก่อนเข้ารับการสรรหาขณะที่มาตรา8เนี่ยกำหนดให้กรรมการกสทช.ต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งต้องไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระที่มีส่วนได้เสียหรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่นะครับขณะเดียวกันมาตรา18เนี่ยยังกำหนดให้ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาต้องลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพที่ขัดต่อกฎหมายก่อนนำความขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมเพื่อทรงแต่งตั้งส่วนมาตรา20เนี่ยกำหนดเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งแล้วก็มาตรา26กำหนดให้ประธานและกรรมการกสทช.ต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลานะครับแล้วก็ตามรายงานเนี่ยได้มีการลำดับเหตุการณ์ว่า20ธันวาคม2564เนี่ยวุฒิสภามีมติเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกสทช.ต่อมาเนี่ย22ธันวาคมปีเดียวกันประธานวุฒิสภาได้ออกประกาศให้ผู้ได้รับความเห็นชอบแสดงหลักฐานการลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพที่อาจขัดต่อกฎหมายนะครับโดยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะยื่นหนังสือรับรองการลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพลงวันที่8มกราคม2500
1965และก็สำนักงานเลขาวุฒิสภาเนี่ยได้รับเอกสารเมื่อ10มกราคมในปีเดียวกันนะครับประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการให้น้ำหนักก็คือสถานะของศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับโดยศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะได้แจ้งว่าลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและก็กิจการพิเศษคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับรวมถึงลาออกจากการเป็นกรรมการองค์การเภสัชกรรมและก็ประกาศลาออกผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อเดือนธันวามกราคมปี2565ก่อนมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งกรรมการกสทช.เมื่อ13เมษายน2565นะครับดังนั้นเองเนี่ยจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหนังสือของมหาวิทยาลัยมหิดลลงวันที่17มกราคม2567ซึ่งลงนามโดยศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหายสวริยะนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและก็รับรองว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะเนี่ยยังคงปฏิบัติหน้าที่ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกและก็ผู้ป่วยในของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจนถึงวันที่12เมษายน2565หรือว่าเพียง1วันก่อนมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนะครับดังนั้นจึงเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะการตรวจรักษาผู้ป่วยในฐานะแพทย์เท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงถึงสถานะการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐและก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อห้ามมาตรา8ตลอดจนเงื่อนไขที่กำหนดให้กรรมการกสทช.ต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามมาตรา26นะครับและก็มีการไปตรวจสอบเว็บไซต์ของพรีเมียมคลินิกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อวันที่5เมษายน2567ก็พบว่าประธานศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะเนี่ยอยู่ในตารางแพทย์ลงตรวจประจำวันจันทร์นะครับช่วงบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงเย็นแล้วก็วันพฤหัสบดีเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงวันซึ่งเป็นช่วงเวลาราชการส่วนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระราม9ก็พบชื่อศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะมีตารางตรวจผู้ป่วย

9เดือนการรักษาผู้ป่วยดำเนินการนอกเวลาราชการไม่รับผู้ป่วยใหม่แล้วก็เป็นการดูแลผู้ป่วยเดิมที่รักษาต่อเนื่องกันมานาน 20-30 ปีและก็ยังยอมรับในที่ประชุมกสทช.ว่าเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ดังกล่าวจริงและยังคงรักษาผู้ป่วยอยู่บ้างนะครับและก็21ธันวาคม2566ยังปรากฏคลิปการแถลงข่าวนะครับของในแพทย์สรณะนะครับได้กล่าวถึงการทำหน้าที่อาจารย์แพทย์การสอนนักศึกษาและก็การรักษาผู้ป่วยทั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและก็โรงพยาบาลพระราม9ซึ่งคณะกรรมการนำมาประกอบการพิจารณาว่าเข้าข่ายการประกอบวิชาชีพ อิสระระหว่างดำรงตำแหน่งกสทช.หรือไม่นะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็ยังมีการใช้ข้อมูลจากกรมสรรพากรแล้วก็แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือว่าพ.ง.ด. 90เป็นหลักฐานประกอบนะครับร่วมกับหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็เห็นว่ามีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะเนี่ยยังคงมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและก็ประกอบวิชาชีพอิสระอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการกสทช.นะครับรายงานก็ยังพบหลักฐานการได้รับค่าจ้างและก็ค่าตอบแทนนะครับจากบริษัทเมอร์กจำกัดซึ่งประกอบธุรกิจด้านเวชกรรมและก็เคมีผ่านทางการแพทย์โดยนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาพิจารณาประกอบนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ได้ให้ความสำคัญก็คือสถานะของมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกหรือว่ารามาชานอลนะครับโดยถ้าเห็นว่าหากศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะยังคงมีสถานะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงก่อนเข้ารับการสรรหาก็อาจเข้าข่ายลักษณะของต้องห้ามนะครับตามมาตรา7ขอวงเล็บ12เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการโทรทัศน์ภายใต้ใบอนุญาตของกสทช.นะครับและเมื่อวันที่3กรกฎาคมปี2565ที่ประชุมกสทช.ซึ่งมีศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะเป็นประธานเนี่ยได้มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้มหาวิทยาลัยมหิดลประกอบกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกช่องรามาชาแนลต่อไปอีก2ปีนับจากวันสิ้นอายุใบอนุญาตเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยมหิดลไม่ได้มีสถานะเป็นเพียงหน่วยงานของรัฐแต่ยังเป็นผู้รับใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกสทช.ด้วยนะครับซึ่งรายงานการรับทราบดังกล่าวเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการสรรหากสทช.เคยมีคำวินิจฉัยว่าศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะไม่มีลักษณะต้องห้ามและก็คำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุดตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดแต่คณะกรรมการเห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียยังสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้นะครับส่วนกรณีการได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระของธนาคารกรุงเทพเนี่ยนะครับก็มีรายงานระบุว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการธนาคารจำนวน3รายซึ่งรวมถึงศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะก่อนที่ประชุมผู้ถือหุ้นธนาคารกรุงเทพเมื่อ12เมษายน2565เนี่ยจะมีมติเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยได้มีการทำหนังสือแจ้งไม่ขอรับตำแหน่งดังกล่าวนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องไปนะครับแต่ว่าข้อสรุปนะครับดังกล่าวนั้นเนี่ยเมื่อการตรวจสอบแล้วนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องพบว่าเมื่อการตรวจสอบเนี่ยนะครับไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเด็นว่าศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะยังคงตรวจรักษาผู้ป่วยหรือไม่แต่ว่าครอบคลุมถึงสถานะการเป็นพนักงานของหน่วยงานรัฐการประกอบวิชาชีพอิสระการปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ขัดกันแล้วก็ความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของกสทช.นะครับแล้วก็ประเด็นสะท้อนถึงมาตรฐานการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรกำกับดูแลระดับประเทศซึ่งมีหน้าที่บริหารและก็กำกับทรัพยากรสาธารณะสำคัญนะครับทั้งคลื่นความถี่กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมรวมไปถึงความโปร่งใสและก็ความน่าเชื่อถือของระบบกำกับดูแลภาครัฐโดยตรงนะครับก็ตอนนี้ต้องดูต่อไปนะครับว่าถ้าขาดคุณสมบัติอย่างนี้แล้วบรรดาสิ่งการดำเนินการใดๆนะครับภายใต้บทบาทประธานกสทช.หรือกรรมการกสทช.ของศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะนั้นเนี่ยแล้วเอายังไงกันต่ออันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจต่อในแวดวงกิจการนะครับโทรคมนาคมกิจการวิทยุโทรทัศน์แล้วก็โทรคมนาคมนะครับเกี่ยวข้องกับคนที่ขาดคุณสมบัติไปเป็นกรรมการกสทช.นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะพักกันนะครับย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารานิวส์ของเรานะครับช่องทางผ่านทาง Facebook คุณผู้ฟังสามารถที่จะค้นหานะครับพิมพ์กับว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารานิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารานิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน

0: นะครับ @around_newsfm97@around_newsfm97 พักกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: การขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
1: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
0: มาแล้วมาแล้วจ้ารถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: มีข่าวแจ้งมาจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ช่องทางด้านขวาบวกช่องกลางช่วงกิโลเมตรที่18บวก18บวก600บีนะครับทิศทางสุขสวัสดิ์บางพลีตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมเวลา4ทุ่มไปจนถึง19กรกฎาคมเที่ยงวันนะครับโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแจ้งมาว่านะครับทางบริษัทการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ว่าจ้างบริษัท World Bridge Technology จำกัดดำเนินงานปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษตามมาตรฐานงานบำรุงรักษาภายหลังการตรวจสอบสภาพโครงสร้างจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยความมั่นคงแข็งแรงและความพร้อมในการให้บริการของทางพิเศษอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยการดำเนินงานดังกล่าวผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์บริเวณช่องทางด้านขวาบวกกลางนะครับช่วงกิโลเมตรที่18บวก600บีทิศทางสุขสวัสดิ์บางพลีตั้งแต่4ทุ่มของวันพรุ่งนี้นะครับ18กรกฎาคมไปจนถึงเที่ยงวันของ19กรกฎาคมนะครับทางนี้เนี่ยผู้รับจ้างได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายเตือนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและสัญญาณจราจรตามมาตรฐานอย่างครบถ้วนเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทางพิเศษทราบและก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางนะครับซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ขออภัยกับประชาชนผู้ใช้เส้นทางผู้ใช้ทางนะครับที่ไม่ได้รับความสะดวกและก็ขอความร่วมมือนะครับผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวเนี่ยได้สังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆและก็ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือว่าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อันนี้สามารถแจ้งที่วิศวกรประจำโครงการนะครับนายสันติสุขทันฐานครหมายเลข0979431203 0979431203ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอีกเรื่องนึงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตอนนี้ประกาศมาเอาจริงนะครับบังคับใช้กฎหมายผู้ฝ่าฝืนด่านไม่ชำระค่าผ่านทางพิเศษปรับไม่เกิน10เท่าพร้อมเตือนผู้ค้างชำระค่าผ่านทางเนี่ยรีบดำเนินการชำระก่อนที่จะถูกปรับเป็นพินัยนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับผู้ใช้ทางพิเศษที่ฝ่าฝืนไม่ชำระค่าผ่านทางแล้วก็มีพฤติกรรมกระทำผิดซ้ำต่อเนื่องแล้วก็เตือนผู้ใช้ทางพิเศษหากค้างชำระค่าผ่านทางเนี่ยให้รีบไปชำระที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางนะครับก่อนที่จะถูกดำเนินคดีแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแล้วก็ย้ำด้วยว่าจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยไม่มีการละเว้นสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมกระทำผิดซ้ำหรือว่าเพิกเฉยต่อหนังสือแจ้งของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ใช้บริการทางพิเศษนะครับหรือว่าทางด่วนที่ฝ่าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษไม่ชำระค่าผ่านทางมีพฤติกรรมเพิกเฉยต่อหนังสือแจ้งให้ชำระค่าผ่านทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจนกลายเป็นค่าปรับพินัยนะครับในฐานความผิดตามมาตรา63แห่งพระบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย2550โดยมีคดีที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างขั้นตอนของการส่งสำนวนให้พนักงานอัยการนะครับขณะเดียวกันก็มีคดีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ชำระค่าผ่านทางพร้อมค่าปรับแล้วเนี่ย27คดีแล้วก็มีคดีที่สิ้นสุดตามกระบวนการของศาลแล้ว28คดีนะครับดังนั้นเนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงแจ้งเตือนผู้ใช้บริการทางพิเศษนะครับให้ชำระค่าผ่านทางทุกครั้งเมื่อใช้บริการนะครับถ้าผ่านทางพิเศษแล้วไม่ชำระค่าผ่านทางเนี่ยให้รีบติดต่อดำเนินการชำระที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนะดำเนินจะว่าเมื่อผลกำหนดจะเข้าข่ายเป็นความผิดทางพินัยและก็การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะออกหนังสือ งแจ้งให้ชำระค่าผ่านทางพร้อมค่าปรับเป็นพินัยซึ่งมีอัตราไม่เกิน10เท่าของค่าผ่านทางต่อครั้งนะครับทางนี้เนี่ยผู้ที่ได้รับคำสั่งปรับเป็นพินัยเนี่ยจะต้องดำเนินการชำระค่าผ่านทางและค่าปรับโดยชำระได้ตามช่องทางที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกำหนดในหนังสือแจ้งหรือที่ศูนย์บริการที่เดียวแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service Center นะครับชั้น1ของอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเลขที่111แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนะครับถ้าผู้ฝ่าฝืนยังไม่ชำระค่าผ่านทางหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็จะดำเนินการตามกระบวนทางกฎหมายต่อไปนะครับความผิดทางพินัยมันก็คือความผิดทางอาญามีโทษปรับสถานเดียวนะครับถ้ามีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลการเดินทางนะครับที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ Exact Call Center โทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับใครที่ใช้ทางด่วนแล้วไม่ได้ชำระค่าผ่านทางเนี่ยนะครับก็รีบไปดำเนินการนะครับก่อนที่จะถูกดำเนินการตามกฎหมายนี่เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความยุ่งยากนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับจากทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดตัว SRT Bangkok Connex นะครับรถไฟชานเมืองปรับอากาศกรุงเทพอภิวัตอยุธยาเริ่มวันที่1สิงหาคมนี้วิ่งทุกวันนะครับแล้วก็ค่าตั๋วเนี่ยเริ่มต้นที่30บาทหรือว่าเป็นการดำเนินการที่ตอบโจทย์คนทำงานและก็สายท่องเที่ยวกันเลยทีเดียวนะครับนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยนะครับว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศ SRT Bangkok Connex นะครับหรือว่า BNEX นะครับเส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตอยุธยาโดยจะเริ่มวิ่งให้บริการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปก็คือพูดง่ายๆล่ะนะครับให้บริการโดยไม่มีวันหยุดนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบายในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคนโดยขยายสถานีต้นทางนะครับมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองแล้วก็รถไฟฟ้าในเขตเมืองสายต่างๆได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับซึ่งการเปิดตัว SRT Bangkok Connectในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการยกระดับบริการจากเดิมที่วิ่งเฉพาะวันธรรมดาช่วงดอนเมืองอยุธยานะครับให้ครอบคลุมแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากขึ้นโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นำรถดีเซลรางรุ่นคิฮะ 40/18 จากประเทศญี่ปุ่นนะครับมาปรับปรุงซ่อมบำรุงแล้วก็ตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดจนกลายเป็นรถไฟชานเมืองปรับอากาศที่นั่งสบายมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมทั้งออกแบบตารางเดินรถเนี่ยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการนะครับซึ่งตารางเดินรถในวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเปิดให้บริการวันละ6เที่ยวนะครับขบวน9001ถึง9006โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 17:55 นาทีนะครับเพื่อรองรับคนทำงานในเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลขณะที่วันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะปรับเวลามาเริ่มให้บริการตั้งแต่ 9:05 นาทีนะครับโดยเปิดให้บริการวันละ4เที่ยวขบวน9003ถึง9006เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็พักผ่อนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบบที่ว่าไม่ต้องรีบร้อนในช่วงวันหยุดนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็มอบความคุ้มค่าให้กับผู้โดยสารด้วย การจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนานถึง3เดือนนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมไปจนถึง31ตุลาคมนี้นะครับโดยผู้โดยสารที่เดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตไปยังสถานีดอนเมืองรังสิตจนถึงสถานีคลองพุทราเนี่ยจะจ่ายค่าตั๋วในราคาเพียง30บาทนะครับและถ้าเดินทางยาวไปจนถึงสถานีบางปะอินบ้านโพและก็สถานีปลายทางอยุธยาเนี่ยจะคิดอัตราค่าโดยสารสูงสุดเพียง50บาทเท่านั้นเนี่ยครับใครสนใจหรือว่าจะอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางนะครับของขบวนรถไฟดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับทางรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เปิด ผยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับได้เปิดเผยว่าการประชุมของคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกหรือว่าคจร.ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีมติเห็นชอบใน4ประเด็นสำคัญนะครับก็คือเห็นชอบในหลักการให้กรุงเทพมหานครแก้ปัญหาจราจรบริเวณถนนพระราม4ซึ่งเป็นจุดตัดถนนวิทยุเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเห็นชอบค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยมลพิษของยานพาหนะเพื่อใช้เป็นค่ากลางในการประเมินการปล่อยมลพิษในภาคคมนาคมขนส่งทางบกนะครับก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือว่า PM 2.5 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแล้วก็ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดนโยบายและก็มาตรการลดการปล่อยมลพิษ การลดการปล่อยมลพิษในภาคคมนาคมขนส่งของประเทศนะครับเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดให้สอดคล้องกับตำแหน่งในปัจจุบันนะครับเพื่อให้การแก้ไขปัญหาจราจรในระดับพื้นที่เนี่ยมีความคล่องตัวสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรหรือว่าสนขเนี่ยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับและก็เห็นชอบในหลักการปรับปรุงพระจำยัดคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาระบบคมนาคมและก็การจัดการจราจรของประเทศที่ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับและก็รองรับการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและก็มอบหมายให้ทางสนขเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติคจร.ระหว่างปี2565ถึง2568ซึ่งมีการติดตามการดำเนินงานรวมทั้งหมดเนี่ย30เรื่องนะครับดำเนินการแล้วเสร็จ9เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ21เรื่องนะครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนนโยบายด้านคมนาคมและก็การแก้ไขปัญหาจราจรอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมนะครับและก็มีการรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ปัจจุบันเนี่ยเปิดให้บริการแล้ว14เส้นทางรวมระยะทาง 279.84 กิโลเมตรนะครับมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง4โครงการระยะทางรวม 81.30 กิโลเมตรแล้วก็อยู่ระหว่างเตรียมก่อสร้างอีก2โครงการเพื่อเพิ่มทางเลี่ยงในการเดินทางลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและก็ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในระยะยาวนะครับส่วนโครงการด้านถนนและก็การแก้ไขปัญหาการจราจรที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ2567ถึง2580ครอบคลุมแนวเส้นทางสำคัญรวม15เส้นทางนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกทม.กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและก็การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการบูรณาการแผนงานและก็เร่งรัดดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ9โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก12โครงการนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาจุดคอขวดเพิ่มประสิทธิภาพการระบายการจราจรนะครับแล้วก็ยังรับทราบความคืบหน้าการดำเนินมาตรการรองรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและก็ความคืบหน้าการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบริเวณสถานีหัวหมากของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับแอร์พอร์ตลิงก์และก็สถานีหลักสี่ของรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับแล้วก็มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินมาตรการด้านการจราจรและก็ความปลอดภัยอย่างรัดกุมเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางนะครับแล้วก็ยังรับทราบแผนดำเนินงานพัฒนาระบบตัวร่วมในระยะ5ปี2569ถึง2573นะครับอันนี้เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงคมนาคมในการยกระดับการบริการให้ระบบขนส่งสาธารณะของประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะได้ต่อเนื่องแล้วก็ไร้รอยต่อนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่จะทำให้เอื้อนะครับเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางคมนาคมนะครับแล้วก็การขนส่งของประชาชนนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวต่างประเทศนะครับย้ำสองช่องทางการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเรานะครับ Facebook คุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน X @around_newsfm97 นะครับฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามเพิ่มเติมกันด้วยเอาละพักกันก่อนสักครู่นึงครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

การขบวนรถดีเซลหลังปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืนคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้า
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้า
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: สุดสัปดาห์อย่างนี้เราพักวางเรื่องของการติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางว่าด้วยสหรัฐอเมริกากับอิหร่านกันไว้บ้างนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นข่าวนะที่เกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับเนื่องจากว่าทางด้านของดอยเชอร์เวลเลอร์นะครับได้มีการรายงานเนี่ยนะครับว่าทรัมป์ได้กล่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ว่าจีนได้แทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐในปี2020ซึ่งโจไบเดนเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งผ่านการเข้าถึงข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน220ล้านรายและก็ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติและสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือว่า FBI ดำเนินการสืบสวนข้อหาดังกล่าวเพื่อหาข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็มีการบอกด้วยว่าระบบปลอดภัยของการเลือกตั้งสหรัฐมีข้อบกพร่องอย่างร้ายแรงโดยเปิดทางให้มีการบิดเบือนและทุจริตทางหน่วยงานรัฐบาลกลางเนี่ยกำลังดำเนินการเพื่อแจ้งเตือนไปยังรัฐต่างๆที่ข้อมูลการเลือกตั้งอาจได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทรัมป์ได้เรียกร้องให้มาตรการรักษาความมั่นคงของการเลือกตั้งมีความเข้มงวดมากขึ้นและก็ขอให้ทางสภาคองเกรสผ่านรัฐบัญญัติเซฟซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่จะกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายกำหนดให้ต้องแสดงหลักฐานการเป็นพลเมืองสหรัฐเมื่อลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงขยายอำนาจของรัฐบาลกลางในการเข้าถึงข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับมาร์ควอร์เนอร์ผู้ที่สมาชิกพรรคเดโมแครตและรองประธานคณะกรรมการข่าวกรองผู้ที่สภาบอกว่าข้อกล่าวหาที่น่าตกใจของทรัมป์เกี่ยวกับจีนเป็นเรื่องไม่จริงโดยสิ้นเชิงนะครับโดยข่าวหน่วยข่าวกรองของสหรัฐระบุว่าจีนไม่ได้พยายามเปลี่ยนผลการเลือกตั้งผลการลงคะแนนเสียงใดๆในการเลือกตั้งเมื่อปี2020ขณะเดียวกันนะครับหลิวชางโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐเนี่ยนะครับก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยบอกว่าจีนไม่เคยแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐและจะไม่มีวันแทรกแซงนะครับด้านของ ABC และ NBC ไม่ได้ถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงของทรัมป์ในครั้งที่ผ่านมานะครับสถานีโทรทัศน์แต่ว่าออกอากาศผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งขณะที่ CNN เปิดให้รับชมคำปราศัยผ่านเว็บไซต์และก็บริการแบบสมัครสมาชิกนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยได้กล่าวถึงกรณีนี้บอกว่าสถานีดังกล่าวควรถูกเพิกถอนใบอนุญาตและก็กล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสมคบคิดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในสมัยที่อดีตประธานาธิบดีโจไบเดนและบารักโอบามาดำรงตำแหน่งเนี่ยก็ไม่ได้มีการถ่ายทอดคำปราศัยเช่นเดียวกันนะครับก็นั่นแหละนะครับทวงทำนองของทรัมป์เป็นสิ่งที่อะละนะครับวิพากษ์วิจารณ์กันได้อยู่ตลอดเวลาจะแง่มุมไหนก็เท่านั้นเองนะครับบอกไว้ในช่วงแรกของรายการนะครับเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมของจีนนะครับเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับซึ่งวันนี้ประธานดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวเปิดการประชุมดังกล่าวนะครับที่นครเซี่ยงไฮ้โดยบอกว่าการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ไม่ควรถูกครอบงำหรือผูกขาดโดยประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ควรเป็นความร่วมมือของประชาคมโลกนะครับโดยที่ผู้นำจีนเนี่ยยังเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมกันคัดค้านการขยายแนวคิดด้านความมั่นคงแห่งชาติจนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา AI แล้วก็ย้ำว่าควรมีกฎหมายระบบกำกับดูแลและก็มาตรการต่างๆเพื่อให้ AI เนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์เสมอนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีผู้แทนจากหลายประเทศเข้าร่วมนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยจีนยังร่วมกับอีก29ประเทศรวมไปถึงรัสเซียปากีสถานและอินโดนีเซียลงนามจัดตั้งองค์การความร่วมมือปัญญาประดิษฐ์โลกนะครับซึ่งก็จะมีสำนักงานใหญ่ในนครเซี่ยงไฮ้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและก็กำกับดูแลการพัฒนา AI ในระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบนะครับทั้งนี้เนี่ยการประชุมดังกล่าวเนี่ยนะครับในปีนี้มีบริษัทเทคโนโลยีกว่า 1,000 แห่งเข้าร่วมแล้วก็จัดแสดงผลิตภัณฑ์ด้าน AI กว่า 3,000 รายการนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนความพยายามของจีนในการผลักดันอุตสาหกรรม AI ให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจและก็การแข่งขันทางเทคโนโลยีในระดับโลกด้วยนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวของ2ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนแล้วก็สหรัฐนะครับส่วนที่ญี่ปุ่นมีเรื่องน่าสนใจนะครับหลังจากรัฐสภาญี่ปุ่นผ่านการแก้ไขกฎหมายราชวงศ์ครั้งแรกในรอบเกือบ80ปีนะครับเพื่อรับกับป ัญหาของสมาชิกราชวงศ์ลดจำนวนลงด้วยเปิดทางให้รับสมาชิกเพศชายจากสายตระกูลสาขาเก่าเข้าสู่ราชวงศ์และก็ให้เจ้าหญิงเนี่ยคงสถานะราชวงศ์หลังสมรสกับสามัญชนได้แต่ว่ายังคงหลักการให้เฉพาะผู้ชายที่สืบสายโลหิตฝ่ายชายเท่านั้นมีสิทธิ์ขึ้นครองราชย์ท่ามกลางผลสำรวจที่ชี้ว่าชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่สนับสนุนการมีจักรพรรดินีนะครับโดยที่รัฐสภาญี่ปุ่นมีมติเห็นชอบการแก้ไขกฎหมายราชวงศ์นะครับ Imperial House Law วันนี้เนี่ยนับเป็นการปรับแก้กฎหมายครั้งสำคัญครั้งแรกนับตั้งแต่กฎหมายฉบับปัจจุบันเนี่ยมีผลบังคับใช้มาเมื่อปี1947นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาจำนวนสมาชิกราชวงศ์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังคงหลักการสำคัญที่จะกันสิทธิ์ในการสืบราชบัลลังก์ไว้เฉพาะผู้ชายที่สืบเชื้อสายทางสายพระราชวงศ์ฝ่ายชายนะครับกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยผ่านความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากในวุฒิสภาหลังผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรมาเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะครับสาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายเนี่ยมี2ประเด็นนะครับก็คือ การอนุญาตให้รับชายโสดอายุ15ปีขึ้นไปซึ่งเป็นผู้สืบเชื้อสายฝ่ายชายจาก11ราชสกุลสาขาเดิมที่ถูกถอด มานานแล้วที่ถูกถอดออกจากราชวงศ์หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยกลับเข้ามาเป็นสมาชิกของราชวงศ์และก็การอนุญาตให้สมาชิกราชวงศ์ฝ่ายหญิงเนี่ยยังคงสถานะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ได้แม้จะสมรสกับสามัญชนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหญิงจะต้องลาออกจากฐานะดรศักดิ์เมื่อสมรสกับบุคคลทั่วไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามสามีและบุตรนะครับของหญิงประธานของเจ้าหญิงเนี่ยนะครับจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมราชวงศ์และก็ยังคงมีสถานะเป็นสามัญชนตามกฎหมายขณะที่ฝ่ายชายเนี่ยได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับกฎหมายที่แก้ไขเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักการเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์นะครับโดยยังคงกำหนดให้เฉพาะผู้ชายที่สืบเชื้อสายจากจักรพรรดิทางสายบิดาเท่านั้นที่สามารถขึ้นครองราชได้ส่งผลให้เจ้าหญิงไอโกะพระราชธิดาพระองค์เดียวของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะรวมถึงเจ้าหญิงทั้งสองพระองค์ซึ่งเป็นพระเชษฐภกินีและก็เจ้าชายฮิซาฮิโตะเนี่ยไม่มีสิทธิ์ขึ้นครองราชบัลลังก์นะครับประธานเจ้าหญิงสองพระองค์นะครับที่เป็นพระเชษฐภกินีของเจ้าชายฮิซาฮิโตะเนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์ขึ้นครองราชบัลลังก์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับราชวงศ์ญี่ปุ่นมีสมาชิกทั้งหมดเพียง16พระองค์มีผู้ชายเพียง5พระองค์โดยมีผู้มีสิทธิ์สืบราชบัลลังก์โดยตรงจากจักรพรรดินารุฮิโตะพระชนมายุ66พรรษาเนี่ยเหลือเพียง3พระองค์เท่านั้นได้แก่มกุฎราชกุมารฟูมิฮิโตะเจ้าชายฮิซาฮิโตะพระโอรสวัย19ปีของมกุฎราชกุมารแล้วก็ อดีตจักรพรรดิอากิฮิโตะซึ่งทรงสละราชสมบัติแล้วนะครับเจ้าชายอิซาฮิโตะเนี่ยซึ่งกำลังศึกษาด้านชีววิทยาและกีตวิทยาในระดับมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นความหวังสำคัญของราชวงศ์ญี่ปุ่นเนื่องจากว่าหากพระองค์ไม่มีพระโอรสในอนาคตราชวงศ์อาจจะเผชิญปัญหาการขาดผู้สืบราชสันตติวงศ์ภายใต้กฎหมายปัจจุบันนะครับการแก้กฎหมายครั้งนี้เนี่ยถือว่าเกิดขึ้นหลังการหารือระหว่างพรรคการเมืองหลายเดือนแต่ประเด็นการเปิดให้สตรีขึ้นครองราชย์เนี่ยกลับไม่ถูกบรรจุไว้ในร่างกฎหมายโดยรัฐบาลผสมอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นยังคงยืนยันหลักการสืบราชบัลลังก์ผ่านสายโลหิตฝ่ายชายแม้นายกรัฐมนตรีจะเป็นสตรีก็ตามนะครับฝ่ายค้านและนักวิชาการจำนวนหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์ว่าการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลีกเลี่ยงการถกเถียงในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการสืบราชบัลลังก์ขณะที่อดีตสมาชิกราชวงศ์บางส่วนมองว่าการเชิญผู้สืบเชื้อสายจากราชกุลเดิมราชสกุลเดิมกลับเข้าสู่ราชวงศ์อาจไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมเพราะบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเติบโตในสังคมทั่วไปมานานหลายสิบปีแล้วก็อาจจะปรับตัวเข้ากับข้อจำกัดของชีวิตในราชสำนักได้ยากนะครับอาจจะว่าอย่างไรก็ตามแต่ในผลสำรวจของชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็เห็นด้วยนะครับสนับสนุนให้มีการแก้ไขเรื่องที่ให้สุภาพสตรีเนี่ยนะครับสืบราชบัลลังก์ได้หรือว่าอยากจะให้มีจักรพรรดิดีๆได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นนะครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานิสแล้วครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครั้งหนึ่งในวันอังคารถัดไปนะครับขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ตามรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันรัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำสินเชื่อเพื่อการเกษตรวงเงิน 100,000 บาทมาพิจารณาเพื่อให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันรวมถึงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชา
2: เวลา 16:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสต์โฮเทลนครเซี่ยงไฮ้ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือแนวทางยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนพร้อมย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรัฐบาลจีนยืนยันที่จะสนับสนุนและทำงานร่วมกับประเทศไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
3: ทางรัฐบาลจีนก็ให้เกียรติกับคณะของรัฐบาลไทยเป็นอันมากก็ได้มีการพูดคุยนะครับมีการย้ำถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศว่ายังคงมีความแน่นแฟ้นประเทศจีนก็ยังยืนยันในการที่จะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆต่อประเทศไทยให้ความร่วมมือด้านต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เรื่องของการร่วมกันนะครับฝึกอบรมบุคลากรด้านต่าง
2: ๆนอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันและหากทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรจีนก็พร้อมอำนวยความสะดวกในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการหารือโดยรัฐบาลไทยยืนยันว่าไทยไม่เคยแสวงหาความขัดแย้งแต่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชน
3: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นถึงความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะต่างประเทศไทยเราก็บอกเราไม่เคยแสวงหาความขัดแย้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีอธิปไตยที่เราจะต้องปกปักรักษานะครับเราต้องมีความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เราจะต้องคอยดูแล
2: ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการประชุมความร่วมมือแม่โขงล้านช้างซึ่งจีนในฐานะประธานร่วมเสนอความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงเวลาที่ยังอ่อนไหวเพื่อให้กลไกความร่วมมือสามารถดำเนินต่อไปได้โดยทุกประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างครบถ้วนชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างงบประมาณปี2570เน้นให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
4: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดประชุมต่อเนื่องจนถึงวันที่15กันยายนนี้เพื่อศึกษารายละเอียดงบประมาณของทุกกระทรวงและหน่วยงานก่อนจะทำข้อเสนอแนะต่อวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจและการคลังของประเทศรวมถึงงบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังการบริหารหนี้สาธารณะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาการบริการภาครัฐพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของคณะกรรมการไม่ใช่เพียงตรวจสอบตัวเลขงบประมาณแต่ต้องตรวจสอบให้เห็นผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับเพราะงบประมาณทุกบาทคือภาษีของประชาชนด้านนายสุภโชคสารากิจรองประธานคณะกรรมการระบุว่าจะประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสามัญของวุฒิสภาทั้ง21คณะเพื่อติดตามความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบงบประมาณของวุฒิสภาวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำสินเชื่อเพื่อการเกษตรวงเงิน 100,000 บาทมาพิจารณาเพื่อให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาเพดานวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้นย้ำว่าการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกหนี้หรือยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติแต่เป็นการปรับวิธีการพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพโดยผู้ลงทะเบียนยังคงต้องผ่านเกณฑ์ด้านรายได้ทรัพย์สินและคุณสมบัติอื่นๆตามที่โครงการกำหนดเช่นเดิมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรการสวัสดิการที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สินเชื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพไม่ใช่เรื่องบ่งชี้ความมั่งคั่งการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสมเป็นธรรมและเข้าถึงผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งแก้ไขฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังพบข้อมูลคลาดเคลื่อนโดยประชาชนยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกในวันนี้ว่าพบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนและลดความสับสนยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
6: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความพ้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราก็ต้องไปทำคลีนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที่
5: นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนขอย้ำว่าการคัดกรองครั้งนี้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริงโดยไม่มีการจำกัดโควต้าผู้รับสิทธิ์และขอความเห็นใจจากประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารรัฐทั้ง5แห่งที่กำลังเร่งปฏิบัติงานให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ภายใต้ข้อจำกัดด้านบุคลากรปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานคปภ.เร่งประสานเยียวยาด้านประกันภัยเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจ่ายสินไหมให้แก่ผู้เสียชีวิต ขณะที่บริษัทประกันภัยได้เตรียมเช็ครอจ่ายให้แก่ทายาทไว้แล้วนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มอบหมายให้นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบเร่งติดตามและประสานงานการช่วยเหลือด้านประกันภัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน33รายสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว28รายจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวได้ทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยวงเงินเอาประกันภัยรวม40ล้านบาทครอบคลุมทั้งตัวอาคารเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และสต็อกสินค้าซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทผู้รับประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดพร้อมบูรณาการตรวจสอบข้อมูลความคุ้มครองส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตโดยพบว่ามี11รายที่ถือครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุประกันสินเชื่อและประกันภัยที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้บริษัทได้เตรียมเช็ครอจ่ายให้แก่ทายาทเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คปภ.จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรายอื่นๆเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนและเป็นธรรมโดยผู้ได้รับผลกระทบหรือทายาทสามารถสอบถามข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือ LINE Official Account @OICConnectกระทรวงคมนาคมเตรียมประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษคุมเข้มขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเข้าเมืองยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคม
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางครั้งที่2ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือแนวทางยกระดับระบบขนส่งทางรางของไทยครั้งใหญ่ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดควบคู่กับการใช้ระบบรางเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยได้เห็นชอบมาตรการสำคัญใน4มิติได้แก่การประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษเนื่องจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางเพื่อจัดระเบียบรถไฟสินค้าโดยจำกัดเวลาเดินรถเฉพาะช่วงเวลา 22:00 นถึง 4:00 นจำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและห้ามรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งผ่านพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดความเสี่ยงในเขตชุมชนหนาแน่นพร้อมเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวทางรางภายใต้แนวคิด Tourism for All ตลอดจนเห็นชอบแผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อขยายโครงข่ายการเดินทางอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง6ฉบับเพื่อควบคุมมาตรฐานผู้ประกอบการตัวรถและบุคลากรอย่างรัดกุมซึ่งรวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติและสมรรถภาพของพนักงานขับรถทั้งร่างกายและจิตใจการบังคับใช้ระบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์การจัดทำประกันความเสียหายและการออกแบบตัวรถให้ครอบคลุมผู้ทุกพลภาพซึ่งการบูรณาการนโยบายทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างเท่าเทียมและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานต่อเนื่องบังคับใช้กฎหมายแยกประชาชนออกจากกลุ่มนายทุนเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที
8: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับพื้นที่ทำกินของประชาชนว่าได้รับรายงานจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขณะนี้เจ้าของบ้านพักตักอากาศหรูเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้วยตัวเองตามคำพิพากษาศาลซึ่งเป็นรายที่สองของการดำเนินการรื้อถอนโดยสมัครใจภายหลังคดีถึงที่สุดโดยสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างรื้อถอนมี8รายการครอบคลุมพื้นที่ประมาณ11ไร่คดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการตรวจปราบปรามของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อวันที่1พฤษภาคม2555ตรวจพบการบุกรุกพื้นที่ป่าก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่อ อุทยานแห่งชาติทับลานและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมให้ชดเชยค่าเสียหายให้กรมอุทยาน 300,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยตามที่ศาลกำหนดโดยคดีได้ถึงที่สุดแล้วทั้งนี้รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้าตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติปี2543โดยกำหนดให้การพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่กลุ่มที่2และบางส่วนของกลุ่มที่4แล้วเสร็จภายใน6เดือนเพื่อแยกประชาชนผู้ใช้ประโยชน์โดยสุจริตออกจากผู้บุกรุกเชิงพาณิชย์และกลุ่มนายทุนอย่างชัดเจนจะนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดโปร่งใสรอบคอบและเป็นธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษและองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายพร้อมจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามแดนนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมการประชุมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNIDO และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งเยี่ยมชมระบบกรองกำจัดสารหนูสำหรับน้ำประปาหมู่บ้านบ้านเมืองยิมตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามแนวทางการแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในพื้นที่พร้อมกล่าวว่าการแก้ปัญหามลพิษข้ามแดนครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของมิตรประเทศที่หลอมรวมจุดแข็งในแต่ละมิติเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยแบ่งงานออกเป็น3กรอบความร่วมมือหลักได้แก่พันธมิตรด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยชุมชนญี่ปุ่นได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญบินตรงร่วมลงพื้นที่ทันทีโดยในเฟสแรกจะสนับสนุนชุดสอบคุณภาพน้ำให้ชุมชนและร่วมติดตั้งระบบกรองสารหนูในระบบประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมร่วมมือกับประเทศออสเตรเลียผ่านโครงการ Australian Water Partnership หรือ AWP นำเทคโนโลยีการจัดการน้ำระดับโลกมาช่วยไทยวางระบบเฝ้าระวังระยะยาวพันธมิตรเชิงนโยบายและการจัดการต้นต่อห่วงโซ่อุปทานสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทางการจีนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่วมเพื่อจัดการปัญหามลพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงและยินดีกระชับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างหรือ MLCในการแบ่งปันข้อมูลทรัพยากรน้ำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดกัญชาและกระท่อมลักลอบนำเข้าส่งออกที่ท่าเรือแหลมฉบังมูลค่ากว่า15ล้านบาท
9: นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่ากรมการแพทย์แผนไทยได้ร่วมกับสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จังหวัดชลบุรีและสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังตรวจสอบตู้สินค้าขาออกเป้าหมาย3ตู้คอนเทนเนอร์ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีพบการลักลอบขนส่งสมุนไพรควบคุมและพืชกระท่อมรายใหญ่จากการตรวจสอบตู้สินค้า2ตู้ที่สำแดงเท็จในใบขนส่งสินค้าเป็นถุงมือยางแต่พบช่อดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนปะปนอยู่175หีบห่อน้ำหนักรวม350กิโลกรัมอีก1ตู้ระบุปลายทางประเทศเนเธอร์แลนด์

0: ผิดตามมาตรา244แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568นอกจากนี้ยังตรวจยึดตู้สินค้าขาเข้าตกค้างต้นทางประเทศอินโดนีเซีย1ตู้คอนเทนเนอร์สำแดงเป็นพืชกระท่อมตรวจสอบพบกล่องบรรจุลังผงกระท่อม 1,120 หีบห่อน้ำหนักรวม 27,000 กิโลกรัมการจับกุมบิ๊กล็อตครั้งนี้เป็นการยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าส่งออกพืชสมุนไพรควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นขบวนการผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางนารุมนอุดมพรรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ก่อนซื้อของในช่วงนี้มีข่าวที่ผู้บริโภคควรรู้ค่ะราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุมรวม66รายการมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นเวลา1ปีเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยปีนี้มีการเพิ่มสินค้าใหม่อีก5รายการได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้าที่เป็นธรรมและช่วยรักษาเสถียรภาพค่าครองชีพของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ระบุว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอิสฮักดารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนในวันนี้โดยนายหวังอี้และนายอิสฮักดาต่างแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นหลังการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายหวังอี้ยังให้คำมั่นว่าจีนจะสนับสนุนความพยายามของปากีสถานในการทำหน้าที่คนกลางในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนอกจากนี้จีนจะยังคงมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มที่เขตเผิงชุยนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนหลายหลังพังถล่มและประชาชนบางส่วนถูกฝังอยู่ใต้ซากอาคารโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสังเกตเห็นก้อนหินร่วงจากไหล่เขาจึงประกาศเตือนภัยและสั่งอพยพประชาชนกว่า60คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่ทว่าดินถล่มเกิดขึ้นระหว่างการอพยพทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากซากปรักหักพังได้แล้ว9คนโดยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังได้ขณะที่กระทรวงบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนยกระดับการรับมือเหตุฉุกเฉินเป็นระดับ2ซึ่งหมายถึงระดับรุนแรงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยกว่า300นายลงพื้นที่เพื่อเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ20

0: 4ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น.
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติ เป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่เด็กผีทอล์กในวันศุกร์นะครับศุกร์ที่17กรกฎาคมปี2569นะครับอยู่กับผมเอ็มกับแบงค์เช่นเคยทาง Channel Kick Off นะครับออนไลน์ทาง YouTube ครับแล้วก็วันนี้เราออนไลน์ทาง FM 97ด้วยนะครับอยู่กับพี่ๆทางวิทยุด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราด้วยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันประเด็นหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยเราไม่ได้ไลฟ์ใช่มั้ยแต่ก็เป็นประเด็นที่โอ้โหวันนี้ยังคุยกับแบงค์อยู่เลยนะคุยกันข้ามวันนี้คืออังกฤษแพ้อาร์เจนตินา2-1จากการที่นำก่อนด้วยสุดท้ายมาเจอโอ้โหต้องเรียกว่าคัมแบ็กอีกแล้วเป็นคัมแบ็กระดับพระเจ้าด้วยนะรอบนี้เนาะรอบก่อนเนี่ยคัมแบ็กกับเคปเวิร์ดใช่ไหมแล้วก็มาคัมแบ็กกับอียิปต์โอ้โหสุดท้ายมาคัมแบ็กกับอังกฤษนะครับเมสซี่ไม่ยิงแต่2แอสซิสต์ส่งอังกฤษตกรอบนะครับแล้วก็เข้าไปรอชิงกับสเปนเออเป็นไงแบงค
2: ์เจอไลฟ์ออฟก็อด
1: อืม
2: ไออังกฤษเขาเจอแฮนด์ออฟก็อดไปนี่เจอไลฟ์ฟุตออฟก็อด
1: เออ
2: เปิดด้วยขวานะเปิดด้วยขวาเข้าก็เลยแหละข้ามหัวกองหลังอังกฤษที่ตัวสูงใหญ่ที่ลงมาประมาณ5-6คนเข้าหัวลาตาโลสูง170กว่า
1: เออ
2: มองเข้าไป
1: เป๊ะ
2: มันก็แหมจะสรรหาคำชื่นชมไม่รู้จะชื่นชมยังไงแล้วเพราะว่าแบบมันแบบมันสุดอะสำหรับเมสซี่นะสำหรับผมนะก็นั่นแหละจังหวะแบบเขาเรียกอะไรจังหวะเขาเรียกถ้าบาสเขาเรียกบัสเซอร์บีเตอร์แบบนาทีสุดท้ายก่อนที่แบบไอออดออดจะดังอะไอนี่คือก็นาทีที่90ใช่ไหมไอลูกสองนาทีที่90เริ่มทดเวลาแล้วโอ้โหมาทำได้นี่แบบก็สดจริงอ่ะเมสซี่นะเออแบบจังหวะลงตัวมากเลยเปิดได้ขวายนะฮะโอ้โหก็นั่นแหละผมก็เอาจริงนะคนเขาวิจารณ์ทูเคิลกันใช่ไหมวิจารณ์เรื่องพีเอ็มไปวิจารณ์เรื่องแผนการเล่นอะไรเงี้ยที่แบบส่งลงมาแบบกองหลังลงมาอุดลงมาแพ็คอะไรเงี้ยในบ้านตัวเองอ่ะแต่ก็ต้องแต่สำหรับผมต้องให้คำชื่นชมนี่นะหมายถึงว่านอกจากเมสซี่แล้วนอกจากทีมแล้วต้องชื่นชมโค้ชเนี่ยอันเจดีน่าเนี่ยไอ้ลีโอเนลสกาโลนี่ก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเขาเท่าไหร่แต่คนนี้ก็คือผู้ที่พาทีมอันเจดีน่าคว้าแชมป์โลกมาแล้วในรอบที่แล้วแล้วก็คว้าแชมป์โคปาอเมริกามาแล้ว
1: ครับ
2: ลีโอเนลสกาโลนี
1: ่อ
2: ันนี้คือควรได้รับการพูดถึงมากหน่อยอ่ะผมว่าน้อยนะในหน้าสื่ออะไรเงี้ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงเขาดูจะแบบส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเมสซี่ส่วนใหญ่จะพูดถึงอะไรเงี้ย
1: จ
2: ะมากกว่าโหแต่สกาโลนี่คือพาทีมเข้าชิงผลที่สอง
1: ครับ
2: ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะ
1: ครับจริงๆโค้ชควรได้รับเครดิตเนาะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าพอมันมีนักเตะแบบเมสซี่อ่ะผู้ที่แบบรังสรรค์เวทมนต์ใช่ไหมเสกคาถาให้โอ้โหแล้วปีนี้ฟอร์มดีด้วยในทัวร์นาเมนต์เนี้ยฟอร์มดีด้วยทั้งยิงทั้งจ่ายเกมไหนที่ไม่ยิงก็จ่ายถูกไหมเป็นตัวที่หาตำแหน่งยืนได้ดีมากเอออาจจะแบบเราอาจจะเห็นเขาไม่ได้วิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่จังหวะวิ่งระยะสั้นอ่ะวิ่งได้ฉีกตัวประกบดึงตัวประกบได้ใช่ไหมจ่ายบอลได้เออนี่แหละนะครับก็อาจจะน่าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอ่ะพี่ๆคอมเมนต์มาเนาะทูเคิลปอดแหกใช่ไหมผมยังบอกกับแบงค์เลยโอ้โหนำแล้วอ่ะถ้าคุณครองบอลได้นะยังเอาบอลไว้กับตัวได้ใช่ไหมเล่นเหมือนสเปนอ่ะเอาบอลไว้กับตัวให้ฝรั่งเศสวิ่งหาบอลอ่ะถูกไห
2: ม
1: เออให้อันนี้ก็ให้เจนติน่าวิ่งหาบอลไปสิแล้วเขาโอ้โหเล่น120นาทีมากี่เกมอ่ะถูกไหมแต่เนี้ยคือแบบคุณกลายเป็นว่าพอถึงช่วงประมาณนาทีที่70อ่ะเริ่มเปลี่ยนตัวเอาตัวรุกออกเติมกองหลังเนี้ยมันแทบกับเหมือนกับว่าให้อาร์เจนติน่าเล่นเกมบุกอ่ะแล้วทีมตัวเองเล่นเกมรับแล้วมันกลายเป็นรับอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะแล้วฝั่งที่บุกเป็นฝั่งที่มีเมสซี่อ่ะถูกไหมเออมันก็โอ้โหคุณมีนักเตะฝั่งบุกที่มีเมสซี่อ่ะแล้วก็เกมสวนกลับคุณไม่มีเลยอาร์เจนตินาทำไงรู้ป่ะอาร์เจนตินาส่งแต่ตัวลุกลงมาตัวรับก็เปลี่ยนออกแล้วทีมตัวเองมีแต่ตัวรับอ่ะ ถูกไหมมันเป็นทีมดีเฟนซ์กับทีมแอตแทคอะแล้วก็มาดูกันว่าใน20นาทีเนี้ยใครจะได้ประตูแน่นอนคุณไม่มีทางได้ประตูอยู่แล้วคุณป้องกันอย่างเดียวถูกไหมเออ
2: ใช่
1: แล้วกลายเป็นว่าความตัดสินใจแบบเนี้ยสิ่งที่ทำให้เอเจนติน่ามันเขาฮึดอะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าอังกฤษรับแน่นอนหน้าที่เขาคือบอมยิงไกลแล้วมันก็สำเร็จผลถูกไหมเขาแทบไม่ต้องห่วงเกมรับเลยอะแล้วทูเคิลจะมาเปลี่ยนเอาตัวรุกลงมาช่วงแบบ5นาทีสุดท้ายอย่างเงี้ยหลังจากที่โดน 2-1 อ่ะมันทันไหมล่ะถูกไหมถ้าคุณจะอุดในความรู้สึกผมนะถ้าจะอุดนะให้มันสักแบบทดเวลาบาดเจ็บอะแล้วก็เติมตัวรับลงมาฝั่งอาเจนน่าจะรู้สึกว่าใช่ไหมฝั่งอาเจนจะรู้สึกว่าเอ้ยโหบุกแค่นี้ยังบุกไม่เข้าเลยนี่เติมตัวรับมาแล้วอะเวลาก็เหลือน้อยอาเจนจะกดดันแต่นี่คือเติมตัวรับตั้งแต่นาทีที่70โอ้โหหวานเจี๊ยบอีก20นาทีอ่ะทดอีกประมาณ10นาทีอ่ะ30นาทีอ่ะเขาสปีดเกมใส่เลยอยู่แล้วนะครับ
2: เหมือนแบบเอาจริงนะมันก็กึ่งโลกไหมแล้วก็กึ่งแบบกลัวเหมือนทูเคิลอ่ะกึ่งโลกกึ่งกลัวที่แบบว่าโอ้จ่าแบบตัวเองได้ขึ้นนำแล้วแบบเหมือนว่ากลัวจะโดนอะไรเงี้ยแต่แบบไม่คิดเลยว่าแบบผมก็ต้องยอมรับว่าอันนี้ผมว่าตัดสินใจผิดนะ
1: ใช่
2: ในเรื่องเนี้ยจริงๆไอ้เรื่องอื่นๆผมไม่คอมเมนต์เลยแต่เรื่องเนี้ยมันก็ชัดเจนว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดที่แบบเวลานาทีที่70อย่างที่พี่เอ็มบอกคุณรีบแล้วอ่ะคุณรีบที่จะแบบ
1: รีบปิดเกม
2: อย่างแบบมันไม่เก่าอ่ะทั้งที่เขาเป็นโค้ชที่ก็พาเชลซีคว้าแชมป์อะไรเงี้ยแล้วก็คุมทีมใหญ่ๆมาเงี้ยแต่เหมือนแบบในใจห้องกลัวอาร์เจนติน่ามากมันเลยออกมาเป็นอย่างเงี้ยที่รีบส่งโหลงมารีบส่งกองหลังลงมาแล้วสุดท้ายพอตาสว่างจริงก็อ้าวกลายเป็นว่าทีมตัวเองเนี่ยไปอยู่ในบ้านแล้วออกจากบ้านไม่ได้ตอบโต้อะไรไม่ได้แล้วก็กลายเป็นว่านั่นแหละรอเวลาสุดท้ายนั่นแหละมาโดนแบบจุกๆอ่ะ
1: ใช่
2: จุกๆแต่ลูกยิงแล้วจริงๆคนอาจจะน่าคนได้มากกว่า2ลูกด้วยซ้ำในค
1: า
2: ริสเตอร์เนี่ย
1: สัญญาณมาตั้งแต่ชนเสาชนคานแล้วถูกไหมสกาลูนี่ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าโอ้โหมันแบบเหมือนพวกเขาได้กลิ่นเหมือนพวกเขาได้กลิ่นเลือดอ่ะเหมือนฉลามได้กลิ่นเลือดอ่ะถูกไหมเมื่อคุณประมาทเขาบอกว่าเห็นได้ชัดเลยนะพออังกฤษเริ่มเปลี่ยนตัวรับมาโอ้โหมันประมาทแล้วอ่ะมันกดดันอ่ะโอ้โหเข้าทางเลยอ่ะมันก็แค่เจาะถูกไหมก็แค่ย้ำแผลนั้นอะไรเงี้ยและเป็นที่พูดถึงนะคือทูเคิลเนี่ยก็มีสื่อหลายสื่อเนาะตั้งข้อสังเกตนะครับการที่คอบบี้เมนูไม่ได้ลงสนามเลยอ่ะก่อนหน้านี้แต่ก็แบบเป็นการรายงานเราก็เข้าใจว่ามันก็เป็นฝั่งแมนยูแหละที่แบบพูดถึงประเด็นนี้ซะมากกว่าเนาะพวกสื่ออังกฤษเขาก็ถามเหมือนกันนะเขาก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันสุดท้ายเกมนี้ก็ไม่ได้ลงกลายเป็นว่าก่อนหน้านี้อีวานโทนี่ก็ไม่มีเวลาในสนามแล้วนะแต่ว่าได้ลงละเกมเนี้ยเหลือใครเหลือโกสำรอง2คนกับคอบบี้เมนูเงี้ยยังไม่มีโอกาสสัมผัสฟุตบอลโลกเอาไปคิดว่าเอาไปซึมซับบรรยากาศเขาพี่บอกปล่อยกูไปพักกับครอบครัวก็ได
2: ้ก็ไม่อยากคอมเมนต์เลยแต่แบบจริงนะผมว่าในมุมมองมันก็มีหลายคนที่ไม่ได้ลงหมายถึงว่ามันไม่แค่เมนูไงทีมอื่นๆอ่ะอย่างทีมอะไรสเปนเนี่ยไอ้ซูบิเมนดี้มันได้ลงยังวะไอ้ตัวสำรองเซนนอนอะไรพวกนั้นอ่ะที่แบบดูจะดีกีดีกว่าก็ยังไม่ได้หลงมันก็ยังไงเดียแต่คนจะซีกับจ้องไงที่เมนูมันก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของโค้ชนะในเมื่อเขาแต่งตั้งโค้ชมาเขาก็โค้ชเขาก็เลือกใช้ได้แล้วผมก็มองว่าการไปบอลโลกถึงแม้ไม่ได้ลงอ่ะอันนี้คือมุมมองส่วนตัวนะมันก็ถามว่ามันเอาประโยชน์ได้ไหมมันก็เอาได้มันก็เหมือนว่าได้ประสบการณ์ได้แหละได้มีชื่อในการมาร่วมซ้อมมาร่วมแบบเจอทีมชุดใหญ่มันก็เหมือนแบบแล้วคุณยังอายุน้อยอยู่อ่ะใช่ไหมมันก็อายุ21อะไรเงี้ย22เงี้ยมันก็แบบไอ้โรนัลโดอาร์9ตอนปี94ที่เขาบราซิลได้แชมป์ก็ไม่ได้ลงสักนาทีแต่ก็ติดมีชื่อติดทีมนะไอ้นี่คือผมไม่ได้ทันหรอกผมไม่ได้ทันหรอกแต่ผมมันไอ้นี่ไอ้สกู๊ปเนี่ยมันดังมากที่โรนัลโดอาร์9เขาก็มีชื่อตอนนั้นเป็นดาวรุ่งเขาก็ไม่ได้ลงสักนาทีมันก็จะว่าไงมันก็แล้วแต่มุมมองนะถ้าเป็นแฟนแมนยูแล้วก็เสียดายไหมที่เขาไม่ได้ลง ไม่ได้แบบมันไม่ส่งลงว่าอะไรเงี้ยแต่แบบผมว่าเขาก็มีเหตุผลนะทูเคิลแบบ
1: ค
2: ริ
1: ื
2: ส
1: อ
2: เจมเงี้ยที่เอาไปเล่นเล่นแกะกองกลางใช่ไหมแบ็คขว
1: ใ
2: า
1: ช่
2: เล่นกองกลาง
1: อืม
2: ทำ
1: ค
2: ไม
1: ือ
2: ก็ต้องไปหาสาเหตุว่าทำไม
1: สำหรับผมนะมันจะเป็นสาเหตุที่ทูเคิลจะพูดอะไรก็ได้อะถ้าพาทีมอังกฤษได้แชมป์ถูกไหมเออแต
2: ใ
1: ่
2: ช
1: พ
2: ่
1: อสุดท้ายอ่ะตั๋วคุณจะไปนัดชิงอยู่แล้วอ่ะถูกไหมสุดท้ายคุณเลือกที่จะแก้เกมเป็นโค้ชอังกฤษแต่แก้เกมให้อาร์เจนตินาเล่นดีขึ้นอ่ะมันก็ไม่ใช่ไงเออแล้วนี่คือแบบ20 นาทีนะมี20 นาทีแล้วก็ทดเวลาประมาณ9 นาที30 นาทีครึ่งชั่วโมงอ่ะคุณเล่นเกมรับเต็มตาสึกอย่างเงี้ยมันรอโดนอ่ะมันรับรอโดนอ่ะถ้าน
2: เน
1: ำ
2: ี
1: ส
2: ่
1: ัก
2: ย
1: สองลูกสามลูกอ่ะถ้านำสัก3-0แล้วเล่นอย่างเงี้ยผมก็ไม่ว่าหรอกถูกไหม
2: อันนี้แพ้เนี่ยแหละ
1: เอออ
2: ันเนี้ยคือนั่นแหละก็ผิดจริงอ่ะหมายถึงว่าผิดไหมไม่รู้อ่ะแต่แบบก็เป็นการตัดสินใจที่ผิด
1: อืม
2: ผลเลือกออกมาเป็นอย่างนั้นเนี่ย
1: เขาให้สัมภาษณ์เนาะว่าอะไรนะมีโค้ชแบบเป็นล้านอ่ะเออมีโค้ชเป็นล้านที่แบบรู้ดี
2: ใ
1: ก
2: ช
1: ว่า
2: ่
1: ผมอ่ะเออ
2: นั่นแหละก็เขาก็พูดถูกนะเอาจริงก็ม
1: อ
2: ีโ
1: ื
2: ค้ช
1: ม
2: เป็นล้านเนี่ยโค้ชจากไหนบ้าง
1: เออ
2: ่ะ
1: อ
2: เออโค้
1: ก
2: ช
1: ับ
2: ค
1: พ
2: น
1: วก
2: ที
1: เ
2: ่
1: รานี่แหละ
2: คนที่วิจารณ์เขาแหละอย่างงู้น
1: เออ
2: ย่างเง
1: อ
2: ี้ย
1: ครั
2: ไ
1: บ
2: ม่เอานั่นไปไม่เอาโคฮาร์เมอร์ไปไม่เอาอะไรนะเพน
1: อ
2: ไป
1: ือ ม
2: ย่างเงี้ย
1: ครับ
2: เออแต่ก็กว่ากลุ่มแรกกลุ่มเฮเตอร์จะมาแบบสับเขาเรื่องนี้ได้ก็ต้องรอมาถึงรอบรองรอมาหลายสัปดาห์กันนะ
1: ค
2: ก
1: ร
2: ว่
1: ั
2: า
1: บ
2: จะได้แบบลุมยำเขา
1: อืม
2: แต่ก็สุดท้ายแล้วก็ทูเคิลก็พาอังกฤษมาถึงรอบรองใช่ไหมก็เท่ากับเซาท์เกตที่ทําได้ก็เป็นอังกฤษมาไกลที่สุดในรอบถ้านับตั้งแต่ได้แชมป์อ่ะก็คือรอบรองนี้3 ครั้งก็ทูเคิลก็เป็นหนึ่งในนั้นที่พามาแล้วก็เซาท์เกตอีกคนหนึ่งก็
1: อ
2: จ
1: ื
2: ะไ
1: ม
2: ม่ได้แล้วใครน่าจะผมยังน่าจะยังไม่เกิด
1: เออ
2: นะฮะ
1: ก็อ่ะใครเป็นแฟนบอลอังกฤษก็เสียใจด้วยนะครับส่วนอังกฤษก็จะเตะวันพรุ่งนี้นะตี 4หมายถึงว่า
2: ตี 4
1: ค
2: เ
1: ื
2: นี่
1: น
2: ย
1: ของวันพรุ่งนี้นะเช้าวันอาทิตย์นะครับ
2: ครับ
1: เช้ามืดวันอาทิตย์ตี 4นะครับเตะกับฝรั่งเศสก็มาลุ้นแล้วกันนะครับว่าคอบบี้เมน
2: เ
1: ู
2: ม
1: จะ
2: น
1: ได
2: ู
1: ้ล
2: เน
1: ง
2: ี่
1: ส
2: ย
1: นามไหมเออแล้ว
2: ถ้
1: ก
2: า
1: ็
2: จะได้
1: จะ
2: ลงเน
1: ย
2: ี
1: ั
2: ่
1: ง
2: ย
1: ไง
2: ก็
1: นะครับ
2: อันนี้คือน่าดูนะผมว่าจะดูถ้าเมนูผมก็หวังว่าเมนูจะได้ลง
1: อืม
2: อย่างนั้นก็ได้ลงเถอะวะแหมเกมอันดับ3ให้เขาไหนๆก็พาไปแล้วอ่ะอันนี้เข้าใจได้
1: อ
2: น
1: ื
2: ะ
1: ม
2: อย่างรอบ
1: คร
2: ช
1: ั
2: ิ
1: บ
2: งไม่ลงอาจจะไม่ลงอาจจะพอเข้าใจได้แต่อันนี้อันดับ3นะชิงที่3ก็ควรให้ลงถ้าไม่ลงก็อันเนี้ยด่าได้เต็มปากเลยมึงเอาไปทำไมวะ
1: อืม
2: ใช่ไหมครับ
1: อ่ะนะครับทูเคิลก็ออกมายืนยันเนาะว่ายังมุ่งมั่น100%ในการที่จะพาทีมชาติอังกฤษลุยยูโร2028นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนแรกสัญญากับ FA อังกฤษก็ไม่ได้ระยะยาวใช่ไหมแต่ว่ามาขยายสัญญาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เมื่อกี้
2: ครับ
1: ก็อยู่กับทูเคิลต่อไปนะครับอืม
2: คร
1: อ่
2: ั
1: ะ
2: บ
1: มาถึงเรื่องของแมนยูของเรากันบ้าง
2: ได้อ่ะ
1: แมนยูนะครับเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนมีเกี่ยวกับแมนยูไหมเนี่ยนะครับ
2: เ
1: อ
2: ย
1: ่ะ
2: อะ
1: พี่โบอิงโนบอนี่บอกว่าโคเน่กับคามาเวงก้าเนี่ยเจ็บพอๆกันเลยครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้นะถ้าเกิดเอาในทางข่าวนะครับกรณีของคามาเวงก้าผมว่าเปอร์เซ็นที่จะคว้าตัวน้อยนะแม้ว่าจะมีข่าวรายงานออกมาว่าแมนยูสนใจคือคำว่าแมนยูสนใจอ่ะมันคืออยู่ในช็อตลิสต์ไงถูกไหมเราสนใจแต่ว่าความเป็นไปได้อ่ะคามาวิงก้าเขาไม่ได้อยากย้ายทีมแล้วก็ถ้าเกิดเขาย้ายทีมราคาก็คงไม่สูงเท่าโชเมนี่แน่นอนนะครับ
2: ครับ
1: พอมาดูในประเด็นของโคเน่มีทางข่าวที่มันชัดเจนมากกว่าใช่ไหมเพราะว่าก็มีพวกแบบเทียร์ต้นๆนะครับรวมถึงโรมาโน่เองก็รายงานด้วยว่าแมนยูติดต่อกับทางเอเย่นของนักเตะแล้วติดต่อไป2-3 รอบไปนะใช่ไหมแล้วก็ดูว่านักเตะเนี่ยอยู่ในตลาดนะครับโรม่าก็ต้องการที่จะขายเหมือนกันเพราะก็ต้องการเงินเข้ามาปรับบัญชีสโมสรอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่มีรายงานว่าน่าจะอยู่ราวๆสัก50 ล้านปอนด์แต่สโมสรที่สนใจก็มีไม่ใช่มีแค่แมนยูนะครับโผล่ชื่อมาก็มีลิเวอร์พูลมาด้วยล่าสุดก็ไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลสนใจจริงหรือว่าเป็นเรื่องของเอเย่นนักเตะใช่ไหมที่เหมือนกับว่าจะสร้างบิดดิ้งวอลหรือเปล่าเอออันนี้เราไม่ทราบนะครับก็ต้องติดตามกันแต่ถ้าเกิด ในความเป็นไปได้เนี่ยก็จะถ้าเทียบโคเน่กับคามาวิงก้านะก็จะเป็นโคเน่มากกว่าปัญหาการบาดเจ็บพอๆกันก็ตามนั้นครับเดี๋ยวตรวจร่างกายผ่านไม่ผ่านอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับอีกชื่อนึงที่ถูกโผล่เข้ามาก็คือซันเดอร์เบิร์ชมาอีกแล้วแล้วก็มีรายงานว่าทางบอร์ดบริหารแล้วก็ทางสเกาต์ของแมนยูเนี่ยทีมซื้อขายเนี่ยก็ค่อนข้างจะชื่นชอบนักเตะคนนี้นะครับมองว่าตอบโจทย์อยู่เหมือนกันก็ราคาอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับส่วนคาร์ลอสเวเลบาที่เราคุยกันไปวันก่อนก็มีรายงานเปิดเผยมันกันว่าแมนยูสนใจนะครับแต่ต้องอยู่ในราคาที่เหมาะสมก็คือแมนยูประเมินไว้สักราวๆ50ล้านปอนด์ซึ่งปีที่แล้วอ่ะแมนยูเคยยื่นบาเลบาไป70แต่ว่าไบรตันเขาไม่เอาเพราะเขาประเมินไว้สูงกว่านั้นนะครับสุดท้ายถามว่าแมนยูสนบาเลบาไหมสนครับแต่อยู่ที่ว่าไบรตันเขาจะขายแพงไม่แพงแค่นั้นแหละแมนยูมีราคาในใจสำหรับนักเตะแต่ละคนนะมีราคาในใจถ้าเกิดแพงกว่าราคาที่ทีมประเมินไว้ก็พร้อมที่จะถอยดิวนะครับ
2: ครับ
1: ของแม็กมองยังไงกับกองกลางตอนนี
2: ้พูดชื่อเดียวแล้วนะสำหรับที่เอ็มพูดเมื่อกี้นะผมพูดเรื่องซันเดอร์เบิร์กเลยผมว่า
1: ครับ
2: ตอนแรกผมก็อยากให้มาแต่ตอนนี้พอได้ทีเลอร์มันส์มาแล้วผมก็อ่ะมันมีแล้วตัวเนี้ยตัวที่แบบเป็นมิดฟิลด์ออกบอลยาวได้อะไรเงี้ยทีเลอร์มันส์ก็ครบแล้วซันเดอร์เบิร์กผมว่าก็เป็นเอาตัวอื่นดีกว่าอย่างเช่นนั่นแหละโคเน่หรือไม่ก็ตัวรับอ่ะไอตัวที่แบบไม่ใช่ตัวรับจ๋านะตัวรับเอเนจีอ่ะที่แบบเป็นตัวคอยวิ่งอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าเฟสเล็กใช่ไหมที่เขาพูดในข่าวอ่ะตัวที่คอยมาเป็นพลังงานสูงมาคอยวิ่งไล่บอลอะไรเนี่ยหรือคอยแบบโตเขาเรียกอะไรเบรกการ
1: โต้
2: แย่งแท็กของฝั่งกลางนั่นแหละควรเป็นตัวแบบนี้มากกว่าแต่ซันเดอร์เบิร์กผมก็ยังชอบอยู่แต่ก็ตอนนี้มีทีเลอร์มันแล้วก็จบ
1: อันนี้ผมในมุมผมก็เห็นด้วยนะผมมามองถึงคาร์ลอสเบเลบาถ้าเกิดเอาชื่อพวกเนี้ยมาวางเรียงกันอะผมรู้สึกว่า1คาร์ลอสเบเลบามีภาษีกว่าถ้าเอาเป็นราคาใกล้ๆกันนะสักประมาณ50ล้านปอนด์บวกๆเนี่ยไม่เกิน60ล้านปอนด์นะผมมาชอบบาเลบาเพราะ1คือว่าเขาเล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วอายุน้อยแล้วก็ปัญหาการบาดเจ็บเราไม่เห็นไงถูกไหมเราไม่เห็นแต่จะมีปัญหาเรื่องฟอร์มตกที่ตกไปซีซั่นที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องมาดูว่าแมนยูเนี่ยจะยังสนใจนักเตะที่ฟอร์มร่วงหรือเปล่าถูกไหมแล้วก็ไบรตันเนี่ยจะปล่อยไหมถ้าปล่อยเขาจะปล่อยราคาเท่าไหร่ถูกไหมในการเจรจาเรื่องเงินกับไบรตันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องมาคิดกันอีกทีนึงนะครับส่วนในตลาดอย่างเงี้ยโคเน่เนี่ยมานูโกเน่เนี่ยก็ถูกพูดถึงอยู่ในระยะเนี้ยถือว่าหนักอยู่นะแต่สิ่งที่แฟนบอลกังวลก็นี่แหละครับตรวจร่างกายตรวจร่างกายอาการบาดเจ็บจะผ่านไหมกลางตัว3
2: คือแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เจ็บใช่ไหมไอ้โคเน
1: ่ไม่แต่ว่าปัญหาการบาดเจ็บไงเจ็บบ่อยอะไรเงี้ย
2: ที่ผ่านมาแสดงว่าถ้าเกิดอย่างเอเดอร์สันเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บมาแต่พอมาตรวจร่างกายแล้วเขาเห็นว่า
1: ประวัติ
2: เห็นประวัติ
1: คือมันก็ไม่ได้มีการพูดชัดเจนแหละว่าทำไมถึงหยุดดิวถูกไหมแต่ก็มีการรายงานว่ายูไนเต็ดน่าจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหมอนรองเข่าที่เขามีปัญหามาก่อนอะไรเงี้ย
2: อันนี้คือต้องสแกนต้องตรวจถึงจะเห็นได้ไหม
1: ใช่ตรวจร่างกาย
2: เว็บอย่างที่เราดูเนี่ยคงไม่เห็น
1: ไอที่เราดูเนี่ยมันบอกแค่ว่าเคยมีประวัติอาการบาดเจ็บอะไรบ้าง
2: ครับ
1: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดตรวจร่างกายแล้วไปเทสแล้วอะไรเงี้ยถ้าเขายังกังวลคือของเอเดสันอะตรวจสองรอบเอเดซอนอะใช่ไหมตรวจจากอเมริการอบหนึ่งแล้วมาตรวจที่สโมสรอีกรอบหนึ่งแล้วก็บ่งชี้ว่ามีความกังวลก็เลยไม่เอาแต่ผมเอ๊ะอย่างหนึ่งได้ไหมไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่เอ๊ะนะราคาเอเดซอนเนี่ย38ล้านปอนด
2: ์
1: แต่พอหยุดเอเดซอนปุ๊บได้เตลบองมามันเหมือนกับว่ามีสล็อตนี้มันเป็นสล็อตนี้ราคาเงินใกล้ๆกันน่ะ
2: ผมก็เห็นผมมีแอบเห็นด้วยพี่เอ็มนะทั้งที่สื่อไม่มีใครวิเคราะห์นะแต่ผมว่าอันเนี้ย ค่อนข้างที่จะมีจับต้นชนปลายได้ถูกต้องมันก็
1: แห
2: มี
1: ม
2: เหตุผลของมันอะ
1: เราสัปดาห์ที่แล้วเราคุยเรื่องทฤษฎีสมคบคิดที่มองว่าเอ้
2: แ
1: ย
2: ล้วมัน
1: ซานโตสกับเอเดซอนมันแบบสไตล์ใกล้กันเอามาทำไมวะอายุก็ไล่ๆกันมา3ปีอ่ะใช่ไหมก็แบบงั้นก็หยุดดิวเอเดซอนไว้ไปจ่ายตัวอื่นดีกว่าแล้วหลังจากนั้นมาเตเลมองโอ้โหวันเดียวเนาะถูกไหมวันเดียวรายงานแล้วปิดเลยอ่ะราคาใกล้กันด้วยฉีกสัญญา35 ล้านปอนด์น่าจะใส่แอดออนให้วิลล่าด้วยนะถ้าตามรายงาน
2: จริน ง
1: ะ
2: คร
1: บ
2: ั
1: า
2: บ
1: งที่บอกว่ามีแอดออนด้วยแอดออนเนี่ยอาจจะบวกถึงประมาณ41 ล้านปอนด์แต่ราคาที่แบบฉีกออกมาเนี่ยคือ35 ล้านปอนด์วิลล่าโอ้โหนั่งไม่ติดงงเลยอ่ะวิลล่าก็งงไม่มีข่าวแฟนบอลยังงงเลยอ่ะทำงานเงียบ
2: นั่นแหละมัน
1: เง
2: ก
1: ี
2: ็
1: ยบกริบเลย
2: จริงเพราะว่าไม่งั้นก็เขาเรียกอะไรปากมุกปากกาเขารายงานแล้วไงแต่นี่ก็คือก็รายงานหลังจากที่นั่นแหละมันคือเฮวีโกเลยใช่ไหมล่ะมันไม่มี
1: ใช
2: ข่า
1: ่
2: วอะไรมาก่อนอะไรเงี้ย
1: ม
2: ผมชอบนะอะไรเงี้ยที่แบบว่าพวกปากเดียวปากกาไม่ค่อยรู้อะ
1: ครับ
2: ปิดดีลอย่างเงี้ยมันคือเราถ้าในแง่ของธุรกิจมันคือเราแบบ
1: ครับ
2: เราจะไม่โดนแบบว่าโดน
1: อื
2: เขาเรีย
1: ม
2: กอะไรข้อมูลข่าวสารถูกเผยแพร่ไปอ่ะเป็นอารมณ์แบบนั้นอ่ะแต่พอแบบอย่างที่เห็นน่ะเดี๋ยวเราจะเอาเฟอร์นันเดสแล้วเราจะเอานั่นน่ะถูกสื่อตีข่าวมากลายเป็นว่าแบบโอ้โห
1: ครับ
2: ทุกอย่างมันถูกไอ้นี่แหละเป็นพับลิกออกไปแล้วมันก็จะมีอย่างงู้นอย่างนี้มีทีมมาแข่งมีอะไรอย่
1: ค
2: าง
1: ร
2: เง
1: ั
2: ี้
1: บ
2: ยมันทําให้ช้าอันนี้สาเหตุหนึ่งนะในยุคสมัยเนี่ยที่มันปิดดีลกันช้าเพราะว่านี่แหละเพราะว่าเราอยากรู้ด้วยแล้วก็สื่อ
1: ใช
2: ก็
1: ่
2: พยายามที่จะมาขายด้วยนั่นแหละมันเล
1: ค
2: ย
1: ร
2: เป
1: ั
2: ็
1: บ
2: นอย่างเงี้ย
1: เหมือนผมเคยไปเห็นข่าวอยู่ข่าวนึงนะเป็นรอยคีนเนี่ยที่เขาออกมาพูดว่าทางทีมงานของแมนยูตอนนี้กำลังทำได้ถูกต้องแล้วคือคุณไม่ต้องถูกตลาดคุมอ่ะแต่คุณต้องเป็นคนที่คุมตลาดอ่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดนักเตะที่มันแพงเกินไปถูกปั่นราคามากเกินจริงคุณก็แค่ถอยออกมาแล้วไปดูตัวใหม่ที่ราคาเหมาะสมคุณต้องเป็นคนกำหนดทิศทางของตลาดไม่ใช่ว่าจะมาถูกเหมือนกับว่าใครก็จะมาโขกคุณได้อะถูกไหมทีมไหนยอมก็ให้เขาจัดการไปเพราะว่าเขาเรียกอะไรอะเราก็ต้องอยู่ในความสมเหตุสมผลนะสำหรับผมดีลที่พลาดไปเช่นมาดริดเฟอร์นันเดส85 ล้านปอนด์ใช่ไหมแต่กลับว่าเรามาได้อันเดรซันโตสแล้วก็ได้เตเลมองเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหมันคุ้มค่ามากเลยนะซึ่งเราไม่รู้เนี่ยว่าในอนาคตตัวของมาดริดเฟอร์นันเดสจะเก่งขนาดไหนอ่ะแต่เรารู้สึกว่าตอนนี้คือมันตอบโจทย์กับเรามากกว่าที่เราต้องการเติมสคอร์ตแล้วเราได้นักเตะประสบการณ์อ่ะ
2: อัง
1: ขอ
2: ก
1: บ
2: ฤษ
1: คุ
2: ด
1: ณ
2: ้วย
1: พี่ๆทุกคนที่มานั่งพูดคุยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนเราด้วยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันมาพรุ่งนี้มีบอล2คู่นะครับ2 ทุ่มแล้วก็ตี 4แล้วก็นัดชิงชนะเลิศในเช้ามืดวันอาทิตย์ช่วงเวลาประมาณตี 2นะครับวันจันทร์ก็น่าจะได้มารีแคปกันนะวันนี้ผมกับแบงค์ลาไปแล้วนะครับขอให้วีคเอนนี้นะครับสุดสัปดาห์นี้เป็นสุดสัปดาห์ที่น่าประทับใจของพี่ๆทุกๆคนนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักหอสมุดแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569การแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิศสารแพ้ยูชิทานากะ1-2เกมหยุดเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:51 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในงานเทศมหาชาติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูโรงเรียนโยธินบูรณะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนโยธินบูรณะเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน 3,765 คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปโอกาสนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาสรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยนักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนโยธินบูรณะต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โอกาสนี้องคมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและร่วมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้โครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดขึ้นเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในด้านการรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นต้นกำเนิดของความอุดมสมบูรณ์และเป็นต้นทุนความชื้นสัมพัทธ์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงได้และได้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะปฏิบัติการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชหลังเสร็จสิ้นภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์พืชและเพิ่มความหนาแน่นของพื้นที่ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมและพื้นที่อุทยานสำหรับดำเนินการสำหรับในปี2569ได้กำหนดพื้นที่โปรยเมล็ดพันธุ์7แห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งกรมป่าไม้ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช15ชนิดได้แก่มะค่าแต้มะค่าโมงสักพยูงแดงเพกากะลาประพฤกขี้เหล็กชิงชันราชพฤกษ์อารางสมอพิเภกมะขามป้อมตะแบกและพฤกรวมทั้งสิ้น 3,090 กิโลกรัมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นางสาวสาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนกรกฎาคมประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันที่22กรกฎาคมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกิจกรรมศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติณวัดพรหมวงศารามเชิญชวนศิลปินบุคลากรและประชาชนร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานพัฒนาชุมชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์จัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคมยังศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันมาลิชโยรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดโครงการบริการสุขภาพช่องปากผู้ต้องราชทัณฑ์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม
3: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดโครงการจัดบริการสุขภาพช่องปากผู้ต้องราชทัณฑ์ภายใต้โครงการพระราชดำริราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางพัทลุงโดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนิน งานตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการเข้าถึงบริการทันตกรรมพื้นฐานที่มีคุณภาพตามสิทธิขั้นพื้นฐานและหลักมนุษยธรรมปัจจุบันจังหวัดพัทลุงมีเรือนจำ2 แห่งได้แก่เรือนจำกลางพัทลุงและทัณฑสถานเปิดบ้านนาวงมีผู้ต้องราชทัณฑ์รวมกว่า 3,100 คนโดยผลการคัดกรองพบว่าผู้ต้องราชทัณฑ์มากกว่า80%มีปัญหาสุขภาพช่องปากที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการดำเนินงานในปี2569จัดกิจกรรมระหว่างวันที่16-17 กรกฎาคม 2569ณทัณฑสถานเปิดบ้านนาวงและเรือนจำกลางพัทลุงโดยตั้งเป้าหมายให้บริการผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน300คนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลดปัญหาสุขภาพช่องปากและเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและเปิดโครงการอย่างเป็นทางการพร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอันเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าพบและหารือกับนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำหวงผู
4: ่เวลา 18:35 ตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1 ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังโรงแรมแรดดิสันคอลเลกชันโฮเทลเพื่อพบหารือกับนายกงเจิ้งนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนครเซี่ยงไฮ้โดยมีคณะผู้แทนระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนไทยในบรรยากาศที่เป็นกันเองและสะท้อนมิตรภาพอันดีระหว่างทั้งสองฝ่ายภายหลังเสร็จสิ้นงานเลี้ยงนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางไปยังท่าเทียบเรือหวงผู่ริเวอร์ครูซและร่วมกิจกรรมล่องเรือในแม่น้ำหวงผู่เพื่อชมทัศนียภาพยามค่ำคืนของนครเซี่ยงไฮ้ตามคำเชิญของสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ก่อนเดินทางกลับโรงแรมที่พักชวิษาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้าน
5: ายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ครั้งที่ 9เพื่อพิจารณาเสนอเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตโดยกล่าวว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังจากผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งโดยหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสท.เพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหรือกจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปส่วนกระแสข่าวเรื่องการวิ่งเต้นขอให้กสท.ช่วยเหลือนั้นยืนยันว่าไม่ทันแล้วทุกอย่างต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมอย่างเด็ดขาด
6: ใน 207 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสท.ก็จะลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
5: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้ย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ทำเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองและหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองก็สามารถทำได้ตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพิ่มเติมเน้นย้ำราคา40บาทเป็นเพียงแนวคิดเริ่มต้น
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้ยกเลิกแนวคิดโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยแต่อยู่ระหว่างหารือกับหลายภาคส่วนทั้งประชาชนสมาคมภัตตาคารไทยผู้ประกอบการร้านอาหารตลาดสดกว่า50แห่งและร้านธงฟ้ากว่า 5,000 ร้านเพื่อออกแบบโครงการที่ช่วยลดต้นทุนร้านอาหารโดยไม่กระทบกลไกตลาดพร้อมย้ำว่าตัวเลข40บาทที่มีการเผยแพร่เป็นเพียงตัวเลขสมมุติในการหารือยังไม่ใช่ข้อสรุปเนื่องจากต้นทุนร้านอาหารในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังอยู่ระหว่างศึกษาการเชื่อมโยงวัตถุดิบจากแหล่งผลิตสู่ร้านอาหารในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งพร้อมรับข้อเสนอให้ดำเนินโครงการในลักษณะเฉพาะกลุ่มเช่นโรงเรียนหรือพื้นที่ที่มีต้นทุนวัตถุดิบต่ำแทนการดำเนินการทั่วประเทศซึ่งจะนำมาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ทั้งนี้ยืนยันว่าหากมีมาตรการสนับสนุนจะต้องไม่บิดเบือนกลไกตลาดและเป็นการช่วยเหลือตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตร้านอาหารไปจนถึงผู้บริโภค
8: จากนี้ก็จะเชิญทางสมาคมภัตตาคารไทยจะมาหารือกันตัวเลข40บาทหรือไม่เนี่ยทุกอย่างมันคือตัวตุ๊กตาที่เราลองตั้งขึ้นมาว่าถ้าประมาณนี้เสียงตอบรับเป็นอย่างไรนะครับการอุดหนุนพอดีจำนวนที่จะอุดหนุนต่อรายต่อเดือนเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้คงจะเราก็รับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
7: ในวิทยากรกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอาหารจานเดียวอย่างใกล้ชิดแม้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.ประเมินว่าราคาอาหารจานเดียวในเดือนกรกฎาคมอาจปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 แต่ยืนยันว่าไม่ใช่การปรับขึ้นถาวรเนื่องจากราคายังขึ้นอยู่กับต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมปริมประโสภาภาครายงาน
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
11: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐหลายแห่งในคูเวตและบาเรนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสนามบินสถานีรถไฟและสะพานอีก2แห่งในจังหวัดโฮโมสโกนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายทางด้านกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของคูเวตพยายามสกัดกั้นขีปนาวุธ

0: DNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือในวันนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้ที่ส่งกองทัพเรือเข้าร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมรบทางทะเลนานาชาติที่นำโดยสหรัฐภายใต้ชื่อรหัส RIMPAC ซึ่งจัดขึ้นที่รัฐฮาวายของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการบ่งชี้ว่าเกาหลีใต้เป็นหุ่นเชิดของสหรัฐเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการซ้อมรบริมแพกไม่ใช่เพียงการซ้อมรบเพื่อรับมือภัยคุกคามตามปกติแต่เป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐและชาติพันธมิตรซึ่งรวมถึงเกาหลีใต้ที่มุ่งเป้าไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลเกาหลีเหนือกำลังเร่งปรับปรุงและพัฒนาแสนยานุภาพของกองทัพเรือเกาหลีเหนือให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถโรงเรียนพลิกคว่ำระหว่างเดินทางกลับจากทัศนศึกษาที่น้ำตกซิปปิในเขตคับโซวาทางตะวันออกของประเทศยูกันดาทำให้มีนักเรียนเสียชีวิต20รายและผู้ใหญ่อีก1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากโดยผลการสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าคนขับรถสูญเสียการควบคุมรถก่อนพุ่งชนก้อนหินขนาดใหญ่ริมถนนจนพลิกคว่ำอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุดังกล่าวทั้งนี้ยูกันดาเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้งจากสภาพถนนที่ขาดการบำรุงรักษาโดยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเกิดเหตุรถโดยสาร2คันชนกันบนทางหลวงสายหลักทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย46รายขณะที่รายงานประจำปี2567ระบุว่ายูกันดาเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมากกว่า 4,400 ครั้งและมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมกว่า 5,100 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกพลาดท่าแพ้ยูชิธานากะนักตบเจ้าถิ่นมือ19ของโลก1ต่อ2เกม22-20 16-21 และ18-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายโดยยูชิธานากะจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโกกิวาตานาเบะมือ17ของโลกจากญี่ปุ่นที่เอาชนะอันเดรสแอนทอนเซนมือ3ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-13และ21-17นายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาชิกกิติมศักดิ์สหพันธ์กีฬาซีเกมเปิดเผยว่าสภาโอลิมปิกมาเลเซียหรือ OCM ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ในปี2027ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสหพันธ์กีฬาซีเกมโดยในที่ประชุมได้พิจารณาการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34จากเดิมที่กำหนดไว้38ชนิดกีฬาซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมจำนวน5ชนิดกีฬาได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลปาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้เพิ่ม2ประเภทการแข่งขันภายใต้ชนิดกีฬาที่มีอยู่แล้วได้แก่ชินลงภายใต้ชนิดกีฬาตะก้อและขี่ม้าโปโลภายใต้ชนิดกีฬาขี่ม้าส่วนข้อเสนอให้บรรจุกีฬาเชียร์และแอร์แบดมินตันเป็นกีฬาสาธิตที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอและจะมีการพิจารณาในโอกาสต่อไปนายวิสันวนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอลิกสปอร์ตจำกัดมหาชนและนายภูมิสิทธิ์สุคนธวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนกุลาวิทยาลัยร่วมแถลงข่าวประกาศความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Wear the Pride Chase the Glory เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุม4ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำผู้อำนวยการโรงเรียนสุกุลาวิทยาลัยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการพัฒนากีฬาของโรงเรียนเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างและผลักดันทีมกีฬาของโรงเรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล
2: ความฝันของบริษัทบอลิกเป็นความฝันที่ตรงกันก็เลยมารวมกันเพื่อ พัฒนาทีมของ

0: วนกุหลาบให้เป็นไอคอนนะครับใน3มิติคือ 1. คือ culture icon นะครับวัฒนธรรมสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมถ้านึกถึงสวนกุหลาบก็จะนึกถึงวัฒนธรรมกีฬาวัฒนธรรมของสุภาพบุรุษสวนกุหลาบที่แผ่ขยายไปทั่วโลกอันที่2ก็คือตัวของ Love Icon นะครับเป็นทีมกีฬาที่มีผู้คนรักทั่วโลกครับทั้งประเทศไทยและทั่วโลกและสุดท้ายก็คือเป็นทีมกีฬาที่มีมาตรฐานระดับโลกก็คือ Global Icon
1: ด้านนายวิสันต์วนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดมหาชนกล่าวว่าวอริกพร้อมสนับสนุนเครื่องแต่งกายให้กับครูนักเรียนนักกีฬาและบุคลากรของโรงเรียนรวมถึงบริหารสิทธิประโยชน์ด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและให้โรงเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์
2: ที่บริษัทให้ความสำคัญคือเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาบริษัทได้มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่2ศูนย์คือที่สเตเดียมวันและศูนย์ชุมชนแห่งชาติศิริกิติ์ตรงนี้เรามีส่วนในการสนับสนุนนักกีฬาโรงเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ในด้านการฟื้นฟูด้านการรักษาหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บในส่วนอื่นนะครับก็เป็นเรื่องการสร้างแบรนด์ร่วมกันสร้าง PR value ด้วยกันนะครับ
1: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อและสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมด้านสถานที่และมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนการจัดงาน FIFA World Cup 2026วันไนท์วันแชมเปี้ยนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติสเปนโดยบูรณาการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการพื้นที่การจราจรการเข้าออกงานและแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับงานจะจัดขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ณลานกิจกรรมสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟเปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา 23:30 นทางประตู3ก่อนการแข่งขันเริ่มเวลา 2:00 นของวันจันทร์ที่20กรกฎาคมโดยเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
5: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที
6: ่คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต เด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะสมแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน

0: ล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่รายการถนนนักสู้ Road to Fighter คุณุมวยไทยมาแล้วหรือว่าคุณุถนนนักสู้นั่นเองนะครับวันนี้นี่เป็นวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะครับปี2569เผลอแป๊บเดียวเดือนนี้เป็นเดือนที่7ของปีแล้วนะใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความคิดความฝันนะรวมถึงเขาเรียกว่าตั้งจิตอธิษฐานตั้งแต่วันเค้าดาวปีใหม่ที่ผ่านมาบอกว่าอยากจะทำนู่นอยากจะทำนั่นอยากจะทำนี่คำถามคือคุณลงมือทำแล้วหรือยังถ้าคุณยังไม่ลงมือทำเนี่ยคุณเริ่มลงมือทำได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะฮะวินาทีนี้เป็นต้นไปเลยคุณรู้ขออนุญาตเป็นกำลังใจให้ใครที่ลงมือทำนะให้คิดแบบนี้นะจะประสบความสำเร็จหรือไม่มันอยู่ที่ตัวคุณหากคุณทำแล้วประสบความสำเร็จนั่นแหละคือความภาคภูมิใจของคุณถ้าหากคุณทำอะไรแล้วก็ตามไม่ประสบความสำเร็จอย่างน้อยมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตของคุณนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับแขกรับเชิญนี่ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติคุณอุได้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์คนนี้นะครับคนในวงการมวยยก2นิ้วโป้งให้ว่าเป็นตัวจริงของแท้ในวงการมวยตอนชกมวยเนี่ยมีฉายาว่าไอ้หมัดปืนกลเพราะฉะนั้นเนี่ยของแท้ของจริงมันไม่ไปไหนแล้วฮะต้องมาวันนี้คนคนนั้นนั่นคืออาจารย์ประมวลศักดิ์โพสุวรรณฉายาไอ้หมัดปืนกลเป็นนักสู้นะครับจากเมืองมหาสารคามนะมหาสารคามมีของดีนั่นก็คืออาจารย์ประมวลศักดิ์โพสุวรรณตอนชกมวยไทยนี่ประสบความสำเร็จเป็นแชมป์มวยไทยภาคอีสานมีความสามารถทางการชกมวยนะครับก็เลยก้าวเข้ามาเป็นนักชกมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยหลังจากรับใช้ชาติเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เทิร์นโปรชกมวยสากลอาชีพเป็นแชมป์สถาบัน WBO เอเชียและตอนนี้นะฮะชีวิตทั้งชีวิตก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับวงการมวยสำหรับวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจะขออนุญาตโทรศัพท์หาน้ำมวลประมวลศักดิ์โพสุวรรณเพื่อสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กันเลยนะครับอยากจะบอกว่าวันนี้นี่หาที่ไหนไม่ได้แล้วใครพลาดวันนี้เสียดายแน่นอนเลยนะฮะขออนุญาตโทรหาน้ำมวลก่อนเลยนะครับมาหรือยังครับน้ำมวลมาหรือยัง
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับน้ำมวลครับประมวลศักดิ์โพสุวรรณครับได้ยินเสียงคุณนุ้มไหมเอ่ย
1: ได้ยินครับท่านครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินชัดเจนครับแหมเสียงนี้เป็นเสียงสวรรค์นะน้ำมวลนะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้น้ำมวลอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ฮะ
1: ครับผมครับผมประมวลศักดิ์โพสุวรรณครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์คร
0: ับ นครสวรรค์ไปทำอะไรที่นั่นฮะน้ำมวลฮะ
1: ครับก็วันนี้นะครับผมได้เดินทางนะครับมาทำการแข่งขันนะครับกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครับที่มาทำการแข่งขันที่นครสวรรค์เป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันที่14นะครับ14ถึง16ถึง23ครับถึง26ครับถึง26ตัวทีครับ
0: โอ้ใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยนะ10วันได้เลยนะน้ำมวลนะ
1: 10วันครับเพราะว่ากีฬามวยจะจบวันที่23ครับผมครับรอบชิงครับ
0: ครับผมในชีวิตอยู่แต่วงการมวยทั้งนั้นเลยทั้งตนเองเป็นนักมวยและตอนนี้ก็มาทำอะไรฮะหน้าที่หลัก
1: ครับผมครับขออนุญาตนะครับเท้าความนิดนึงผมเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรพิเศษนะครับผมมาสอนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549ก็20ปีเข้าปีที่21แล้วครับผมครับ
0: ครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าใช้ในส่วนของประสบการณ์ชีวิตมาสอนโดยตรงเลย
1: ใช่ครับมาก็มาสอนเด็กๆครับทางสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยครับก็ส่งตัวเรามาอยู่ตรงนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองทางทั้งเป็นราชการทหารแล้วก็มาเป็นครูแต่ตัวนี้ครูเต็มตัวมากกว่าทหารครับผมคร
0: ับ น้ำมวลครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสัมภาษณ์ประวัติชีวิตน้ำมวลเลยนะฮะ
1: ครับผมได้ครับท่านครับได้ครับคุณครับ
0: ครับขออนุญาตสอบถามตั้งแต่วัยเด็กเลยนะน้ำมวลนะ ครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประวัติชีวิตในวันนี้นะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าได้มาฟังแล้วน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวท่านเองได้นะน้ำมวลครับครอบครัวน้ำมวลเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดอะไรครับ
1: ผมอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามครับผม
0: เท่ากับเป็นคนเมืองมหาสารคามนะฮะ
1: ใช่ครับเป็นเกิดกำเนิดเกิดที่เมื่อก่อนเป็นอำเภอบ่อระเบือแต่ตอนนี้มาเป็นอำเภอกุดลังแล้วครับมันเปลี่ยนอำเภอมา
0: ครับ
1: นะเปลี่ยนเป็นอำเภอกุดลังแต่ก็ยังจังหวัดมหาสารคามครับผม
0: ครับช่วงชีวิตในวัยเด็กนี่คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรฮะ
1: อาชีพทำนาครับทำไร่ทำสวนนี่แหละครับ
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นลูกชายนะของคนที่เป็นเกษตรกรสันหลังของชาติ
1: โอ้โหชัดเจนเลยครับขออนุญาตเท้าความเลยครับผมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าลูกชาวไร่ชาวนานะครับก็ไม่มีโอกาสนะครับอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาหลักๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพ่อเนี่ยก็เป็นนายห้อยด้วย
0: นายห้อยในที่นี้หมายความว่าอะไรครับ
1: นายห้อยก็คือเป็นพ่อค้าวัว
0: ค้
1: าควายอะไรเงี้ยเป็นนายห้อยสมัยก่อนนะครับ
0: ครับ
1: แต่พ่อก็เป็นคนที่ชอบมวย
0: ครับ
1: คนที่ชอบมวยก็อยากให้ลูกเนี่ยชกมวย
0: นะครับอาจารย์ประมวลศักดิ์ครับในวัยเด็กนี่พี่น้องมีทั้งหมดกี่คนฮะ
1: มีทั้งหมด4คนครับผม
0: คนแรกใครครับ
1: คนแรกเนี่ยจะเป็นพี่ชายคนโตก็พี่สาวครับขออนุญาตครับพี่สาวคนโตนะครับแล้วก็มาพี่ชายประสวนโพสุวรรณนะครับ
0: ครับ
1: นะแล้วก็มาปีใหม่อยุธนากรหรือปีใหม่โพสุวรรณนี่แหละครับ
0: ครับ
1: ก็ผมเนี่ยเป็นคนสุดท้องคนตัวเล็กสุดแล้ว
0: เป็นน้องสุดท้องของครอบครัวที่มีกัน4คน
1: ใช่ครับ
0: ถามสักหน่อยเนี่ยในครอบครัวนี้มีต่อยมวยอย่างน้ำมวลกี่คนนะ
1: ชกทั้ง3คนเลยครับต่อยมวยทั้ง3คนเลยคนโตคนพี่จะชกเป็นคนชกมวยก่อนคนแรกครับแล้วก็ตามมาด้วยตัวผมผมจะเป็นคนที่2ที่มาชกมวยก็คือเป็นเด็กดื้อในโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนคุณครู
0: ครับ
1: พละก็พอดีมีงานจัดงานบุญจากผ้าป่าอยู่ที่บ้านก็เลยมีการจัดมวยพอจัดมวยผมรู้สึกถ้าจำไม่ผิดผมจะอยู่ชั้นป.2หรือป.3นี่แหละครับ
0: เดี๋ยวนะโมนะเดี๋ยวนะมันอยู่ดีๆเนี่ยเราไปชอบมวยได้ยังไงเบื้องต้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยชอบเป็นหลักอยู่แล้วเราก็เลยมีความชอบตามคุณพ่อหรือเปล่า
1: คือประมาณนึงครับแต่ว่าคุณครูพละเขาจัดงานที่บ้านคนจัดงานผ้าป่าแล้วมีการจัดมวยก็จับเพื่อนผมเนี่ย อยู่ที่ห้องเดียวกันนี่แหละสองคนก็เลยบอกไอ้ครั้งก็ต่อยกันเลยสองคนเนี่ยมาจัดเป็นคู่พิเศษอะไรประมาณนี้เริ่มต้นครั้งแรกนะครับ
0: เดี๋ยวนะอาจารย์ประมวลศักดิ์นะเริ่มต้นเลยเริ่มจากคุณครูสอนพละนี่จัดการแข่งขันขึ้นแล้วก็เอาเด็กนักเรียน2คนที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยมาชกกันเอง
1: คือเพื่อน2คนผมเนี่ยจำไ
0: ม่
1: ผิดก็ไอ้จิ๋วนะชื่อเล็กผมก็ชื่อเพื่อนชื่อไอ้จิ๋วนะคนละคุ้มคนละหมู่บ้านคนละคุ้มก็ชกต่อยกันเรื่อยแหละก็เลยจับต่อยกัน
0: นี่คือการชกมวยครั้งแรกในชีวิตของน้ำมวลเลยถูกต้องไหม
1: ครั้งแรกครับครั้งแรก
0: ก่อนหน้านี้นี่เคยมีซ้อมมวยมีฝึกซ้อมที่ไหนมาบ้างหรือยัง
1: ไม่มีเลยครับไม่มีเลย
0: โอ้โหขึ้นบนสังเวียนอาชีพครั้งแรกในชีวิตเนี่ยมวยยังไม่ได้ซ้อมเลยนะจับมาต่อยกันซะแล้ว
1: ใช่ครับก็คือจับขึ้นชกมีแข่งขันก็ขึ้นชกกันกติกาก็คือน็อกอย่างเดียว
0: โอ้โหนี่เทียบกับวัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าสตรีทไฟท์เลยนะชกกันยกเดียวเลยแล้วก็มีชนะน็อกกันอย่างเดียวเท่านั้น
1: ต่อยกัน3ยกคร
0: ับเอาต่อย3ยก
1: 3ยกถ้าไม่นอก3ยกก็คือเสมอกัน
0: โอเค
1: ครับก็ครูวันนั้นก็ทำการแข่งกันก็ชกแล้วก็ผลการแข่งกันก็ออกมาเป็นเสมอกัน
0: โอ้โหก็เรียกได้ว่าสู้กันอย่างเต็มที่สมศักดิ์ศรีนะสำหรับลูกผู้ชาย2คนสำหรับกติกาชกมวย3ยก
1: ก็ยังเป็นเด็กอยู่ครับป.2ป.3นะครับ
0: ถามสักหน่อยวันที่ชกในวันนั้นน่ะหลายๆคนถ้าชกมวยครั้งแรกในชีวิตเขาจะมีชื่อในการชกมวย
1: ผมชื่อไก่ป่า
0: ไก่ป่า
1: ลูกบอกแก
0: นี
1: ่บอกแกคร
0: ับ ชื่อมวยแรกในชีวิตเลยนะไก่ป่าลูกบอกแกนะ
1: ลูกบอกแกคร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้โหชกมวยครั้งแรกในชีวิตเสมอ นะสำหรับการแข่งขันมวย3ยกแล้วได้รางวัลหรือเปล่าได้เงินค่าตัวไหม
1: ได้ค่าตัว30บาท
0: โอ้โหได้ค่าตัวครั้งแรก30บาทถามสักหน่อยในยุคสมัยนั้นเนี่ยน้ำมวลได้ตังค์ไปโรงเรียนวันเท่าไหร่
1: 5บาทบ้าง2บาท3บาทบ้างครับสมัยก่อน
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยพอชกมวยครั้งเดียวนี่ได้30บาทในใจนะรู้สึกถึงยังไงบ้าง
1: ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเงิน30บาทนี่จำได้เลยครับอันนี้ขออนุญาตนะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่ามันคือยังไงบ้างผมเนี่ยเป็นเด็กเนาะผมสงสารผมจำได้เหมือนกันว่ามันก็จะมีงานประเพณีงานบุญพระป่าเนี่ยเขาก็จะมีหมอลำผมได้ค่าตัว30บาทแล้วก็ได้ติ๊บพิเศษอีก20บาท
0: โอ้รวมเป็น50บาทเลยนะ
1: 50บาทครับเอามาใส่ในเสื้อแล้วก็เอายางรัดนะครับ
0: กันหายเพราะเงินมันเยอะตั้ง50บาทต้องมัดไว้ดี
1: ครับมัดกันแล้วก็มัดไว้แล้วก็ไปนอนดูเอาไปนั่งดูหมอลำไปนั่งดูหมอลำชาวบ้านแล้วก็หลับไปไม่รู้ว่าใครมาแก่ไปแต่ว่าสุดท้ายเขาเอามาคืนไหมเขาแย่ก็นั่งดูพลัมหลับไปพูดเสียงก็หลับไปแล้วก็มันเหนื่อยแล้วแล้วก็น่าจะเป็นพี่สาวอะไรนะมาแก่เอาตังไปแล้วกลัวตังหายอะไรเงี้ยอ๋อผมจำได้ครับ
0: ก็เรียกได้ว่าแหมค่าตัวในการชกเนี่ยตื่นขึ้นมาสตังหายนี่ร้องไห้ร้องห่มเลยถูกต้องไหม
1: ใช่ครับผม
0: หลังจากจบการแข่งขันในวันนั้นแล้วน้ำมวลคิดว่ากีฬามวยกีฬาการต่อสู้นี่มันเหมาะกับเราไหม
1: ถามว่าเหมาะไหมผมเนี่ยโทษทีนะครับเพราะว่าชีวิตผมเนี่ยป.สองป.สามผมชกมวยจำได้ว่าผมชกมวยนะแม่ผมเสียก่อนนั้นแล้วครับลูกกำพร้าก็ไม่ใช่ว่ากำพร้าหรอกก็กำพร้าแม่พ่อก็ท่านก็มีแฟนใหม
0: ่
1: เนาะแฟนใหม่แล้วก็ผมก็ตัดสินใจซ้อมมวยต่อก็ซ้อมมวยต่อพ่อพี่ชายคนโตซ้อมมวยอยู
0: ่
1: ส่วนพี่ชายอีกคนหนึ่งก็ปีใหม่อยุธยากรก็ทำนาทำสวนช่วยพี่สาวผมก็เลยวิ่งซ้อมมวยตามพี่ชายคนโตประมาณนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ไปอยู่ไหนก็ซ้อมอยู่ตามบ้านนอกอะไรเนี่ยซ้อมอยู่ที่หมู่บ้านนะครับแล้วก็ไปหาโชคตามมีงานเนี่ยเขาพาไปเปรียบก็ไปกับเขาบ้าง
0: อ๋อก็เรียกได้ว่าหลังจากชกมวยครั้งแรกมาเนี่ยก็เลยตัดสินใจซ้อมมวยต่อโดยมีพี่ชายอีกหนึ่งคนเนี่ยเขาซ้อมมวยอยู่แล้วเราก็เลยติดสอยห้อยตามซ้อมมวยกับเขา
1: คร
0: ับ ถึงนานไหมกว่าที่จะมีแมตช์ที่2ครั้งที่2ในชีวิต
1: ถามว่านานไหมก็นานนะครับมาป.4ป.5ได้ชกครั้งนึงแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดผมก็เลยจบป
0: .6
1: จบป .6 เนี่ยผมไม่ได้เรียนต่อครับว่าปัญหาครอบครัวด้วยหลายอย่างแล
0: ้
1: วก็ปัญหาครอบครัวด้วยผมก็มาอยู่กับพี่สาวพ่อก็ครอบครัวอยู่บ้านหลังเดิ
0: ม
1: กับพี่ใหม่กับพี่ปีใหม่กับพี่ประสวนก็อยู่ตรงนั้นพี่ประสวนก็ได้เรียนหนังสือเนาะคนโตได้เรียนหนังสือ แล้วก็ผมก็มาอยู่กับพี่สาวซึ่งพี่สาวกับเปรียบเสมือนแม่ผมคนหนึ่งต้องเลี้ยงดูผม
0: อ
1: ยู่บ้านหลังเดียวกันไหมก็แยกมาเป็นหลังหนึ่งก็เป็นสองหลังก็อยู่เนื้อที่เดียวกันนั่นแหละ
0: ครับ
1: ชีวิต
0: ครับ
1: แล้วผมก็ไปบวชเรียนครับ
0: ก็เรียกได้ว่าถ้าเรียนตามปกติเนี่ยต้องใช้เงินคุณพ่อคุณแม่ถูกต้องไหมก็เลยมีความคิดว่าอยากเรียนแต่ใช้วิธีการด้วยการบวชเรียนมันจะได้ไม่เสียสตังค์อันนี้ถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับผมครับ
0: แล้วยังไงต่อครับ
1: ก็ไปบวชเรียนอยู่ที่วัดบอลบือวัดลาลาไปเรียนอยู่2ปีปีที่3นี้ไม่จบไปแอบไปชกมวย
0: แหมขนาดบวชเป็นเนนบวชเป็นพระนี่ยังแอบไปต่อยมวยอีกเหรอฮะ
1: แอบไปต่อยมวยใช่กระโดดไล่สิเป็นม.3ไม่จบ
0: ม
1: .2 ม.3ก็เลยกลับออกมาปั๊บก็เลยไปอยู่ค่ายมวยทีนี้ได้ปัดจริงจังแล้วก็พ่อก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นก็อยากต่อยมวยก็เอาไปฝากอยู่ค่ายมวยอยู่ที่อำเภอนาเชือกนะครับ
0: ชื่อค่ายมวยอะไรจำได้ไหมฮะน้ำมวลฮะ
1: ค่ายมวยสักหัวไล
0: ่ คราวนี้แหละหลังจากที่แหมเป็นเนนเป็นพระนี่แอบมาชกมวยนะครับก็เลยศึกมาซะเลยเอาจริงเอาจังกับการชกมวยเลยมาอยู่ที่ค่ายมวยสักอะไรนะฮะ
1: สักขวานไรครับคืออย่างนี้ครับสักขวานไรกับลูกโลนแดงเนี่ยมันจะเป็นค่ายเดียวกัน
0: ครับ
1: จะเป็นค่ายเดียวกันก็คือผมไปอยู่กับพี่ธนูพิษสักขวานไรแต่เขาเป็นอยู่บ้านโลนแดง
0: ครับผม
1: เรียนศึกสอนเทคนิคนะครับแกเป็นคนรุ่นพี่ที่แกมาอยู่ตรงนั้นในครอบครัวที่นั่นเรียนศึกสอนเทคนิคแล้วถือว่ามีชื่อมากเลยแหละ
0: เท่ากับตอนนี้เนี่ยก้าวเข้าสู่ชีวิตการเป็นนักมวยเต็มตัวแล้วถูกต้องไหม
1: ตัวครับก็เป็นเต็มตัวก็ไปอยู่ก็ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับเพราะว่ามันเรียนไม่จบแล้วก็คือจบไปแล้วก็มาต่อยมวยก็ไปอยู่บ้านเขาก็ให้ไปเก็บแตงบ้างไปเลี้ยงไก่ชน
0: บ้างก็เรียกว่าชีวิตนักสู้จริงๆฮะมีเวลาซ้อมมวยก็ซ้อมเวลาไหนที่เขาใช้ให้ทำอะไรแล้วก็ต้องทำเพราะเราอยู่ค่ายมวยเขานะพูดตามนั้น
1: ไปอยู่กับพี่เขาไปอยู่หัวหน้าค่ายก็คือเป็นแบบไม่ใช่ว่าหัวหน้าค่ายหรอกเป็นแบบคนเขาทำมวยอ่ะ
0: ถามสักนิดนึงในตอนนั้นในเราเป็นเด็กเนี่ยพอซ้อมมวยแบบจริงจังเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไง
1: มันก็เริ่มไปแข่งขันไปชกบ่อย
0: ๆ
1: ก็เริ่มมันก็เป็นสมัยก่อนเนี่ยมวยมันจะมีชกบ่อยแทบทุกวันครับ
0: ครับผม
1: ผมเป็นเด็กเนี่ยผมเมื่อก่อนผม20กิโลเองนะก็ต่อยไปเรื่อยต่อยไปเรื่อยแล้วก็อยู่ตรงที่สักวันประมาณปีกว่า
0: ครับ
1: ทีนี้พี่ชายผมไม่ปีใหม่นี่แหละเขาอยู่ที่บ้านเขาจัดงานอีกไอ้ปีใหม่ชกมาชกกับนักมวยมาจากขอนแก่น
0: ครับ
1: เขาเอาค่ายมวยมาต่อยเอามวยมาต่อยแล้วทีนี้มาต่อยแล้วทีนี้ปีใหม่ก็ต่อยเสร็จแล้วเนี่ยปีใหม่แพ้เขาตัวนักค่ายจำหัวหน้าดำเนี่ยเขาก็เลยขอเอาไปอยู่ที่ขอนแก่นผมก็เลยตามปีใหม่ไปอยู่ที่ขอนแก่นครับ
0: เอาละคราวนี้ได้ละหกละเหินแล้วจากสักหัวไล่นะย้ายไปอยู่ที่ขอนแก่น
1: แก่นไปอยู่ค่ายมวยสิทธิ์สอนทองสอนเมืองแก่นอยู่ที่ค่ายใหญ่แล้วเป็นอย่างนั้นครับเริ่มต้นตอนนั้นก็ตามพี่ชายไป
0: ทีนี้เราพออยู่ค่ายมวยสอเมืองแก่นเราต้องใช้ชื่ออะไรในการชกมวยครับ
1: ชื่อทรงแสงครับทรงแสงสอเมืองแก่นครับ
0: ถามสักหน่อยในชีวิตของเด็กน้อยที่ชื่อว่าทรงแสงสอเมืองแก่นเนี่ยชกมวยที่นั่นเป็นยังไงบ้าง
1: ผมก็ชกมาบ่อยชกบ่อยๆหัวหน้าค่ายก็พาชกตลอดทัวร์นั่นแหละประสบการณ์ก็ต่อยกันเยอะมากผมเป็นนักล่าเดิมพันแล้วก็เป็นนักมวยที่เรียกว่าเป็นนักล่าเดิมพันนั่นแหละ
0: ตอนอยู่ที่สอเมืองแก่นเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะ
1: ผมอยู่ตอนนั้นรู้สึกถ้าจำไม่ผิดต่อยวิธีใหญ่ผมอยู่ที่35-37นี่แหละ
0: ตอนนั้นก็35-37โลก็เริ่มเป็นนักมวยเดินสายนักมวยเดิมพันแล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็30-40โล
0: ในยุคนั้นในสมัยนั้นเนี่ยนักมวยที่เราได้ชกด้วยที่พอจำได้มีใครบ้างไหมครับ
1: ถ้าอยู่ภาคอีสานเนี่ยที่มีชื่อกันก็จะไม่ว่าจะเป็นทางวันน้อยอศิบลอยเนาะก
0: ระ
1: วานน้องป้องไก มาใหม่ศิลวณี อะไรบ้างอ่ะจามจุลีศิษย์คุณครูจากกฎพอสุกิจเ
0: อก็เรียกเลยว่าพอมาเป็นนักมวยที่ค่ายมวยสอเมืองแก่นนี่ได้เจอกับนักมวยดังนักมวยดีในรุ่นราวคราวเดียวกันในมวยเด็กๆเหมือนกันหลายคน
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ผมจะอยู่กับศิษย์สอนทองจะซ้อมอยู่ซ้อมเป็นค่ายซ้อมมือแก่นแต่ซ้อมอยู่ร่วมกันกับศิษย์สอนทอง
0: ครับผม
1: อาจารย์ดร.สมานชัยไลแมนบุญถมก็อยู่ด้วยกันหมดไม่ว่าจะเป็นพุทธาน้อยวรวุฒิเนี่ยที่แกศิษย์สอนทองก็อยู่ด้วยที่เดียวกันหมดจะเยอะปุณสวัสดิ์สกนาสวัสดิ์สมานชัยแล้วก็ก็มีเยอะครับ
0: ก็เรียกได้ว่าค่ายสอเมืองแก่นเนี่ยเป็นที่รวบรวมเอานักมวยเก่งๆเนี่ยมาอยู่ด้วยกันหลายคนอันนี้พูดถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อยู่ที่ค่ายสอเมืองแก่นกี่ปีฮะน้ำมวลฮะ
1: ผมอยู่จนผมมา ติดทีมชาติ
0: เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเท่ากับอยู่สอเมืองแก่นเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเลยพูดง่ายๆอย่างนั้นเลยถูกต้องไหมฮะ
1: ตั้งแต่เด็กจนโตจนหัวหน้าค่ายจนเสียจนอะไรผมก็ยังคือที่หัวหน้าค่ายมาฝากเนี่ยเอาผมมาอยู่สอสิรินันท์ผมอยู่ห้าพลังนี่ก
0: ็
1: ตั้งกันมาอยู่ไปๆมาๆไปๆมาๆครับจะอยู่กลับมาขอนแก่นแต่ที่นานๆได้โชคทีนึงครับหลักๆก็มาคอนแกตไปอยู่1ปีนึง2ปีกลับมาเหมือนเดิม
0: ถามสักหน่อยนะน้ำมวลนะตอนอยู่ที่อีสานเนี่ยเป็นมวยดังมวยดีที่อีสานเลยพอขึ้นมาที่กรุงเทพนี่ฟอร์มการชกเป็นยังไงฮะ
1: ฟอร์มการชกถามว่าดีไหมผมก็ชนะบ้างแพ้บ้างอะไรครับประมาณนี้นานๆต่อทีครับผมอยู่5พลังเนี่ยน้องศิรินันท์อยู่กับพี่ต้อยเนี่ยพี่ต้อยดีเซนร้อยชิบกเพชร
0: ครับ
1: นี่เป็นพี่ชายพี่รักพี่แกผมก็เป็นเด็กเนาะจับซ้อมผมมีอาการทุกคนนะครับถ้าพลังจะโหดที่สุดในการฝึกซ้อมต้องยอมรับ
0: คือเบื้องต้นนะน้ำมวลนะตอนอยู่ที่สอเมืองแก่นเนี่ยก็รวบรวมเอานักมวยเก่งๆดีๆที่อีสานมาหลายคนพอขึ้นมาที่ห้าพลังยิ่งหนักกว่าเดิมยิ่งเจอคนเก่งหนักกว่าเดิมฮะ
1: เพราะเป็นเครือข่ายเดียวกันครับสายเดียวกันระหว่างสิทธิ์ท้อนทองซ้อมเมืองแก่นเนี่ยเป็นค่ายเดียวกันสิทธิ์ท้อนทองก็คือซ้อนทองลูกครึ่งมือคนเนี่ยป้าสอนเนี่ยแกก็เป็นพี่ใหญ่ของหน้าดำก็คือซ้อมเมืองแก่น
0: ครับผมขออนุญาตสอบถามสักหน่อยนะในฐานะที่เคยเป็นนักมวยในการดูแลของอาจารย์ต้อยดีเซลน้อยพูดถึงเขาสักหน่อยเขาดูแลเรายังไงบ้างฮะ
1: พี่ต้อยนี่ก็แกถึงเป็นนักมวยตอนที่ผมมาอยู่กับแกเนี่ยแกก็ยังต่อยกับพวกคองศักต่อยกับต่อยคองศักต่อยสกัดต่อยแล้วก็ยังชกอยู่ครับแกเนี่ยถึงแกชกเสร็จแกก็ต้องเฮียกวงแกต้องให้แกเนี่ยมาช่วยสอนน้องๆแต่ไม่ได้ไปไหนครับค่ายพลังเนี่ยแกไม่ได้ออกไหนเลยทุกคนครับไม่ว่าต้องถามได้เลยถามพี่ต้อยได
0: ้
1: ถามชิบวกเพชรได
0: ้
1: พี่เชียนได้ถามพี่หำได
0: ้
1: มวยอยู่ตรงนั้นในพวกผมจะอยู่ด้วยกันเป็นใครที่จบออกจากห้าพลังสอสิรินันท์เนี่ยฝีมือแล้วก็เหลี่ยมเข่าเนี่ยมีทุกคน
0: เพราะฉะนั้นวิชาเหลี่ยมเข่าเนี่ยต้องมาจากค่ายนี้เลยห้าพลังรับรองการันตีของดีอยู่ที่นี่เลย
1: ครับแล้วก็หูบี้ทุกคน
0: คือต้องอนุญาตอธิบายอย่างนี้นะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อาจจะยังไม่ทราบและไม่เข้าใจในกรณีที่หูบี้เนี่ยมันเกิดจากการปล้ำแทงเข่านะฮะ
1: ใช่ครับคือจะเป็นรุ่นพี่อย่างพี่ต้อยอย่างเงี้ยปล้ำแกก็ปล้ำเหล็กเนาะแกตัวใหญ่แล้วก็ปล้ำให้เด็กคือสอนให้น้องๆทุกคนแต่ทุกคนรุ่นพี่จะต้องมาสอนชกมวยเสร็จจะมวกเพชรต่อยกับหลังสวนเสร็จแล้วก็ยังกลับมาไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกทั้งวันก็อยู่ในข้างในเขามาช่วยปล้ำช่วยซ้อมนะนั่นคือนั่นสโลแกนของค่ายมันเป็นอย่างนั้น
0: ก็เรียกได้ว่ารุ่นพี่ที่อยู่ในค่ายเนี่ยถึงแม้จะทำการแข่งขันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยวันรุ่งขึ้นวันต่อมาก็มาสอนน้องๆต่อเหมือนเดิม
1: มาปั้มมาช่วยปั้มช่วยสอนปั้มอารมณ์ดีหนึ่งถึงสองชั่วโมงอารมณ์ไม่ดีสามชั่วโมง
0: โอ้มันอยู่ที่อารมณ์ใช่ไหม
1: ผมผู้มีบุญคุณเน
0: า
1: ะว่าพ่อคนหนึ่งครับเฮียพวงถ้าไม่มีท่านก็มีปู่มรสักวันนี้เหมือนกัน
0: ครับผม
1: ท่านให้ความรู้พวกผมให้วิชาผมมาเนี่ยจนกว่าผมจะมาเป็นปู่มรสักในวันนี้ก็ถือว่าทุกท่านนะครับ
0: ครับผมอันนี้ก็คือความน่ารักของน้ำมวลนะนะไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนก็แล้วแต่รู้ซึ้งถึงบุญคุณทุกคนเหมือนเดิมนะน้ำมวลทีนี้ต่อยมวยไทยเนี่ยเป็นแชมป์ได้แชมป์อะไรมาบ้างครับ
1: ผมเป็นแชมป์ภาคอีสานเนี่ย108 105 108 112ถ้าจำไม่ผิดนะ3เส้นน่ะ
0: ครับผมก็ได้แชมป์มวยภาคอีสานเนี่ยมา3เส้นเลยนะสำหรับช่วงชีวิตในการเป็นนักมวยไทยแหมมวยนี่ก็คำถามนี่ก็กำลังมันเลยนะน้ำมวลนะน้ำมวลนี่มาชกมวยครั้งแรกในชีวิตตอนป.2ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะ
1: ตอนน
0: ั้
1: นก
0: ็
1: 8ขวบ
0: 9
1: ขวบนะคร
0: ับ ไม่ถามไม่ได้คำถามต่อไปนะนักสิทธิมนุษยชนนะเขาจะออกกฎหมายห้ามเด็กต่ำกว่าอายุ15ปีทำการแข่งขันชกมวย น้ำมวลนี่ทำการแข่งขันครั้งแรกในชีวิตตอนป.สองเลยแล้วก็สมัยนั้นนี่ก็ยังไม่ได้ซ้อมมวยเป็นจริงเป็นจังด้วยนะ
1: ฮ
0: ะในฐานะที่เป็นอดีตนักมวยไทยเนี่ยขออนุญาตให้แสดงความคิดเห็นหน่อยถ้าว่ามีคนห้ามไม่ให้เด็กต่อยนะต่ำกว่า15ปีข้อเสียนะฮะหรือสิ่งที่ขาดหายไปมันจะมีอะไรบ้างครับน้ำมวลเชิญเลยครับ
1: จากใจผมนะครับผมพูดตรงไปตรงมาไม่ได้ว่ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีไหนก็ไม่ได้นั่นนะครับเพียงแต่ว่าขออย่างตัวผมก่อนถ้าผมไม่ชกมวยผมจะต้องอุ้มลูกตัดอ้อยอยู่ในป่าไหนไม่รู้ขออย่างที่พูดคำนี้ก่อนสองก็คือถามว่า15ปีจะมาชกมวยตัวนี้เนี่ยไม่ทันหรอกครับนะถ้าจะมาห้ามเด็ก15ปีไม่ทำการแข่งขันแต่แบบไหนผมยังไม่ชัดเจนว่าจะให้ใส่เฮดการ์ดหรือใส่แบบไหนยังไงในส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะมาห้ามเนี่ยครับจบครับแม้กระทั่งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโรงเรียนกีฬาแต่ไม่มีใครเข้ามาสมัครมวยแล้วครับไม่
0: ม
1: ีไม่มีแน่นอนผมถ้าถามตรงไปตรงมาว่าเห็นด้วยไหมผมไม่เห็นด้วยครับเพราะบ้านเราเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่เด็กขออนุญาตนะครับฝึกแล้วต้องมีทำการแข่งขันเราจะมีแบบไหนที่จะต้องป้องกันหรือแบบไหนตอนนี้ทางส่วนกลางจะให้เป็นการใส่เฮดการ์ดหรือจะให้ใส่สนับแข้งหรือแบบไหนอะไรยังไงในส่วนหนึ่งแต่ว่าพื้นฐานชีวิตของคนไทยนะครับตั้งแต่มันก็ปลุกในขนมต้มมาแล้ว
2: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณ
3: และข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังชี้แจงผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดลงเกือบครึ่งเหตุเพราะปรับเกณฑ์คัดกรองเข้มพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
7: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
6: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: กระทรวงการคลังชี้แจงผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดลงเหลือ 9.51 ล้านรายเหตุปรับเกณฑ์คัดกรองเข้มมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์
10: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนการจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุการถูกตัดสิทธิ์ผ่านระบบได้โดยระบบจะแจ้งเงื่อนไขที่ไม่ผ่านอย่างชัดเจนพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและยื่นคำร้องได้ตามขั้นตอนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมปริมประสภาภาครายงาน
4: ประชาชนชาวลำปางจำนวนมากแห่ยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางหลังพบไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลการถือครองยานพาหนะซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
11: นายโกศลธนบัตรขนส่งจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ไม่ผ่านจำนวนมากที่ติดเงื่อนไขด้านการถือครองทรัพย์สินโดยเฉพาะข้อมูลของการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์จนทำให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมารับบัตรคิวอย่างต่อเนื่องผู้ที่มายื่นอุทธรณ์หลายรายระบุว่าข้อมูลในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริงบางคนขายรถจักรยานยนต์ไปแล้วหลายปีแต่ยังปรากฏชื่อเป็นผู้ครอบครองบางรายมีรถจักรยานยนต์เพียง1คันแต่ระบบกลับแสดงว่ามีหลายคันและบางคนมีชื่อถือครองรถยนต์ทั้งที่ไม่เคยเป็นเจ้าของรถยนต์มาก่อนขนส่งจังหวัดลำปางชี้แจงว่ารถที่มีชื่อของท่านเป็นเจ้าของไม่ว่าจะขายไปแล้วโอนลอยไม่ได้ใช้หรือชำรุดแล้วก็ตามแต่ไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานขนส่งในระบบของกรมการขนส่งทางบกสถานะยังเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถนั้นๆอยู่ดังนั้นควรดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์หลังจากมีการซื้อขายรถภายใน15วันทางนี้ขนส่งจังหวัดลำปางแนะนำว่าประชาชนสามารถยื่นขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในรถของท่านได้ที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้านเพื่อนำเอกสารรายละเอียดต่างๆไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางของกระทรวงการคลังได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
4: ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จับมือทออทยกระดับมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาย้ำบทลงโทษปรับสูงสุดกิโลกรัมละ 30,000 บาท
12: ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเดินหน้าประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่พร้อมสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการผู้ส่งออกผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ตระหนักถึงบทกำหนดโทษตามกฎหมายศุลกากรโดยกรมศุลกากรได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบงบการฟ้องร้องในความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรกรณีของกลางเป็นช่อดอกกัญชาโดยกำหนดให้ใช้บังคับกับคดีที่มีการจับกุมตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2569เป็นต้นไปผู้กระทำความผิดจะถูกเปรียบเทียบปรับตามปริมาณของกลางในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทและริบช่อดอกกัญชาของกลางตกเป็นของแผ่นดินทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงาน
3: ในความคิดผมแล้วว่า
4: เอาละครับน้ำมวลครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะฮะแม้ช่วงแรกในรายการเรากำลังพูดถึงในส่วนของมวยไทยนะฮะในชีวิตของน้ำมวลทีนี้ล่ะพูดถึงในส่วนของการก้าวเข้ามาสู่อาชีพนักมวยสากลสมัครเล่นมันมาได้ยังไงครับ
3: คืออย่างครับผมไปอยู่ที่สอสิรินันผมไปเป็นนักมวยนะครับอยู่ค่ายสอสิรินันแล้วก็พี่ชายผมอยู่ค่ายอยุทธนากรของแก้วโคซี
4: ่ครับ
3: นะที่ไปที่มาก็คือยังไงครับที่จะมาตรงนี้ก็หมายความว่าผมเนี่ยหนีออกจากค่ายห้าพลังสอสิรินันเพราะว่าปีหนึ่งต่อยครั้งนึงนานๆต่อยทีผมก็เลยแอบหนีมาอยู่พี่ชายอยู่ที่อยุทธนากร
4: ครับ
3: พอมาดูแล้วทางโน้นรู้ว่ามาอยู่ตรงนี้มาช่วยปีใหม่มาหาปีใหม่ไปอยู่กับตีแก้วที่นี้สมัยก่อนก็คือไม่ได้นะครับ
4: อ
3: ยู่ค่ายไหนค่ายนั้นคุณไปอยู่ในเขาไล่หนีครับผมก็หลบซ่อนๆอยู่ไม่รู้ที่ไปไม่มีที่ไปที่มาม าช่วยปีใหม่ตอนนั้นปีใหม่ผมเนี่ยจะเป็นมวยกว่าปีใหม
4: ่
3: เรื่องเยี่ยมเขาเรื่องการปั๊มปั๊มมาอะไรมาช่วยตอนนั้นปีใหม่ต่อยกับหลังสวนต่อยแก่นสักผมมาช่วยมาเทน
4: ครับ
3: มาเทนให้นะผมก็ไม่ได้ชกแต่สุดท้ายก็ผมไม่ได้ผมก็หนีออกจากค่ายไปแล้วก็เขาห้ามผมชกผมก็เลยกลับไปอยู่ขอนแก่นผมไปอยู่ขอนแก่นผมก็ไปอยู่ค่ายซ้อมเมืองแก่นอยู่สีสันทองเหมือนเดิ
4: ม
3: พอไปอยู่ตัวนั้นก็ต่อยไหนไม่ได้มันจะมีพี่จอมคันเทคสว่างพี่จอมเป็นทหารอยู่ท่าพักที่หนึ่ง
4: ครับ
3: เขาเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์ให้อยู่ที่อยุธนากรสีแก้วเป็นสิทธิ์แก้วอยู่แล้ว
4: ครับ
3: เพราะว่าไอ้ใหม่เงาน้องมึงไปต่อยมวยไม่ต่อยให้ทหารผ่านปีละครั้งมาต่อยให้ทหาร
4: อ๋อได้ฟังน้ำมวลเนี่ยเริ่มจะเข้าใจแล้วนะฮะเนื่องจากว่ามวยเนี่ยโปรแกรมการแข่งขันชกมวยมันน้อยปีหนึ่งได้ชกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นน่ะถามว่ารายได้อยู่ได้ไหมมันอยู่ไม่ได้
3: ไม่ได้ครับ
4: ด้วยความที่พี่ชายนะพี่ปีใหม่นะซ้อมอยู่ค่ายมวยอีกค่ายมวยหนึ่งเราเนี่ยเป็นน้องชายแต่ว่าความเป็นมวยเหลี่ยมมวยนี่เรามีเยอะกว่าเราก็เป็นห่วงพี่ชายเราก็เลยไปช่วยซ้อมช่วยปั้มเป็นคู่ซ้อมคู่ปั้มให้น
3: ะ
4: แต่ทีนี้ในยุคสมัยก่อนเนี่ยค่ายมวยใดก็ตามมีนักมวยเป็นคนไหนก็ควรที่จะอยู่ในค่ายนั้นเมื่อรู้ว่าอาจารย์ประมวลศักดิ์ไปอยู่อีกค่ายหนึ่งถึงแม้ยังไม่ได้ต่อยมวยนะแค่ไปช่วยงานนะไปช่วยพี่ชายเราสอนมวยช่วยอะไรยังไม่ได้เลยก็มีปัญหาเลยต้องหนีกลับมาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะพอดีโชคดีว่าที่ค่ายมวยสอเมืองแก่นเนี่ยมีคนที่เขาเชิญชวนเราไปบอกว่าในกรณีที่เราชกมวยไทยไม่ได้แล้วมาชกมวยสากลสมัครเล่นไหมมันก็เลยจุดประกายให้กับอาจารย์ประมวลศักดิ์อย่างนี้พูดถูกต้องไหมฮะ
3: ถูกต้องครับผมครับถูกต้อง
4: แล้วยังไงต่อครับ
3: ผมก็มาต่อยให้มวยดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิก
4: ครับ
3: มวยดาวรุ่งสมัยก่อนมันจะมีมวยดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิกคัดของแต่ละภาคของแต่ละภาค
4: ครับ
3: ก็แข่งอยู่ในโซนภาคอีสานเริ่มต้น
4: ครับ
3: ผมก็เป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นผมก็ไปแข่งแล้วก็เป็นตัวแทนแล้วก็ไปเก็บตัวอยู่ที่โคราชนะครับแต
4: ่
3: ว่าผมเนี่ยพอผมก็ได้หมัดได้ฝีมือได้หมัดมาจากพี่เชียนทางเจจะสอนผม
4: ครับ
3: พี่เชียนเขาจะต่อยหมัดจริงทีนี้มันจะเป็นเด่นที่ผมก็มาอยู่เป็นทหารเนี่ยผมจะมาต่อยมวยทีมชาติเนี่ยผมต้องไปเป็นทหารก่อนก็คือที่จอมคันเทศสว่างเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ไม่มึงไปตามน้องมึงมานี่มาต่อยให้ทหารหน่อยต่อยมวยให้ท่าภาคที่หนึ่งต่อยมวยปีละครั้งปีละครั้งก็คือให้มาสมัครเป็นทหารพ
4: ร
3: านผมก็เลยเข้ามาไอ้ปีใหม่เนี่ยไปตามผ
4: ม
3: ไปตามผมอยู่ที่ขอนแก่นพาน้องกลับขึ้นมาที่ขอนแก่นมาทัพภาคที่หนึ่งตอนนั้นเสวีพลเอกเสวีพิชญ์โรจน์มาเป็นผอ.กำลังพล
4: ค
3: นผมก็มาปั๊บก็เอาไปผมไปสมัครเป็นทหารพรานอยู่ที่กรม12สระแก้วอำเภอสระแก้วก่อน
4: ครับ
3: ก็เลยไปปีละครั้งครับก็ปีละครั้งจริงๆแหละปีนึงก็ขอตัวดิน
4: ก็เรียกได้ว่าอาชีพของมวยไทยเนี่ยหยุดไปตั้งแต่ตอนนั้
3: น
4: แล้วก็ก้าวเข้ามาสู่วงการมวยสากลสมัครเล่น ชกครั้งแรกในส่วนของมวยสากลสมัครเล่นประสบความสำเร็จไหมฮะน้ำมวลฮะ
3: ครับประสบความสำเร็จครับก็คือต่อยครั้งแรกกีฬาภายในกองทัพบกผมได้เหรียญทองชนะแชมป์เก่าสุนทรหงยนต์อะไรนะพึ่งหลวงเกียรตินันท
4: ์ครับผม
3: ผมชนะพึ่งหลวงชนะสุนทรหงยนต์แล้วก็ได้แชมป์ของพบของทัพภาคได้แชมป
4: ์ก็เรียกได้ว่าพอเปลี่ยนแนวจากมวยไทยมาชกมวยสากลสมัครเล่นก็ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าข้อดีของการที่ไปอยู่ค่ายมวย5พลังอยู่กับคนเก่งๆนะก็เลยได้วิชาในการออกหมัดมาพอมาชกมวยสากลสมัครเล่นก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาภายในถูกต้องไหมครับ
3: ใช่ครับผมคร
4: ับ แล้วชีวิตเป็นยังไงต่อครับน้ำมวลครับ
3: กองทัพบกปั๊บก็แข่งขันส่งในนามของชิงแชมป์ประเทศไทยต่อก็กองทัพบกก็ส่งแข่ง
4: ครับ
3: ผมก็สามารถที่คว้าแชมป์ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยได้อีก
4: ก็เรียกว่าประสบความสำเร็จต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากกีฬาภายในเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วพอทำการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก็ชนะอีก
3: ใช่ครับ
4: ครับผม
3: แชมป์ประเทศไทยเสร็จแล้วก็พอเป็นตัวแทนของแชมป์ประเทศไทยแล้วก็เป็นตัวแทนแข่งในนามของทีมชาติของรายการของคิงคัพครับ
4: อ๋อนี่เท่ากับการเป็นติดทีมชาติครั้งแรกก็ติดรายการคิงคัพเลย
3: ใช่คร
4: ับ แข่งที่ไหนอะไรยังไงครับจำได้ไหมครับน้ำมวลครับ
3: แข่งที่อยู่ที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงครับ
4: ครับผม
3: ผมก็คิงครับผมก็มาได้เหรียญทอง
4: ถามสักหน่อยนะน้ำมวลนะจากนักมวยเนี่ยนักมวยไทยมาชกมวยสากลสมัครเล่นประสบความสำเร็จกีฬาภายในประสบความสำเร็จกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วทีนี้มาติดทีมชาติถามสักหน่อยมันมีความตื่นเต้นหรือความแตกต่างจากการที่เราชกมวยไทยยังไงบ้างครับ
3: โอ้มันก็แตกต่างกันครับมันคือเรามาจากเด็กบ้านนอกคอกนาเนาะมาจากบ้านนอกครับมันแตกต่างกันระหว่างมวยไทยกับมวยสมัครเล่นเนี่ย
4: ครับ
3: ไปก่อนเนี่ยคือมันจะน้อยมวยสมัครเล่นก็ไม่เยอะนะครับ
4: ครับ
3: พอผมได้แชมป์ประเทศไทยพอได้แชมป์ประเทศไทยได้กองทัพบกได้แชมป์ประเทศไทยแล้วก็ได้คิงครับก็มีการที่ไปเก็บตัวกับร่วมกับชัดชัยสาสกุลก็ไปอยู่ที่ที่เหลา
4: อ้าวเดี๋ยวนะครับข้ามทุ่งข้ามท่าไปใหญ่แล้วนะน้ำมวลนะ
3: ไปนู่นเลยครับก็เก็บตัวชาติกันอยู่ที่นู่นเลยคร
4: ับ เดี๋ยวก่อนนะเอาเฉพาะในยุคคิงคัพก่อนนะในติดทีมชาติครั้งแรกตอนนั้นเพื่อนร่วมรุ่นที่ติดทีมชาติมีใครบ้างครับ
3: เกียรติทีมชาติดอกหมูเยอะนี
4: ่อื
3: มชาติสากล
4: อืม
3: สากปันเนียงปุณทันลักษ
4: ์อืม
3: ไลแมนบุญถม
4: อืม
3: แบกน้อยสาครพิทักษ
4: ์อืม
3: อากีสุวรรณยอด
4: อืม
3: ชานรงค
4: ์อืม
3: พี่เนี่ยนางเดียวแล้วสุภาพบุญรอด
4: โอ้โหเดี๋ยวนะน้ำมวลนะชุดคิงครับชุดนั้นนี่โอ้โหสุดยอดนักมวยทั้งนั้นเลยนะฮะ
3: ใช่ครับ
4: อืมที่สำคัญพอได้แชมป์คิงคัพเสร็จปุ๊บต่อยอดนี่ไปรวมกันกับพี่หนึ่งชัดชัยที่บ้านเฮียเหลาค่ายมวยเฮียเหลาต่อเลยถูกต้องไหมฮะ
3: ครับผมอยู่นั่นทั้งปีทั้งชาติ
4: ง่า
3: ชีวิตซ้อมอยู่สุขุมวิทกันอยู่กันนู่นก็โอ้โห
4: โอ้โห
3: ของเราเก้าปี
4: ตอนที่อยู่ค่ายมวยเฮียเหลาเนี่ยน้ำมวลจำได้ไหมมีใครบ้างในตอนนั้น
3: มีมาเก็บตัวไม่ว่าจะเป็นอาคมชิงไล่เรียกเข้ามามีอาคมซายิดขานรุ่นใหญ
4: ่ๆมีพี่หนึ่งชัดชัยมีน้ำมวล
3: ครับชัดชัยพระบุรอดวิชัยราชนน
4: ท์วิชัยก็มาด้วย
3: พี่ชัยมาครับตัวหลักเลย
4: อ่า
3: สักบุญ ประมลศักด
4: ิ์
3: ยักษ์ชัยวิชัยปะเ
4: อ
3: ียงต่อศักด
4: ิ์โอ้ต่อศักดิ์ก็มาด้วยล่ะครับ
3: มีต่อศักด
4: ิ
3: ์ซ้อมอยู่ใครบ้าง
4: เยอะครับเยอะเยอะน้ำมวลคุณสอบถามสักหน่อยบรรยากาศเนี่ยในยุคสมัยนั้นรวบรวมเอาคนเก่งๆมาติดทีมชาติแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยของเฮียเหลาความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างประทับใจยังไงบ้างครับ
3: ผมว่าหาคนอย่างท่านหายากนะแต่มันสมัยก่อนมันไม่เป็นสมัยนี้เมื่อก่อนเนี่ยท่านผู้การสุธีพรหมจรรย์แล้วก็ป้าไหนคงสุภาบ้านไหนจะเป็นโค้ชกับผู้การสุธีจะเป็นผู้คุมกันผมเนี่ยจะอยู่ที่นั่นเนี่ยมันเป็นแบบครอบครัวแล้วก็มันซ้อมแบบพวกผมรู้จักครับว่าเทคนิคไม่รู้จักแต่เพราะเมื่อก่อนมันไม่มีมันจะมีแต่ไปกับกระสอบสามยกโดดเชือก30เล่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเมื่อก่อนมันก็มีใช้ในลงกันหาไลแมนคุณถมเนี่ยกับพี่ใหญ่พวกเนี้ยก็คือมันความแตกต่างกับทุกวันนี้ไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะด้วยความคำว่าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าอยู่ตรงนั้นมันซ้อมกันแบบมันมีโค้ชก็ตอนนั้นก็โจเข้ามาเป็นโค้ชอยู่ครับ
4: ก็เรียกได้ว่าในยุคสมัยก่อนที่จะมารวมตัวกันที่สุขุมวิทที่ค่ายมวยเฮียเหล่าเนี่ยซ้อมนี่ก็ยังไม่มีโปรแกรมการซ้อนอย่างที่ถูกต้องถูกควร
3: ไม่มี
4: พอมาอยู่ที่นี่สวนรวมคนเก่งซ้อมก็ซ้อมแบบถูกเรื่องถูกราวถูกต้องด้วยมันก็ทำให้ทุกๆคนนั้นพัฒนากันมาในทิศทางที่ดีขึ้นอันนี้ถูกต้องไหมฮะ
3: ถ
4: ู
3: กต้องครับถูกต้องครับ
4: ครับผมทีนี้ในส่วนของการรับใช้ชาติเป็นยังไงต่อครับหลังจากที่มาอยู่กับเฮียแคลแล้วฮะ
3: จากนั้นครับก็อย่างที่ถ้าผู้ฟังได้เห็นนะครับถ้าผู้ฟังได้เห็นนะว่าไม่ว่าจะเป็นที่นิเคลท่านได้โดนรอบยิงนะคร
4: ับ
3: ก็มีการดวลแมตช์กับฟิลิปปินส์ตอนนั้นก็ได้ไปเปิดตุงประท้วงกันนะก
4: ็
3: ไปยาวแต่นู่นแหละครับแล้วก็จนเปลี่ยนมาเป็นยุคใหม
4: ่
3: ก็กลับมาอยู่ที่กองทัพบกมาอยู่ที่สนามกีฬากองทัพบกก็ท่านอิสระพงษ์นนท์พอดีนะครับเข้ามาดูแลก็จนมารู้จักท่านเชษฐาธนาจรูดแม่ทัพน้อยที่สองมาจากโคราชมาเป็นนายกก็เริ่ม

0: กองทัพบกโชคดีเข้ามาสู่ในยุคสมัยของท่านพลเอกทวีปจันทโรจน์ก็เลยต่อเนื่องกันต่อนี่ถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เล่าต่อเลยครับ
1: คือตอนนั้นก็กลับมาถึงยุคนี้แล้วมันก็คือเป็นยุคของทหารนะครับ
0: อืมครับ
1: ยุคของทหารก็มันก็จะมีส่วนมากนักกีฬามวยนะครับ 80% ก็จะเป็นข้าราชการทหารหมด
0: อืม
1: 80%
0: ครับผม
1: มันอยู่ที่รับใช้หน่วยแล้วก็หน่วยก็เป็นต้นสกัด
0: อืม
1: มันก็ทับเป็น2 3 4
0: ได้ครับขออนุญาตย้อนสอบถามนะน้ำมวลนะพอต่อยมวยทีมชาติในชุดของคิงคัพเสร็จแล้วน้ำมวลไปต่อยซีเกมเมื่อไหร่ครับ
1: ซีเกมผมไปเริ่มครั้งแรกผมไปที่เดี๋ยวนะซีเกมฟิลิปปินส์อินโดมาเลแล้วก็ไปสิงคโปร์ครับ
0: เริ่มต้นที่สิงคโปร์ก่อนนะ
1: ครับสิงคโปร
0: ์ไปซีเกมที่สิงคโปร์ประสบความสำเร็จไหมฮะน้ำมวลฮะ
1: ได้เหรียญทองครับเหรียญทอง
0: ประสบความสำเร็จได้เหรียญทองนะเอาตบมือสิครับรออะไร พอไปซีเกมแล้วต่อเนื่องไปเอเชียนเกมเมื่อไหร่ฮะ
1: ซีเกมเอเชียนเกมผมไปที่ฮิโรชิมาครับตอนแรกผมจะไปที่ปักกิ่งผมไม่ได้ไปให้ชัดชัยไปให้หนึ่งไปหลังจากหนึ่งมาเสร็จมาแล้วผมก็มาที่ฮิโรชิมา
0: ครับผม
1: ไปที่ฮิโรชิมา
0: ที่ฮิโรชิมาประสบความสำเร็จไหมครับ
1: ก็ได้เหรียญเงินครับได้เหรียญเงิน
0: เรียกได้ว่าได้เหรียญเงินนะได้ชิงนะครับ
1: ครับได้ชิงกับกุ๊บปอบเก่า
0: ครับพอซีเกมแล้วเอเชียนเกมต่อไปโอลิมปิกเกมฮะ
1: ผมมานี่ก่อนมาที่เมืองไทยเหรียญทองเอเชียนเกมที่เมืองไทยก่อน
0: ได้เหรียญทองที่เมืองไทยอีกหนึ่งครั้งสำหรับเอเชียนเกมนะครับ
1: มาตรงนี้แล้วก็ไปโอลิมปิกที่บาร์เซโลนา
0: ครับผมไปยุคนั้นที่บาร์เซโลนานี่มีนักมวยใครไปบ้างครับ
1: ก็จะมีประมวลศักดิ์มีใครบ้างนะประมวลศักดิ์สมรัก
0: พี่หนึ่งจัดชายไปไหมครับ
1: หนึ่งไม่ได้ไปหนึ่งเลิกครับหนึ่งเลิกไปต่อยอาชีพ
0: พี่หนึ่งก็พอต่อยมวยสากลสมัครเล่นเสร็จก็มาเทิร์นโปรเป็นมวยอาชีพพี่วิชัยอยู่ด้วยไหมฮะ
1: อยู่วิชัยอยู่ครับผ
0: ม
1: บุญศักดิ์วิชัยอาคมเชียงไล่ชนิดสุขานชาติสุวรรณยอดไทยคนหนึ่งรุ่นใหญ่ผมจำมันห้าคน
0: ทองชัยไปไหมฮะ
1: พรชัยมาหลังครับ
0: มาทีหลังนะเท่ากับในโอลิมปิกครั้งแรกเนี่ยน้ำมวลไปประสบความสำเร็จไหมฮะ
1: ก็เข้ารอบ8ครับรอบ8คนสุดท้าย
0: เข้ารอบ8คนคุณนุขออนุญาตสอบถามหน่อยในฐานะที่เป็นคนที่ชื่นชอบกีฬามวยนะครับซีเกมประสบความสำเร็จมาแล้วเอเชียนเกมประสบความสำเร็จมาแล้วใหญ่ที่สุดนั่นก็คือโอลิมปิกเกมนะฮะมันมีความตื่นเต้นหรือมีความประทับใจอะไรบ้างสำหรับการแข่งขันมวยในกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกในชีวิตของประมวลศักดิ์โพสุวรรณครับ
1: ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับเพราะว่าผมจะไปเก็บตัวกันอยู่ที่ต่างประเทศเป็นปีครับตอนนั้นรู้สึกว่าโค้ชคิวบาเป็นสักการะสักการะมาเป็นโค้ชคิวบาครับสักการะโค้ชคิวบามาเป็นโค้ชแล้วก็ไปเก็บอยู่ที่เยอรมันเป็นปีครับแล้วก็ทัวร์ในการแข่งขันไปทั่วโลกแหละ
0: ครับ
1: นี่ไปนี่แล้วก็กลับมาอยู่ที่เยอรมันแล้วก็ไปที่บาร์เซโลนา
0: ครับ
1: ต่อมันถามว่าตื่นเต้นไหมมันมากมายเลยครับ
0: เท่ากับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยสำหรับกีฬาที่ใหญ่ที่สุดนะของมวลมนุษยชาตินั่นคือโอลิมปิกเกมนะครับทำเต็มที่แล้วได้เข้าสู่รอบ8คนสุดท้าย
1: ใช่ครับ
0: นะครับทีนี้หลายๆคนน่ะไปแล้วประสบความสำเร็จหลายๆคนไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จในเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆนี่อยากจะให้น้ำมวลพูดถึงคนรุ่นใหม่ๆนะครับสำหรับคำว่าประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จสำหรับอาชีพนักมวยมันคืออะไรครับ
1: คือทุกอย่างที่ตัวบุคคลครับหลักเลยนะครับว่าประสบสำเร็จได้ก็คืออยู่ตัวเราไม่ได้ก็อยู่ตัวเราคำว่ามันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างหนึ่งดวงวาสนาเลยนะถ้าพูดถึงบ้านเราเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ผมก็ชินกันนะบุญวาสนามันแข่งอะไรแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนามันแข่งกันไม่ได้แต่ว่าความพยายามเท่านั้นนะครับอยากจะบอกรุ่นหลังๆใหม่ๆเพราะทุกวันนี้เนี่ยคือมันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนส

0: ไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันการชกมันไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนมันวันพอยต์เดี๋ยวนี้มันเคนพอยต
1: ์
0: มันแตกต่างไปเยอะกลยุทธ์ในการแข่งขันทุกวันนี้โอลิมปิกสไตล์แทบจะไม่
1: ม
0: ีมันจะเป็นไฟติ้งเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: เดินหน้าฆ่าลูกเดียวแล้วตอนนี้
0: มันเป็นองค์ประกอบหลายอย่างมันจะเป็นกึ่งอาชีพไปแบบไหนเขาจะไม่เอาลูกทักษะเทคนิคอะไรมันจะไม่มีเหมือนสมัยก่อนมันจะแตกต่างกันไปแต่ถามว่าคนยุคใหม่ยุคอะไรเราต้องปรับไปด้วยตามสภาพของทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันในทุกวันนี
1: ้
0: ในตรงคร
1: ับ
0: อย่างนั้น
1: ครับก็เรียกได้ว่าหลังจากกลับมาในส่วนของโอลิมปิกเกมครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จถามสักหน่อยนะมวลท้อใจไหมอยากชกมวยต่อไหม
0: ถามว่าท้อผมก็ท้อนะตอนผมเคยเอาขวดเนี่ยทุบเล็บตัวเองอ่ะผมลดน้ำหนัก48โลอ่ะผมไม่ไหวอ่ะมันน้ำหนัก60กว่า61เนี่ยมาต่อย48ผมลดมากมันเจ็บตัวในการฝึกซ้อมเมื่อก่อนสมัยก่อนมันซ้อมจริงๆครับไม่เหมือนทุกวันนี
1: ้
0: นะพี่สากลกีฬามีไหมมีน้อยแต่เมื่อก่อนก็ยังไม่รู้เลยครับเรื่องโภชนาการยังไม่รู้เลยเ
1: มื่
0: อก่อนแต่ทุกวันนี้มันก็มีอะไรหลายอย่างนะเพราะว่าผมเนี่ยต้องสู้กับตัวเองสู้กับเพื่อนร่วมที
1: ม
0: แต่ไชราชนนท์ก็ต้องขยับขึ้นหน่อยเมื่อก่อนวิชัยอยู่51ผมอยู่48วิชัยก็ต้องขยับขึ้นไป54ผมต้องแข่งกับพี่วิชัยเขาฟาดกันต้องขยับรุ่นกันขึ้นไอ้สมรสคำสิงถึงได้เข้ามาม
1: ัน
0: จะเป็นรุ่นไป
1: ครับ
0: ไปที่มีแข่งขันโอลิมปิกครั้งต่อไปก็คือครั้งจากนั้นก็มาที่บาร์เซโลนาเอลตา
1: ครับผมแหมชีวิตประวัติน้ำมวลนี่มันสนุกจริงๆนะคือน้ำมวลขออนุญาตพูดแบบนี้นะครับเรายังไม่สามารถสัมภาษณ์เสร็จภายในครั้งเดียวได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมี EP ที่2 EP ที่3สำหรับประมวลศักดิ์โพสุวรรณนะครับน้ำมวลถามอีกสักหน่อยเวลาใกล้ที่จะเข้ามาแล้วนะในฐานะที่เป็นอดีตนักกีฬามวยไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือมวยสากลสมัครเล่นหรือมวยสากลอาชีพในฐานะที่เป็นรุ่นพี่อยากจะฝากบอกอะไรสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยครับเชิญเลยครับ
0: ครับก็ฝากไปถึงน้องๆลูกๆนะครับก็ถือว่าลูกๆแหละแล้วกันนะครับเนาะว่าการที่จะมาเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักนะครับความมุ่งมั่นนะครับรู้เขารู้เรานะครับคุณไม่ต้องแข่งขันกับใครหรอกครับแข่งกับตัวเองก่อนอันดับแรกนะอันที่สองก็คือแข่งกับเพื่อนเพื่อนไหนครับเพื่อนในประเทศไทยนี่แหละเพื่อนในรุ่นที่ฝึกซ้อมด้วยกันเนี่ยนะครับนี่เอาตรงนี้ให้ชนะเขาให้ได้ก่อนแล้วความนะพยายามไม่มีสิ่งไหนที่ได้มาง่ายๆครับต้องพัฒนาด้วยตัวเองครับอยากจะให้ฝากบอกนักมวยทีมชาติรุ่นใหม่ถึงหรือน้องๆลูกๆทุกคนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้วิสาการกีฬาก็เยอะนะครับแล้วก็สิ่งล่อใจก็เยอะหลายๆอย่างเขาว่าสิ่งล่อใจก็คือมันเฟอร์เฟกต์ไปทุกอย่างแต่ว่าสมัยพวกผมเนี่ยมันจะไม่มีรถใช้เลยหรือมีรถก็ใช้ไม่ได้ไม่ให้ใช้แล้วก็อยู่ในกฎระเบียบอยากให้ทุกคนระเบียบเท่านั้นวินัยเท่านั้นที่จะชนะตัวเองได้ครับ
1: ครับนี่ก็คือเคล็ดลับประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับจากอาจารย์ประมวลศักดิ์โพสุวรรณมีระเบียบมีวินัยและทำอย่างเต็มที่และชีวิตจะประสบความสำเร็จนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ประมวลศักดิ์โพสุวรรณนะครับที่ให้เกียรติรายการถนนนักสู้ในการสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์รับรองว่าจะต้องมี EP ที่2 EP ที่3สำหรับคนที่ชื่อประมวลศักดิ์โพสุวรรณแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตาม FM97 ทุกท่านทั้งในวิทยุนะครับแล้วก็ใน YouTube วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงาน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
6: ่ชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทางสถานีวิทยุ FM 97นะครับวันนี้ผมมีสัมภาษณ์4คู่นะครับอัดเต็มเลย2สนามนะครับสนามนานาภาคสนามมหาลาภนะครับนานาภาคเป็นวันเสาร์ที่25นะครับมหาลาภเป็นนัดนี้เลยเสาร์ที่18เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมสัมภาษณ์ของสนามนานาภาคก่อนเลยนะครับคนที่เข้ามาแล้วรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมบอกได้เลยนะว่า4คู่เนี้ยเดือดทุกคู่คุยจริงๆอ่ะผมจะบอกให้นะผมจะทำหลายคู่นะแต่มันเยอะจัดไก่ตอนนี้นะผมกล้าพูดเลยว่ามันพัฒนามาถึงขีดสุดแล้วคือตัวเก่งออกมาเยอะมากไก่อันนี้คือผมพูดจากประสบการณ์ตัวเองนะครับไม่ได้เวอร์หรือว่าอะไรนะคนที่เข้ามาในวงการไก่ชนใหม่ตอนนี้นะ ที่อยากจะทำไก่อยากพัฒนาไก่เนี่ยนะครับผมแนะนำให้ดูฟาร์มที่น่าเชื่อถือไว้ใจได้นะครับถ้าเกิดจะนำเข้ามาพัฒนาเนี่ยผมแนะนำนะจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงสมมุติคือมันไม่ใช่ว่าดีกว่าหรือด้อยกว่านะแต่มันเป็นการย่นระยะทางได้นะครับเปอร์เซ็นต์การย่นระยะทางได้มากเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยสมมุติว่าไก่ตัวเมียเกรดธรรมดาตัวละ 3,000 5,000 เนี่ยแต่ถ้าเกิดจากคู่เกิดตัวเก่งอาจจะคู่ละตัวละ 8,000 หรือเกิดจากแม่ที่จ่ายลูกเก่งแล้วอาจจะตัวละ 10,000 บาทเนี่ยคือคุณซื้อตัวที่เกิดจากคู่เกิดตัวเก่งหรือแม่ที่จ่ายลูกเก่งอย่างนั้นน่ะแล้วมาต่อยอดเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะไก่ต่อทุกวันนี้นะพี่สังเกตดูได้คือสายเลือดซุ้มฟาร์มต่างๆที่ออกไปอ่ะคือถ้าเกิดคุณเปิดรับนะคุณไม่ปิดกั้นว่าอุ๊ยไม่เอาไก่ฟาร์มนู่นนี่นะคือผมอยากให้เปิดรับฟาร์มเนี่ยเขาพัฒนาจนตอนนี้นะมันขีดสุดแล้วคือมันเป็นไลน์บีดอินบีดไลน์บีดอินบีดวนกันอยู่อย่างนี้แหละนะครับ พราะว่ามันเพาะกันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับมันจะเป็นลายบิดนี่เลือดมันจะนิ่งพอเลือดมันนิ่งเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับคุณเอาไปต่อยอดเนี่ยนะครับความเขาเรียกว่าความมิกแอนแมทเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไก่พี่ไม่ต้องผมไม่ได้พูดเวอร์นะพี่ลองสังเกตดูนะไก่ตอนเนี้ยเอาไปทำง่ายเอาไปทำได้ดีมากกว่าสมัยก่อนเยอะเมื่อก่อนเนี่ยผมเพาะไก่นะโอ้โหพ่อก็เก่งแม่ก็ลูกตัวดังลูกตัวเก่งเนี่ยนะที่เราเพาะกันนะพ่อออกมาแม่งไม่เป็ดไม่เป็นเป็ดเป็นไก่ก็เยอะนะอันนี้คือผมเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะตอนเด็กๆอ่ะคือตัวนี้เก่งเมื่อก่อนไม่มีผสมเทียมด้วยจับกดกันเนี่ยนะครับเอาลูกตัวดีเลยแหละเพราะเขาแบ่งมาให้เห็นเมื่อก่อนยังไม่มีของจริงของปลอมอย่างงี้นะแบ่งกันมาเห็นเนี่ยเอาลูกตัวเนี้ยเอาไปพ่อกับพ่อไก่ตัวที่เราชอบเนี่ยออกมาไม่ดีเหมือนพ่อไม่ดีเหมือนแม่นะครับแต่ทุกวันเนี้ยโอ้โหคือถ้าเกิดสายนี้มาเตะเนี่ยจับตัวเมียเตะทุกตัวนะครับตัวนี้แข้งดีจับเตะแข้งดีเนี่ยนะครับเพราะมันพัฒนาง่ายนะลองดูนะครับลองดูนะครับอันนี้ผมเกิดไม่เป็นแนวทางเพราะที่ผมจะสัมภาษณ์เนี่ย4คู่เนี่ยนะคือผมไม่ได้บอกว่าฟาร์มดีกว่าหรืออะไรดีกว่านะแต่คือความชัดเจนของทั้งฟาร์มอ่ะเขาเยอะนะครับเราสามารถตามต้นต่อได้เลยได้นะนะครับ4คู่เนี่ยเป็นไก่เป็นลูกเพาะเป็นไก่คือตามประวัติได้เกือบทั้งหมดเลยนะผมจะบอกให้มีของพี่หนุ่มพยักษ์ด้านเหนือที่ซื้อจากชาวบ้านมาแต่ก็น่าจะคือชาวบ้านก็น่าจะซื้อสายพันธุ์ดีมานะครับแล้วก็อาคงนี่คือของกำลังแจ้แน่ๆเลยนะครับปอปีดานี่ก็คือสายพันธุ์ชัดเจนอยู่แล้วนะครับบ้านทำทองชนระดาแล้วก็ชนระดา895สตาร์นี่คือพวกเนี้ยนะครับไก่มีประวัติมีความชัดเจนทางสายพันธุ์อยู่แล้วนะครับนี่ไหนพูดถึงตัวกำนันแจ้และอโคงเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นไก่สายกำนันแจ้ผมอยากให้พี่น้องชาวไก่ชนอันเนี้ยคือ FC กำนันแจ้เขารู้อยู่แล้วแต่คนที่มาเริ่มมาชอบสายกำนันแจ้ตอนนี้นะ 3-4 นัดเนี่ยนะครับกำนันแจ้ใช้ลูกเกิดชนะแบบสวยงามทุกนัดล่าสุดชนะปอนัทนิดเนี่ยนะครับเจ๊ปูรถเกี่ยวโอ้ตัวโป้งนี่เก่งมากนะตัวเสร็จโป้งเก่งมากนะได้เปรียบด้วยนะครับมันเจอเจ้าโฟคิงไปขยันมากโฟคิงอ่ะชนชิดขยันด้วยนะครับลูกเกิดกำนันแจ้คือกำนันแจ้เนี่ยเขามีแม่ไก่อยู่ตัวหนึ่งที่ให้ลูกให้หลานเก่งเป็นมหานคร3004แม่นี้นะไปไล่ประวัติกันเอาแล้วกันคือให้ลูกชนะ5ล้านให้ลูกชนะล้านให้ลูกเป็นยอดไก่ตัวนั้นตัวนี้ออกมาเป็นตัวเมียก็ไปเพาะก็เก่งนู่นนี่นั่นนะครับเกิดจากแม่นี้แหละมหานคร304ผมเนี่ยมีความอยากได้แม่นี้นะแต่ว่ามหานคร304คือเป็นลูกมหานครอายุน้อยสุดก็ต้องมี 4-5 ปีนะครับผมกำลังง่ายๆคือทบทวนคืออยากได้อะบอกโอกาสตอนนี้เลยอยากได้นะครับแม่นี่นะผมขอเบอร์ท่านกำนันจากอาโขงมาแล้วเดี๋ยวว่าว่างๆเนี่ยผมจะโทรไปคุยกับท่านกำนันเนี่ยนะครับแม่นี่ยังใครปกตินะคนที่อยากพัฒนาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่บอกอะคนอยากพัฒนานะซื้อลูกแม่นี่ไปตัวเมียนะแล้วคุณเอาไปเข้าพัฒนาเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณย่นระยะทางได้แล้วแม่เนี่ยคือมันเป็นการการันตีแล้วว่าลูกหลานเขาใช้งานได้จริงลูกแม่นี้ชน5ล้านชนล้านชนแสนเนี่ยโหแบบเกินนะครับแล้วหลานแม่เนี่ยเกิดจากเอาตัวผู้เอาไปเพาะต่อก็เก่งตัวเมียไปเพาะต่อก็เก่งเนี่ยนะครับฝากติดตามด้วยมหานคร3004เนี่ยของกำแจ้เนี่ย นะครับโอเคเดี๋ยวผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมโทรหาเสียก๊อปเลยนะครับชลดา89เจก๊อปฮัลโหลครับ
7: ครับพี่
6: ครับเจก๊อปอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่สนามนานาภาควันที่25ถูกต้องไหมครับ
7: ครับ
6: เจก๊อปผมถามนิดนึง เราได้คู่วันที่25เนี่ยขึ้นชลดา89เนี่ย2คู่เลย
7: ใช่ครับพี
6: ่และอีกตัวหนึ่งกิตติกรฟาร์มนี่เลี้ยงอยู่ที่เดียวกัน
7: ของพี่เจ
6: ของพี่เจ
7: ใช่ครับเลี้ยงอยู่ที่พี่เจนั้น
6: อ๋อโอเคจริงๆถ้าเกิดเอาแบบทีมงานเดียวกันเนี่ยชุดให้น้ำทีมงาน3ตัวเลยนะ
7: ใช่ๆครับ
6: คุยกันหรือยังเอาคู่ไหนเข้าก่อน
7: ผมน่าจะต้องเป็นโชลดาก่อนเพราะว่าโชลดา2ตัว
6: โชลดาก่อนนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาคู่แรกก่อนเอาโชลดา89เอาคู่2ล้านก่อนได้คู่กับ5 Star Farm นะครับ
7: คร
6: ับเอาตัวแรกก่อนเลยไก่ตัวที่ได้คู่กับ5 Star Farm เนี่ยนะครับไก่จะเรียกชื่อเจ้าอะไรครับพี
7: ่ฟรีคิกครับ
6: เจ้าฟรีคิกฟรีคิกเนี่ยเป็นลูกซื้อลูกพ่ออะไรยังไงครับ
7: ลูกซื้อมาครับผม
6: ลูกซื้อมันเลยเป็นไก่เยีย
7: ใช่เป็นไก่เยีย
6: เป็นไก่เยียนะครับเป็นลูกซื้อฟรีคิกไปเห็นที่ไหนแล้วซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร่พี่
7: ซื้อมาแต่5ตั้งแต่ตอนหนุ่มนะ
6: หนุ่มๆเอาไว้ก็คือไก่ตัวนี้อายุดีแล้วถูกต้องไหม
7: ใช่คร
6: ับ เราซื้อมาตั้งแต่หนุ่มๆเขาว่าซื้อมาตั้งแต่หนุ่มๆเนี่ยในราคา150,000มันชนะแบบชอบสวยงามอะไรยังไงครับ
7: มันชนะมา3ครั้ง
6: ซื้อมา3เที่ยว
7: ใช่ครับ
6: ซื้อมาจากไหนเนี่ย
7: แล้วก็ซื้อส่งขึ้นมาซื้อมาจากใต้คร
6: ับ
7: อ๋อ
6: ซื้อมาจากใต้นะเดี๋ยวก่อนไอ้ตัวที่ผมเคยสัมภาษณ์หรือเปล่า
7: ใช่ครับ
6: อ๋อผมจำได้แล้วอ่ะฮะแล้วตัวนี้ก็มาชนะที่นานาภาคเลยหรือเปล่าเนี่ยวันนั้นติ
7: ใช
6: ่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราทวนกันใหม่ฟรีคิกเป็นไก่ที่เอาง่ายคืออยู่ทางใต้มันเห็นหมดแล้วเสียกอล์ฟไม่ต้องห่วง
7: รู้เขาร
6: ู้
7: หมดแล้ว
6: ใช่ตัวเนี้ยก็คือตัวเนี้ยนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยคือมันเป็นไก่ที่พวกทีมงานที่ใต้ซื้อไว้ถูกต้องไหมอ่าฮะแล้ว
7: ใช่คร
6: ับ แล้วก็เก่งพอเก่งปั๊บเนี่ยชนะที่ใต้ที่สุราษฎร์หรือเปล่าไก่ตัวเนี้ยส่งมาจากสุราษฎร์ใช่ไหม
7: หาดใหญ่
6: หาดใหญ่นะครับคือเก่งเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเลี้ยงชนที่ใต้3เที่ยวชนะมาสวยงามแล้วก็ส่งมาเลี้ยงที่ชลดา89เลยตอนนั้นผมว่าแล้วว่ามันเยียมันเป็นเยียแดงๆผมจำได้อยู่อ่าฮะแล้วพอส่งมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันมาอยู่กับเราเนี่ยคือตอนนั้นคือเขาเล่าว่ามันเก่งแบบนั้นเก่งแบบนี้ก็ส่งมาปั๊บเนี่ยนะครับแล้วเรามาเลี้ยงแล้วเราชอบก็เลยซื้อขัดในราคา150,000ถูกต้องไหม
7: ใช่คร
6: ับ
7: ใช่คร
6: ับ แล้วพอส่งมาอยู่กับเราเนี่ยคือก่อนที่เราจะซื้อขัดในราคา150,000เนี่ยมันเราเอาไปชนที่ไหนชนะที่ไหนอะไรยังไงครับทวนกันนิดนึง
7: ก็ชนะที่ทางใต้มาอย่างเดียวเลยมาอยู่กับผมก็ตีร้านเลย
6: อ๋อคือเรามาเตะแล้วชอบตอนนั้นน่ะอ่าฮะคือเรามาเตะแล้วเลี้ยงเราชอบเนี่ยก็เลยซื้อขาดไว้ในราคา150,000ก่อนเลยนะครับแล้วก็ออกหาคู่ชนร้านเลย
7: ครับ
6: นะครับแล้ววันนั้นเราได้คู่ชนกับใครอ่ะสก๊อป
7: เสกสาย5หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะ
6: ใช่ใช่เสกสาย5อ่าฮะและเสกสาย5วันนั้นน่ะตรงเก่งเขาด้วยทางทีมงานเสกสาย5เนี่ยคือโอ้โหมาโซนอ้อมน้อยแล้วก็ปฐมเนี่ยมาเยอะนะสุมสาครมาเยอะนะวันนั้นน่ะนะครับ
7: ครับ
6: มาเจอกับเราเนี่ยคือเราก็เป็นต่อตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะใช่ไหม
7: ใช่ครับ
6: เป็นต่อเริ่มต้นปล่อยหางไปคืออาจจะมีตื้นมาบ้างแต่ไม่เคยข้าม
7: มีตื้น
6: แต่ไม่เคยข้ามก็เป็นต่อยาวตลอดแต่วันนั้นเรารู้สึกชนะยก3หรือยก4ครับเจ๊ก๊อฟ
7: ยก3ครับ
6: ยก3นะเราชนะยก3นะครับชนะยก3เสร็จปั๊บแล้วไก่มันหลุดถ่ายหรือว่าอะไรยังไงครับเจ๊ก๊อฟ
7: หลุดแซม
6: เพราะไก่หลุดแซมไปหลุดแซมปั๊บเราก็ปล่อยแซมเต็มมาเจ้าฟรีคิกนะครับ
7: ครับ
6: ปล่อยแซมเต็มมาเนี่ยแล้วก็พอแซมเต็มเนี่ยเราไปชนะที่ไหนอะไรยังไงมาบ้างครับ
7: ไม่ไปเลย
6: ไม่ได้ไปไหนเลยเอา
7: ง่ายไฟแรกเลยใช
6: ่แซมเต็มมาเดี๋ยวต้องถามกลับอย่างนี้เสียก๊อฟพอแซมเต็มมาเนี่ยนะครับ ตะไล่เรือเอาง่ายคือไก่เนี่ยไก่แบบนี้น่าจะไม่ได้ปล่อยมือแน่นอนเลี้ยงประคองตลอดแซมในสุ่ม
7: ใช
6: ่อ่าฮะ
7: ใช่ครับใช่
6: เลี้ยงประคองแซมในสุ่มคือกาดน้ำคือรูปน้ำกาดแดดปกติเหมือนไก่เลี้ยงชนเลยแต่ว่าเราไม่ได้เตะปั้มแค่นั้นเองถูกต้องไหมครับ
7: คร
6: ับ พอแซมเต็มมาปั๊บเนี่ยเตะเช็คมันมาเหมือนเดิมไหมเซกอฟผมมาเป็นไก่ไวมากนะฟรีคิกเนี่ย
7: คร
6: ับ ขยันเตะนะครับแซมเต็มมาก็เหมือนเดิมแล้วก็คือไม่เคยออกชนที่ไหนเลย
7: ไม่เคยเลย
6: ถามตรงๆเลยหลังจากแซมเต็มมาเนี่ยนวมปั้มไปเยอะไหม
7: ปั้มมา6ครั้งเอง
6: 6ครั้งเองในสายตาเราคิดว่าหมดเรือไหม
7: มันหมดนะ
6: หมดเรือเพราะว่าไก่คือเราไม่ได้ปล่อยมือถูกต้องไหมเราลูบน้ำกาดแดดเอาไว้คือเหมือนไก่เลี้ยงชนปกติอยู่แล้วอ่าฮะคือมันไม่ฉุไม่อ้วนอยู่แล้วนะครับเราก็มองว่ามันหมดเรือกลับมาเซกอฟถามอีกนิดนึงหลังจากแซมเต็มมาเนี่ยคือไก่พอมันแซมเต็มความเก่ามันคือร่างกายต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเซกอฟมองว่ามันเก่งกว่าตอนหนุ่มไหม
7: มันเก่งกว่าเพราะว่าตอนนี้มีเดือยตอนที่ว่าชนะร้านตอนนั้นเดินมา3รอบเองตอนนี้เดินมา
6: โอ้ยตอนนี้เดือย6รอบเนี่ย ในลูกก็เดือย6นะในป้ายเนี่ยโอ้มันมีเดือยใช่มั้ยแล้วมันเป็นไก่ใช้ต่อจัด6รอบ
7: มันมีเดือยมันมองว่ามันชึกกว่าเดิมอ่ะ
6: มันชึกกว่าเดิมนะครับอ่ะฮะอ่ะโอเคหลังจากที่แซมเต็มมาใส่ปั๊บเนี่ยนะครับเรามองว่ามันหมดเรือก็ประกาศหาคู่เลย
7: ใช่ได้คู่อยู่ที่เทือกไทยก่อนที่แรก
6: อ๋อได้คู่ที่เทือกไทยก่อนเหรอ
7: เขาให้กินค่าน้ำ
6: ได้คู่ชนร้านที่เทือกไทยก่อนแต่เขาให้กินค่าน้ำถูกต้องไหมครับ
7: ชนข้างละค่าละ200,000คร
6: ับ
7: อ๋อ
6: ได้คู่ชนข้างละ200,000ที่เทือกไทยแล้วเขาให้กินค่าน้ำนะครับเอาแค่คือหลุดมาจำมา
7: ใช
6: ่หลุดมาจำมาแล้วก็ส่งรูปให้โปรโมเตอร์หาคู่ใหม่แล้วก็ไม่ได้คู่ไฟนี้เลยกับเซเบิร์ต
7: ใช่คร
6: ับ
7: ใช
6: ่ตอนเปรียบกันเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงครับในความรู้สึกเรา
7: เราก็ชอบเราก็ชอบทางเขาเลยมองแล้วเราก็ชอบ
6: เอาง่ายคือเราเห็นไก่เนี่ยเราก็มองว่าเราอ่านทางแล้วเราน่าจะชอบนะครับ
7: ใช
6: ่แล้วก็เรื่องจุเรื่องสูงอะไรยังไงครับช่างชนไหม
7: ไม่ได้ช่างครับน้ำหนักสูสีเราจะเป็นตัวเสียรอยเขาเหมือนเดิมเพราะว่าฟรีคิกมันเตี้ยแล้วพี่
6: ใช่
7: เ
6: รา
7: จะเสียรอย
6: คือเราจู่ๆ เขาจะช่วงๆหน่อยนะครับไม่ได้ช่างชน
7: คร
6: ับกำหนดชนการใน4ยกเราต่อ6-6เขา7-7นะครับ
7: คร
6: ับ
7: ใช
6: ่โอเคแล้วก็เริ่มต้นกันข้างละล้านเลย
7: ครับ
6: โอเคอันนี้เป็นข้อมูลเจ้าฟรีคิกนะครับอ่ะแล้วตัวต่อมาก็คือตัวชนล้านกลับบ้านทำทองนะครับตัวชนล้านเนี่ยของเราชื่ออะไรครับ
7: ซุปเปอร์บอลครับ
6: เจ้าซุปเปอร์บอลตัวนี้เป็นลูกซื้อลูกเพราะอะไรยังไงครับ
7: ผมเอาของเขามาเลี้ยงขอซื้อเขาไม่ขาย
6: วันนั้นเนี่ยเราเอาไก่ออกมา2ตัวเนี่ยมาหาคู่ได้คู่2ตัวเลยนะใช่ไหม
7: ครับ
6: โอเค
7: ครับ
6: เจ้าซุปเปอร์บอลเนี่ยคือขอซื้อเขาแล้วเขาไม่ขายเขาก็เลยแบบ
7: ใช
6: ่ก็คือเอาไปเลี้ยงไม่เป็นไรเอาไปเลี้ยงเล่นด้วยกันประมาณนั้น
7: ใช่ใช
6: ่คือเป็นไก่ของใครอะไรยังไงครับพี่กอบ
7: ไก่ของพี่ทหารจานงเขาชื่อจานงครับอยู่เป็นค่ายทหารอยู่ชลบุรีนะครับรู้จักกันมาก่อนไง
6: ของจานงนะเอาเริ่มต้นเลยซุปเปอร์บอลเนี่ยเป็นของจันโงเนี่ยแล้วมาอยู่ในมือเราหรือว่าเราไปเห็นอะไรยังไง
7: เห็นสองเที่ยว
6: ชนะที่ไหนครับ
7: เห็นสองเที่ยวชนะโจเนินทรายเที่ยวหนึ่งชนะพันระดับพันล้านเที่ยวหนึ่ง
6: โจเนินทรายเที่ยวหนึ่งสนามพันล้านเที่ยวหนึ่งแล้วก่อนซูเปอร์บอลเนี่ยมันเป็นจันโงเนี่ยเพาะขึ้นมาหรือว่าจันโงเขาไปซื้อมาอีกทีนึงครับ
7: เขาเพาะครับ
6: เขาเพาะขึ้นมาพ่อเป็นสายไหนแม่เป็นสายไหนพอรู้ไหม
7: ครับผมไม่ได้ถามเลย
6: ไม่ได้ถามเลยนะเอาง่ายๆคือซุปเปอร์บอลเนี่ย จานงเป็นคนเพาะขึ้นมานะครับเราเห็น2เที่ยวชนะที่สนามโจ้เนินทรายเที่ยวนึงสนามพันล้านเที่ยวนึงแล้วก่อนหน้านี้มันชนะมากี่เที่ยวสกอปรู้ไหม
7: เขาบอกว่าไล่ชมรมมา2ครั้ง
6: ไล่ชมรมมา2ครั้งแล้วก็ตีเจ้าเนินทรายใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับใช
6: ่แล้วก็มาตีพันล้านวันที่เห็นโจ้เนินทรายเน
7: ี่
6: ยมันชนะสวยงามอะไรยังไงครับ
7: ชนะอันหน่อย
6: อันหน่อยนะครับหนแรกเนี่ยก็ชอบแล้วถูกต้องไหม
7: ใช
6: ่แล้วหนสองล่ะครับ
7: หนสองมันตีแสนที่
6: พันล้าน
7: น่าจะอันสองอันกับอีกนิดเดียวอ่ะ
6: สองอันกับอีกนิดเดียวตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนเจ้าของไก่ชื่ออะไรนะครับ
7: จานงครับ
6: จานงตอนนั้นเนี่ยจานงใช้ชื่อซุ้มอะไรครับที่ชนะพันล้านจำได้ไหม
7: พยัคฆ์เพชรน้อยหรือเปล่าผมจำไม่ได้
6: อ่ะคือตอนนั้นคือใช้ชื่อพยัคฆ์เพชรน้อยก็คือชนะโจ้เดินทรายอันหน่อยแบบติดตาเซียนแล้วนะครับแล้วก็มาชนะแสนเนี่ยที่สนามพันล้านสองอันกันหนักคือชนะยก3นะครับมันตีชนะสวยงามอะไรยังไงครับพี่ก๊อฟ
7: มันตีระเบิดดีพี่
6: เอาไว้ง่ายคือใช้ตอจัด
7: แทง
6: มันเป็นไก่แทงถ้าเกิดบอกตีระเบิดดีเนี่ยมันเป็นไก่ใช้ตอจัดตีแป๊บเดียวแผลลั่นนะเอาไว้ง่ายถูกต้องไหม
7: ครับ
6: แผลลั่นเลือดเดิน
7: ไก่น่ะไก่ตีจุดตีหักดี
6: ครับแล้วพอเราเห็นเราชอบเนี่ยเราไปถามซื้อเนี่ยเขาไม่ขายเนี่ยเราไปเปิดราคาไว้เท่าไหร่อะไรยังไงครับเปิดเผยได้ไหม
7: ให้พี่เขาแสนหนึ่งพี่บอกยังไม่อยากขายเลยพี่ตัวเนี้ยอะไรเงี้ยก็เลยเขาไม่อยากขายเงี้ยเราก็เลยไป
6: ครับแล้วเบื้องต้นเนี่ยเราสนิทอาจารย์นงอยู่แล้วรู้จักอาจารย์นงอยู่แล้ว
7: ใช่คร
6: ับ ใ
7: ช่ใช่
6: ก็เหมือนก็พี่ก๊อฟผมขอซื้อตัวเนี้ยผมอยากได้ไปเลี้ยงแสนนึงพี่ก๊อฟขายไหมพี่ก๊อฟบอกยังไม่อยากขายเลยนู่นนี่นะครับแล้วมาอยู่ในมือเราได้ยังไงครับ
7: ก็บอกเขาว่าพอชนะเที่ยงนั้นบอกว่าไปเดี๋ยวผมพาไปตีร้านใช่พาไปตีร้านส่งมาเลย
6: ส่งมาเลย
7: เคพี่
6: ครับ
7: ส่งมาเลย
6: ส่งมาเลยนะครับแล้วพี่ก๊อฟพอรู้ไหมว่าเจ้าซุปเปอร์บอลเนี่ยมันมีคู่เกิดมีอะไรยังไงกี่ตัวพอรู้ไหมหรือว่าไม่รู้เลย
7: ไม่แน่ใจครับพี่เดี๋ยวต้องถามรายละเอียด
6: ครับโอเคไม่เป็นไรก็คือหลังจากนั้นเราก็ได้ตัวซุปเปอร์บอลมาซุปเปอร์บอลเนี่ยอยู่กับจานงเนี่ยนะครับชนะชมรม2เที่ยวและชนะโจ้เนินทรายอันกับหน่อยชนะพันล้านเงินแสนเนี่ย2อันกับหน่อยคือปิงไก่ตีแตกตีจุดตีหักตีดอกนะครับแล้วเราก
7: ็
6: ไปถามซื้อเขาไม่ขายเขาก็เลยเอาเคียงนั้นเราไปเลี้ยงเล่นด้วยกันประมาณนั้นก็ส่งตัวมาอยู่กับทางทีมงานชลดา89พอมาอยู่ในมือน้ำเลี้ยงเราเนี่ยมาเตะเช็คขนแรกหลังจากที่เราอยู่ในน้ำเลี้ยงเราแล้วเนี่ยพี่ว่ามันดีขึ้นไหม
7: ดีนะดีขึ้นนะเขายังบอกเลยว่ามันผิดตากับที่เขาเลี้ยงอ่ะ
6: อืมเอาง่ายคือพอน้ำเลี้ยงเราเนี่ยคือคล้ายๆแบบนักกีฬาเหมือนนักฟุตบอลเปลี่ยนสโมสรใหม่จากสโมสรเล็กมาสโมสรใหญ่คือเรื่องการฟิตเนสการออกกำลังกายก็ดีขึ้นประมาณนั้นกล้ามเนื้อดูดีขึ้น
7: คร
6: ับ ก็ผิดหูผิดตาเขาว่ามันดีขึ้นเนี่ยมันออกแข้งหนึบขึ้นหรือว่าไวขึ้นอะไรยังไงครับพี่ก๊อฟ
7: เนิบขึ้นการย้ายตัวการอะไรมันดีกว่าเดิมอะ
6: เอาง่ายคือคล่องนะครับออกวางแข้งแบบเน้นหนึบนะครับโอเคนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ตัวมาเนี่ยเราไปชนะที่ไหนบ้างครับพี
7: ่ได้ตัวมาพี่เลี้ยงเลยชนร้านเลยเหมือนกัน
6: ชนร้านเลยเหมือนกัน
7: ใช่คร
6: ับ ก็คือไฟนี้ไฟแรกเลย
7: ใช่ไฟแรกที่อยู่กับเราเลยไฟแรกอยู่กับผมเลย
6: ไฟพี่ได้ตัวมานานหรือยัง
7: ได้ตัวมาหลังจากชนะเงินแสนอ่ะก็เอามาเลย
6: ไม่หลังตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ละครับเดือน2เดือนหรือว่า2อาทิตย
7: ์ประมาณ2อาทิตย
6: ์โอ้2อาทิตย์เอาแค่คือวันนั้นชนะเงินแสนมันไม่เจ็บนะครับ
7: ใช่ครับ
6: เราก็มาเริ่มต้นเลี้ยงแล้วก็คือเข้าควอเลี้ยงแล้วออกทนไฟนี่เลยถูกต้องไหม
7: ถูกครับ
6: โอ้โหแสดงว่าวันนั้นมันชนะตีแตกสวยงามเลยน่ะฮะโอเคเราเลี้ยงออกประกาศ
7: เยอะเอ็มตีเยอะเหมือนกัน
6: แล้วก็พอได้ตัวมาเสร็จปั๊บเลี้ยงออกหาคู่เลยแล้วมาได้คู่ไฟนี้ตอนเปรียบกันเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงครับในความรู้สึกเรา
7: ก็ชอบนะเพราะว่ามันตัวนี้ไม่ได้เปรียบเลยสูสีเลยเนี้ย
6: ตัวนี้สูสีเลยนะครับ
7: ใช่
6: คือเป็นไก่คู่ชนเลยแหละเอาง่าย
7: ใช่หนีกันไม่ออกเลย
6: หนีกันไม่ออกเป็นไก่คู่ชน นะครับกำหนดชนกัน4ยกต่อเขา55เรา76ตามหน้าเดียวเลย
7: ครับ
6: คือผมดูนี่คือมันแหลมเหมือนกันนะเขาอาจจะเป็นต่อเขาอาจจะเล็กกว่าเราหน่อยสั้นกว่าเราหน่อยก็คือ55ของเราเนี่ยฐานต่อใหญ่ยาวกว่านิดหน่อยก็คือ76ตามหน้าเดือยประมาณนั้น
7: คร
6: ับ นะครับกำหนดชนกัน4ยกนะครับโอเคสุดท้ายนี้พี่ก๊อฟมีอะไรฝากกับ FC ชลดา89บ้างครับพี
7: ่ก็คือชุดนี้ใส่ได้เลย
6: ชุดนี้ใส่ได้เลยนะ
7: ครับ
6: ครับผมเอาไว้คือมั่นใจ
7: ใช่ครับ
6: แพ้ชนะไปวัดเก่งกันที่สนามนะครับ
7: ใช่พี
6: ่โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานชลดา89ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่ก๊อฟขอบคุณครับ
7: ครับ
6: สวัสดีครับ
7: ครับ
6: โอ้โหผมเห็นป้ายเนี่ยชลดา89ได้คู่วันนั้นน่ะผมเห็นแล้วไปเปรียบ2ตัวได้คู่2ตัวเลยแล้วก่อนหน้าเนี้ยกิติกรฟาร์มเนี่ยก็ของพี่เจโพใหญ่ทีมงานเดียวกันนี่แหละนะครับได้คู่เท่ากับวันนั้นน่ะวันที่25เนี่ย3ตัวเลยนะ3ตัวเลยนะทีมงานชลดา89ทีมงานโพใหญ่เนี่ยนะครับชลบุรีเนี่ย3ตัวเลยเขาบอกว่าเก่งทั้ง3ตัวนะครับผมบอกให้เด็ดทั้ง3ตัวเล่นได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมสัมภาษณ์นะครับเจนวินดานะครับก็คือฮัสตาฟาแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับเจสวัสดีครับครับผม
8: คร
6: ับ
8: พ
6: ี่อย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับชลดา89
8: ครับครับ
6: ผมเปิดรูปโปสเตอร์มาเนี่ยนะผมเห็นรูปพี่บีด้วย
8: ใช่ครับใช่ครับ
6: พี่เจธรรมดาพี่บีเนี่ยไม่เคยออกสื่อนะไม่เคยถ่ายรูปลงโปสเตอร์แสดงว่าตัวนี้ตัวรักเลยเหรอ
8: ใช่ครับใช
6: ่
8: คร
6: ับ โอ้โหแล้วก็เอาง่ายๆคือคู่ชนเนี่ยพี่เจรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นแชมป์เก่านานาภาค
8: ไม่รู้เลยครับ
6: ตัวเนี้ยน่าจะชนปีที่แล้วพี่บีเห็น
8: ไม่รู้ครับไม่รู้เลยตอนเปรียบไม่มีใครรู้เลยครับ
6: คือตัวชลดาตัวเนี้ยมันชื่อฟรีคิกตัวที่ชนะเสกสาย5พี่บีอยู่เมื่อตอนปลายปีมั้งเมื่อตอนมันไก่เขาหลุดแซมไปหลังจากที่ชนะนะผมว่าพี่ถ้าเกิดบอกพี่บีน่าจะจำได้ตัวเนี้ยตัวชลดาเนี่ยเป็นไก่เยแดงๆนี่แหละนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเอาตัวเราก่อนไก่ที่ได้คู่เนี่ยนะครับกับชลดา89เนี่ยไก่ตัวเนี้ยชื่อเจ้าอะไรครับ
8: สาเบิร์ดครับ
6: สาเบิร์ดก็คือตัวที่ผมเคยสัมภาษณ์ไหม
8: ใช่ครับ
6: โอเคโอเคแล้วก่อนเดี๋ยวทบทวนใหม่ก่อนเจ้าสาเบิร์ดเนี่ยตัวเนี้ยก็คือเป็นไก่ของพี่เบิร์ด
8: ครับผม
6: ให้ทีมงานเราเลี้ยงนะครับเราก็ตั้งชื่อสาเบิร์ดสาเบิร์ดเนี่ยมันเป็นลูกซื้อลูกพ่ออะไรยังไงครับ
8: เป็นลูกพ่อครับ
6: เป็นลูกพ่อของพี่เบิร์ดถูกต้องไหม
8: ใช่ครับใช่ครับเป็นพี่เบิร์ดเลยครับ
6: พ่อเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหนครับ
8: พ่อเป็นน่าจะเป็นของพี่โอ๋ครับนครหลวงอะไรนี่ครับพี
6: ่พ่อเป็น
8: เรือรบอะไรนี่แหละ
6: นะครับ
8: ต้องดูประวัติพ
6: ี่โอเคไปประวัติอยู่ใช่ครับครับ
8: แป๊บนึงครับพี
6: ่ครับครับ
8: เปิดก่อนเนี่ยผมก็จับไม่ได้ผม
6: พ่อเป็นตัวไหนนะเจออย่าง
8: เป็นนครหลวง
6: พ่อคือไก่ตัวพ่อเนี่ยเดี๋ยวก่อนเจ้าสาเบิร์ดเนี่ยมันไม่ใช่ลูกนครหลวงโดยตรงคือ
8: พ่อเป็นลูกนครหลวงโดยตรงนะครับ
6: อ๋อเจ้าสาเบอร์เป็นลูกนครหลวงด้วยตรงเนี่ยพ่อเป็นนครหลวงเลย
8: เป็นลูกของนครหลวง
5: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
9: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเร่งแก้ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกพร้อมเตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบแห่งใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิน รำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
13: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
14: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
10: องนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเร่งแก้ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกพร้อมเตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบแห่งใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนในเชียงราย
15: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่ฝ่ายแม่ลาวอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายพร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงและขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายเพื่อรองรับการใช้น้ำของประชาชนในระยะยาวโดยนายทรงศักดิ์กล่าวว่าจังหวัดเชียงรายกำลังเผชิญปัญหาสารโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำสายสำคัญโดยเฉพาะแม่น้ำกกซึ่งเป็นแม่น้ำข้ามพรมแดนจากประเทศเมียนมาและเป็นแหล่งน้ำดิบหลักในการผลิตน้ำประปาที่พบสารหนูเกินค่ามาตรฐานแม้ระบบผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภจะสามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานและอย่างปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคแต่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจจึงเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาระยะยาวโดยกปภ.เตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบไปยังแม่น้ำลาวซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เห็นชอบโครงการแล้วและจะเริ่มก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแม่ลาวแห่งใหม่ปี2570คาดว่าจะแล้วเสร็จปี2572เพื่อขยายเขตการบริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยและอำเภอแม่ลาวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาดปลอดภัยและเสริมความมั่นคงระบบประปารองรับการขยายตัวของจังหวัดเชียงรายในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: กรมการจัดหางานหารือเมียนมาเร่งสอบปมเรียกเก็บค่าหัวคิวศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลเดินหน้าตรวจสอบทุกแห่งย้ำบริการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
16: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีรายงานการเรียกเก็บค่าหัวคิวหรือค่าดำเนินการเพิ่มเติมภายในศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลหรือศูนย์ CI โดยไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนายจ้างและแรงงานที่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเชิญทูตแรงงานเมียนมาเข้าหารือรับทราบข้อร้องเรียนและมีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในศูนย์ CI ทุกแห่งรวมทั้งเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การประชุมวิชาการไทยเมียนมาในวันที่21กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งยกระดับการให้บริการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งนี้เดิมประเทศต้นทางได้แก่เมียนมาสปป.ลาวและกัมพูชาเคยเข้ามาดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานในประเทศไทยแต่ปัจจุบันมีเพียงเมียนมาที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แรงงานต่างด้าวของตนเองเพียงประเทศเดียวโดยกรมการจัดหางานมีหน้าที่กำกับดูแลความเรียบร้อยภายนอกศูนย์และอำนวยความสะดวกในภาพรวมนิตยาขุนสิมรายงาน
10: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทจังหวัดสุรินทร์เผยสาเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนพลิกตะแคงที่อำเภอปราสาทคนขับมีอาการชักก่อนรถเสียหลักรอตรวจ CT สมองล่าสุดรถบัสจากโรงเรียนปราสาทวิทยาคารมารับเด็กส่งกลับแล้ว
17: แพทย์หญิงชูหงมหันทัศนพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทเปิดเผยความคืบหน้าเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนพลิกตะแคงที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ว่าล่าสุดเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ปลอดภัยจากการตรวจพบว่านักเรียนทั้งหมด51คนมี34คนไม่ได้รับบาดเจ็บมีเพียงอาการตกใจ16คนบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนเด็กอีก1คนมีอาการปวดท้องแพทย์รับไว้สังเกตอาการขณะที่ครูทั้ง6คนปลอดภัยเบื้องต้นครูที่อยู่หน้ารถให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุคนขับมีอาการชักเกร็งไม่รู้สึกตัวทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคงด้านคนขับขณะนี้รู้สึกตัวแล้วแต่ยังจำเหตุการณ์ไม่ได้แพทย์อยู่ระหว่างส่งตรวจ CT สมองเพื่อหาสาเหตุของอาการชักล่าสุดได้ประสานรถบัสจากโรงเรียนประสาทวิทยาคารมารับนักเรียนทั้งหมดเดินทางกลับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
10: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
3: ่คือเจ้าสาเบิร์ดเนี่ยน่าจะเป็นหลานนครหลวงถูกต้องไหม
4: ใช่ครับ
3: ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยคือพี่เบิร์ดเนี่ยไปเอาไปแบ่งไก่พี่โอมาตัวหนึ่งก็คือตัวพ่อของเจ้าสาเบิร์ดตัวนี้อ่าฮะเป็นนครหลวงบวกอะไรนะครับตัวพ่อ
4: แม่เป็นวันเองเกิดเป็นเบี้ยยีเขียวก็ฤาษีคร
3: ับตัวพ่อนะก็คือเป็นนครหลวงบวกวันเฮงเบเบ้ยีเขียวคฤหาสน์นะครับอันนั้นคือตัวพ่อพอได้มาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเอาแค่คือไก่เนี่ยหลังจากที่เขาไม่ได้ชนแล้วก็คือทำพ่อไว้ตัวนี้ที่ผมเคยสัมภาษณ์เจมาก็คือเก่งตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ทำพ่อไว้แล้วก็เอามาเข้ากับแม่ตัวไหนครับออกมาเป็นเจ้าสาเบิร์ด
4: ทันใจจอนวิกครับ
3: เอามาเข้ากับก็คือตัวเมียเนี่ยเป็นทันใจจอนวิกเอามาเข้ากับสาเบิร์ดไว้แล้วไก่ชุดนี้มีกี่ตัวครับ
4: ชุดนี้น่าจะมีตัวผู้2ตัวหรือเปล่านะพี่แล้วก็ตัวเมีย2ตัวครับ
3: ตัวผู้2ตัวตัวเมีย2ตัวตัวผู้2ตัวอีกตัวนึงเก่งมั้ย
4: อีกตัวนึงมันใช้ไม่ได้ครับพี่ถ้าตามันเสียงเด็กหรือว่าอะไรเนี่ยพี
3: ่เอาง่ายๆคือไม่ใช่ไม่เก่งแต่ไก่มันเอาง่ายๆคือตามันเสียตั้งแต่เด็กมันเตะเช็คไม่ได้ประมาณนั้นก็เหลือสาเบิร์ดตัวเดียวแล้ว
4: ตัวเมียสองตัว
3: แล้วก็ตัวเมียสองตัวแล้วสาเบิร์ดเนี่ยเตะเช็คขนแรกเนี่ยมันเก่งอะไรยังไงครับเจ
4: ก็ตีแม่นครับพี่ตีแม่น
3: ขนแรกเนี่ยก็คือเตะเช็คเนี่ยตีแม่น
4: ตีแผล
3: มันเป็น
4: ไวครับเป็นไก่ปากไว
3: มันเป็นไก่ตีแผลละเอียดนะปากไวเป็นไก่ยังเตะเอาง่ายๆคือเป็นไก่ยังเตะตีละเอียด
4: ใช่คร
3: ับนะครับโอเคเป็นไก่ยังเตะตีละเอียดปั๊บแล้วก็เตะเช็คพี่เบิร์ดเก่งแล้วเขาส่งมาให้เราเลี้ยงอะไรเงี้ยอะไรยังไงหรือว่าไปชนะอะไรยังไงก่อนครับ
4: พี่เบิร์ดส่งลงสตอรี่ครับตอนเตะเช็ค
3: เตะเช็คลงสตอรี่แล้วเราเห็น
4: ได้ครับเห็นก็เลยไปบอกว่าพี่ผมชอบตัวนี้ขอเขามาเขาเลยให้มาเลี้ยง
3: ให้มาเลี้ยงนะครับแล้วถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยเจเจบอกว่ามันหล่อด้วย
4: ใช่ครับมันหล่อ
3: ตอนนั้นมันหล่อด้วยนะครับหล่อเหมือนคนเลี้ยงเลยนะครับ คือไก่ตอนนั้นโอ้โหไฟนี้แบบยังดูแบบยังดูกล้านนะไอตอนที่ผมสัมภาษณ์ตอนแรกนี่คือมันโอ้โหเป็นไก่ขนรูปหล่อเลยนะคือ
4: นี่ก็ขนยังไม่หลุดเลย
3: ขนยังไม่หลุดเลยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเลี่ยมเปียบเลยอ่ะไก่แบบเหมือนจับจากฝูงเลยอ่ะหล่อจัดเลยคือเราเห็นนะไก่แบบมันดีทรงมันดีแล้วลงสตอรี่เราก็เลยขอมาเลี้ยงแล้วพอมาอยู่ในมือเราอ่ะเจเจบอกว่ามันเตะก็เก่งเลยถูกต้องไหม
4: ใช่ครับใช่ครับมันเตะแมวดีอยู่ก่อนตั้งแต่พี่เบิร์นแล้วครับเตะแม่นคร
3: ับ แม่นก็คือซีเจตอนนั้นถ้าเกิดผมจะไม่ผิดซีเจบอกว่ามันปั้มมันเตะเนี่ยก็คือปั้มนวมเนี่ยคือมันเตะน็อกมาตลอด
4: ใช่ครับ
3: ตีน็อกมาตลอดคือเอาง่ายๆคือเปลืองไก่นวมอ่ะประมาณนั้นนะครับ
4: ใช่ครับ
3: แล้วพออยู่กับเราเนี่ยเราตอนนั้นนะเราไปชนะมากี่เที่ยวครับหลังจากอยู่กับเราแล้ว
4: ผมก็ปั้มในซุ้มเที่ยวนึงแล้วก็ออกไปตีบอลป่าครับบอลป่า2เที่ยวครับ
3: ปั้มในซุ้มเที่ยวนึงมันดีเราก็ออกไปตีบอลป่า2เที่ยวเลยตีบอลป่า2เที่ยวเนี่ยชนะยกไหนอะไรยังไงครับ
4: ชนะยก3ทั้ง2ไฟเลยครับ
3: ชนะยก3ทั้ง2ไฟเลยนะนะครับ
4: เพราะมันตี
3: อายุดี
4: ทุกขาใช
3: ่ใช่ที่ผมสัมภาษณ์เจคือเจออายุดีทั้งคู่เลยนะครับเจออายุดีตัวใหญ่ทั้งคู่นะครับตีชนะ2อันหน่อย
4: ใช่คร
3: ับ อันแรกก็ไปไกลทุกไฟนะครับเพราะไม่เป็นไก่เตะเยอะไฟเตอร์อยู่แล้วนะครับชนะบอลป่า2เที่ยวแล้วเราก็ไปชนที่เรืองชัยเลยหรือเปล่า
4: ชนไม่ได้ชนไหนเลยครับก็ชนนานาภาคเลยครับ
3: เดี๋ยวก่อนคือหลังจากที่เราชนะบอลป่า2เที่ยวอ๋อแล้วเราได้คู่ชนที่นานาภาคนะครับชนล้าน
4: ใช่ครับ
3: วันนั้นเราเจอใครครับ
4: วันนั้นเจอซุ้มอะไรวะผมคุณแผนบ่อทองพ
3: ี่คุณแผนบ่อทองเลิกกันไปใช่ไหม
4: ยกมาครับ
3: ผัดกันเป็นต่อเป็นรองผมจำได้เจอคุณแผนบ่อทองตัวนั้นก็เก่งเขานะตัวเก่งเขาเลยนะ
4: ใช่ใช่
3: โอ้ยไป
4: แข่งด้วย
3: แล้วโอ้โหในสนามไม่ใส่กันยับเลยนะวันนั้นน่ะ
4: ใช่คร
3: ับ เล่นกันดีด้วยคุณแผนบ่อทองเขาก็เล่นนะครับก็คือไปเจอคุณแผนบ่อทองเลยผัดกันเป็นต่อเป็นรองไฟนี้ถูกต้องไหมครับ
4: ถ ู้ครับ
3: วันนั้นเราชนกันกี่ยกครับ4ยก
4: 4ยกครับ
3: 4ยกผ่านกันเป็นต่อเป็นรองแล้วเลิกกันไป4ยก
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: กลับมาเจ็บเยอะไหมถามตรงๆเลย
4: ก็กลับมาก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับ
3: ก็คือ
4: ไม่เป็นไรเลย
3: ก็คือได้เจ็บมาบ้างแต่ก็คือไม่ได้เยอะไก่ตีกันนะครับประมาณนั้นนะ
4: ก็โดนดอกโดนคอเจ็บๆไม่เมื่อยหน่อยแต่กลับมาก็ไม่เป็นไรครับสามเบิร์ดมันตั้งแต่เลี้ยงมาเคยเจ็บป่วยเลยครับ
3: ไม่เคยเจ็บป่วยนะก็คือเอาง่ายคือมีแผลชนปกติ
4: ใช่ครับ
3: นะครับก็คือมาเลี้ยงอู้จากวันนั้นมาวันนี้ก็นานนะ
4: นานครับนานครับผมมาพักเขาครับพักพักแล้วก็มาถ่ายยาแล้วก็ปั้มใหม่เลยคร
3: ับ ครับเอาแค่คือพักนะครับพักให้ร่างกายสมบูรณ์ถ่ายยาแล้วปั้มใหม่แล้วเราไปชนที่ไหนต่อไหม
4: ไม่ชนเลยครับปั้มมันในซุ้มอีกปั้มแข็งในซุ้มอีกรอบนึงแล้วก็เลี้ยงตีเลยคร
3: ับ คือต้องบอกพี่น้องว่าไก่ตัวเนี้ยเจ้าสาเบิร์ดเนี่ยคือพี่เบิร์ดเขาเตะเช็คแล้วเก่งลงสตอรี่แล้วเราเห็นเนี่ยพี่เจไปขอมาก็คือเตะเช็คหนเดียวนะครับปั้มหนเดียวแล้วออกบอลป่า2หนเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็คือไปชนร้านเลยเอาแค่คือเดินยาวสุดวันนั้นนะคือ4ยกกับขุนแผนบ่อทองนะครับ
4: สุดเลยครับ
3: แล้วก็เอาแค่คือพอได้กลับมาปั๊บเนี่ยพอไก่มันเดินยาวมาเราก็ให้มันผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวนะครับแล้วก็ถ่ายยาเข้าคอเลี้ยงใหม่เลยนะครับก็คืออาจจะใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะครับ
4: เต็มเลย2เดือนเต็มยันวันตีครับ
3: 2เดือนเต็มยันวันตีเลยเอาแค่คือไฟเนี้ยกะว่าสู้เต็มกราฟเลยอ่ะเพราะไก่มันเดินยาวมาแล้วนะครับไก่มันเคยได้เจ็บเดินเคยเดินยาวมาแล้วก็พักเต็มที่สู้เต็มกราฟเลย2เดือนจนถึงวันชนนะแล้วพี่บีเขาชอบอะไรยังไงตัวนี
4: ้เขาชอบมันตั้งแต่วันตีแล้วครับตีฝนป่าแล้วมันคมครับมันคมมาก
3: สิเจถามตรงๆเลยหลังจากที่มันเดินยาวมาแล้วได้เจ็บมาบ้างแล้วนะครับพอพักคลายกล้ามเนื้อมาเอาแค่คือให้มันพักฟื้นมาแบบเต็มรูปแบบเลยให้ร่างกายสมบูรณ์สุดๆเนี่ยไฟเนี้ยพอเตะเช็คอะไรแล้วเนี่ยเสียเจว่ามันเก่งกว่าเดิมไหม
4: เก่งกว่าเดิมครับเก่งกว่าเดิมครับ
3: เพราะว่าไก่พอกล้ามเนื้อมันขยายแล้วอะความหนักความแน่นต่างๆมันจะมีมากกว่าเดิมนะ
4: ใช่ครับใช่ครับมันแข็งกว่าเดิมครับมันแข็งแรงกว่าเดิม
3: ความคล่องอะใช่ป่ะกล้ามเนื้อพอกล้ามเนื้อมันมีอะพอมันได้เดินยามาอะไรมาเนี่ยกล้ามเนื้อมันเริ่มรัดเริ่มอะไรเนี่ยคือความคล่องความหนักความไวเนี่ยมันก็จะมากกว่าเดิมคือเจเจก็มองว่าเก่งกว่าเดิมนะ
4: ครับผม
3: นะครับพอเก่งกว่าเดิมเสร็จปั๊บก็ประกาศหาคู่แล้วมาได้คู่ไฟนี้เลย
4: ใช่ครับ
3: ตอนดูตัวกันเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงครับ
4: ก็เป็นไก่ดูเปรียบแบบไม่ได้เปรียบครับเสียช่วงนิดๆแต่
3: เราเสียช่วงเหรอของเขาเตี้ยๆนะ
4: ไม่เขาเราจะดูเตี้ยเขาครับเสียแบบหน่อย
3: เราดูเตี้ยเขาอีกเหรอ
4: ใช่ครับ
3: เพราะว่า
4: ไม่แบบแต่
3: เ
4: บียดตีนะครับมันไม่เบียดตีเลยคร
3: ับ ไก่คุณนี่เบียดตีนะตอก็พันตามหน้าเดือยเลยของเขา66ของเรา77ก็คือผมดูเนี่ยความใหญ่ของตอเนี่ยความแหลมใกล้เคียงกันเราอาจจะมีปลายตอนิดๆประมาณนั้น
4: เราจะแหลมจะยาวเขาหน่อย
3: ใช่นะครับเราจะยาวเขานิดนึงนะครับก็คือ77เขา66กำหนดชนกัน4ยกไม่ต้องช่างชน
4: ไม่ช่างครับไม่ช่าง
3: โอเคนะครับความพร้อมสมบูรณ์ตอนนี้ก็ 100%
4: เกือบร้อยแล้วครับ
3: เกือบร้อยแล้วนะ
4: เก
3: ือ
4: บร้อยคร
3: ับ โอเคสุดท้ายนี้เสียเจมีอะไรฝากให้กับ FC 5 Star บ้างครับ
4: ฝากเกียร์ลูกพี่ผมด้วยครับพังสตาร์ไม่ทำไม่ได้ครับ
3: เมื่อวานผมเจอที่สนามหนองสีฟันผมบอกพี่เดี๋ยวผมโทรหานะโอ้ยโทรหาเจเลยโทรหาเจเลยโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงาน5 Star ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับผมขอบคุณมากเลยครับเสียเจ
4: คร
3: ับ
4: พ
3: ี่ครับครับสวัสดีครับโอเคนะครับตัวเนี้ยผมสัมภาษณ์มาได้คู่กับคุณแผนบอทองตัวคุณแผนบอทองก็เก่งมากนะวันนั้นผัดกันเป็นต่อเป็นรองนะครับแล้วก็เลิกกันไป4ยกคือไก่อ่ะที่ผมสัมภาษณ์ตอนแรกอ่ะไก่ไม่เคยเจ็บมาเลยคือบอลป่า2เที่ยวเนี่ยชนะยก3ก็จริงแต่มันตีม้วนเดียวเลยเจอลูกถ่ายอยู่ดีด้วยถึงล่าไปยก3อ่ะนะครับแล้วก็มันไม่เคยเจ็บมันไม่เคยเจ็บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเสียเจก็บอกว่าไก่มันนิ่มมากเลยนะพี่มันไม่เคยเจ็บนู่นนี่นั่นนะเป็นไก่หนุ่มหล่อเฟี้ยวเลยนะครับแล้วไปตีร้านเนี่ยนะครับแล้วก็ลากอัน4ยกเลิกกันไปเนี่ยผมบอกเลยว่าไฟเนี่ยอันนี้พูดตรงๆนะคือตามเราเลี้ยงไก่เนี่ยคือไก่พอมันได้กล้ามเนื้อมาอะไรเนี่ยคือถ้าเกิดมันเก่ง อย่างที่เสียเจบอกมันเก่งขึ้นเนี่ยคือกล้ามเนื้อมันรัดขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยนะมันขยายขึ้นกล้ามเนื้อมันมีเอาง่ายๆคือมันแน่นไก่พวกนี้มันจะไวขึ้นมันคล่องตัวเนี่ยไฟนี่น่ากลัวนะแล้วมันเดินยาวสิยกมามันไล่ลากยาวมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วผมดูตามรูปไฟนี่มันน่าจะเก่าเกมเลยนะครับแต่ว่าไปเจอเอาง่ายคืออีกตัวนึงก็แชมป์เก่าใช้เงินล้านสนามนานาภาคอีกตัวนึงก็คือเคยชนล้านที่สนามนานาภาควัดคมกันนะครับโอเคเมื่อกี้ผมโทรหานะครับพี่ยศบ้านทำทองแกน่าจะไม่สะดวกรับสายนะครับเดี๋ยวผมโทรหาอาโขงเลยนะครับอาโขงฟาร์มนะครับโอเคผมโทรหาพี่ยศติดแล้วครับสวัสดีครับพี่ยศสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับพี่ยศตอนนี้โอ้โหกำลังฮอตเลยบ้านทำทองนะครับล่าสุดย้ายค่ายไป6ล้าน
4: ครับ
3: ตัวนั้นชื่อเจ้าอะไรนะครับพี่
4: ยอดนครคร
3: ับ ยอดนครนะครับสู่พี่เบิร์ดสองมีสุวรรณนะโอเคแล้วตอนนี้ก็ได้คู่หลานอีกตัวหนึ่งบ้านทำทองตัวนี้เป็นสีสาเป็นลูกซื้อหรือว่าลูกเพาะอะไรยังไงครับพี่ยศ
4: อ๋อน้องเอามาให้เลี้ยง
3: น้องเอามาให้เลี้ยงอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นเลยพี่ไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับ
4: เดิมทีอยู่กับเจ้าของเก่าอีกชื่อพอมาอยู่ผมเปลี่ยนชื่อใหม่
3: เจ้าของเก่าชื่ออะไรก่อน
4: อะไรกุมารทองหรืออะไรเงี้ย
3: กุมารทองแล้วพอมาเปลี่ยนชื่อมาอยู่กับเราแล้วครับพี่
4: แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเฟยหง
3: เฟยหง
4: ครับผม
3: โอ้โหเป็นพระเอกหลังจีนเลยนะ
4: เฟย
3: หงนะครับเฟยหงเนี่ยเป็นไก่ที่น้องส่งมาให้เลี้ยงถูกต้องไหม
4: ใช่ครับ
3: ต้องถามว่าเฟยหงเนี่ยพ่อเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหนอะไรยังไงพี
4: ่พ่อน่าจะเป็นกุมารจีนนะ
3: พ่อเป็นกุมารจีนแม่ล่ะครับ
4: แม่นี่ผมไม่ได้ถามรายละเอียดเลย
3: เอาง่ายๆคือเป็นลูกกุมารจีนแม่ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับแต่ตัวนี้สีสา
4: ครับผม
3: โอเคตัวนี้สีสานะครับพ่อเป็นกุมารจีนเปลี่ยนชื่อมาเป็นเฟยหงตอนนั้นชื่อกุมารคุณนั่นเนี่ยกุมารทองเนี่ย
4: มันมีเยอะอยู่กุมารทอง
3: นะ แล้วก่อนหน้านี้ก่อนไปอยู่กับเราพี่ต้องถามว่ามันชนะมากี่เที่ยว
4: ก็ยังไม่เคยตีเลยเขาแค่ปั๊มแข็งปั๊มแล้วมันก็น็อกท่ออะไรเงี้ย
3: คือ
4: ไม่เคยตีไฟเลย
3: คือตอนอยู่กับเจ้าของเก่าเนี่ยก็คือเขาปั้มมาแล้วน็อกปั้มมาแล้วน็อกคือไม่เคยออกชนที่ไหนคือปั้มแข็งเงยซุ้มนี่แหละ
4: ยังไม่เคยชน
3: ฮะคือปั้มจนคือมันได้ที่แล้วก็ส่งมาให้กับทางพี่ยศเลี้ยงถูกต้องไหม
4: ครับพอส่งมาเราเตะดู2ครั้งเราก็เฮ้ยมันตีได้อะไรเงี้ย
3: คือ
4: เลยเอาไปตี
3: เตะดู2ครั้งเนี่ยแล้วพี่ยศบอกมันตีได้เนี่ยมันเก่งอะไรยังไงพี
4: ่แข็งลึกสไตล์กุมารจีนแข็งล
3: ึ
4: ก
3: เอาพูดตรงๆนะคือกุมารจีนจ่ายลูกมาเนี่ยที่คนตามซื้อลูกกุมารจีนกันเนี่ยคือหนึ่งเลยอย่างที่พี่ยศบอกคือมันจะได้คำว่าแข็งลึกไก่เนี่ยมันแข็งตีเข้าตีคอตีดอก
4: เป็นไก่ไม่เลือกสไตล์อ่ะตีได้ทุกสไตล์อ่ะ
3: ครับ
4: เป็นไก่ประมาณนั้นครับ
3: แล้วจุดเด่นอีกอย่างของลูกกุมารจีนคือมันจะมีแข้งหน้าโยน
4: ใช่ครับ
3: โยนเข้าเตะ

0: มาก็7 กับ 7
1: พี่ยศเห็นใช่ไหมที่ว่ากุมารที่ว่าลูกเป็นชั้นหลานด้วยนะที่ชั้นหลานกุมารจีนตีกับลูกทองสุกอ่ะที่คู่เอกอ่ะอ่ะฮะคือโอ้โหโดนสมอสแมคือเอาหยาบๆ
0: ขนาดนิ่มๆเลย
1: คือเอาแบบหยาบๆแผลอยู่กับมึงยังเดินครับเดินไปแตะเขาอยู่เลยไม่มีอาการแพ้จริงป่ะอันนี้คือจุดเด่นลูกกุมารจีนเลยนะครับเฟยหงพอมาอยู่กับพี่เตะ2หนมันดีเอาง่ายคือชอบนะครับ
0: เราชอบแล้วก็ตีเลี้ยงตีเลย
1: เลี้ยงชนร้านเลยแล้วไปชนที่ไหนก่อนพี่
0: อะไรนะฮะ
1: แล้วไปชนที่ไหนก่อนบ้างไหมครับ
0: ไม่ได้ชนเลยเพิ่งจะชนเปิดไฟ
1: นี่ไฟแรกเลยเหรอ
0: ใช
1: ่ปั้มแข็งแล้วมาเลี้ยงพี่ชอบเปิดไฟร้านเลย
0: ครับ
1: โอ้โหไฟนี้เลยนะไก่มาอยู่กับพี่นานหรือยังพี่ยศ
0: มาอยู่ได้ประมาณครึ่งเดือน
1: ครึ่งเดือน
0: คร
1: ับ นะครับอยู่กับเราได้ประมาณครึ่งเดือนแล้วนะครับ
0: คร
1: ับ เลี้ยงชอบก็เปิดไฟร้านเลยแล้วเปิดไฟร้านแล้วมาได้คู่ตัวนี้เลย
0: ครับ
1: ตอนเปรียบกันเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงครับในความรู้สึกเรา
0: ก็เปรียบชอบครับชอบ
1: เปรียบชอบเขาบอกไก่คู่นี้เอาง่ายคือเป็นไก่คู่ชนเลยเบียดจัด
0: ครับเบียดจัด
1: เบียดจัด
0: กำหนดน้ำหนักไม่เกิน 27.5 เท่ากัน
1: อ๋อตัวนี้คู่นี้ช่างชนนะ 27.5 นะ
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็กำหนดชนกัน4ยกต่อตามหน้าเดือนเรา55เขา76
0: ครับเขาน่าจะอยู่ดีเดือยาว
1: เขาเดือยาวคือที่ผมดูตามรูปเนี่ยคือฐานเดือยเขาจะใหญ่กว่าเรา
0: ครับ
1: ฐานเดือยจะใหญ่กว่าเราแล้วก็เอาง่ายๆคือมีความยาวมากกว่าเรานิดหน่อยมีความแหลงกว่าเรานิดหน่อยก็คือตามหน้าเดือย
0: ใหญ่ยาวด้วยเดือยคมกว่าด้วย
1: ครับของเราเนี่ยก็คือเดือยเล็กกว่าสั้นกว่าแล้วก็ความคมน้อยกว่านะครับของเรา155ของเขา76
0: คร
1: ับนะครับแล้วพอได้คู่กันเสร็จปั๊บเตะเป้าล่าสุดหรือยังครับพี่
0: เตะไปเป้านึงครับ
1: เตะเป้านึงมันบินดีมากน้อยขนาดไหน
0: ประมาณ
1: ชอบเลย
0: ก็บินดีแหละบินดีปกติ
1: บินดีเลย
0: แต่ว่าความสมบูรณ์ก็90
1: ก็คือรอถึงมันชน
0: ใช่
1: อ่ะฮะก็คือบินดีอยู่ในเกณฑ์พอใจแล้วนะครับสุดท้ายนี้พี่ยศมีอะไรฝากให้กับ FC บ้านทำทองบ้างครับพี
0: ่ก็เหมือนเดิมครับ
1: ครับ
0: ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากเชียร์เจ้าเฟยหง
1: อ่าฮะตอนนี้ลูกกุมารจีนพี่เลี้ยงอยู่หลายตัวไหม
0: ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
1: ตอนนี้ลูกกุมารจีนเลี้ยงอยู่หลายตัวไหมพี
0: ่ก็มีอยู่2-3 ตัวครับ
1: 2-3 ตัวเก่งทุกตัวไหมตีร้ายได้ทุกตัวไหม
0: ก็มีตัวหนึ่งกำลังหาคู่อยู่อยากสตาร์ทสัก5 ล้าน
1: โอ้โห
0: สตาร์ทแรงๆเลย
1: สตาร์ทแรงๆเลยนะลูกกุมารไอ้ลูกกุมารจีนนะครับ
0: ใช่ตัวนี้เคยได้คู่กับเท่าแก่น้อยแล้ว
1: เท่าแก่น้อยผมจำได
0: ้2 ล้านวันนั้นเท่าแก่น้อยถอดไป
1: ครับครับครับอ๋อตัวนี้เองนะครับ
0: กำลังประกาศหาคู่อยู่ครับ
1: โอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานบ้านทำทองประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ยศขอบคุณมากเลยครับ
0: คร
1: ับสวัสดีครับโอเคพี่ยศนะครับเจอหน้ากันประจำผมซึ่งกับแกนะครับล่าสุดเนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะพูดในสิ่งที่ผมเห็นนะคือไม่ดราม่ากันนะครับเอาเฉพาะลูกกุมารจีนที่ผมเห็นเนี่ยจุดเด่นของมันเลยคือมันเป็นไก่แข้งลึกคือโดนแล้วดอกนะครับแล้วมันเป็นไก่มีแข้งหน้าโยนเข้าแล้วแข้งโยนมันเนี่ยมันหนึบโดนแล้วดอกและจุดเด่นของมันอีกอย่างเลยคือถ้าเกิดมันยังไม่แพ้โอกาสมันกลับมาได้เสมอเพราะมันเป็นไก่มีมานะลูกหลานมันนะผมเห็นเนี่ยโอ้โห3-4 ตัวผมมีทั้งเล่นมันมีทั้งตรงข้ามเลยนะคือเอาพูดเล่นมันไม่ต้องพูดถึงอะนะครับเล่นมันคือมันต้องดูดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับตรงข้ามเนี่ยคือเรามองว่ามันโดนเยอะนะอย่างรอบที่แล้วครับอย่างนัดที่ผ่านมาของนานาภาคเราก็มองว่ามันโดนเยอะนะมันโดนเยอะแต่มันไม่ท้ออะโดนเยอะโอ้มึนเดินเข้าหาขนาดเอาพูดแบบหยาบๆมันเป็นตัวแพ้มันมองเป็นตัวแพ้มันเป็นตัวรองอะคือกับกายมันตีมาตัวต่อวบแวบเอาอะนะครับนั่นคือจุดเด่นของกุมารลูกกุมารจีนเลยลูกหลานกุมารจีนโอเคเดี๋ยวผมโทรหาคงเลยนะครับสวัสดีครับอาคงสวัสดีครับ
2: ครับพี่ขวัญ
1: ครับโทษทีครับเมื่อกี้สายมันซ้อนกันนะครับ
2: อ๋
1: อฮะเราจะมาคืออย่างที่บอกว่าอย่างที่เรานัดกันไว้จะมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับปอปีดาเลย อโคงวันที่ปอปีดาชนะที่

0: ที่มหาราชอาคงอยู่ไหม
1: วันนั้นผมไม่ได้ไปครับ
0: วันนั้นไม่ได้ไปใช่ไหมแต่ที่ผมรู้มาเนี่ยตัวเราเนี่ยอาคงฟาร์มตัวเนี้ยเขาบอกไก่ตัวเนี้ยชนได้หลัก10ล้านเลยอ่าฮะ
1: ใครบอกให้ก่อน
0: โถเอ้ยสายข่าวผมเยอะฮะเดี๋ยวต้องถามนี้ก่อนไก่ตัวนี้เดี๋ยวก่อนไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับ
1: ตัวนี้ชื่อลุงเพชรครับ
0: ลุงเพชรลุงเพชรเนี่ยใช่รหัส DNA อันตรายไหม
1: ลุงเพชรเนี่ยเป็นลูกเอาพ่อเขาก่อนพ่อเขาเป็นลูกแม็กดากอนครับ
0: พ่อเป็นลูกแม็กดากอน
1: ทนายเมืองเพชรครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็แม่เขาเป็นลูกสาวถุงเงินครับ
0: แม
1: ่เอาตัวเมียไปฝากผสมมาครับ
0: แม่
1: ก็คือเราเอาลูกถุงเงินเนี่ยไปฝากผสมมา
0: แม่แล้วก่อนแม่เป็นลูกสาวถุงเงิน
1: ใช่ครับ
0: คือแม่เป็นลูกสาวถุงเงินเนี่ยแสดงว่าเราเอาตัวเมียไปฝากผสมถุงเงินมาได้มาเป็นแม่ตัวนี้
1: อ่ะผมนำเข้าลูกสาวถุงเงินจากกำนันเลยครับ
0: อ๋อนำเข้าลูกสาวถุงเงินจากกำนันมาแล้วก็เอาลูกสาวถุงเงินเนี่ยไปฝากผสมแบ็กดาก้อน
1: ใช่ครับแม็กนะพี่
0: แม็ก
1: แล้วนอกครับ
0: โอเคแม็กแม็ก
1: ครับ
0: แม็กดาก้อนเนี่ยเพราะว่าแบ็กดาก้อนเนี่ยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นของพี่เก่งทยาบังกร
1: ใช่ครับ
0: นะครับตัวนี้เป็นแม็กตัวเอ็มแม็กดาก้อนนะครับของทนายเมืองเพชรเราเอาลูกสาวถุงเงินลูกสาวถุงเงินเนี่ยตัวเนี้ยนำเข้าจากกำนันแจ้เดี๋ยวก็ผมเห็นแวบๆตัวนี้เป็นแม่ VIP ด้วยนะใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันจะมีผมมาซื้อทั้งหมด2ชุดชุดละ10ตัวนะ
0: ครับครับ
1: แล้วก็ไปคัดกับตอนนั้นพี่เอกยังอยู่ไปคัดกับพี่เอก
0: ครับ
1: คัดชุดละ10ตัว
0: ครับ
1: แล้วก็ได้แม่ของเขามาด้วยน่าจะเป็นชุดที่2ครับแม่ตัวเนี้ยที่ได้มาเป็นชุดที่2
0: ตัวเนี้ยเป็นชุดที่2นะ
1: ใช่ครับ
0: มันเป็น
1: ตัวที่ไปเอามาม
0: ันเป็นถุงเงินบวกอะไรนะครับ
1: มันเป็นถุงเงิน39มหานครคู่เกิดลีโอครับ
0: เดี๋ยวก่อน39นี่คือของ
1: ตัวที่ย้ายไป
0: ฟ้าประธาน
1: ใช่ครับ
0: ผมมีนะตอนนั้นที่ผมยังอยู่นะมีอยู่มันเป็น39มหานครคู่เกิดลีโอเนี่ยมหานครคู่เกิดลีโอเนี่ยมันเป็นแม่ตัวไหน
1: น่าจะเป็นชุดน้องของแม่ถุงเง
0: ิน
1: คร
0: ับ เออใช่มันจะเป็นคู่เกิดมันที่ผมถามพี่เอกว่ามันจะมีคู่เกิดกับน้องตัวนี้น่าจะเป็นน้องถูกต้องไหม
1: ใช่ครับน่าจะเป็นน้องของทาง
0: แม่ถุงเงินใช่เพราะคือชื่อเนี้ยมันไปตรงกับแม่ถุงเงินอ่ะฮะนะครับก็คือของเราเนี่ยมันเป็นถุงเงินบวก
1: 39
0: มหานครคู่เกิดลีโอ
1: ได้ครับ
0: โอเคนะครับเท่ากับเราทำลายบีดถุงเงินแล้วเนี่ย
1: ใช่ใช่ทางฝั่งตัวเมียจะเป็นลายบีดมาเลยคร
0: ับ ใช่นะครับโอเค
1: ทางฝั่งแม่
0: เราก็ไปเอาชุดนี้มาเป็นชุดที่2นะครับพอได้ตัวเมียตัวนี้มาเสร็จปั๊บเราก็เอาไปฝากผสมแม็กดาก้อนของทนายเมืองเพชรที่ไปฝากผสมแม็กดาก้อนของทนายเมืองเพชรเนี่ยคือเจ้าแม็กดาก้อนเนี่ยตอนนั้นมันเก่งอะไรยังไงครับเราให้ลูกเก่งอะไรยังไง
1: เป็นผมชอบไก่ที่ว่าไก่ชนะไวครับแล้วแม็กมันเป็นไก่แบบตีมันเอาอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
0: อืม
1: ตอนนั้นน่าจะตีที่ทอธีรดานะครับ
0: ทอธีรยา
1: หัวใช่ไหมนั่นแหละครับ
0: ครับครับครับ
1: ตอนแม็กมันฉายนะ
0: ครับเราชอบไก่สไตล์นั้นอยู่แล้วมันชนะไวปลดอาวุธ
1: ใช่ครับ
0: นะครับเอาอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เอาตัวเมียตัวนี้ไปฝากผสมแล้วชุดเนี้ยชุดลุงเพชรเนี่ยได้มากี่ตัวครับ
1: ลุงเพชรถ้าผมจำไม่ผิดเอาแค่ที่เหลือดีกว่าที่เหลือตอนนี้เหลืออยู่แค่ผู้1แล้วก็เมีย1ครับแต่ได้มาตอนนั้นน่าจะ6หรือ5นี่แหละพี่ขวัญ
0: ตัวเย่หมด
1: ผมเอามาอนุบาลไม่ดีมันก็เลย ตายระหว่างทางไปแต่ถ้ากับเหลือลุงเพชรแล้วก็คู่เกิดตัวเมียเขาแค่ตัวเดียวครับ
0: โอ้โหคือตอนนั้นนะ
1: ลูก
0: ไก่ฝาก
1: พ่อตุ๋ย
0: ลูกไก่ฝากผสมไม่เนี่ยนะตอนนั้นก็ถือว่ามีมูลค่าอยู่แล้วนะแล้วยิ่งตอนนี้ลุงเพชรเนี่ยถ้าเกิดมันฉายแววเนี่ยโหว่าโคงเราทิ้งเงินไปเท่าไหร่นะฮะเหลือตัวผู้ตัวเดียวตัวเมียตัวเดียวเลยนะ
1: นี่ขวัญผมคิดอย่างนี
0: ้
1: ไอตัวที่ตายไม่เก่ง
0: โอเคโอเค แต่มันขายได้เนี่ย
1: จะได้ไม่เสียดาย างนี้เลยไอตัวที่ตายเนี่ยไม่เก่ง
0: อโคงเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ไก่ถ้าเกิดลูกไก่อนุบาล นะตอนนี้เราให้กินยาต้านบิดได้ไหม
1: เดี๋ยวเนี้ยให้แล้วครับช่วงตอนนั้นน่าจะปีที่แล้วมั้งปีที่แล้วยังอนุบาลไม่ค่อยดีคร
0: ับ ยาต้านบิดเนี่ยมันมีเดี๋ยวผมส่งให้นะครับไปซื้อที่นี่ดูจะเป็นกระปุกใหญ่นะฮะแล้วก็ให้กินสักเดือนละครั้งละ 2-3 วันนะครับให้กินประคองมาเพราะว่ายาต้านบิดเนี่ยมันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นยาป้องกันไม่ใช่ยารักษาคือบิดเป็นแล้วเนี่ยคือโอกาสรอดยากนะครับส่วนใหญ่จะตัวเย่หมดเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดกินมาปั๊บแข็งแรงทุกตัวพอรับประกันได้ผมเลี้ยงมาไม่มีตัวเย่นะครับนอกจากไก่มันจะอ่อนแอเป็นโรคจริงๆเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องต่อคือลุงเพชรตอนนี้เหลือตัวผู้1ตัวเมีย1นะครับแม่ยังอยู่พ่อตัวเย่แล้วนะครับ
1: พ่อตุยแล้ว
0: แล้วลุงเพชรเนี่ยโตมาอยู่กับเราเลย
1: โตมาก็ปล่อยฝูงปกติเลยคร
0: ับ
1: แล้วก็เอามาเตะเช็คผมตอนนั้นผมจะมีที่เลี้ยง2ที่คือฟาร์มที่บ้านแล้วก็เป็นที่ปล่อยฝูง
0: ครับ
1: ที่ปล่อยฝูงจะคอยเตะเช็คให้ผมก็เอากลับมา
0: ครับ
1: เอากลับมาไว้ที่
0: เขาเตะเช็คเนี่ยที่ปล่อยฝูงก็เตะเช็คเราเขาบอกมันเก่งอะไรยังไงครับ
1: มันก็โชว์เลยนะพี่ขวัญเตะเช็คมันก็โชว์เลยครับ
0: เขาว่าโชว์
1: เป็นไก่ที่ว่าเรามองแค่มีแวว
0: ครับ
1: ไม่ได้แบบว่าวาดฝันเขาไว้ไกลมากนะตอนนั้นก็แค่เป็นไก่ตีโดนตีเข้า
0: ครับคือถ้าเกิด39กับถุงเงินเนี่ยมันจะเป็นไก่ตีคอดอกนะ
1: ครับครับ
0: 39เนี่ยมีเหลี่ยมด้วยนะ39เนี่ยขยับมีเหลี่ยมด้วยลุงเพชรเนี่ยเป็นไก่เอาง่ายคือเหมือนถุงเงินเหมือน39มั้ยลุงเพชรเนี่ยคือตีคอดอกอะไรประมาณนั้นน่ะ
1: ประมาณนั้นพี่ขวัญ
0: ประมาณนั้นเลยนะมันตีคอดอกคอแหงนเลยนะยังถุงเงินเนี่ยมันชนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดถุงเงินน่าชนะ F1 หรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ต่อส
0: ู้
1: ของ F1
0: ครับที่ว่าตีคอแหงนเลยอ่ะนะครับคือลุงเพชรก็คือเป็นไก่สไตล์นั้นเลยตีคอดอกตีคอแหงนเลยคือหนแรกเราก็เห็นแล้วมันเก่งมันเป็นไก่ตีสไตล์นี้แข้งดีนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วพอมาอยู่หลังจากที่ทีมปล่อยฝูงส่งมาให้เราเลี้ยงแหละเรามาปั้มเองแล้วไปชนะที่ไหนอะไรยังไงมาบ้างครับ
1: แล้วก็มาเข้าเลี้ยงแล้วก็ไปไล่วันอังคารหรือวันพุธเนี่ยที่ห้วยปากครับห้วยปากไทรงามระยอง
0: ไปไล่แข็ง
1: ครับวันนั้นชนะหมื่นน่าจะชนะหมื่นหนึ่งครับ
0: เดี๋ยวก่อนครับว่าของคือไก่เนี่ยคือหลังจากที่ทีมปล่อยส่งมาให้เราเลี้ยงแล้วเราเลี้ยงอยู่นานไหมกว่าจะออกไปไล่แข็ง
1: นานครับเพราะว่าเขามีสะดุดป่วยด้วยมีสะดุดป่วยไปสักพักหนึ่งครับแล้วก็หายป่วยมาก็อายุดีก็ปั้มอีกประมาณสัก3เที่ยว
0: อ
1: ันสองอันแล้วก็2อันแล้วก็ออกไล่3ยกครับ
0: ออกไล่3ยก
1: ก็วันนั้นชนะยกกันหน่อย
0: อันกับหน่อย
1: ใช่ครับ
0: ชนะอันกับหน่อยเลยคือ
1: ผู้ต่อสู้น่าจะตุยนะผมว่าน่าจะตุยวันนั้น
0: อู้ผมไม่ได้พูดแบบเย็นยอนะคือไก่แบบเนี้ยมันตีคออยู่แล้วแสดงว่ามันตีคอตันเลยเดหายใจไม่ออกเลยเดชนะไอ้กำหน่อยด้วยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: หูแล้วแผลสาหัสขนาดนั้นเลยอ่ะ
1: มันแผลมันไปลามอันสองตอนผู้ต่อสู้แง่นนะครับพี่ขวัญแล้วเราก็ได้ย้ำ
0: อ๋อเอาไว้ง่ายคือมันตีคอแล้วคือมันแง่นอยู่แล้วอ่ะผมพอไม่ออก
1: อันแรกต่อ4ครับ
0: อันแรก
1: ต่อ4
0: อันแรกยังดูแบบยังเอาพูดง่ายๆครับว่า 4-1 เนี่ยโอกาสกลับมามันก็ยังได้อยู่จริงไหมไก่อะ
1: เพราะว่าเราก็นิ่มด้วยวันนั้นนะคร
0: ับ ครับแต่อัน2เนี่ยคู่ต่อสู้แหงนปั๊บเนี่ยมันฉายชุดเดียวเนี่ยคือเราได้ฉายชุดนั้นคอตันหายใจไม่ออกเลยออกมาตุยเย่เลยเหรอ
1: คิดว่าตุยนะพี่ขวัญเพราะว่าจากวันนั้นเซียนๆก็บอกว่าไม่น่ารอด
0: ไม่น่ารอด
1: เพราะผมก็ไม่ได้เดินไปดูผู้ต่อสู้ด้วย
0: ครับโอเค
1: แต่ว่าอาการก่อนออกก็คือชักแล้วครับ
0: โอเคนะครับก็คือไก่มันหายใจไม่ออกมันบวมกระเดือกบวมเนี่ยนะครับก็คือเราชนะอันกับหน่อยที่เป็นสนามไล่แข็งนะครับ
1: ครับ
0: และชื่อสนามอะไรนะห้วยปราบ
1: ห้วยปราบไซงามคร
0: ับ ไซงามห้วยปราบนะครับไซงามห้วยปราบไซงามนะครับแล้วเราไปชนะที่ไหนต่อครับ
1: แล้วก็ทำเนื้อทำตัวเลี้ยงชนต่อ ที่304นฤบดินทร์ครับ
0: 304นฤบดินทร์ตอนนั้นยังอยู่ในน้ำเลี้ยงของอาคง
1: ยังอยู่ในน้ำเลี้ยงของทีม
0: เลี้ยงเราอยู
1: ่ใช่ครับ
0: อ่ะโอเค
1: เ
0: ดีย
1: วกันแถวบ้าน
0: โอเคยังอยู่ในน้ำเลี้ยงทีมงานเราอยู่นะครับ304นฤบดินทร์ชนะยกไหนครับ
1: วันนั้นชนะยก4ครับพี่
0: ชนะยก4
1: โอ้พวกเราสู้เหนียวจัด
0: คือขาดตั้งแต่ยกไหนเนี่ย
1: อาการเหมือนวันห้วยปราบเลยแต่ว่าเขาไม่ไปครับเขายอมนอน
0: อาการเหมือนห้วยปราบแต่เอาพูดตรงๆคือเขาไม่หนีเขายอมนอน
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ นะครับเขายอมนอนเขาไม่หนีเราไปชนะยก4คือชนะนอนนะนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วก่อนไก่เนี่ยมันขาดตั้งแต่ยกไหนเนี่ย
1: ก็มองขาดตั้งแต่ยกแรกเลยนะพี่แล้วยก2ก็เติมแล้วก็เหมือนเดิมครับเข้าลองเหมือนเดิม
0: เอาง่ายคือยกแรกเนี่ยเรามองขาดแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ยก2เนี่ยคือมันต้องแพ้อ่ะพูดแบบจับหยาบเนี่ยมันต้องแพ้แต่เขาไม่หนี
1: ผมก็มองว่าต้องแพ
0: ้เออเขาไม่หนีนะครับก็ลากอันมาคือไปนอนยก4
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาฮือฮากันเนี่ยคือฮาตั้งแต่ห้วยปาบหรือว่าคือฮาไฟนี้304นฤบดินทร
1: ์มันก็เหมือน FC ทางห้วยปาบตามมาด้วยครับตามมา
0: แสดงว่าฮือฮาตั้งแต่ห้วยปาบแล้วที่ว่าตีออกมาตุเย่เลยอ่ะนะครับแล้วก็เขาก็ตามมาเล่นที่304นฤบดินทร์ด้วยโอเค
1: ใช่คร
0: ับ หลังจากที่เราชนะที่304นฤบดินทร์แล้วเราไปชนที่ไหนต่อครับ
1: แล้วก็เปลี่ยนมือเลี้ยงมาเป็นทีมงานกำนันครับ
0: ก็คือเอาพูดตรงๆส่งมาให้ทีมงานกำนันแจ้เลี้ยงเลย
1: ใช่ครับแล้วก็มาไฟนี้เลยพี
0: ่แล้วไฟนี้เลยนะครับข่าวมาเนี่ยนะผมสายข่าวเยอะอาคงก็รู้อยู่เขาบอกไก่ตัวเนี้ยชนได้หลัก10ล้านแข่งดีมากคือมันตีคอเหมือน39ตีคอเหมือนถุงเงินเนี่ยผมถามนิดนึงมันไวไหมขยันไหม
1: ไวไหมถ้าในเวทของเขานะครับในเวทของเขาผมว่าก็กลางกลาง
0: กลางกลาง
1: ไม่ช้าไม่เร็วใช่ครับ
0: ไม่ช้าไม่เร็วไก่คู่นี้ช่างชนไหมเนี่ย
1: ไม่ได้ช่างครับ
0: ไม่ได้ช่างนะอาคงล่าสุดเนี่ยเจ้าโฟกิงเนี่ยมันก็เป็นไก่ตีคอแต่โฟกิงอะขยันแล้วโฟกิงเนี่ยคือจุดเด่นมันคือมันเข้าประชิดตัวมันไม่ห่างเลยไฟที่ผ่านมามันเสียเปรียบเยอะนะขวัญถึงเสีย
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ตั้งใจไปเล่นมันนั้นอะผมจะปล่อยไปมันเสียเปรียบเยอะ
1: ใช่ใช่ไม่ปล่อย
0: จริงไหมโอ้แต่มันคือมันขยันประชิดขยันแล้วตีคอจัดไอ้ตัวนี้ตีคอเหมือนโฟกิงอย่างนั้นเลยไหม
1: อย่างนั้นเลยพี่ขวัญ
0: อย่างนั้นเลยนะแล้วขยันเหมือนโฟกิงไหม
1: ก็ระห่ำพอๆกันคร
0: ับ ระห่ำพอๆกันนะโอเคหลังจากที
1: ่แต่ด้วยเวทของเขาอ่ะอาจจะไม่ได้มองเร็วอย่างนั้นถ้าคนตามตรงนะ
0: ครับครับคือเขาเป็นไก่ใหญ่กว่าพูดตรงๆนะเขาเป็นไก่ใหญ่กว่า
1: ใช่คร
0: ับนะครับคืออาจจะแบบเหมือนมวยอ่ะพอใหญ่ขึ้นมาแบบความหนักแน่นจะมากกว่าแต่คือการเยื่อย้ายอาจจะช้ากว่านิดหน่อยประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็หลังจากที่ชนะ304นฤบดินทร์แล้วเราก็มาเปรียบคู่ชนได้คู่ชนล้านไฟนี้เลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ผมว่าอาคงต้องรู้ตัวปอปีดาเป็นตัวดัง
1: เริ่มแรกก็ไม่รู้พี่ตอนพี่อันส่งมาว่าจะให้ดูกับตัวเนี้ยผมไม่รู
0: ้ไม่รู้ว่าตัวไหน
1: ตรงไปแล้ว
0: ไม่รู้ตัวไหนมารู้ตอนที่ว่าตรงไปแล้วนะครับตอนเปรียบกันต้องถามนี่ตอนเปรียบกันชอบไม่ชอบอะไรยังไงก่อนดูที่ตัวไก่ก่อน
1: สรีระเราก็จะเสียใบปลายคอเขานะพี่ขวัญแต่เราได้หนา
0: เราได้จุเขาได้ช่วง
1: ใช่ครับได้ความจุมา
0: ครับไม่ได้ช่างชน
1: ไม่ได้ช่างชนครับ
0: นะครับไม่ได้ช่างชนเราได้จุเขาได้ช่วงกำหนดชนกันกี่ยกครับ4ยกนะครับแล้วเริ่มต้นข้างละ2ล้านเลย
1: เริ่มล้านก่อนครับ
0: เริ่มล้านก่อน
1: ครับ
0: แล้วมาเพิ่มอีกข้างละล้าน
1: ครับ
0: เป็น2ล้าน2ตอนนี้เป็น4ล้าน4
1: ครับผม
0: นะครับเตะเป้าล่าสุดถามตรงๆเลยบินดีมากน้อยขนาดไหน
1: ม
0: ัน
1: ก็ดีกว่าทุกไฟที่ผมเห็นมันอ่ะพี
0: ่ไอ้2ไฟนั้นมันยังเล่นสหะเล่นซะสาหัสเลยนะแล้วไฟนี่อยู่ในน้ําเลี้ยงกําลังแก้
1: ด
0: ้
1: วยครับเก่าขึ้นอะไรขึ้นด้วย
0: เออเก่าขึ้นอะไรขึ้นด้วยอยู่ในน้ําเลี้ยงกําลังแก้ด้วยนะครับความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับเอาง่ายคือสู้ได้
1: ก็มองสู้ได้ครับมองว่าเรามีช่องแหละพี่หวัน
0: โอเคสุดท้ายนี้มีอะไรฝากให้กับ FC อาคงฟาร์มบ้างครับ
1: ก็เ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมเชียร์ไปด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็คิดว่าจะทำให้ได้นะพี่ไป
0: ครับ
1: จะล้างมลทินมหาลาภซะหน่อยเถอะ
0: อะโคงอ่ะพูดตรงๆคือถ้าเกิดคนอยู่ในวงการเนี่ยที่เกี่ยวกับการฝากผสมทำฟาร์มจะรู้ว่าอะโคงเนี่ยนำเข้าตัวเมียเยอะมากฝากผสมเยอะมากนะครับ
1: ครับ
0: คือรอบเนี้ยเผลอๆพ่อพันธุ์ไม่ต้องซื้อแล้วนะปั้นขึ้นมาเองเลยอาจจะเป็นยอดไก่ราคาหลายล้านด้วย
1: มันเป็นโมเดลนั้นนะพี่ขวัญอยาก
0: ใช่ไหม
1: โมเดล
0: แต่
1: ว่าเราก็เจอตัวเก่งอ่ะมันก็ไม่ได้สามารถการันตีได้ 100% อ่ะเนาะต้องไปวัดกัน
0: นี่ถ้าเกิดเราชนะตัวนี้ได้นะ5ล้านเนี่ยอยู่ข้างหลังเลยนะผมบอกให้ผมไม่ได้พูดเวอร์นะเพราะปอปีดาววันนั้นคือถ้าเกิดเขาแบ่งเนี่ยนะครับ 3-5 ล้านเนี่ยมีคนสู้แน่มันเลทอยู่ในนั้นคือเลทราคาเขาอยู่เลทราคานึงอยู่แล้วคือถ้าเกิดเราชนะเนี่ยนะคือไก่คู่เนี้ยมันเป็นยอดไก่ชนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวใดตัวหนึ่งชนะเนี่ยคือยอดไก่อยู่แล้วนะครับ คือเอางี้ผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะผมขอให้อคงประสบความสำเร็จนะครับเรียกว่าตรงตามฝันเลยได้ยอดไก่เป็นพ่อไก่ตัวนึงเลยขอบคุณมากครับอาโคงขอบคุณมากเลยครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอย่างที่ผมบอกนะครับคือถ้าเกิดคนที่ทำฟาร์มไก่อยู่ในวงการแวดวงฝากผสมเพาะไก่เนี่ยจะรู้จักอาโคงดีอาโคงเป็นคนที่ซื้อไก่ซื้อตัวเมียเยอะซื้อสายพันธุ์เยอะนะครับแล้วเอาไปฝากผสมหลายๆที่เยอะนะครับแล้วก็ได้ลูกได้หลานมาเก่งได้ลูกแล้วมาเก่งด้วยนะแต่เขายังไม่มีพ่อแบบตัวปิ๊ดปี๊ดนะครับแบบตัวเชิดชูแบบสุดอะเอาง่ายคือที่แบบฮือฮากันนะครับส่วนใหญ่อาคงจะเป็นการฝากผสมแล้วรอบเนี้ยนะครับเป็นลูกฝากผสมของอาคงพ่อเป็นแม็กดากอนแม่เป็นถุงเงิน39มหานครคุกเกอร์ลีโอรหัสเนี้ยรหัสอันตรายเลยนะครับผมว่าคือปอปีดาเนี่ยเขาเป็นยอดไก่อยู่แล้วตอนเนี้ยเหลือตัวลุงเพชรเนี่ยของอาขงฟาร์มเนี่ยคือถ้าเกิดชนะปอปีดาได้เนี่ยผมว่าสุดนะโอเคเดี๋ยวผมสัมภาษณ์ปอปีดาต่อเลยดีกว่าครับ
2: คร
0: ับสวัสดีครับพี่อ้วนสวัสดีครับ
2: ครับพี่
0: ครับอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์โอ้โหปอปีดาเจ้ากุมารทองคือชื่อเนี้ยผมบอกเลยว่าคือจริงๆตอนนี้มันติดตาติดหูติดตา FC พี่น้องชาวไก่ชนทั้งประเทศไปแล้วนะครับเจ้ากุมารทองแต่วันนี้เรามาคุยประวัติเบื้องต้นกันนิดนึงพี่เราได้คู่ป้องกันแชมป์สมัยที่3ที่มหารา
2: ชใช่ครับพี่ขวัญคร
0: ับ โอเคเดี๋ยวต้องถามนิดหน่อยพี่เจ้ากุมารทองเนี่ยมันเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงของเราครับพี่
2: เป็นลูกซื้อครับพี่ขวัญครับ
0: เป็นลูกซื้อคือครเราตอนนั้นเราไปเห็นที่ไหนแล้วซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร่ครับกุมารทอง
2: เราไปเห็นไฟแรกที่สนามชนไก่บ้านท่าโศกครับ
0: ครับบ้านท่าโศก
2: 40,000 หรือ 60,000 เนี่ยไฟนั้นครับได้ชน 100,000
0: ครับ
2: ครับผม
0: แล้วก็
2: ติดตามครับพี่ขวัญแล้วก็ตามมาเห็นอีกมาชนอีกไฟนึง
0: ไฟแรกที่เห็นนี่ยังไม่ได้ซื้อด้วย
2: ยังครับอยากฟอร์มยัง
0: เอาพูดตรงๆอ่ะเราคนเล่นไก่อ่ะบังเอาง่ายๆคือครั้งแรกเนี่ยเอาแบบหยาบๆนะแม่งฟุกเปล่าวะจริงไหมเจอไก่ป่วยเปล่าวะประมาณนั้นขอดูอีกรอบนึงก่อนอ่ะฮะ
2: ใช่คร
0: ับ คือมันชนะแสนที่บ้านท่าโสมเนี่ยเรายังไม่ซื้อแล้ววันนั้นมันชนะสวยอะไรยังไงพี
2: ่ก็ชนะมัน
0: ชนะไว
2: คร
0: ับ
2: น้องเยอะเลยน้องเยอะพี่หวัง
0: เป็นตัวน้องเยอะ
2: รองใช่ครับ
0: เป็นรอง
2: ครับ
0: แล้วชนะยกไหนพี่ไฟนั้นอ่ะบ้านท่าโสมอ่ะ
2: ไฟนั้นน่าจะชนะไฟที่3มั้งเอ้ยยกที่3มั้งคร
0: ับ ยกที่3นะครับแต่ยังไม่ซื้อนะครับ
2: ยังครับ
0: ก็คือยังเอาพูดตรงๆคือเราจะซื้อไก่แต่ละตัวขอความมั่นใจก่อนประมาณนั้น
2: ใช่ๆครับยังไม่ติดตาครับไฟน
0: ั
2: ้นก็ธรรมดาพี่ขวัญมันยังธรรมดาอยู
0: ่ครับแล้วมาชนที่ไหนต่อครับ
2: มาชนที่สนามหลักเลยครับของจันทบุรีสนามพิวสเตเดียมคร
0: ับ พิวสเตเดียมครับ
2: ครับเจอตัวเก่ง
0: ครับ
2: ของชิม
0: ครับ
2: ชื่อชั้นเป็นรองทุกอย่างเป็นรอง
0: ครับ
2: เป็นตัวน้องอีกครับ
0: ครับ
2: ปล่อยห่างไปก็7421
0: ครับ
2: เป็นรอง
0: ครับครับ
2: ก็ปล่อยห่างไปก็7421ก็ตั้งล้ำได้พี่ตั้งล้ำได้แป๊บเดียวก็ม้วนเดียวเลยพี่ฝัง
0: คือมันเป็นไก่วัยอ่ะพูดตรงๆพี่มันเป็นไก่วัยบ้าตีนะครับคือถ้าเกิดมาได้ช่องตีก็เอาง่ายๆคือ
2: ใช
0: ่ไม่หายใจอ่ะแล้วก็
2: ใช่
0: แล้วคือมันไม่ได้ไวแบบแผ่หมอแสงอันนี้ผมพูดในสิ่งที่ผมเห็นเลยนะคือมันไวแบบมันแตกมันตีแตกตีดอกด้วยแล้วพอโดนไปปั๊บเนี่ยเอาง่ายคือเหมือนมวยเมาหมัดอ่ะแม่งยังไม่ฟื้นเลยมึงมาอีกแล้วอ่ะจริงป่ะเออประมาณนั้นเลยนะครับก็คือชนะที่ท่าโสมยก3เนี่ยเรายังไม่เอาแค่คือยังไม่ชัวร์นะครับมาชมพิวสเตเดียมไปเจอตัวเก่งซุ้มดีชื่อชั้นเป็นรองปล่อยหางไปเป็นรองอีกนะครับแต่มันฉายชุดเดียวราคาข้ามกับมันมาข้ามกับมาอยู่เลยเนี่ยนะครับแล้วก็มันชนะยกไหนพี่ที่พิว
2: อันกับหน่อยคร
0: ับ
2: อ
0: ันกับหน่อย
2: ตุยพี
0: ่ตุยเย่เลยนะ
2: 2ตุยครับ
0: นะครับแล้วเราซื้อไฟนี้เลย
2: ไฟนี้เลยครับก็มีคนเสนอค่าตัวให้เลยครับก็ไม่ขอพูดซุ้มว่าซุ้มใหญ่นะครับไปเขาก็ไปดูหลายเจ้า
0: แล้วเราซื้อค่าตัวเท่าไหร่พี่แบ่งมาค่าตัวเท่าไหร่
2: เรานำมาเข้านำมาค่าตัว 150,000 บาทครับ
0: 150,000 ถูกนะ
2: ครับผม
0: พี่อันนี้พูดจากใจเลยนะระยองจันตาดเนี่ยนะมีเงินอย่างเดียวซื้อไก่เก่งเขาไม่ได้นะส่วนใหญ่ไม่ขายพี่ก็รู้อยู่เออเจ้าของสวนโอ้ส่วนใหญ่เนี่ยเออส่วนใหญ่เนี่ยคือมีเงินไปซื้อเขาไม่ได้
2: ใช่ครับเจ้าของเดิมก็เสียน้องก็เสียหมานี่ก็ทุเรียนปีนึงก็หลายสิบล้าน
0: ก็นั่นเลยดิคือพี่ซื้อมา150,000นี่ถือเขาแบบแบ่งถูกมากนะแล้วคือเจ้าของเก่าเสียน้องเนี่ยคือเขาเพาะขึ้นมาแล้วเขาซื้อต่อมาอีกทีพี
2: ่เขาเพาะเองครับเพาะฟักเองครับ
0: พ่อแม่อยู่ไหมเนี่ย
2: อยู่ครับอยู่พ่ออยู่แม่นี่ก็นะผลเขาเอากลับคืนไปเพาะครับอยู่กับพี่โตร้อยเพชรครับ
0: เอาง่ายๆคือพ่อกับแม่ยังอยู่
2: ยังอยู่ครับยังอยู่คร
0: ับ พ่อกับแม่ยังอยู่นะครับ
2: อยู่ครับ
0: พ่อยังอยู่ที่เสียน้อง
2: เสียน้องครับผมครับ
0: แม่นี่คือเขากลับไปเพาะ
2: ใช่ครับไปเพาะอีกคอกหนึ่งครับอยู่กับน้าผลอยู่กับพี่โตร้อยเพชรครับ
0: โอเคครับก็คือทำคอกน้องขึ้นมาใหม
2: ่ใช่ครับ
0: โอเคนะครับเจ้ากุมารทองเดี๋ยวก่อนพี่เราเห็นเนี่ยสองไฟท่าโสมกับไฟที่พิวสเตเดียมแล้วก่อนหน้านี้มันชนะมากี่เที่ยว
2: ชนะมา7เที่ยวคร
0: ับ ก็ไม่ก่อนหน้า2ไฟเนี้ย
2: ก่อนหน้ามา2ไฟนี้มันชนะมา3เที่ยวครับ
0: 3เที่ยวก็คือ3เที่ยวชมรม3เที่ยวนะครับแล้วก็มาชนะท่าสมชนะพิ้วรวมทั้งหมด5เที่ยวแล้วเราซื้อเที่ยวที่5ถูกต้องมั้ย
2: ใช่คร
0: ับเราซื้อเที่ยวที่5 150,000แล้วมาอยู่กับเราล่ะครับ
2: 2เที่ยวครับ
0: 2เที่ยวอ๋อ2เที่ยวนี่ก็คือมหาลาภล้วนๆเลย
2: ใช่ครับพี่ฝันคร
0: ับนี่ผมจะบอกพี่น้องชาวไก่ชนนะคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ขวัญรู้คือวันนั้นเนี่ยผมไปดูนิลานีแต่ผมว่ากลับก่อนคือเราไปชนะไฟแรกอ่ะวันที่นิลานีชนถูกต้องไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: วันนั้นพี่อ้วนตีเท่าไหร่พี
2: ่ตี1,100,000ครับไฟแรกคร
0: ับ ไฟแรก1,100,000บาทนะครับ
2: คร
0: ับชนะแบบฮือฮาคือคู่ต่อสู้เนี่ยไม่ได้กระดิกเลย
2: ใช่ครับ
0: เอาพูดตรงๆก็คือถ้าเกิดขวัญล่องไปก็คือเหมือนโยนทรายลงทะเลอ่ะหายว
2: ับ ครับก่อนปล่อยก็ไปต่อเลยครับต่อ2-1มา100,000แล้วก็ไล่ต่อเลยครับ2-1 3-1
0: ไฟเนี้ยทีมงานจันทบุรีระยองจันตาที่เห็นเนี่ยนะครับเจ้ากุมารทองเนี่ยมาแน่นเอียดเลยคือมาเล่นเอาไว้คือเปิดฉากก็ต่อลูดเลยแล้วก็ลูดไม่มีสะดุดเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วไฟเนี้ยคือ FC หลายๆคนอาจจะรู้นะครับหลังที่วันนั้นเราชนะกับหน่อยไฟแรกเนี่ยที่มหาลาภ
2: ใช่ครับ
0: น้าอ้วนติดต่อให้ค่าตัวเลยนะวันนั้นน่ะ
2: ใช่ครับใช่พี่
0: เขาเปิดราคาตัวน้าอ้วนถามจากพี่เลยเขาน้าอ้วนเปิดราคามาเท่าไหร
2: ่ตอนแรกน้าอ้วนเปิดมา1,000,000ครับ
0: ล้านหนึ่ง
2: แล้วก็มาคุยรอบหลังให้อีก
0: ครับ
2: เพิ่มไม่อีกครับ
0: ครับแต่เรายังไม่ได้ขาย
2: ยังครับ
0: ยังโอเคนะครับเอาแ
2: ค่
0: คือ
2: ยังว่ามันฟุกครับก็ยังงงก็อยากทดสอบอยู่ไงพี่ขวัญเพราะว่า
0: ก็เหมือนตอนที่เราเห็นมันตอนที่ท่าโสมอ่ะเฮ้ยแม่งตีไก่ป่วยป่าวะแม่งฟุกป่าวะจนเรามามั่นใจจนตรงพิวสเตเดียมเราถึงซื้อมา150,000
2: ใช่ครับ
0: แล้ว
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ย่างผมเนี่ยผมเพิ่งเห็นมันครั้งแรกมันชนะที่มหาลาภครั้งแรกอ่ะจริงพี่ผมกล้าพูดเลยคนที่เห็นมันวันนั้นนะคือบางคนก็คาใจอยู่คิดแม่งฟุกป่าวะใช่ป่ะ
2: ใช่
0: เพราะมันคือมันลูดเดียวแบบคือไม่ได้กระดิกอะไรเลยอ่ะฮะมันโชว์สวยจัดอ่ะ
2: คร
0: ับ นะครับคือน้าอ้วนเนี่ยคือไม่น้าอ้วนแกมั่นใจแกบอกไม่ฟุกหรอกแกถึงให้ราคานั้นน่ะ
2: น้าอ้วนเราได้ลองเจ็ดนะครับยกเดียว
0: แล้วคนที่เห็นคนอื่นยังคาใจอยู่คิดแม่งฟุกเปล่าวะนู่นนี่นั่นนะ
2: ใช่
0: จริงป่ะพี่โหวันนั้นมัน
2: ใช่พี
0: ่โหวัน ผมกล้าพูดเลยนะพี่ไฟนั้นอ่ะมันโชว์สวยสุดแล้ว
1: ใช่ไหมครับ
0: มันผิวสุดเลยอ่ะวันนั้นอ่ะโหมันทั้งเร็วแรงแม่นทุกอย่างครบอ่ะเร็วแรงลึกนะครับแล้วหลังจากที่เราได้คู่ไฟนั้นเสร็จปั๊บคราวนี้มาได้คู่ใหม
1: ่ครับ
0: ปอปีดาได้คู่กับอะไรครับไฟล่าสุด
2: ไฟล่าสุดที่จะชนวันเสาร์นี้ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไฟที่ผมไปเล่นด้วยพี
2: ่เอวันนั้นผมก็จำไม่ได้ครับชนครับอะไรไม่รู้ครับผมจำ
0: คู่ชนเก่งคู่ชนก็เก่งวันนั้นนะ
2: ครับเป็นลูกเยียร์สนั่นคร
0: ับ
2: ได้ทราบแต่แค่นี้คร
0: ับ ใช
2: ่เป็นลูกเป็นขนสองเนาะ
0: ใช่
2: เที่ยวของเขาก็เจ็ดเที่ยว
0: เป็นไก่โคราชผมพูดตรง
2: ใช่ครับไก่โคราช
0: คืออันนี้ผมพูดตรงๆนะพี่อ้วน
2: คร
0: ับ เราตีชนะที่มหาลาภคือโคราชอยู่แล้วคนโคราชปากช่องเขาเห็นเราเยอะอ่าฮะอย่างที่พี่อ้วนบอกอะหลายๆคนก็มองว่าเฮ้ยแม่งฟุกเปล่าวะตีไก่ป่วยเปล่าวะประมาณนั้นแล้วคู่ชนเนี่ยเป็นตัวเก่งโคราชเลยเป็นลูกเยสนันซื้อมาแพงที่ผมรู้มานะก็คือเอาไว้คือเขาก็ซุ่มมาตีกันเราเลยแหละซุ่มมาตีกับเราแล้ววันนั้นเนี่ยโอ้โหมันฉายชุดเดียวไม่ได้กระดิกเลยนะ
2: ติดหอบด้วยนะพี่
0: เออ
2: ติดไว
0: เ
2: กินไป
0: ใช่แล้ว
2: แดดไม่มีด้วย
0: ไฟล่าสุดเนี่ยเราตีเท่าไหร่นะพี
2: ่ตีสตาร์ทที่2 ล้านครับตอนนี้เริ่มที่2 ล้านครับน่าจะขยับเป็นอีกวันนี้ครับ
0: ไม่ไฟที่ผ่านมา
2: ไฟที่ผ่านมา
0: 2 ล้านนะพี่
2: ใช่
0: 2ล้านฮะ2 ล้านผมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดตีที่2 ล้านแต่ว่าไฟที่ผ่านมาเนี่ยไฟล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคือฝนมันตกเยอะที่เราผมคุยกับพี่อ้วนอ่ะฝนมันตกเยอะแล้วพี่อ้วนบอกว่าพี่โอ้พี่ขวัญทีมงานผมไม่เป็นคือมาเลี้ยงแบบเอาเข้าตู้อบอะไรไม่เป็นอบไฟไม่เป็นคือเอาไดเป่าอย่างเดียว
2: ได้เป่าอย่างเดียวครับบ้านผมไม่มีตู้อบไม่มีอะไร
0: ไม่มีตู้อบได้เป่าอย่างเดียวแล้วก็ได้กาดแดดวันเดียวเอาง่ายติดตั้งแต่ติดมาจำมาได้กาดแดดวันเดียวเองอ่ะไก่ก็ติดจุๆหน่อย
2: ใช่คร
0: ับ คือขนาดวันนั้นเนี่ยหลายๆคนที่เห็นเนี่ยเขาบอกว่ามันอืดไก่มันอืดแล้วก็ท้ายๆก็ติดหอบหน่อยเพราะว่าด้วยความที่มันกะมันไม่มีแดดให้กาดอ่าฮะอืดๆติดหอบแต่ว่ามันก็ฉายชุดเดียวเลย
2: ใช่ครับ
0: ชนะยกไหนพี
2: ่วันนั้นยก4ป่ะพี่หรือยก3ไม่แน่ใจครับ
0: ประมาณยก3หรือยก4นี่แหละนะครับ
2: ครับยก3มั้งครับอัน3
0: นะครับชนะวันนั้น2.2 ล้านมีคนเสนอค่าตัวพี่เท่าไหร
2: ่ก็มีพี่มีเสนอค่าตัวมา2.5 ล้าน
0: 2.5 ล้านนะแต่ยังไม่ใจอ่อน
2: ไม่ลูกพี่บอกว่าตีก่อนตี
0: คือผมพูดตรงๆพี่ผมไม่ได้เยินยอนะผมยังโพสต์ลง Facebook เลยบอกว่าจริงนะพี่ยอดไก่สำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดเขาเรียกว่าเขาว่ายอดไก่เนี่ยคือไก่ไก่สองตัวตีกันมันต้องมีตัวชนะคือไก่ชนะสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้คุยนะมันไม่ได้คือมันต่างคนต่างชอบมันอาจจะไม่ได้เก่งสำหรับผมอะแต่มันคือตัวชนะแต่คำว่ายอดไก่เนี่ยตัวที่ชอบเนี่ยคือกุมารทองเป็นตัวนึงที่ผมชอบมาก
2: นั่นแหละพี่ขวัญมันก็เลยมันเป็นมาถึงไฟนี้ครับคือหมายความว่ามันก็อยากวัดแบบว่าข้อกำลังหาครับคือ
0: ครับ
2: ไฟแรกก็อืมใช่บอกว่า
0: ครับ
2: ไฟสองก็บอกว่าม
0: าดูอืด
2: ๆของจริง
0: มาดูอืดๆหน่อย
2: ใช่ครับมันเฮ้ยมันชนะแบบไหนวะมันใช้คำว่ามันเหมือนว่าคำว่าฟุกอีกอ่ะพี่ขวัญ
0: จริงๆจริงๆนะพี่อ้วนอันนี้พูดแบบไม่ได้ยอพี่เอาสิ่งที่ผมเห็นนะผมคนเล่นคนนั่นเนี่ยนะคือมันเป็นไก่ไวแล้วมันใช้ตอจัดมันตีไม่กี่แข้งเนี่ยพี่ก็เห็นอยู่ว่าแผลเนี่ยไม่กี่แท่งมันตีแป๊บเดียวอยู่ดีมารู้ตัวอีกทีคือถลำลึกไปแล้วแผลท่วมแล้วอ่ะจริงป่ะ
2: ใช่คร
0: ับ นะครับแล้วมันเป็นไก่ขย้ำไก่มันไม่ปล่อยโอกาสทองนะคือเพียงพัมมากูขย้ำแพ้เลยนะจริงไหม
2: ใช่คร
0: ับ โอเคหลังจากไฟนี้แล้วก็คือมีคนเสนอค่าตัว2.5 ล้านเราไม่ขาย
2: ครับ
0: อยากพิสูจน์ให้คนเห็นอีกว่าเอาแบ
2: บ
0: ตรงๆแล้วกูเก่งจริงนะครับประกาศก็ถามพี่อ้วนเลยได้ผมจะไปทำคลิปพี่อ้วนบอกว่าเดี๋ยวชนต่อเลยก็คือบอกว่างั้นถ้าเกิดชนต่ออย่าเพิ่งไปทำคลิปพี่ให้ไก่ไม่ได้คู่ไปก่อนนะครับ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็เลี้ยงออกมาพี่ตอนนี้จันฝนตกเหมือนเดิมไหม
2: ก็มีแดดครับช่วงนี้ก็
0: โอเค
2: เด
0: ี๋
2: ยวฝนเดี๋ยวแดดพอ
0: ไม่อืดพอได้อยู่พอได้อยู
2: ่ใช่ครับ
0: ไม่น่าจะอืดนะครับ
2: ไม่อืดแน่นอนพี่ไฟนี
0: ้โชว์โอเคโชว์แน่นอนนะแล้วก็ประกาศหาคู่ชนไม่ได้คู่ชนกับอาคงเลย
2: ช่ครับ
0: พี่ตัวอาโคงเนี่ยคือตัวดังเหมือนกันพี่ก็รู้อยู
2: ่ใช่ครับ
0: เขาชนะที่ไสงามห้วยปราบ
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็ชนะ304คือ2เอาพูดตรงๆพี่ผมยังรู้เลยเป็นตัวดังเป็นตัวที่เขาจะ ชนหลายๆล้านคือเป็นไก่ตีคอดอกพี่ก็พอรู้ข่าวนี้มาเราก็พี่อยู่ตรงนั้นน่ะเดินสายเล่นตรงนั้นอยู่แล้วจริงป่ะ
2: ใช่ใช่ใช
0: พี่กังวลไหมถามตรงๆเลย
2: ก็กังวลไหมอ่ะพี่ก็ถามว่ากังวลไหมมันก็มีอ่ะพี่ขวัญมัน
0: คือเขาก็เก่งจริงนะ
2: ใช่ครับเขาก็เก่งอ่ะครับเขาก็เก่งอ่ะก็ไก่มันชนกันนะพี่ขวัญเนาะ
0: ครับ
2: มันอยู่ที่ว่าใครจะออกบุตรก่อนเราไปเต็มร้อย
0: พี่
2: ถ้าเราได้ออกบุตรบ้างก็นั่นแหละคร
0: ับ แล้วตอนเปรียบกันเนี่ยเราชอบไม่ชอบเลยเขาบอกว่าเราได้ช่วงเลยเหรอกุมารทองมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะ
2: ใช่ใช่ครับ
0: แต่เราได้ช่วงเลยเหรอ
2: ได้ช่วงนิดนิดครับ
0: รอ
2: ก็สูงหนาครับมันเป็นไก่ยืนมันเป็นไก่ขนน้อยอ่ะพี่หวานแล้วมันยืนหลบกว่าไอ้ไก่ตัวเนี้ยคร
0: ับ แต่เราได้ช่วงเขาเนี่ยนะผมยังงงอยู่แสดงว่าของเราของเขาเตี้ยกว่าเราอีกเหรอ
2: ใช่ครับมันของเขาได้หนา
0: ไ
2: ก่คอเราอยู่เราอะครับ
0: ครับ
2: ไก่ชูเหมือนที่พี่ฝันเห็นเนี่ย
0: ครับ
2: มันเวลาชนแล้วมันก็จะยืนเย็นสับยืนตั้งเลย
0: ครับใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
2: เวลาเปียกมันยืนไก่เราเดินทางมันก็ยืนหยอง
0: หยองหยอง
2: แม่ขึ้นมันก็
0: ครับ
2: ขนน้อยเนาะมันก็มองอย่างนั้นนะครับ
0: ครับโอเคก็คือเปียกเนี่ยต่างคนต่างชอบ
2: ใช่ครับ
0: ไม่ได้ช่างชน
2: ไม่ครับไม่ช่างชน
0: ไม่ช่างชนไฟนี้กำหนดชนกันสี่ยก
2: ใช่ครับ
0: สไตล์ครั้งละ2 ล้านตอนนี้ป้ายเนี่ยคือ4,400,000 บาทแล้วโอกาสเพิ่มขึ้นก็คือวันนี้เดี๋ยวโทรคุยอีกทีนึง
2: ใช่ครับ
0: ความพร้อมสมบูรณ์รอบนี้ 100% มั้ยพี
2: ่โอ้รอบนี้ผมว่า 100% นะพี่เดี๋ยวไปดูร่างทองนะครับ
0: ไปดูร่างทองนะโอเคสุดท้ายนี้พี่อ้วนมีอะไรฝากให้กับ FC เจ้ากุมารทอง FC ปอพีดาบ้างครับ
2: ก็ครับฝาก FC ด้วยนะครับทั้งจันทบุรีนะครับแล้วก็ทั่วประเทศนะครับที่ว่าติดตามเจ้ากุมารทองครับก็ฝากแรงใจแรงเชียร์ด้วยนะครับไฟนี้ครับ
0: ครับ
2: พวกผมทีมงานจันทบุรีนะปอพีดา
0: ครับ
2: ก็จะทำเต็มที่ครับ 100% แน่นอนครับ
0: โอเค
2: สู้แน่นอนครับครับ
0: ครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานปอพีดาประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี
2: ่
0: ขอบคุณมากเลยครับพี
2: ่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับพี่ขวัญครับ
0: โอเคนะครับพี่อ้วนปอปีดานะครับเจ้ากุมารทองผมชอบมากนะคือมันไวเราใช้ต่อจัดมันตีกี่ไม่กี่ทีแผลเกิดแผลท่วมเดี๋ยวลองดูแต่คู่ชงก็เก่งจัดตีคองแหงคองหงายคือตั้งใจตี5 ล้าน 10 ล้านอ่ะตัวโขงอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมโทรสัมภาษณ์เด็กปั๊มกับพยักแดนเหนือเลยนะครับแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับครับพี่โจอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับเด็กปั๊มรีแมตช์อีกรอบนึงพยักแดนเหนือกับเด็กปั๊มนี่เคยเจอกันที่นานาภาคผมจำได
3: ้ครับวันนั้นเราแพ
0: ้โอ้โหพี่แพ้แบบสลบด้วยนะพี่อย่าไปพูดถึงบ้านไฟแล้วนะผมพยายามไม่พูดถึงขนลุกเลยนะครับผมโอเคนะครับ
4: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
5: ่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกาับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขสร้างความร่วมมือไทยจีนพัฒนาเทคโนโลยีรักษามะเร็งโดยอนุภาคไอออนหนักยกระดับเทคโนโลยีการแพทย์ไทยสู่การเป็น Medical Hub ด้านมะเร็งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
9: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
10: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
9: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
11: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: กระทรวงสาธารณสุขสร้างความร่วมมือไทยจีนพัฒนาเทคโนโลยีรักษามะเร็งด้วยอนุภาคไอออนหนักยกระดับเทคโนโลยีการแพทย์ไทยสู่การเป็น Medical Hub ด้านมะเร็ง
12: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบำบัดรักษาด้วยอนุภาคไอออนหนักระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กับบริษัท CAS Ion Medical Technology จำกัดหรือ CATCHIM สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาด้วยอนุภาคไอออนหนักพร้อมจัดทำกรอบแนวคิดด้านเทคนิคควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านนโยบายและอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืนบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยอนุภาคไอออนหนักของประเทศไทยโดยอาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากแคชชิมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอนุภาคไอออนหนักทางการแพทย์และช่วยยกระดับศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งของไทยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงและผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
6: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านย้ำเพิ่มทุนลดภาระประชาชนเสริมความเข้มแข็งชุมชน
13: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ลงพื้นที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยนางสุขสมรวยได้กล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งมาตรการลดภาระค่าครองชีพการส่งเสริมสภาพคล่องให้ชุมชนโดยเตรียมดำเนินมาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าเหลือหน่วยละ3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยแรกพร้อมทั้งแยกมิเตอร์ไฟฟ้าภายในครัวเรือนออกจากไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความเป็นธรรมขณะเดียวกันยังเร่งขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งพลัสสนับสนุนงบประมาณ SML และการเพิ่มกองทุนหมู่บ้านสีเขียวแห่งละ1ล้านบาทเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนลดภาระดอกเบี้ยและต่อยอดการประกอบอาชีพของประชาชนนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันกองทุนหมู่บ้านให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยุติธรรมและนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
6: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ขับเคลื่อนระบบโดสมาร์ทไกด์ซิสเต็มยกระดับการแนะแนวและให้คำปรึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
14: นางเกศทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณะจัดทำคู่มือการใช้งานระบบโดรนสมาร์ทไกด์ซิสเต็มสำหรับการติดตามและประเมินผลผู้รับบริการศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมกล่าวว่าการแนะแนวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ภายใต้แนวคิด Lifestyle Dance การแนะแนวชีวิตเพื่อเติมเต็มความฝันโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเข้าถึงผู้เรียนการวิเคราะห์ศักยภาพและพหุปัญญาจนถึงการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้ครูทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตรับฟังและประสานความช่วยเหลือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอย่างรวดเร็วเมื่อพบผู้เรียนมีภาวะเสี่ยงโดยใช้การสื่อสารเชิงบวกและการรับฟังด้วยความเข้าใจเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจแก่ผู้เรียนทั้งนี้ระบบโดนสมาร์ทไกด์ซิสเต็มจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศรองรับการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบช่วยลดความซับซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาน
2: ราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: สแลมดังขอบสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
5: First person shooter mode Returning your son to a funeral To them niggas that say they don't office You better be talking about working in cubicles Yeah, them boys had a lot, but I knew the code Lot of niggas debating my numero Not the three, not the two, I'm the UNO Yeah

0: else, nigga.
1: Hey, I'm about to, yeah.

สวัสดีครับแฟนๆสำนักทอล์กทุกท่านนะครับผมสำพงษ์น้อยสำรีนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในส่วนของรายการสำนักทอล์กนะครับที่จะเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับและคืนนี้ครับเราเจอกันในคืนที่เพลย์ออฟ NBA เองถือว่าเดือดจนเริ่มมีกลิ่นของคำว่าคู่ชิงสายลอยมาอยู่เต็มอากาศแล้วนะครับเพราะถ้าพูดกันในส่วนของตามเวลาประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยก็คือวันที่18พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็คือวันที่ผมเนี่ยทำการอัดพอดแคสต์ณวันนี้อยู่นะครับเราเองก็ได้คู่ชิงสายครบทั้ง2ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือเพียงแค่รอเกมเปิดฉากยังเป็นทางการเท่านั้นทางฝั่งของตะวันตกเนี่ยก็คือการตัดเชือกกันระหว่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับส่วนฝั่งตะวันออกเองก็เป็นทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางคลีฟแลนด์คาวาเลียร์แต่ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นหลักของคืนนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนนั้นหันกลับไปมองรอบก่อนหน้ากันสักนิดนึงก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่ปูถึงตรงนี้เองบางคนเนี่ยอาจจะรู้แค่ชื่อทีมที่เหลือครับแต่ยังไม่เห็นล่องรอยของต้องถือว่าล่องรอยของสงครามที่กว่าจะมาถึงการแข่งขันในวันนี้ได้ครับฝั่งของตะวันออกนะครับเริ่มจากรอบแรกครับก็เป็นทางฝั่งของดีทรอยต์พิสตันนะครับที่โดนออร์แลนโดเมจิกนั้นกดจนตามหลังอยู่ที่1-3ซีรีส์ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถพลิกกลับมาเอาชนะซีรีส์ได้ที่4-3ซีรีส์นะครับแบบใจถึงมากๆครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองครับพวกเขาเองก็ต้องลากในซีรีส์ครับไปกันจนถึงเกมที่7นะครับก่อนจะปิดซีรีส์ได้ครับ4-3ซีรีส์ครับด้วยการดวลกับทางโตรอนโตแรปเตอร์ครับทั้งฝั่งของนิวยอร์กนิกเองก็ผ่านแอตแลนต้าฮอคมาได้4-2ซีรีส์ด้วยเกมปิดซีรีส์ที่ถือว่าถล่มขาดถึง51แต้มด้วยกันนะครับและฟิลาเดลเฟีย 76ers เองก็สร้างดราม่าครับด้วยการคัมแบ็กจากการตามหลัง1-3ซีรีส์อีกเช่นเดียวกันนะครับเขี่ยทางบอสตันเซลติกตกรอบไปครับต้องถือว่าเคยเป็นอดีตแชมป์เก่าเมื่อสัก2ปีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตกรอบไปด้วยในส่วนของซีรีส์เนี่ยเกมที่7นะครับ4-3ซีรีส์ได้สำเร็จครับฝั่งของตะวันออกเองก็ถือว่าไม่เบานะครับเพราะว่าทางด้านของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เองก็ไล่กวาดฟีนิกซ์ซันครับ4-0ซีรีส์แบบไม่มีปราณีเลยครับขณะที่ขวัญใจแฟนชายมหาชนอย่าง LA Lakers เองหรือว่า Los Angeles Lakers ครับพวกเขาก็ปิดซีรีส์ใส่ Houston Rockets ซึ่งมีทางด้านของเควินดูแรนต์มาได้แบบถือว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะครับ4-2ซีรีส์นะครับขณะที่ทางฝั่งของมินนิโซตาทิมูบูฟเองพวกเขาก็จัดการเขี่ยเดวิลนักเก็ตนะครับอดีตแชมป์เก่าครับเมื่อ3ปีก่อนก็ว่าได้ครับด้วยการเอาชนะไป4-2ซีรีส์และซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็จัดการพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ครับแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่4-1ซีรีส์แบบที่มีทั้งพลังหนุ่มและความเป็นระบบในการเล่นอย่างชัดเจนมากของทางสเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นครับพอมาถึงรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยหรือว่าคอนเฟอเรนซ์เซมิไฟนอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอบที่เก่งกว่าแล้วจะชนะมันได้นะครับแต่มันเป็นรอบที่มีการเริ่มถามคำถามกันอย่างจริงจังแล้วนะครับว่าใครพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นรอบที่เรานั้นเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทีมไหนชนะด้วยระบบทีมไหนเองชนะด้วยแรงฮึดและทีมไหนครับชนะเพราะว่าดาวดังนั้นเอาจริงในค่ำคืนที่มันสำคัญที่สุดครับถ้าเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนเนี่ยนะครับผมขอเริ่มกันที่คู่ที่จบเร็วที่สุดก่อนครับนั่นก็คือทางฝั่งของนิวยอร์กนิกพบกับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับซึ่งทั้งสองแฟรนไชส์เองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นหลายฝ่ายก็คงคิดว่าคู่นี้น่าจะสนุกสูสีกันอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอผลการแข่งขันออกมาเกิดขึ้นจริงเนี่ยผลปรากฏว่าทางฝั่งของนิกเองสวีปชนะไปแบบ4-0ซีรีส์ครับและยังถือว่าอาจจะยังเบาเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการกวาดซีรีส์เท่านั้นนะครับแต่มันคือการกวาดแบบย้ำว่า2แฟรนไชส์เนี้ยมันกลายเป็นทีมคนละชั้นในซีซั่นนี้อย่างจริงๆครับนิกเองปิดซีรีส์ด้วยการถล่มนะครับในเกมที่4ไป144-114นะครับพร้อมสถิติในการยิง3คะแนนถึง25ลูกเทียบสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟครับแล้วทำ18ลูกในช่วงครึ่งแรกนะครับเกมนั้นเนี่ยนิวยอร์กนิกนำถึง81-57ตั้งแต่ช่วงพักครึ่งครับ
และตลอดซีรีส์เองพวกเขาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ด้วยผลต่างรวมกันมากถึง89คะแนนครับซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างจะขาดลอยมากสำหรับรอบนี้ครับจุดที่น่าสนใจก็คือนิกนั้นไม่ได้ชนะด้วยฟอร์มเทพอย่างเดียวนะครับของใครคนใดคนหนึ่งแต่ชนะด้วยโครงสร้างเกมรุกที่ถือว่าไหลลื่นด้วยกันทั้งแฟนชายครับทีมของไมค์บราวน์เองพูดหลังเกมนะครับว่าหัวใจของเรื่องนี้ก็คือสเปซซิ่งหรือว่าการยืนระยะที่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าคุณเจอกับฟิลาเดลเฟียที่เร็วแล้วก็มีพลังแอตเลติกค่อนข้างจะมากๆเนี่ยสเปซซิ่งของพวกคุณถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่ได้ช็อตสวยๆในการเล่นเลยครับขณะเดียวกันเองบราวน์เองครับยังชมนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยโฟกัสครับเรื่องรายละเอียดแล้วก็การเล่นด้วยครับมีผู้เล่นหลายคนเองที่มี energy สูงๆครับตั้งแต่ช่วงต้นจนกระทั่งจบซีรีส์ไปครับส่วนคาร์ลแอนโทนีทาวเองก็อธิบายสั้นๆนะครับว่าทีมเองล็อกอินอยู่กับโมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้ามากๆจริงๆสำหรับการผ่านเข้าไปสู่รอบชิงสายครับฝั่งของฟิลาเดลเฟียเองครับภาพที่สะท้อนออกมาเนี่ยค่อนข้างจะตรงมากนะครับทางฝั่งของนิกเนิร์ดเองเนี่ยเจ้าตัวนั้นยอมรับนะครับว่าหลังเกมว่าช่องว่างเนี่ยด้านพลังงานนะครับระหว่าง2แฟนชายเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเกินไปนะครับส่วนโจเอมบีดเองก็ไม่ได้อ้อมครับเขาบอกในส่วนของการสัมภาษณ์ในทำนองที่ว่านิวยอร์กนิกเนี่ยดีกว่าพวกเขาแทบจะทุกอย่างนะครับนั่นจึงทำให้เราเนี่ยต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าแมซิกเซอร์เองจะหักปากกาเซียนมาจากเกมเพลย์ออฟรอบแรกครับด้วยการพลิกชนะหลังจากตามหลังมา1-3ใส่บอสตันได้แต่เมื่อมาเจอกับทางนิกชุดนี้เองพวกเขาไม่มีแรงกดดันในการที่จะสู้กลับได้จริงๆครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝั่งนึงเนี่ยยิง3คะแนนเข้ามาแบบรัวๆเหมือนกับว่าเป็นการซ้อมคนเดียวในยิมแบบนี้ครับดังนั้นครับถ้าถามว่าในคู่ระหว่างนิกกับซิกเซอร์เนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเนี่ยคำตอบเนี้ยชัดมากนะครับคือนิกเองเนี่ยเป็นทีมที่ได้เปรียบในเรื่องของจังหวะเกมความไหลลื่นของไลน์อัพที่ช่วยกันยิงนะครับแล้วความมั่นใจครับที่พุ่งขึ้นในทุกๆเกมขณะที่ซิกเซอร์เองเสียเปรียบครับทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็บรรดาผู้เล่นแกนหลักของทีมแล้วรวมไปถึงความเร็วในการที่จะสลับปรับเปลี่ยนโรเตทในส่วนของเกมรับนะครับพอเสีย3คะแนนมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยพวกเขาต้องวิ่งไล่แล้วพอวิ่งไล่เองเกมก็ยิ่งไปเข้าทางทางฝั่งของนิวยอร์กนิกมากยิ่งขึ้นไปอีกครับทีนี้ครับมาต่อที่อีกคู่นะครับซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับนั่นคือแฟนชายคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับที่พบกับทางดีทรอยต์พิสตันครับเพราะว่านี่คือซีรีส์ที่ลากยาวกันมาจนถึงเกมที่7นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ถือว่ามีทั้งแรงกดดันทั้งอารมณ์ทั้งการแก้เกมหน้างานแบบแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้พักหายใจกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายแล้วครับก็เป็นทางฝั่งของคลิฟแลนด์ครับชนะไปในเกมที่7ครับที่ดีทรอยต์นั้นแพ้ไปแบบถือว่าค่อนข้างจะคะแนนห่างครับ94-125คะแนนนะครับผ่านเข้าไปชิงสายตะวันออกเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี2018นะครับโดยเกมตัดสินนั้นเป็นทางโดนัลด์มิเชลครับที่ทำไปถึง26คะแนน7รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์นะครับจาเรดอาร์เรนกับทางแซมเมอร์ริลเนี่ยทำไปคนละ23คะแนนนะครับขณะที่อีแวนโมบลีย์เองก็กดดับเบิลดับเบิลไป21คะแนน12รีบาวด์ครับคลิฟแลนด์นั้นชนะทั้งความแม่นทั้งรีบาวด์และประสบการณ์แบบคมกริบในช่วงค่ำคืนสุดท้ายในวันตัดสินเกมครับและสิ่งที่ผมเนี่ยชอบที่สุดในคู่นี้ครับก็คือบทพูดก่อนเกมครับกับบทพูดหลังเกมมันเล่าคาแรคเตอร์ของทีมเนี่ยได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับก่อนเกมเนี่ยก่อนเกมที่7นะครับทางเคนนี่แอตคินสันเองบอกฉันนะครับว่าเขาอยากให้โดนัลด์มิเชลนั้นเล่นเป็นตัวของตัวเองครับแล้วพอเกมจบเนี่ยเขากลับมาชมนะครับว่าเวอร์ชั่นในค่ำคืนนี้มันยิ่งกว่าโดนัลด์มิเชลที่ทุกคนนั้นได้เคยเห็นและได้เคยรู้จักครับเพราะเจ้าตัวเองคุมเกมได้ครบแบบทั้งแต้มทั้งเกมรับทั้งรีบาวด์และการสร้างเพลย์สร้างพื้นที่และการ

และจาริดอารีนเองก็พูดถึงในแบบที่เขาเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นนักรบเลยว่าถ้าให้เดินตามผู้เล่นคนนี้เข้าไปในสงครามเขาก็พร้อมจะเดินตามเข้าไปครับเพราะว่าตัวของจาริดอารีนเองเขาเชื่อมั่นในตัวของโดนัลด์มิเชลเอามากๆนะครับแล้วถ้าจะมองกันที่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบของซีรีส์นี้ครับทางดีทรอยต์เองเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาได้เปรียบนะครับในเรื่องของความสดความกล้าและความเร็วในการเปิดหน้าแรกของเกมครับแต่พอเข้าในช่วงที่เกมนั้นต้องใช้จังหวะที่ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงๆทางฝั่งของคิฟแลนด์คาเลียเองพวกเขาก็แสดงออกให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างเด่นชัดนะครับโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องไปตัดสินใจเล่นในช่วงของการเล่น2จังหวะสุดท้ายของเพลย์ครับการเลือกผู้เล่นที่จะมาจัดการรับในช็อตที่กดดันและการไม่หลุดวินัยในเวลาที่เกมนั้นมันเริ่มที่จะมีแรงกดดันถาโถมและนี่คือซีรีส์นะครับที่บอกเราว่าพิสตันนั้นมาแล้วครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้คำว่ามันถึงเวลาของพวกเขาแล้วขณะที่คาเวเลียเองคือทีมที่ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะพอสมควรครับจนรู้ว่าคืนนี้พวกเขาควรจะต้องทำตัวหรือว่าพูดง่ายๆก็คือพวกเขานั้นควรจะต้องเล่นแบบไหนครับไปดูกันที่ทางฝั่งของสายตะวันตกกันบ้าง นะครับผมว่ามันค่อนข้างจะมีเสน่ห์กันคนละแบบกับทางฝั่งของสายตะวันออกเลยทีเดียวครับเพราะว่า2ทีมที่ทะลุเข้ามานั้นคือทีมที่ชนะด้วยน้ำหนักคนละชนิดครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แชมป์เก่าครับพบกับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าจบเร็วนะครับแล้วก็จบแบบชัดเจนก็คือว่าทางฝั่งของ OKC แชมป์เก่าเนี่ยพวกเขาจัดการกวาดซีรีส์ใส่ทางเลเกอร์ไปขาดรอเลยครับ4-0พร้อมกับรักษาสถิติ8-0ในเพลย์ออฟครับตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่หลายๆคนเองไม่อยากเชื่อนะครับว่าพวกเขาจะสามารถรักษาผลงานแบบไร้แผลแบบนี้เอาไว้ได้ครับและเกมปิดซีรีส์เองทันเดอร์นั้นก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน115-110ครับโดยที่ตัวของเชจิเลียสอเล็กซานเดอร์เองทำไป35คะแนนอาร์เจมิเชลเองทำไป28คะแนนนะครับเจทโฮมเกรน16คะแนนกับอีก9รีบาวด์และแม้เลเกอร์เองจะพยายามยื้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการปิด OKC เอาไว้ด้วยความนิ่งเหมือนแต่ก่อนได้นะครับและจุดที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือตัวของเชเนี่ยได้ออกมาพูดหลังจากจบเกมได้ค่อนข้างจะเยือกเย็นนะครับเขาบอกประมาณว่าทีมทำหน้าที่ของตัวเองได้สำเร็จแล้วก็จริงนะครับแต่เท่านั้นเนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่ายังไม่มีอะไรการันตีขณะที่ทางฝั่งของมาร์คเดกโนครับกุนซือของทีมเองก็ออกมาพูดในอีกมุมนึงเขาชมว่าเลเกอร์นั้นสร้างความหลากหลายของเกมรับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีที่อีกฝ่ายโยนใส่เข้ามาและทำให้ทันเดอร์เองเป็นทีมที่ดีขึ้นในทันทีหลังจากผ่านซีรีส์ของเลเกอร์ไปได้ครับขณะที่เจเจเรดดิกครับเทรนเนอร์ของทั้งฝั่งเลเกอร์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแม้จะตกรอบไปแล้วแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังคงพูดด้วยน้ำเสียงที่ภูมิใจในสิ่งที่ทีมนั้นพยายามสร้างนะครับทั้งเรื่องของฮาบิตแล้วก็ทางคอมมูนิเคชันครับซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับว่าทีมเองรู้นะครับว่าตัวเองนั้นแพ้ให้กับของจริงไม่ใช่แพ้เพราะว่าทีมนั้นแตกพ่ายกันเองครับดังนั้นครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับในส่วนของคู่ OKC กับเลเกอร์เนี่ยก็คือทันเดอร์นั้นได้เปรียบ3อย่างอย่างชัดเจนมากนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของความนิ่งนะครับเรื่องที่2นี่ก็คือเรื่องของความลึกและเรื่องที่3ก็คือการไม่ต้องพาผู้เล่นที่ถือว่าอาจจะเป็นซุปเปอร์สตาร์หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาใครเพียงคนเดียวครับเพราะแม้ว่าเชเองจะเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับแต่ทีมนี้ก็ยังสามารถที่จะชนะได้ในวันที่คนอื่นขึ้นมาเป็นพระเอกหน้าใหม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนเลเกอร์เองในซีรีส์นี้นั้นเจอทั้งปัญหาการบาดเจ็บพวกเขานั้นไม่มีลูก้าดอนซิชตลอดทั้งเพลย์ออฟจากการบาดเจ็บแฮมสตริงและการที่ต้องแบกเกมด้วยผู้เล่นชื่อเดิมๆอย่างเลบอนเจมเนี่ยในจังหวะที่คู่แข่งนั้นสดกว่าและหมุนตัวได้เยอะกว่านี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เลเกอร์นั้นเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของพวกเขาในการโดนไล่กวาดซีรีส์ไปแบบนี้นะครับและอีกหนึ่งคู่ครับที่ผมว่าคู่นี้ดูสนุกสุดนะครับในเชิงของการเติบโตของทีมนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ที่พบกับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ครับสเปอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปในซีรีส์นะครับด้วยการชนะไป4-2ซีรีส์ปิดด้วยการบุกถล่ม139-109ในเกมที่6นะครับโดยตัวของสเตฟานแคสเซิลครับระเบิดไป32คะแนน11รีบาวด์ครับขณะที่ดีแอรอนฟ็อกเองทำไป21คะแนน9แอสซิสต์ครับส่วนดาวดังอย่างวิกเตอร์เวนเบมยาม่าเองครับแม้ไม่ใช่คนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ยังเป็นเสาหลักของเกมรับที่ทำให้วูฟนั้นเล่นยากและสเปอร์เองก็ยังคงยิง3คะแนนลงมากถึง18ลูกนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติของเฟ

0: ชายในเพลย์ออฟอีกด้วยครับและต้องบอกนะครับว่าซีรีส์นี้มีอารมณ์ค่อนข้างจะหลากหลายและมากมายครับเพราะว่าเวมเบนยาม่าเองเพิ่งโดนไล่ออกจากเกมที่4นะครับจากจังหวะที่เจ้าตัวนั้นไปสอกใส่ทางนัสรีดครับแล้วสามารถกลับมาเล่นต่อได้ในเกมต่อๆมาครับแบบมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากปิดซีรีส์แล้วนะครับว่าเขาจำเป็นจะต้องตอบสนองให้เป็นคำตอบครับแต่คำตอบนั้นต้องเป็นการเล่นบาสไม่ใช่ใช้เป็นการตอบโต้ในเรื่องของความสกปรกหรือว่าความหนักหน่วงเกินเกมครับด้านตัวของอันโทนีเอ็ดเวิร์ดครับซูเปอร์สตาร์ของทีมมินเนโซตาทีมวูฟเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ดีกว่าในซีรีส์นี้และยังยอมรับด้วยนะครับว่าตัวของวิกเตอร์เวมเบนยาม่าเองเนี่ยยังเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนทุกช็อตแถวๆห่วงเนี่ยให้กลายเป็นความได้เปรียบได้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและนี่เลยครับคือสิ่งที่ทำให้สเปอร์เนี่ยกลายเป็นแฟรนไชส์ที่อันตรายครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เองจะมองว่าทีมเนี้ยเป็นทีมของทางเวมบี้หรือว่าวิกเตอร์เวมเบนยาม่านะครับแต่ความจริงแล้วซีรีส์นี้เนี่ยถูกพิสูจน์ที่เห็นนะครับว่าสเปอร์เนี่ยไม่ได้ชนะเพราะว่าตัวของเวมเบนยาม่าเนี่ยทำ40คะแนนในทุกๆคืนครับพวกเขานั้นสามารถที่จะผ่านค่ำคืนเหล่านั้นมาได้เพียงเพราะว่ามีผู้เล่นหลายคนที่ช่วยกันทำคะแนนและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาครับและเมื่อเวมรี่เองสามารถที่จะคุมพื้นที่ใต้แป้นตัวของดีแอนรอนฟ็อกครับหรือว่าสเตวานแคสเซิลเองหรือว่าทางวัตเซลหรือแม้แต่คนอื่นๆภายในทีมเองก็สามารถจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากครับพูดอีกแบบก็คือว่านี่เป็นทีมที่มีซูเปอร์สตาร์แต่ไม่ได้ติดนิสัยซูเปอร์สตาร์แบบทีมเดียวนะครับซึ่งต่างจากหลายทีมในลีกอย่างมากของ NBA ในซีซั่นนี้ครับและทีนี้ครับมาถึงส่วนที่หลายคนเองอยากจะฟังที่สุดนะครับว่าแล้วถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันตอนนี้เองใครคือตัวเต่งครับไปเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนนะครับสื่ออย่าง NBA.com เนี่ยเขามองว่าทางนิวยอร์กนิกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เกมรุกนั้นกำลังลงตัวมากๆครับและลงตัวมากที่สุดของฤดูกาลด้วยซ้ำไปครับพวกเขาเนี่ยชนะ7จาก8เกมของเพลย์ออฟแบบขาด2หลักเลยนะครับและในพรีวิวซีรีส์ชิงสายเนี่ยทางจอห์นชูมันครับก็หยิบจุดสำคัญตรงนี้ขึ้นมานะครับว่านิกเองอาจไม่ได้เป็นทีมที่เล่นแบบสมบูรณ์แบบในเรื่องของเกมรับเพราะว่าคู่แข่งเองพยายามจะดึงอัลเจนบรอนสันกับทางคาวแอนโทนีทาวเข้าไปเป็นเป้าในพิกแอนด์โรลครับตลอดแต่สิ่งที่นิกนั้นชดเชยได้ก็คือการบุกที่ค่อนข้างจะไหลลื่นเกมรุกช่วงท้ายโดยเฉพาะในช่วงท้ายช็อตคล็อกที่ค่อนข้างจะคมนะครับและพลังรีบาวด์ในเกมบุกและนอกจากนี้เองตัวของทางจอห์นชูมันเองถึงขั้นฟันว่านิกอินซิกส์ครับหรือว่านิกเองจะชนะใน6เกมในการพบกับทางด้านของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับทั้งฝั่งของต้องบอกว่าสถาบันรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายหรือว่าดราฟต์คิงเองเนี่ยเขาได้ออกตาต่อรองครับสำหรับรอบชิงสายนี้นะครับโดยให้เปิดให้ทางฝั่งของนิกส์เองเนี่ยพวกเขาเป็นต่ออยู่ที่-270ครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองบวก-215ครับและราคาเกมแรกเนี่ยพวกเขายังมองว่าทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยเป็นต่อมากถึง 7.5 คะแนนครับปัจจัยหลักก็คือนิวยอร์กนิกส์พวกเขานั้นได้พักมามากกว่านะครับและยังมีฟอร์มที่ร้อนแรงกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับและมีเกมในบ้านก่อน2เกมติดด้วยกันนะครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองเพิ่งจะผ่านศึกหนักกับทางดีทรอยต์มาหมาดๆครับแบบเสียแรงทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะครับแต่ถ้าจะมองกันแบบคนทำรายการแล้วผมต้องเตือนคุณผู้ฟังทุกคนตรงนี้นะครับว่าคลีฟแลนด์เองไม่ใช่ทีมที่ใครนั้นจะดูถูกได้เลยนะครับเพราะว่า NBA.com เองก็ย้ำนะครับว่าทีมนี้แม้เส้นทางอาจจะดูเอนดูโรหรือว่ามันค่อนข้างจะวิบากขรุขระไปหน่อยเนี่ยแต่เกม7ที่ดีทรอยต์นั้นคือสัญญาณที่บ่งชัดนะครับว่าพวกเขาออกถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีเกมที่ออกตัวได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยเกมจะไหลได้อย่างน่ากลัวมากครับและตัวแปรสำคัญก็คือว่าพวกเขานั้นจะโจมตีจุดที่นิกเสียเปรียบในแดนบนของเกมรับได้อย่างไรครับโดยเฉพาะการบังคับให้บรันสันกับทาวนั้นต้องตัดสินใจในพิกแอนด์โรลซ้ำๆครับไปดูทางฝั่งของฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับถ้าถามทั้งสื่อแล้วก็สถาบันรับบอลเดิมพันอย่างถูกกฎหมายเนี่ยของทางสหรัฐอเมริกานะครับคำตอบตอนนี้ยังคงชี้ชัดไปอยู่ที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับก่อนสื่อ NBA.com เนี่ยเขามีการชูจุดเด่นนะครับเรื่องของเดฟของทางฝั่ง OKC ที่ค่อนข้างจะเด่นชัดมากนะครับพวกเขาสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ลึกถึง10คนโดยที่คุณภาพของทีมนั้นไม่ตกเลยนะครับ และเกมรุกในเพลย์ออฟของพวกเขาตอนนี้บวกประสิทธิภาพขึ้นไปสูงมากครับแถมยังมีโอกาสได้ตัวของเจเรมี่เลียมกลับมาช่วยทีมอีกนะครับขณะที่บทวิเคราะห์ของทางเจฟฟ์ซิลกิตเองก็สรุปแบบสั้นๆแต่เจ็บว่าสเปอร์นั้นดีมากก็จริงครับแต่มันยังไม่ใช่เวลาของพวกเขาครับและก็เลือก Thunder in 6ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางการมองจากทางฝั่งของ DraftKings นะครับพวกเขาเนี่ยมองว่า Thunder นั้นน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ครับด้วยอัตราอยู่ที่ -260นะครับและเปิดให้สเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ด้วยอัตรา -210ครับเกมแรกเนี่ย OKC นั้นต่อ 6.5 แต้มนะครับแม้ว่าซีซั่นปกติเองสเปอร์เนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะ OKC ถึง4จาก5เกมมาก็ตามครับแต่เหตุผลที่ทางฝั่งของทาง DraftKings เนี่ยยังคงหนุนทางฝั่งของ Thunder เนี่ยเพราะว่าเพลย์ออฟกับช่วงของซีซั่นปกติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคนละเรื่องกันนะครับและทีมแชมป์ชุดเก่าชุดนี้เองผลงานก็ยอดเยี่ยมครับยังไม่แพ้ใครเลยในเพลย์ออฟครับระบบการโรเตชันของพวกเขานั้นก็ถือว่ามีแนวลึกของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ใช้มากกว่าครับและเชกิเลสอเล็กซานเดอร์เองก็เพิ่งได้ MVP มาหมาดๆครับเป็นสมัยที่2ติดต่อกันพอดีทั้งจังหวะความมั่นใจในช่วงจังหวะแบบนี้ครับน่าจะมาเต็มมากกับเกมนี้ครับและถ้าขยับออกไปครับดูตลาดแชมป์โดยรวมครับทางฝั่งของ DraftKings เองพวกเขายังคงมองว่าทางทีม Oklahoma City Thunder เป็นเต็ง1ของลีกเหมือนเดิมครับโดยมีอัตราแชมป์อยู่ที่ประมาณ -170 เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเป็นอัตราที่โอ้สูงเลยทีเดียวครับโดยทีมที่มาไล่หลังครับมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ตามหลังทางฝั่งของ OKC มาได้เนี่ยก็คือทางฝั่งของ San Antonio Spurs นะครับขณะที่ทางฝั่งของตะวันออกเองครับอย่างคลิปลันคาเวเลียกับนิวยอร์กนิกเนี่ยก็ยังคงถือว่าค่อนข้างจะตามหลัง2แฟรนไชส์นี้อยู่พอสมควรครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าภาพในสายตาของตลาดผู้ชนะเนี่ยน่าจะเป็นของทางฝั่งตะวันตกมากกว่าทางผู้ชนะของทางฝั่งตะวันออกนั่นเองครับและถ้าคุณผู้ฟังเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วและถ้าอยากได้เวอร์ชั่นที่ถือว่าคมๆแบบที่มิสเตอร์หานนั้นสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ทางฝั่งตะวันออกครับนี่คือทีมที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นะครับทางฝั่งของคีฟแลนด์คาเวเลียเองคือทีมที่ผ่านของหนักมามากกว่าครับถ้าดูจากรูปเกมและความต่อเนื่องนิกเนี่ยดูได้เปรียบนะครับแต่ถ้าคีฟแลนด์นั้นไม่โดนออกนำเร็วไม่โดนทิ้งขาดเร็วครับและตัวของโดนวานมิเชลเองสามารถจะคุมจังหวะได้เกมก็มีโอกาสจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ทุกเมื่อครับขณะที่ทางฝั่งของสายตะวันตกเองครับ Thunder คือทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับและนิ่งที่สุดด้วย Spurs คือทีมที่โตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วนะครับและน่ากลัวในเชิงแมชอัพมากที่สุดครับและถ้าคุณเชื่อในเรื่องของเดฟคุณจัดเชียร์ไปทางฝั่งของ OKC ครับแต่ถ้าคุณเชื่อเรื่องของการมีตัวผู้เล่นตัวประหลาดอย่างวิกเตอร์เวมเบมยาม่าเข้ามาเนี่ยและซีซั่นปกติที่ Spurs นั้นข่มทางฝั่งของ OKC กันอยู่คุณก็จะไม่กล้าฟันธงไปที่ทางฝั่งของ OKC Oklahoma City Thunder ได้อย่างสบายๆ อย่างแน่นอนครับสรุปก็คือว่ารอบรองก่อนชิงสายปีนี้มันพาเราไปในจุดที่น่าสนใจมากนะครับฝั่งหนึ่งคือทีมที่ไล่กวาดคู่แข่งจนคนนั้นเริ่มเชื่อว่านี่แหละคือปีของเราส่วนอีกฝั่งครับคือทีมที่ต้องคลานผ่านเกม7จนรู้ว่าถ้าจะไปต่อเองจำเป็นต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ครับและคืนนี้เราเลยไม่ได้เห็นแค่ว่าใครชนะนะครับแต่เราเองก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าใครชนะด้วยวิธีไหนและในเพลย์ออฟเองบ่อยครั้งครับวิธีชนะนี่แหละสำคัญพอๆกับผลที่ชนะนั่นเองครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปครับถ้าจะไปกันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะได้มาเจาะลึกขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าถ้าดูจากหมากแท็กติกจริงๆแล้วซีรีส์ระหว่างนิกกับแคฟทันเดอร์กับสเปอร์เองแต่ละคู่นั้นจะชี้เป็นชี้ตายกันตรงไหนครับใครต้องกดจุดอ่อนใครครับแล้วดาวเด่นคนไหนเองมีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวแปรมากที่สุดของรอบชิงสายปีนี้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันต่อในช่วงเบรกที่2ครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์ กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
0: กลับเข้าสู่รายการจำนังทอล์กกันต่อนะครับกับผมมิสเตอร์หันซาเลมพงน้อยสำดีผู้ดำเนินรายการนะครับเบรกแรกเนี่ยเรามาไล่ภาพรวมกันแล้วนะครับว่าจากรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยแต่ละทีมเองผ่านเข้ามาแบบไหนใครผ่านแบบควาซิริเข้ามาใครผ่านเข้ามาแบบลากเลือดครับและใครเข้ามาด้วยความนิ่งใครมาด้วยแรงฮึดแต่ว่าเบรกนี้ครับเราจะไปคุยกันให้ลึกกว่านั้นนะครับเราเองจะไม่ได้มาคุยแค่ว่าใครชนะมาแต่เราจะคุยกันว่าใครทำไมพวกเขาเนี่ยถึงชนะในซีรีส์นั้นๆนะครับแล้วถ้าจะชนะต่อในรอบชิงสายเองเขาต้องไปเหยียบตรงไหนของคู่แข่งครับเราจะต้องเอาตัวรอดจากอะไรกันบ้างครับเพราะว่าณตอนนี้เองคู่ชิงสายของทั้งสองฝั่งเนี่ยถือว่าครบแล้วนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ช่วงเบรกแรกก็คือเป็นนิวยอร์กนิกพบกับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองคือโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับโดยตามโปรแกรมของ NBA เนี่ยนะครับฝั่งของตะวันตกเองจะเริ่มแข่งขันก่อนนะครับในค่ำคืนวันที่18พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือว่าช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคมก็คือวันนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตัดสินใจอัดพอดแคสต์ก่อนเพราะว่าวันที่19ก็คือวันนี้ผมติดงานพอดีครับก็เลยไม่ได้เข้ามาจัดรายการก็เลยขออนุญาตส่งเป็นพอดแคสต์ออกมาล่วงหน้าก่อนนะครับส่วนทางฝั่งของตะวันออกเองครับจะเริ่มการแข่งขันคู่แรกเนี่ยนะครับในคืนวันที่19พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาครับหรือว่าช่วงเช้าวันที่20พฤษภาคมตามเวลาของประเทศไทยนะครับและถ้าพูดกันแบบเห็นภาพชัดที่สุดครับซีรีส์นี้คือการเจอกันของ2ทีมที่มาถึงจุดเดียวกันด้วยวิธีที่ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันสุดขั้วครับนิวยอร์กนิกส์เองพวกเขามาแบบไหลครับพวกเขานั้นผ่าน2รอบแรกมาด้วยความแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยที่มากถึง 19.4 คะแนนต่อเกมนะครับซึ่ง NBA.com เองบอกว่านี่คือผลต่างที่ดีที่สุดของทีมใดๆครับที่ผ่านเข้ามาด้วยผลงาน2รอบแรกในลักษณะแบบนี้ครับนับตั้งแต่ Playoff นั้นใช้ระบบ16ทีมในปี1984ได้ทีเดียวครับและที่น่าสนใจก็คือเกมรุกของนิวยอร์กเองกำลังร้อนมากนะครับถึงขั้นที่เป็น1ใน2ทีมแรกในรอบ30ปีครับของข้อมูล Play by Play ที่ทำได้เกิน120คะแนนต่อการครอบครองบอล100ครั้งครับในทั้ง2ซีรีส์แรกครับของเพลย์ออฟร่วมกับทางโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์นั่นเองครับในขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองพวกเขาก็ถือว่ามาแบบเอนดูโร่ครับมาแบบเหนื่อยเลยพวกเขานั้นต้องเล่น7เกมกับทางโตรอนโตนะครับและ7เกมกับดีทรอยต์ก่อนจะปิดเกม7เกมรอบรองด้วยการบุกชนะพิสตันได้มาถึง125-94คะแนนนะครับได้สำเร็จครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์เองใช้คำที่ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าคลีฟแลนด์เล่นเกม7ราวกับทีมที่เคยผ่านตรงนี้มาแล้วและประสบการณ์จ่ายผลตอบแทนให้ทันทีครับเพราะว่าเป็นทีมที่ออกตัวแรงมากนะครับขึ้นนำ20คะแนนตั้งแต่ครึ่งแรกครับแล้วก็จัดการกดดีทรอยต์จนเกมนั้นหลุดมือไปเลยครับเพราะฉะนั้นครับถ้ามองตั้งแต่ยังไม่ได้โยนบอลขึ้นเนี่ยนิวยอร์กนั้นดูจะได้เปรียบเรื่องของความสดจังหวะเกมรุกแล้วก็เวลาพักนะครับส่วนคลีฟแลนด์เองได้เปรียบเรื่องของความแข็งแกร่งจากการผ่านศึกหนักสภาพจิตใจในเกมที่บีบและรู้ว่าถ้าแผนแรกไม่เวิร์กยังต้องมีแผน2และแผน3ที่สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ครับและถ้าจะขายซีรีส์นี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจในประโยคเดียวครับทาง NBA.com เนี่ยเขาขายด้วยคำนี้เลยนะครับก็คือ Brunson Spider Duel ครับหรือว่าการดวลกันระหว่างตัวของเจเรมบรันสันกับทางโดนาแวนมิเชลครับฉายาเขาคือเดอะสไปเดอร์นะครับหรือว่าเดอะสไปเดอร์นั่นเองบรันสันเนี่ยยังคงเป็นตัวเร่งเกมบุกของทางนิวยอร์กนิกเหมือนเดิมนะครับเขานั้นนำทีมนิวยอร์กนิกที่ 27.4 คะแนนต่อเกมครับในเพลย์ออฟเนี่ยและยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นยังเป็นคนถือบอลมากที่สุดของเพลย์ออฟในปีนี้ด้วยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจมากก็คือปีนี้เขาไม่ได้ต้องการสร้างทุกอย่างเองเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่านิวยอร์กเองเนี่ยเริ่มที่จะหมุนศูนย์กลางเกมบุกไปที่ตัวของคาร์ล แอนโทนี ทาวน์มากขึ้นครับโดยบทวิเคราะห์ของฟิล์มสตัดดี้ของทาง NBA.com เนี่ยนะครับมีการชี้ว่าตัวของทาวน์เนี่ยกลายเป็นออฟเฟนซีฟฮับหรือว่าศูนย์กลางของการต่อเกมในตำแหน่ง ไฮโพสต์ได้ค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับและค่าเฉลี่ยแอสซิสต์ครับในเพลย์ออฟของเขาก็พุ่งขึ้นเป็น 6.6 ครั้งใน 28.5 นาทีสูงกว่าช่วงฤดูกาลปกติแบบชัดเจนเลยก็ว่าได้ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าบรันซันนั้นเป็นเครื่องยนต์ตัวของทาวนั้นเริ่มเป็นจุดหมุนของเกมบุกครับและตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันทำให้ฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะโฟกัสเกมป้องกันบรันซันอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้วครับฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองโดนแมนมิเชลเองเจ้าตัวนั้นยังถือว่าเป็นคนที่จะต้องรับภาระหนักที่สุดตามธรรมชาตินะครับแต่จุดดีของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นพวกเขาไม่ได้ต้องพึ่งพาแต้มจากตัวของมิเชลเพียงคนเดียวอีกต่อไปครับในเกมที่7กับดีทรอยต์เองเราได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่แค่มิเชลนั้นที่มาทำงานแต่เป็นตัวของเจเลตอันเลนทางแซมเมอร์เรลและอีแวนโมบรีครับที่ช่วยกันปิดเกมแบบครบเครื่องมากๆครับนี่แปลว่าถ้าคลาสของมิเชลคือการเจาะแนวรับนิวยอร์กเองก็ต้องระวังครับไม่ให้แผนในการที่จะสั่งสวิตตัวประกบเนี่ยไปประกบตัวของโดนแมนมิเชลหนักจนเกินไปจนปล่อยให้มือรองของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นสามารถที่จะหลุดเข้ามาเล่นบอลได้อย่างสบายครับนี่คือจุดสำคัญของ Nick Cave และ NBA.com เองเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนมากนะครับทั้ง Atlanta และ Philadelphia เองในรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามที่จะลากตัวของ Draymond Brunson กับทาง Kyle Anthony Towns เข้าไปเป็นเป้าใน Pick and Roll ตลอดครับและ Cleveland เองก็จะทำแบบเดียวกันตั้งแต่ต้นซีรีส์และคิดว่าน่าจะทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่านี่คือวิธีบังคับไม่ให้ Nick นั้นต้องตัดสินใจนะครับว่าพวกเขาจะสลับตัวไหมจะดรอปตัวไหมจะโชว์แล้วค่อยรีคัฟเวอร์ไหมหรือว่าจะยอมให้มิเชลกับตัวครีเอทของแคฟนั้นเล่น1ต่อ1กับคนที่อยากเจอที่สุดครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้สถิติจะออกมาบอกว่านิกนั้นเอาอยู่ครับแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เองทาง NBA.com นั้นก็เตือนนะครับว่าอาจจะมีโชคผสมอยู่ด้วยครับเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยยิง3คะแนนลงเพียงแค่ 31.2%ในสถานการณ์ที่โจมตีจุดอ่อนของนิวยอร์กและไวโอเพนทรีเองก็ลงเพียงแค่ 31.7% ซึ่งต่ำผิดธรรมชาติไปพอสมควรครับและถ้าคลิฟแลนด์เองได้ช็อตแบบเดียวกันแต่ยิงลงได้ตามมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วก็เกมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหน้าไปค่อนข้างจะเร็วมากนะครับดังนั้นถ้าถามว่าคลิฟแลนด์เองจำเป็นจะต้องควรทำอะไรคำตอบก็คือลากบอลสั้นกับทาวออกมาให้ได้ไกลมากที่สุดครับและบังคับให้คนอื่นของนิวยอร์กเองต้องช่วยกันตัดสินใจครับแต่ถ้าถามว่านิวยอร์กเองต้องทำอะไรครับคำตอบก็ชัดไม่แพ้กันครับก็คือห้ามเสียรีบาวด์เกมรับและต้องบุกให้เลย24วินาทีถ้าจำเป็นครับเพราะว่า NBA.com เองชี้ว่าแคปนั้นต้องพร้อมป้องกันยาวนานกว่า24วินาทีให้ได้ครับเนื่องจากว่านิวยอร์กเนี่ยคือทีมที่แม้ว่าเพลย์แรกเนี่ยจะไม่เวิร์กแต่ยังสามารถหาแต้มจากช่วงช็อตคล็อกใกล้หมดเวลาได้ตลอดครับและยังเป็นหนึ่งในทีมที่รีบาวด์เกมบุกเนี่ยดีที่สุดของลีกนี่ครับโดยตัวของมิเชลโรบินสันจอร์แดนคลาร์กสันและคาร์ลแอนโทนีทาวน์เองอยู่ในกลุ่มหัวแถวของเพลย์ออฟเรื่องของ offensive rebound percentage ทั้งหมดครับและตัวแปลงเงียบๆครับของฝั่งนิวยอร์กนี้ครับยังมีตัวผู้เล่นอย่างมิคาวิจเจตแล้วก็โอจิอานูโอบีอีกนะครับเวลาคนพูดถึงนิวยอร์กนิกเนี่ยทุกคนเองจะเริ่มไปจากตัวของเจอร์รี่บอนซันก่อนแล้วค่อยไปมองที่คาวแอนโทนีทาวแต่ถ้าจะดูกันให้ลึกจริงๆเนี่ยนะครับคนที่อาจจะทำให้ซีรีส์นี้ชี้ไปทางฝั่งของนิวยอร์กนิกได้ก็คือตัวของมิคาวบิเจสครับและสภาพความพร้อมของตัวโอจีอานูโอบีอีกด้วยครับโดยทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ว่าบิเจสเนี่ยผ่านช่วง5เกมแรกของเพลย์ออฟแบบเงียบเกินไปครับแต่5เกมหลังเขาเนี่ยกลับมาทำแต้มเฉลี่ยครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.8 แต้มครับด้วยการ True Shooting ถึง 75.7% ซึ่งหมายความว่าถ้าเขายังเป็นเวอร์ชันนี้ต่อไปครับนิวยอร์กเองจะมีตัวทำแต้มรองที่คมมากนะครับและในด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะยังคงเป็นคนที่ถูกมอบหมายให้ไปไล่ประกบโดนัลด์มิเชลผ่านสกรีนตลอดทั้งซีรีส์ด้วยครับส่วนตัวของ OG Anunoby เองเนี่ยข่าวดีของนิวยอร์กนิกคือเจ้าตัวนั้นกลับมาซ้อมได้แบบเต็มรูปแบบแล้วถึง2วันติดด้วยกันนะครับหลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงในเกมที่2กับทาง Philadelphia 76ers และเขาเองก็ยังบอกอยู่นะครับว่าอาการครั้งนี้ไม่ได้แย่เท่ากับตอนที่เคยเจอมาในอดีตครับโดยเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทาง NBA.com ระบุว่าในเพลย์ออฟปีนี้เขามีค่าเฉลี่ยครับ 21.4 คะแนนและเปอร์เซ็นต์การยิงอยู่ที่ 61.9% จากฟิลโกและ 53.8% จาก3คะแนนนะครับ พร้อมภาพรวมที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวผู้เล่นกองหลังที่ดีที่สุดของทีมครับและถ้าเขานั้นกลับมาได้ในระดับใกล้เคียงเดิมเนี่ยสมดุลของนิวยอร์กจะดีขึ้นมาอีกเยอะมากโขเลยทีเดียวครับและถ้าดูจากตลาดของอีสต์เนี่ยต้องบอกนะครับว่าทาง Fox Sports เนี่ยเขาอ้างอิงเกี่ยวกับความเห็นจาก DraftKings ครับเขามองว่านิวยอร์กนิกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็โดดเด่นกว่าทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์อยู่พอตัวครับโดยอีกเหตุผลเนี่ยที่ตลาดให้เครดิตกับทางนิวยอร์กเนี่ยคือพวกเขาเคยเอาชนะคลิฟแลนด์คาวาเลียร์2จาก3เกมในช่วงฤดูกาลปกติครับและเล่นเกมรับได้ดีกว่าในภาพรวมและที่สำคัญก็คือพักมาน้อยเกมกว่าเยอะครับเพราะแคปเนี่ยนะครับพวกเขาผ่านมาแล้ว14เกมขณะที่นิวยอร์กนิกเล่นแค่10เกมเท่านั้นครับพูดง่ายก็คือว่าได้พักผ่อนมามากกว่านั่นแหละสรุปแล้วครับทางฝั่งของตะวันออกเองครับผมเนี่ยจะสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเกมเนี่ยออกมาตามที่นิวยอร์กนั้นอยากให้เป็นครับเกมครึ่งสนามรีบาวบุกเยอะรันสั้นคุมจังหวะได้เทาเนี่ยเป็นฮับของนิวยอร์กที่มีภาษีที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกมของพวกเขาเนี่ยโดนคลิฟแลนด์นั้นแกะฝาครอบแล้วลากรันสั้นกับทาวไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะต้องป้องกันซ้ำๆครับมิเชลเองอาจจะสามารถเปลี่ยนซีรีส์นี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับไปดูกันต่อครับในฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งสายตะวันตกเองสำหรับผมนี่คือซีรีส์ที่ระดับความโหดของบาสสูงสุดณเวลานี้ครับเพราะมันไม่ใช่แค่2ทีมที่เป็นทีมที่เก่งนั้นมาเจอกันนะครับแต่มันคือ2แฟรนไชส์ที่ต่างมีเหตุผลที่ชัดเจนมากนะครับว่าทำไมพวกเขาควรเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ก่อนนะครับพวกเขาชนะมา64เกมในช่วงฤดูกาลปกติซึ่งดีที่สุดในลีกนะครับและ NBA.com เองย้ำชัดนะครับว่าพวกเขาแพ้แค่18เกมตลอดฤดูกาลแต่ในนั้นเองมีถึง4เกมครับที่พวกเขานั้นพลาดท่าพ่ายกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์รวมแล้วถึงเกม Emirates NBA ครับรอบรองด้วยนะครับนี่จึงไม่ใช่แค่คู่ที่ Thunder นั้นมองอีกฝั่งแบบสบายใจได้เลยครับแต่ขนาดเดียวกันครับทาง NBA.com เองก็ยังวางแกนวิเคราะห์เอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างฤดูกาลปกติกับเพลย์ออฟก็คือการชนะทีมเดียวกัน4จาก7เกมในเพลย์ออฟนี่แหละยากกว่าชนะกันในช่วงเรกูลาร์ซีซั่นมากๆครับและตรงนี้เองเป็นที่ของประสบการณ์ของทีมแชมป์เก่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีราคาแพงราคามากกว่าทางฝั่งของผู้ท้าชิงหน้าใหม่อย่างสเปอร์อยู่ไม่น้อยครับและจุดแข็งที่สุดของ OKC ครับต้องบอกว่าพวกเขามีความลึกในระดับที่แทบจะไม่มีรูรั่วเลยนะครับคำว่าเดฟของ OKC เนี่ยไม่ใช่แค่คำสวยๆนะครับแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ตัวเลขนั้นเข้ามารองรับแบบเต็มๆครับโดยเว็บไซต์ของ NBA เนี่ยนะครับเขาระบุว่าในเพลย์ออฟเนี่ยทาง Thunder เองใช้โรเตชันลึกถึง10คนได้อย่างน้อย10นาทีต่อเกมเลยนะครับโดยไม่รวมตัวของเจเลนวินเลียมที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บทำให้พลาดไปหลายเกมก่อนซีรีส์นี้และมีผู้เล่นถึง9คนครับที่ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 6.5 คะแนนในเพลย์ออฟตัวจริงของ OKC เองเนี่ยนะครับมี Net Rating เนี่ยบวก 11.3 แต้มต่อ100การครอบครองบอลครับส่วนตัวสำรองเองก็ยังบวกถึง 7.8 คะแนนซึ่งถือว่าค่อนข้างจะโหดมากสำหรับในการเล่นเพลย์ออฟระดับนี้นะครับตัวของเชดกิเลสอเลซานเดอร์ครับก็สามารถทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.1 คะแนน 7.1 แอสซิสต์และเชดโฮมเกนเองก็ทำอยู่ที่ 18.6 คะแนน 9.1 รีบาวด์ส่วนอาร์เจมิเชลเองกลายเป็นดาวแตกของรอบนี้ครับด้วยค่าเฉลี่ย 18.8 คะแนน 4.9 แอสซิสต์และ4รีบาวด์และเป็นนักยิงรอบตัวก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นกันเป็นแถวครับนี่แปลว่าอะไรเหรอแปลว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยวางแผนมาบีบตัวของเชดจิเลสอเล็กซานเดอร์เองแล้วคุณคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะนิ่งจะตกต้องบอกว่าจะตื่นจะแตกตื่นทำอะไรไม่ออกจะคิดอะไรไม่ออกคุณเนี่ยกำลังคิดผิดนะครับเพราะว่าเลเกอร์เนี่ยเคยลองมาแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ OKC ก็คือพวกเขาเองยังคงเดินหน้าเก็บชนะได้เหมือนเดิมนะครับและนั่นทำให้ทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยพวกเขาตั้งคำถามตรงๆเลยนะครับว่าสเปอร์เองจะป้องกันเชดจิเลสอเล็กซานเดอร์ได้ยังไงครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายนั้นมีตัวป้องกันวงนอกที่ดีกว่าเลเกอร์ก็จริงครับแต่เชเองในเวอร์ชันปัจจุบันเขาเข้าใจเกมมากพอจะควบคุมผลกระทบได้แม้ไม่ได้ยิงได้ตามค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลปกติเองก็ตามครับอย่างไรก็ตามครับฝั่งของสเปอร์เองครับถ้าวิกเตอร์วันบินยาม่าเนี่ยยังคงอยู่ในสนามเกมของทีมนั้นเกมของแฟนชายเองก็มีโอกาสเปลี่ยนในทันทีนะครับ NBA.com เนี่ยบอกมาแบบตรงๆเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญที่สุดของซีรีส์นี้ก็คือตัวของวิกเตอร์เวมบันยาม่าเองนี่แหละและไม่ใช่แค่เขานั้นจะเล่นได้ดีแค่ไหนครับ แต่เป็น OKC เองจะป้องกันเขายังไงครับและจะดึงเขาออกจากบทบาท Rim Protector ได้มากแค่ไหนครับตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างจะชัด

0: จนจนแทบจะไม่ต้องอธิบายนะครับในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยสเปอร์มีประสิทธิภาพในเกมบุกถึง 118.3 และเกมรับ 96.4 ต่อ100การครองบอลครับเมื่อวิกเตอร์มิมยาม่าอยู่ในสนามเนี่ยแต่ตอนเขานั่งเนี่ยเกมบุกจะตกลดลงเหลือเพียงแค่ 112.2 และเกมรับจะเหลือเพียงแค่ 105.1 ครับต่างกันถึง14คะแนนนะครับและ Net Impact เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นระดับคนเดียวที่เปลี่ยนทั้งระบบได้อย่างแท้จริงครับสถิติส่วนตัวของเวมบี้เนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยเวลาอยู่ในเพลย์ออฟเนี่ยก็หนักอยู่แล้วครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.3 คะแนนครับ 10.7 รีบาวด์และมี 4.1 บล็อกเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญมากกว่าตัวเลขนั่นก็คือเขาเริ่มเข้าใจน้ำหนักของเกมเพลย์ออฟมากขึ้นครับหลังจากที่เคยหลุดอารมณ์ไปจนถึงขั้นโดนไล่ออกจากเกมในช่วงซีรีส์ก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงวันนี้นะครับโดยจากข้อมูลจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์เองเนี่ยเขาอ้างอิงคำของโค้ชมิทจอห์นสันนะครับหลังเกมที่เวมบี้เนี่ยกลับมาเล่นดีว่าเจ้าตัวนั้นแสดงความเป็นผู้ใหญ่สูงมากนะครับไม่ใช่แค่ในด้านผลงานครับแต่รวมถึงวิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าด้วยและความนิ่งทางเกมรับของเจ้าตัวเองด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรามาดูตัวแปรรองครับที่ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันทั้งเซฟอนแคสเซิลดีแอนรอนฟ็อกซ์นะครับและความกล้าที่ไม่ได้ขออนุญาตใครครับใครที่ดูสเปอร์เนี่ยนะครับแต่ยังคิดว่านี่คือทีมของเวมบี้เพียงคนเดียวเนี่ยในส่วนของเกมกับซีรีส์มินนิโซตาเองน่าจะบอกให้หลายคนนั้นเห็นอยู่แล้วนะครับเกมปิดซีรีส์ครับที่สเปอร์นั้นถล่มวูฟไป139ต่อ109คะแนนเนี่ยตัวของเซฟอนแคสเซิลเองทำไปถึง32คะแนน11รีบาวด์นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์เองยังเก็บคำพูดของเขาเอาไว้ด้วยนะครับว่าทีมเนี่ยรู้ตั้งแต่ก่อนเกมนี้แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นซีรีส์ที่มีการปะทะหนักมากดังนั้นการเริ่มต้นให้ดีและการคุมรีบาวด์เกมรุกของคู่แข่งให้ได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญมากนะครับเขายังพูดในโทนเดียวกันกับโค้ชอีกนะครับว่าช่วงต้นเกมที่สเปอร์ออกตัวแรงคือฐานของทุกรันที่สำคัญที่ตามมาครับขณะเดียวกันครับข้อมูลอีกชิ้นจาก NBA.com เนี่ยนะครับที่มีการเปิดเผยมาก็บอกนะครับว่าตัวของเกรกโปโปวิชเองแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเฮดโค้ชแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่คล้ายๆแบบเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังครับและมีบทบาททางจิตใจทางจิตวิทยาครับกับกลุ่มผู้เล่นวัยหนุ่มอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะกับคนอย่างเดวินวัตเซลครับที่ถูกมองว่าเป็นตัวประคองอารมณ์ของทีมชุดนี้ครับและจุดนี้แหละครับทำให้สเปอร์เองกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่อันตรายที่หลายคนนั้นมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเองไม่ได้เล่นเหมือนกับทีมหนุ่มที่ดีใจที่มาถึงตรงนี้ได้ครับแต่เล่นเหมือนทีมหนุ่มที่เชื่อจริงๆว่าพวกเขานั้นยังสามารถไปต่อได้มากกว่านี้ครับและมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาดูมุมมองจากดราฟคิงกันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกแหละก็มีการพูดไปแล้วแหละนะครับว่าทางดราฟคิงเนี่ยมองว่าทันเดอร์เนี่ยเป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์ครับเต็ง2เป็นทางสเปอร์นะครับส่วนเกมแรกเนี่ยทาง OKC เนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งของสเปอร์นะครับและจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ทางฝั่งของทันเดอร์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าและชนะรวมมา64เกมแต่สเปอร์เองเนี่ยพวกเขาก็ชนะถึง62เกมนะครับและชนะ OKC ถึง4จาก5นัดในซีซั่นด้วยรวมถึงใน NBA ครับอีกด้วยนะครับทำให้หลายฝ่ายเองมองว่านี่คือทีมเดียวในลีกณตอนนี้ที่มีเขาลางว่าจะคว้าแชมป์หรือว่าอาจจะขวางแชมป์เก่าทีมนี้ได้จริงๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าขยายไปถึงราคาแชมป์ครับทีมเต็งแล้วตอนนี้เนี่ยเต็ง1นี่คือทันเดอร์เต็ง2เป็นสเปอร์อย่างที่บอกนะครับเต็ง3เป็นของนิวยอร์กนิกส์และปิดท้ายที่เต็ง4ก็คือทางคลิฟแลนด์คาวาเลียร์ครับซึ่งสะท้อนค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในสายตาของตลาดณตอนนี้นะครับเขามองว่าตัวแทนของตะวันตกเนี่ยยังคงถูกมองว่าเหนือกว่าตัวแทนของทางฝั่งตะวันออกโดยรวมอยู่พอสมควรครับและถ้าจะให้ผมเนี่ยสรุปนะครับให้ทุกคนฟังแบบจับต้องง่ายมากที่สุดนะครับก็คือนิวยอร์กนิกเองพวกเขาต้องชนะด้วยการคุมจังหวะของบรันสันทาวในบทบาทศูนย์กลางของเกมบุกการรีบาวด์เกมบุกและการได้ OG Anunoby กลับมาช่วยป้องกันให้ฝั่งปีกนั้นครบเครื่องมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นครับขณะที่ทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะต้องชนะด้วยการไล่ล่าบรันสันกับทาวในแบบพิกแอนด์โรลมิเชลเองที่คมพอที่จะบีบโครงสร้างเกมรับของนิวยอร์กและวงในของอัลเลนกับโมบรีเองที่ต้องไม่ให้โดนกินรีบาวด์ซ้ำ2ซ้ำ3ได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับขณะที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับต้องชนะด้วยเดฟแบบที่ไม่มีรอยต่อครับการบีบให้เรมบี้นั้นพ้นจากคอมฟอร์ทโซนและการทำให้ซีรีส์นี้กลายเป็นเกมที่สเปอร์นั้นต้องไล่คนครบทั้ง48นาทีนะครับ เพราะว่านี่คือเกมที่ OKC เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะถนัดที่สุดจากองค์ประกอบที่พวกเขานั้นมีครับขณะนี้ฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็ต้องชนะด้วยเวมบันยาม่านะครับในฐานะตัวเปลี่ยนของทั้ง2ฝั่งครับสเตฟานแคสเซิลกับทางดีแอรอนฟ็อกที่จะต้องยิงการ์ดไลน์ของ OKC ให้ปั่นครับและความกล้าที่จะเล่นแบบไม่กลัวแชมป์เก่าตั้งแต่นาทีแรกไม่ใช่แค่รอดูเชิงแล้วค่อยมาเล่นตามครับเพราะฉะนั้นครับถ้าถามผมว่าตอนนี้เนี่ยณวันนี้เองผมพูดแบบตอนที่เกมยังไม่เริ่มนะครับว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนิกเองยังคงดูดีกว่านะครับจากฟอร์มแล้วก็ความสดแต่ถ้าคลิฟแลนด์คาเวเลียร์เองอยู่ในเกมที่พวกเขานั้นพอที่จะยื้อเกมได้และลึกพอจนเข้าสู่สภาพซีรีส์บีบๆผมจะไม่ตัดพวกเขาทิ้งเลยครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองครับโอคลาโฮมาซิตี้เนี่ยพวกเขายังคงเป็นเต็งหลักนะครับทั้งฟอร์มความลึกและโอ้ต้องถือว่าผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้ครับแต่ถ้าทีมไหนในลีกตอนนี้ถ้าจะเป็นทีมที่ทำให้แชมป์เก่านั้นรู้สึกไม่สบายใจได้มากที่สุดนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเพลย์ออฟไม่ได้วัดกันแค่ใครเก่งกว่านะครับแต่มันวัดว่าใครบังคับให้อีกฝ่ายนั้นต้องเล่นในเกมที่ตัวเองไม่อยากจะเล่นได้มากกว่ากันครับผมสันพงษ์น้อยสำลีครับกับนี่คือรายการสำนักทอล์กนะครับเบรกที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังเองน่าจะได้รับเนื้อหาแล้วก็สาระของรายการไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์4โมงถึง5โมงเย็นและวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
1: สอง
2: เริ่มของเมืองไทย
3: ครับสวัสดีครับผมวันชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรื่องพระครับที่สถานีวิทยุ FM 97 สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้เราได้มาทำรายการที่นอกสถานที่ที่วัดป่าเลไลวรมหาวิหารครับวันนี้เราได้มีแขกรับเชิญคุณอนันต์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่านอาจารย
3: ์ครับคุณอนันต์ก็เป็น
2: ความรักไม่ดี
3: อาจารย์ที่เขียนยันใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่
3: เขียนยันอย่างเงี้ยยันเดี๋ยวเราจะขึ้นยันให้ดูแล้วยันแต่ละอันเนี่ยอาจารย์อนันต์นี่เขียนแบบไหน
4: โดยปกติเนี่ยการเขียนยันของผมเนี่ยผมถ้าในกรณีลงดวงด้วยนะครับลงดวงผู้ที่ให้เขียนเนี่ยผมก็จะเรียกสูตรชักยันเหมือนโบราณกาลเลยนะครับจะมีกระดูกยันชักยันมีคาถาประจําแต่ละตัว
3: ถามว่ากระดูกยันเนี่ยมันเริ่มจากอะไร
4: กระดูกยันเนี่ยจริงๆแล้วตามโบราณกาลเนี่ยนะครับคือครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ายันจะสําเร็จได้หรือไม่ได้เนี่ยมันจะต้องมีกระดูกยันเวลาเราเขียนยันสมมติยันเป็นยันสี่เหลี่ยมตัวนึงเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยอาจจะมีช่องประมาณสัก4ช่อง5ช่องหรือ9ช่องอย่างเงี้ยนะครับ
3: ตอนนี้ถามว่าไอ้กระสี่เหลี่ยมนั้นความหมายมันคืออะไร
4: ยันสี่เหลี่ยมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าตามโบราณกาลเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านผูกขึ้นมาว่าแทนเหมือนพุทธสังนิเป็นหัวใจศีลนะครับเป็นหัวใจศีลหรือว่าถ้ายันสามเหลี่ยมก็แทนพระรัตนตรัยนะครับมะอาอุเนี่ยครับ
3: คือสี่เหลี่ยมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าธาตุทั้งสี่ใช่ไหม
4: ธาตุทั้งสี่ด้วยครับก็คือการผูกแม้กระทั่งพุทธสังนิหัวใจศีลหรือผูกธาตุทั้งสี่เข้าไปด้วย
3: ถ้าเรามาเป็นอริยสัจสี่ได้ไหมทุก
4: ได
3: ้ทายนิโรธ
4: ได้คร
3: ับ ได้ใช่ไหม
4: ได้ฮะ
3: สามเหลี่ยมมันก็มีเนี่ยพระรัตนตรัย
4: ใช่ครับ
3: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
4: ์ใช่ครับ
3: หรือจะเป็นมะอาอุ
4: ใช่
3: ได้หมดเลยนะ
4: ใช่ครับ
3: ครับหรือจะเป็นทางสวรรค์มนุษย์บาดาล
4: ใช่คร
3: ับ ก็ได้หมดเลยนะ
4: ใช่
3: ครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็ที่เป็นกลมๆคืออะไร
4: กลมๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วแต่ว่าท่านจะกําหนดเป็นแบบไหนคือวงกลมเป็นพระอาทิตย์ก็ได้ อย่างเช่นท่านเรียกสูตรว่าชาตานิสุริยะจันทาวนะชายะเตอย่างเงี้ยครับเวลาท่านเรียกมันจะสําเร็จ
3: มันต้องคู่เลยนะสุริยะจันทาก็คือจะกลมๆแล้วก็พระจันทร์เซี่ยว
4: ใช่ครับเวลาท่านครูอาจารย์ท่านลงเนี่ยท่านจะลงพระจันทร์พระอาทิตย์คู่กันเป็นยันที่ต้องมาคู่กัน
3: ครับแล้วอุข้างบนน่ะที่ว่าอุข้างบนเนี่ย
4: อุณารมณ์เนี่ยเขาจะนับตามอยากนะอย่างเช่นว่าเราเรียกอุณารมณ์เนี่ยอุณารมณ์มาปณะชายะเตถ้ามี3อย่างก็มะอะอุแล้วก็ขีดเส้นตรงขึ้นไปสรณโนพุทโธอย่างเงี้ยครับหรือถ้ามี5อย่างนะครับครูบาอาจารย์เขาจะเรียกแทนพระพุทธเจ้า5พระองค์1อย่างแทนนะอีกอย่างนึงโมพุทธายะแล้วก็ขีดเส้นตรงขึ้นไปสรณโนพุทโธอย่างเงี้ยครับ
3: ถ้า9อ่ะ
4: 9ก็อสังวิสุโลปุสสภุพะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันจะต้องสําเร็จด้วยอักขระที่เรียกยันขึ้นมา
3: ถ้าเป็นทางพุทธเนี่ย
4: ครับ
3: อย่างว่า9ก็คือนวโร
4: กว่าหรคุณครับ
3: นวโรกุตตรธรรม
4: ใช่ครับ
3: มรรค4ผล4นิพพาน1
4: ใช่ไหมใช่ครับ
3: อาจารย์ที่เขียนยันเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะครับเขียนยันเนี่ยแต่ละแผ่นเนี่ยความหมายของแผ่นอาจารย์อธิบายเลย
4: คือยันของผมเนี่ยนะครับก็คือจริงๆผมจะผูกดวงของแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกัน
3: ไม่เหมือนกัน
4: ผมเขียนมาประมาณสัก500แผ่นเนี่ยแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะฮะสักยันเดียวถ้าโดยลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ายันไม่เหมือนกันเพราะบางทีผมจะโพสต์เข้าไปแต่ผมไม่ได้โปรโมทนะฮะคือผมจะโพสต์เข้าไปที่เฟซของผมเองเนี่ยพอเขียนไปปุ๊บเนี่ยดวงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ยันที่ผมผูกเข้าไปเนี่ยจะมีทุกอย่างอย่างเช่นหนุนดวงชะตาอย่างเช่นยันมหาลาภ พวกนี้ครับหรือว่ายันดวงหัวใจพระพุทธเจ้านะครับเพื่อที่จะลงดวงเข้าไปเพื่อให้หนุนดวงชะตาค้าขายก็ยันโชคลาภดวงแก้ววัสสุวลีอย่างเงี้ยครับผูกบางทียันใน1แผ่นเนี่ยมีเกือบ100ยัน
3: เค้าเรียกว่าครอบจักรวาล
4: ใช่ใช่ครับครอบจักรวาล
3: ค้าขายเจริญรุ่งเรืองเมตตามหานิยม
4: ใช่ครับ
3: แคล้วคลาดปลอดภัย
4: ใช่
3: ครับมั่ง
4: มีเงินทอง
3: มีเงินทอง
4: ใช่ครับ
3: สุขภาพร่างกายแข็งแรง
4: ใช่ครับ
3: คือเขียนมาเนี่ยแต่อาจารย์ต้องดูทักษะของคนนะต้องดูดวงคนว่าเกิดวันนี้ปีนี้มันจะต้องสีอะไรต้องถูกฉลกมั้ย
4: เมื่อก่อนผมเขียนแบบสีฉลกนะครับแต่ว่าพอสีฉลกปุ๊บเนี่ยมันเขียนยันแล้วมันไม่สดใสก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอครูบาอาจารย์ว่าผมขอเป็นเอาพุทธคุณจากยันที่ไม่ใช่เป็นจากสีดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยพอเวลาเราลงยันปุ๊บเนี่ยมันจะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น
3: ครับ
4: เมื่อก่อนเนี่ยยันผมแรกๆที่ผมเขียนเนี่ยยันจะจืดมากครับเพราะว่าผมลงตามดวงชะตาบางคนอลิเดือนอลิวันอย่างเงี้ยครับอลิปีสีลงได้แค่2สี3สีอย่างเงี้ยครับมันก็เลยไม่สวยงาม
3: ก็ที่อาจารย์ทําเนี่ยอาจารย์เขียนเนี่ยคือทุกอย่างนะพอละจดปากกาไปแล้วอาจารย์ต้องท่อง
4: ครับต้องใช้คาถา
3: แล้วมันคาถาเนี่ยเพราะว่าจะเขียนยันแต่ละอันคาถาจะเหมือนกันไหม
4: ไม่เหมือนครับ
3: โอ้ยอย่างนี้ก็ต้องจำคาถาเป็นร้อยๆเลยดิ
4: เยอะครับต้องจำคาถาเยอะอย่างเช่น
3: การเรียนตั้งไหนด้วยว่าอาจารย์ที่ว่าสั่งสอนมา
4: เบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วผมอาจจะมีเป็นเรื่องที่ความเชื่อนิดนึงต
3: ั
4: วผมเองผมได้เรียนจากครูบาอาจารย์น้อยมาก
3: ครับ
4: แต่ว่าที่ผมเรียนโดยส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะสอนจากนิมิตซะเยอะบางทีนอนฝันไปว่าได้เรียนอย่างเงี้ยครับ
3: พื้นฐานคือว่าอาจารย์ที่สอนเป็นพระเป็นคารวาสเนี่ย
4: มีทั้งพระมีทั้งคารวาสเลยครับ
3: เอายกตัวอย่างพระองค์ไหนครับ
4: ยกตัวอย่างที่ผมเรียนกับท่านเลยท่านนางทางกรรมฐานนี่ก็คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
3: อ๋อวัดท่าสูง
4: ใช่ครับ
3: แล้วก็พระที่เป็นๆล่ะ
4: พระที่เป็นผมบวชเรียนกับท่านพระอาจารย์สุนทรวัดสุทธาวาสลาดหลุมแก้วซึ่งท่านเป็นศิษย์สายวัดสะพานสูงครับเป็นศิษย์สายวัดสะพานสูง
3: แล้วอีกองค์มีไหมหรือองค์เดียว
4: ส่วนใหญ่ผมอย่างที่ผมบอกไปก็คืออย่างครูบาอาจารย์เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้เรียนจากท่านนักแต่ว่าผมโดยส่วนใหญ่ผมที่เขียนได้เนี่ยมันเกิดจากในนิมิตซะเยอะครับแล้วก็
3: คารวาสมีองค์ไหนมีคนไหนมาก
4: คารวาสใช่ไหมครับคารวาสเนี่ยจริงๆแล้วจะไม่ผมจะไม่แทบจะไม่ได้เรียนเป็นตัวเป็นตนหรือไปไหว้กับครูบาอาจารย์เลย
3: ที่พักรับจำ
4: จะไม่เชิงอย่างนั้นครับคือด้วยผมเองมันแปลกอย่างตรงที่ว่ามันบางทีเนี่ยเหมือนคืนเนี้ยผมนอนไปปุ๊บเนี่ยอยากรู้ยันตัวไหนเนี่ยบางทีมันจะเข้ามาในฝันในนิมิตอย่างเงี้ยครับ
3: ครับอันนี้ก็เรียกว่าถูกฉลก
4: ใช่
3: เดินทางมาสายนี้
4: ใช่ครับ
3: แล้วก็ได้เขียนในขณะนี้ถือว่าสุดยอด
4: ใช่
3: แล้วก็เขียนออกไปเนี่ยจากลูกศิษย์ลูกหาจากคนที่มาเขียน500กว่าคน
4: ใช่ครับ
3: แล้วก็มีเด้งกลับมา
4: โดยส่วนใหญ่ที่มีผลตอบรับคือจากลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยคือชีวิตเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นใช่ครับเวลาไปติดอย่างเช่นร้านค้าที่ขายไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเขาก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นหลายคนที่
3: อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวครับเรื่องราวของความขลังความศักดิ์สิทธิ์ขอให้ทุกท่านมีความเชื่อและมีความศรัทธา
4: ครับ
3: ปาฏิหาริย์มีจริงแน่นอนนะวันนี้เราก็มางานของชุมนุมชุมนุมเขาเรียกว่าสายมูด้านหลังของผมก็คือยันพระพุทธสิทธิ์อีกนะคือยันนี่ก็บ่งบอกถึงเรื่องราวต่างๆเยอะแยะแล้วก็แผ่นยันข้างหลังเนี่ยถือว่าเป็นแผ่นยันที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับยันนี้อาจารย์ทรัพย์บุญนิเทพเนี่ยได้ทำมาได้เขียนมาก็เมื่อน่าจะหลายปีก่อน
4: ครับ
3: ที่ฤาษีโลกที่สารคามแล้วก็มาทำพิธีที่ดอยสะเก็ดแล้วก็มาวันนี้ที่วัดป่าเลไลนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะ
4: คร
3: ับพรุ่งนี้ที่วัดป่าเลไลยังมี
4: งานใหญ่
3: งานใหญ่เลยนะครับตอนเช้าก็มีงานเปิดงานแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยจะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดป่าเลไลอยู่ตรงไหนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเลไลมีอะไรมีพระปางป่าเลไลท่านที่เกิดวันพุธหรือท่านโดนระหูเข้าระหูแทรกระหูซ้อนมาไหว้หลวงพ่อโตได้เลย
4: ปัดเป่าได้หมด
3: ปัดเป่าได้หมดเลยครับแล้ววัดป่าเลไลก็เป็นตำนานของความเชื่อเรื่องของขุนแผนครับมหานิยมมหาเสน่ห์ ก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะด้านหลังเนี่ยสุดยอดคือพระพายัน
4: พยัญ
3: นะ
4: ใหญ่
3: อันนี้เราย้อนมาถึงอาจารย์นันท์ครับเขียนเนี่ยแต่ละเขียนเนี่ยสมมติว่าเราเขียนแล้วมันนึกไม่ออกเราก็ต้องไปนอนแล้วก็มีครูบาอาจารย์นิมิตมาว่าให้เขียนอะไรต่อไหม
4: บางทีเนี่ยนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่ผมเองผมจะชอบอักขระเลขยันพอเราเข้าใจอักขระเลขยันเหมือนเราจะแตกฉานแล้วจะผูกยันเนี่ยมันจะง่ายมากในการผูกยันขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้แผงยันของครูบาอาจารย์แต่สมัยโบราณเพราะว่ายันสมัยโบราณเนี่ยท่านครูบาอาจารย์น่ะท่านผูกไว้ดีแล้ว
3: ครับ
4: นะครับเราเพียงแต่ว่าสืบสานให้ถูกต้องตามโบราณกาล
3: ครับอย่าง
4: น
3: ี้อักขระเนี่ย
4: ครับ
3: ถูกต้อง
4: ถูกต้องถูกต้องครับ
3: ถูกต้องนะ
4: ยันจะบอดไม่ได้เลยยันจะไปชิดเส้นไม่ได้เพราะว่าถ้าชิดเส้นแค่หนึ่งตัวครูบาอาจารย์บอกว่ายันบอดนะเราใช้ไม่ได้เป็นวิบัติเลยยันนี้เพราะนั้นมันจะไม่มีผลเลย
3: กระดูกยันนี่ก็ขาดไม่ได้
4: ขาดไม่ได้ครับ
3: ครับก็จะมีตัวต่อ
4: จะไปชนต้องใช้คาถาชนคาถาต่ออ
3: ่าแต่นี้คาถาต่อนะลงว่าคาถาต่อ
4: คาถาต่อใช่ไหมครับอัฐิยันตังสันตังวิกึงคะเลหรือสนธิยันตังสันตังวิกึงคะเลนะครับอันนี้ก็คือการต่อยันนะครับ
3: ต่อย
4: ันเนี่ยเขาใช้การสนธิเพราะสนธิยันตังเนี่ยนะครับยันมันถูกต่อแล้วด้วย
3: สนธิก็คือการเกิดของยัน
4: ใช่
3: อันนี้ถามว่ายังยันหลักสายลบ
4: สายลบก็ต้องเป็นเขาเรียกสายเหนียวสายลบใช่ไหมฮะจริงๆแล้วถ้าสายเหนียวจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นสายอยุธยาเนาะ
3: คือมันจะมีทั่วหมดเนี่ยยังสายเหนียวสายที่ว่าลบสายอะไรเนี่ยมันจะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
4: ใช
3: ่แต่บางเกจิอาจารย์เดี๋ยวนี้สายคงกระพันเนี่ยจะไม่มีท่านจะเน้นในเรื่องสายเมตตา
4: คือผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยสายเมตตาเนี่ยทำมาหากินเนี่ยผมว่ามัน
3: ใช่
4: มันเหมาะ
3: คือเมตตาเนี่ยไปไหนก็มีคนเอ็นดูมีคนรักคนชอบถามว่าจะทำมาหากินอะไรมันก็สะดวกสบาย
4: ใช่โดยครูบาอาจารย์ในสมัยเนี้ยปัจจุบันแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยนะฮะมันมันไม่เหมือนกันเนาะ
3: ใช่
4: ณปัจจุบัน
3: แล้วก็ยันเนี่ยการที่เขียนเนี่ยพอเขียนเสร็จแล้วเราอธิษฐานเสร็จ
4: ครับ
3: เราลงอักขระเสร็จสวดเสร็จ
4: ครับ
3: จำเป็นไม่ต้องไปให้พระเกจิอาจารย์เสร็จครั้ง
4: โดยตัวผมเองผมจะมั่นใจในวิชาที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนไม่ว่าจะเป็นในนิมิตเองก็ดีหรือว่าเราปฏิบัติจิตก็ดีเนี่ยผมจะเชื่อมั่นในตัวเองเลยว่าผมมองว่าดีแล้วเราอธิษฐานได้ดีแล้วเนี่ยผมก็จะมอบให้ทางผู้ที่เป็นเจ้าของเลย
3: ครับก็
4: ครับ
3: บอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็สำนักงานหรือว่าที่อยู่เผื่อท่านที่ชมรายการผมเนี่ยจะสนใจและติดต่อสอบถามบอกเลยนะครับ
4: ครับผมอาจารย์อนันต์ทิพย์ธารานะครับก็อยู่ที่บางพีแถววัดหลวงพ่อโตเคยได้ยินไหมฮะบางพีใหญ่วัดบางพีใหญ่ในนะฮะส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็081-554-5556นะครับ
3: ช้าๆ
4: 081-554-5556ครับ
3: คือไปวัดบางพีใหญ
4: ่ก็อยู่ใกล้บ้านผมเลย
3: ใกล้บ้านเลยนะ
4: ใช่
3: วัดบางพีใหญ่ผมก็สนิทกับท่านเจ้าวาดท่านเป็นเจ้าหน้าจังหวัดแล้วท่านจะคุณวิบูล
4: ครับผม
3: สนิทกันมากนะฮะครับก็ไปเลยไปว่าหลวงพ่อโต
4: ใช่
3: เจ้าโตโต
4: ใช่ครับ
3: จะได้รวย
4: เจริญรุ่งเรือง
3: รวยมั่งคั่งนะ
4: ครับ
3: ครับยันเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีคนมาสั่งหรือว่ามีคนมาสั่งไหม
4: คืออย่างนี้ฮะยันผมเองด้วยความที่ผมไม่ได้โปรโมทยันเนี่ยพอทุกคนเห็นยันที่ผมเขียนเขาจะบอกต่อกันมาคือด้วยหนึ่งก็คือผมเองผมไม่ได้เปิดสำนักเพราะผมจะทำงานประจำผมทำงานประจำด้วย
3: อ๋อมีงานประจำ
4: ผมทำงานอยู่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับ
3: คลองเตย
4: ใช่ครับใช่
3: เอาเวลาไหนหรือเวลาเลิกงาน
4: เสาร์อาทิตย์แล้วก็เลิกงานก็คือสงัดอะไรเงี้ยเรามีสมาธิแล้วก็เขียนนะครับ
3: ครับเรื่องราวต่างๆนี่ที่ท่านฟังนะจากอาจารย์อนันต์พูดนะมันไม่ให้เรื่องที่บังเอิญมันไปเลือกถ้าว่าถามผมเนี่ยไปเขาเรียกปุเพก็คือระลึกได้แล้วก็จะมีครูบาอาจารย์ที่ว่าเป็นคนที่อบรมสั่งสอนไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาสิ่งต่างๆนี่มีจริงนะครับ
4: คร
3: ับ ก็เราไปเห็นบางคนเนี่ยเวลามีพิธีต่างๆแล้วบางคนเนี่ยเหมือนเข้าทรงบางท่านบอกว่ามันเรื่องไร้สาระแต่บางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่ว่าเขาพูดภาษาได้ทำอะไรได้เขาเขียนอะไรได้เป็นภาษาปารวะพามีฝากประคำที่ผมเคยประสบมานะจะเหมือนอาจารย์นันท์อย่างเงี้ยมีครูบาอาจารย์เทวดามาเข้าฝันมันนี่ไม่ได้เห็นว่าต้องเขียนอย่างนี้
4: แต่ไม่ใช่ว่าเราเรียนแต่ในนิมิตอย่างเดียวครับอาจารย์บ บางครั้งเราก
3: ็ต้องศึกษา
4: สิ่งไหนที่เรายังเติมไม่เต็มผมก็ต้องถามครูอาจารย
3: ์ครับ
4: ซึ่งครูอาจารย์ปัจจุบันเก่งๆก็มีเยอะมากผมก็จะไปกราบขอเมตตาถามท่านอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่อย่างเช่นพระอาจารย์สุธรเนี่ยผมก็จะถามท่านว่าบางทีการชักยันตัวเนี้ยมันมีหัวใจยังไงที่จะทำให้ยันมันเกิดอิทธิคุณ
3: ครับผมศึกษาเรื่องยันเรื่องกระดูกยันเรื่องการชักยันเรื่องอาคละที่ลงยันแม้กระทั่งการเดินสายศีล
4: ครับ
3: ผมก็ศึกษาเขาบอกบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยยังเดินสายศีลเขาจะมีสายลกพระพุทธเจ้า
4: ครับผม
3: จะฆ่าไม่ได
4: ้
3: ต้องรอด
4: ใช่ใช
3: ่ต้องรอดแล้วก็มียันตีนสิ่งยันอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะ
4: ค
3: ือเรื่องราวต่างๆของความขลังความเด็ดคนไทยเนี่ยมันจะมีตำรา
4: ครับ
3: ตำราที่ให้คนเรียนแล้วก็ถึงไม่ได้เรียนมันก็จะมีครูพักรับจำหรือจะมีคนที่มีความรู้จริง
4: จริงจริงจริงที่ผมเพิ่มเติมวิชาการเขียนยันเพิ่มเติมเนี่ยผมศึกษาท่านอาจารย์เทพสาริกบุตร
3: อ๋อจากหนังสืออ
4: าจารย์หนังสือท่านอาจารย์เทพสาริกบุตรด้วยที่เพิ่มเติมโดยตรงไหนที่ผมไม่เข้าใจแต่นั่นเป็นส่วนหนึ่ง
3: ถามว่าอาจารย์เทพเนี่ยใครๆก็ซื้อหนังสือไปศึกษาได้
4: ใช่ใช่
3: นะ108ยัน108แต่ถามว่าจะขังไม่ขังมันอยู่ที่คน
4: อยู่ที่
3: คนทํา
4: ใช่
3: คนทํามีศีลมีธรรมมั้ย
4: ค
3: นทํามีกรรมฐานมั้ย
4: ค
3: นทําจิตนิ่งมั้ยนะอันนี้ก็อาจารย์เทพเนี่ยสุดยอดจากพื้นฐานเราต้องเรียน
4: ใช่ครับคือพื้นฐานมาจากกรรมฐาน
3: ครับ
4: คือผมเองผมนั่งกรรมฐานเยอะมากนะครับแล้วก็การเขียนบูชาหรือดวงชะตาอย่างเงี้ยมันจะมีผลกับเราด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราเหมือนเราเขียนหนุนดวงให้เขาไม่เป็นดวงให้เขา
3: ใช่
4: มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเจ้ากรรมนายเวรของเขาด้วยเหมือนกัน
3: เขาเรียกพลิกดวง
4: ใช่ครับ
3: พลิกชะตาหรือเพชรกลับ
4: ร้
3: ายกับตายเป็นดี
4: ใช่ใช่
3: นะแล้วก็ถาที่ว่าคุมเลยทั้งหมดเนี่ยที่อาจารย์ใช้เดี๋ยวอาจารย์นั้นใช้เนี่ยภาษาคุมเลยเอาแบบไม่มากไม่ยาวไม่สั้นมีอะไรบ้างครับ
4: จริงๆแล้วผมใช้หัวใจ108นะ
3: อ๋อจะพัก
4: ษะใช่ครับหัวใจ108นะโมพุทธายะนะมะปะทะจะพักษะหัวใจ108แล้วก็ครับ
3: ผมไปถามเกจิอาจารย์องค์หนึ่งที่เขาเสกประหลัดแล้วดิ้นแล้วลอยกระโดด
4: ครับ
3: ผมก็อยากจะเรียนนะอยากจะเรียนนะหลวงปู่นนท์สำนักสงฆ์เขาพันทูปอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบเสกประหลัดดิ้นลอยกระโดดแล้วหายท่านก็บอกว่าขึ้นแล้วนะโมพุทธายะ
4: ครับ
3: อัญเชิญพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แล้วก็ตั้งท่าน
4: ะมะปะทะแล้วก็หนุนท่าน
3: แล้วก็มาหัวใจพระตรีมูลติมะอาอุเชิญมหาเทพศิวะพรมละลายแล้วก็มาหัวใจ108จากพระกษัตริย
4: ์
3: ทีนี้เราถามอ่ะจะใช้คาถาอะไรที่ประเสริมอย่างคาถาพระโอปสีหรือคาถาหลวงพ่อต้วนนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาหรืออาหังพุทโธนะโมพุทธายะปฏิวีคงกาพระกุมะเทวาเข้ามามิหะได้หมด
4: ใช่
3: มันอยู่ที่จิต
4: อยู่ที่จิตฮะอยู่ที่ตัวผู้เขียน
3: สมาธิ
4: ใช
3: ่นะบางทีคนเราเนี่ยบางคนเขียนสวยจริงแต่ไม่มีสมาธิเขียนเสร็จแล้วก็วางไว้แล้วก็เวลาจะเขียนจะลงเส้นจะลงกระละก็ไม่มีคาถากำกับไม่มีสนธิไม่มีอะไรถามว่ามันศักดิ์สิทธิ์นะ
4: ครับคือตามตำราโบราณครูอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเราชักสูตรเรียกยันได้ถูกต้อง
3: ครับ
4: 80% เนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้ว
3: ใช่
4: ครูอาจารย์ท่านบอกไว้เลยครับเพราะนั้นเนี่ยการตั้งจิตอธิษฐานรอบสุดท้ายในแค่ 20%
3: ครับ
4: นะครับแต่ว่าหัวใจของการเขียนยันจริงๆอ่ะมันคือการตั้งธาตุหนุนธาต
3: ุ
4: ชักสูตรเรียกยันให้ถูกต้องมีคาถากำกับให้ถูกต้
3: อง
4: นี่แหละครับคือหัวใจของเขา 70-80% เนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับ
3: ครับก็ขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องหนึ่งพระผมวันชัยสุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะนำเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube เข้าไปในแฟนเพจหรือเข้าไปใน Facebook ผมวันชัยสุพรรณท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆเลยนะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์อนันต์มาพูดถึงเรื่องยันผมเห็นแล้วผมชอบเพราะชีวิตสัตว์มันสดใส
4: ครับ
3: เดี๋ยวทางสถานีขึ้นรูปให้ชมนะอาจารย์อนันต์บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งครับ
4: ก็ผมอนันต์ทิพย์ธารานะครับก็หรือเข้าไปใน Facebook ก็ได้ครับทิพย์ธารานะครับทิพย์ก็โททงสลีปอปาโททงรอเรือสระอาแล้วก็นอไม้กาดนอนันทอทหารกลันนะครับเสิร์ชไปได้เลย ก็เวลาที่ผมเขียนยันดวงของแต่ละคนนะผมก็จะลงอัปเดตให้ทราบ
3: ครับ
4: นะครับหรือว่าจะติดต่อผมโดยเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับก็
3: เ
4: ค
3: บ
4: ื
3: ออ บอกเลยฮะ
4: 081ครับ554-5556ครับอันนี้ก็เบอร์ตรงผมเลยนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาเนาะบางหลายๆท่านที่
3: ก็คนเราเนี่ยมันต้องลอง
4: ครับใช
3: ค
4: ่
3: รับมันไม่ต้องลองนะเราจะให้อาจารย์นั้นเขียนแล้วเขาต้องบอกว่าวันเดือนปีเกิดบางทีมัน
4: ใช่
3: เปลี่ยนชะตาเปลี่ยนชีวิตบางทีว่าร้ายกับตายเป็นดีหรือเพชรกลับหนุนดวงเสริมดวงเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มเติมต่อชะตาเพิ่มอะไรเพิ่มความมั่งคั่งเพิ่มความร่ํารวยเติมก็เติมสิ่งที่ดีเติมเงินเติมทอง
4: ใช่
3: เติ
4: คร
3: ม
4: ับ
3: วาสนา
4: ใช่
3: ต่อก็คือต่อโชคต่อลาภต่อวาสนาคนเราเนี่ยบางทีมันบางทีมันขัดนิดเดียวบางทีมันอะไรมันถูกหมดแหละแต่ถามว่ามันขัดที่เราเนี่ยมันดําเนินการไม่ถูก
4: ใช่ครับ
3: เหมือนท่องคาถาเงี้ยบางทีอาจจะมาพลิกหน่อยเปลี่ยนหน่อยเนี่ยทําให้เราเนี่ยมันชีวิตมันเปลี่ยนเลยเพราะเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโบราณเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มีมากมาย
4: ครับ
3: ไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงไหม
4: จริงครับอันนี้ผมเชื่อมั่นครับเชื่อมั่นจริงๆเพราะว่าด้วยตัวผมเองผมอยากเล่าให้ฟังนิดนึงครับอาจารย์
3: ได้เลยครับ
4: คือจริงๆแล้วผมเองอ่ะผมไม่อยากเป็นครูบาอาจารย์เลยไม่ได้อยากเป็นเลยนะครับเพราะผมชอบใช้ชีวิตทั่วไปเหมือนวัยรุ่นทั่วไปนะอาจารย์สมัยก่อน
3: ใช่
4: แต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าช่วงที่ผมเกิดมาเนี่ยผมมองเห็นสิ่งที่มันอัศจรรย์
3: ครับ
4: ก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเช่นผีสางเทวดาอย่างเงี้ยมันเกิดมันเห็นเอง
3: ครับ
4: โดยเกิดมากับสิ่งที่แบบเนี้ย
3: ครับ
4: แล้วพอวันนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยาก
3: ครับ
4: เราอยากใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปครับอาจารย์อยากกินอยากเที่ยวเหมือนวัยรุ่นทั่วไปในสมัยก่อนเนาะก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ครับเหมือนกับว่าพอถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเนี่ยครูบาอาจารย์เขาก็จะเข้านิมิตเหมือนเราฝันไปนู่นไปนี่ไปฝึก
3: เขาขัดนี่เดี๋ยวอย่างนี้เราต้องรับขันไหม
4: มันเหมือนไหว้ต้องพอเวลาเราไปเนี่ยเราต้องกลับมาไหว้อีกทีฮ
3: เ
4: ะ
3: ลย
4: บางทีวิชาของท่านเนี่ยเราได้รับเราได้ผ่านการสอนจากท่านมาในนิมิตเนี่ยผมก็ต้องมาจัดขันครูเพื่อได้ขอน้อมรับวิชาจากท่านมันเป็นความเชื่อของเราเองนะเพราะว่าหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าเราจะต้องรับแล้วไม่งั้นมันไม่เต็มอย่างเงี้ยครับเ
3: พรา
4: ะบาง
3: อย่างนี้อาจารย์ต้องจัดไหว้ครูไหม
4: ด้วยความที่ผมไม่ได้

0: ทั่วไปเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องนอบน้อมเอาบารมีครูบาอาจารย์มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหาของเราด้วย
1: ใช่
0: นะครับเพราะนั้นถ้าเราลืมครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็
1: มันไม่ได้
0: ไม่ได้เ
1: ก
0: ล
1: ต
0: ย
1: ัญญูกตเวทิตาเนี่ยสำคัญมาก
0: ใช่
1: คร
0: ใช
1: ู
0: ่
1: บา
0: ค
1: อ
0: รา ับ
1: จารย์ที่อบรม
0: ครับ
1: แม้แต่ทุกวันนี้ที่เขาจัดพิธีไหว้ครูเขาบางทีเขาเรียนจากตำราเรียนจากนิมิตเรียนจากเทพธิดาเรียนจากเทพเทวดาหรือครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วเขาเรียกสืบสานตำนานบางคนเขาไม่เคยเห็นอาจารย์แต่เอาตำราเขามาใช้เขาก็จัดไหว้ครูเขาเลิกถึงครูบาอาจารย์แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อวิชาผมได้ร่ำเรียนมาไหว้ครูตำราไหว้ครูยาไหว้ครูสิ่
0: ใ
1: ง
0: ช
1: ศ
0: ่
1: ักดิ์สิทธิ์ต่
0: ใช่
1: างๆ
0: ครับ
1: เขาก็จัดมานะฮะอย่างอาจารย์นี่ก็ไหว้ประจําคื
0: ผ
1: อ
0: ม
1: ไหว
0: ไห
1: ้
0: ว้
1: ค
0: ปร
1: น
0: ะจ
1: เดียว
0: ำครับ
1: เขาก็
0: ไหว
1: ไม
0: ้
1: ่
0: ค
1: จัน ด
0: เ
1: เ
0: ด
1: ป็
0: ี
1: น
0: ย
1: เ
0: ว
1: รื่องเป็นราว
0: ใช่ครับคือผมไม่ได้จัดใหญ่เพราะอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้ตั้งสำนักหรืออะไรเราก็จะจัดทานครูไหว้ครู
1: มันมีร่าง
0: ต
1: พ
0: าม
1: า
0: ข
1: พ
0: อง
1: าน
0: เร
1: ค
0: าร
1: ูที่จัด
0: ก็ผลไม้9 อย่าง5 อย่าง
1: อย่า
0: อย
1: ง
0: ู่ท
1: อ
0: ี่
1: ๋
0: เ
1: อ
0: ราจัดแล้วก็พวกเครื่องเส้นสังเวยอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นหัวหมู
1: อ๋อ
0: ใบสี
1: ข้าวผ้าปลามันห
0: ข
1: ัว
0: ้าว
1: หมู
0: ใช่ครับต
1: แ
0: า
1: ล้
0: ม
1: ว
0: ตำราม
1: ีเหล้าไหม
0: ก็ถ้าเป็นบรมครูปู่ฤาษีผมก็จะมีด้วยครับ
1: เลย
0: ใช่
1: ผมถามความรู้นิดหนึ่ง
0: ครับ
1: ฤาษีเนี่ยถ้าเราถวายเหล้าเนี่ยมันผิดไหม
0: ผมอันนี้ผมต้องบอกว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าด้วยการที่เราถวายมันเป็นเหมือนคือผมใช้หลักอย่างนี้ฮะเวลาที่เราถวายเพื่อเป็นยาเนาะอย่างครูบาอาจารย์เวลาท่านกินสมัยก่อนเนี่ยท่านอาพัดเหล้าอาพัดยาเพื่อที่จะออกรบอย่างเงี้ยนะครับคือท่านก็ใช้สุราเหมือนกันเพื่อที่อาพัดให้เกิดความหนังเหน
1: อ
0: ี
1: ัน
0: ยว
1: นี้
0: ได้
1: โต๊
0: อย
1: ะ
0: ่างเง
1: บ
0: ี้ย
1: วงสรวงเนี่ย
0: ครับ
1: ที่ไหนก็ต้องมีเหล้า
0: ใช่
1: มันเป็นการสื่อถึงเทพเทวดา
0: ครับ
1: หรือว่าเทพเทวดามันจะเป็นโลกียะยังต้องการคําสรรเสริญเยินยอทำไมเหล้านี่ขาดไม่ได้แล้วเหล้าเนี่ยบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งถ้าเหล้าทํามาจากอะไรข้าวผลไม้การไหว้ฤาษีเนี่ยผมมีฤาษีอยู่ที่สวนฤาษีครับเนี่ย
0: ครับ
1: ประมาณ500-600 องค์ฤาษีปั้นที่ปางแปลกเต่าใหม่นี่นะผมก็ถวายด้วยเหล้า
0: ครับ
1: ถวายใหม่ๆคนก็ด่าผมเยอะนะผมบอกว่ามันเป็นยาฤาษีศีลห้า
0: ใช่
1: แล้วอันนี้เราถวายเหล้ามาจากจักรลายผลไม้ถ้าผมผิดบวงสรวงก็ต้องผิดบวงสรวงก็มีเหล้ามีอะไรใช่ไหม
0: ใช
1: ใช
0: ่
1: ่ไหม
0: ครับใช่อย่างครูบาอาจารย์สมัยเก่าก่อนท่านก็เอามาผสมเป็นยานะครับ
1: ใช่
0: ไม่ได้กินเพื่อความมึนเมานะฮะ
1: เขา
0: ถ้
1: เ
0: า
1: ป็นกระสายยา
0: ใช่
1: แล้วยาสมัยก่อน
0: ใช
1: เข้
0: ่
1: าด้วยเข้าด้วยเหล้านี่เยอะ
0: ใช่ครับ
1: เยอ
0: ใ
1: ะ
0: ช่
1: มาก
0: ใ
1: เ
0: ช
1: ล
0: ่
1: ยตอนก็เรียกกระสายยากินเนี่ยทุกศาสนาเลยจำผมไปเลยนะเหล้านี่กินได้ทุกศาสนาแต่อย่าให้เมา
0: ใช่คร
1: เ
0: ั
1: ม
0: บ
1: าเมื่อไหร่นี่บาป
0: ใช่
1: เมาเมื่อไหร่นี่บาปเลยนะหมอก็บอกว่าอย่างคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายต้องกินยาลูกกลอนมีเขาเย็นเหนือก็เย็นใต้ไปมากายยาดำแต่ต้องเขากันเหล้าขาวก็ต้องทำไง
0: ผมเคยเป็นไข้นะครับ
1: ครับ
0: เป็นเดือนไม่หาย
1: ครั
0: อ
1: บ
0: าจารย์ผมเนี่ยพอดีลูกศิษย์ลูกหาเอาเหล้ามา
1: ครับ
0: เพื่อที่จะมอบให้แบบครูบาอาจารย์เพื่อที่จะไหว้ครูบาอาจารย์ผมอ่ะเทเหล้าเนี่ยแล้วก็ขอนอบน้อมวิชาครูบาอาจารย์เพื่อกิน
1: ครั
0: เช
1: บ
0: ื่อไหมครับผมไปหาหมอ3 รอบเนี่ยกินยาไม่หาย
1: ครับ
0: แต่ผมกินเหล้า
1: หาย
0: แค่เป๊กเดียวอาจารย์ขออาพัดเหล้าจากครูบาอาจารย์หายฮะ
1: ผมก็ทุกวันนี้ฮะผมก็
0: ฮะ
1: จะไหว้ฤาษีผมด้วยเหล้า
0: ครับ
1: กับวายแล้วผมก็จะลาฤาษีมากินเป็นยาอายุวัฒนะ
0: ใช่
1: นะเป็นความเชื่อของผม
0: ครับ
1: ครับก็มีเรื่องเล่าต่างๆเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องเล่าเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะรวย
0: ครับ
1: แล้วมีตําแหน่งหน้าที่ใหญ่โตเขาก็มีปัญหาแก้ไม่ได้
0: ครับ
1: เขาก็มาหาผมบอกเชื่อป่ะเขาบอกเชื่อตอนนี้กูเชื่อหมดแล้วมึงไปบนฤาษีกูเลยวาย389
0: ครับ
1: 1 ลังมันก็ไม่รู้ว่าขวดเท่าไหร่389มันก็ไปบนพอประมาณทั้ง4-5 วันมันแบกวายไปให้ผมลัง
0: ครับ
1: มันบอกว่าเร
0: ห
1: ียบ
0: าย
1: ร้อยหมดเลยสิ่งต่างๆคดีพวงคดีฟังตั้งอันนั้นมาก็เชื่อก็ส่งเหล้าให้ผมมา
0: ครับ
1: มันก็ไม่รู้ว่าขวดเท่าไหร่389มันก็ไปบนพอประมาณทั้ง4-5 วันมันแบกวายไปให้ผมลัง
0: ครับ
1: มันบอกว่าเร
0: ห
1: ียบ
0: าย
1: ร้อยหมดเลยสิ่งต่างๆคดีพวงคดีฟังตั้งอันนั้นมาก็เชื่อก็ส่งเหล้าให้ผมมามันก็ไม่รู้ว่าขวดเท่าไหร่

0: 389มันก็ไปบนพอมาทั้ง4 วันมันแบกควายแม่ผมหลัง
1: ครับ
0: มันบอกว่าเ
1: ห
0: รีย
1: า
0: บ
1: ย
0: ร้อยหมดเลยสิ่งต่างๆคดีพวงคดีฟังตั้งอันนั้นมาก็เชื่อก็ส่งเหล้าให้ผมมามันก็ไม่รู้ว่าขวดเท่าไหร่389มันก็ไปบนพอมาทั้ง4 วันมันแบกควายแม่ผมหลัง
1: ครับ
0: มันบอกว่าเร
1: ห
0: ียบ
1: าย
0: ร้อยหมดเลยสิ่งต่างๆคดีพวงคดีฟังตั้งอันนั้นมาก็เชื่อก็ส่งเหล้าให้ผมมาเพราะฉะนั้นก็ทําตามที่ท่านชอบสบายใจท่านไม่ต้องไปกลัวใครแต่พระพุทธเนี่ยไหว้เหล้าไม่ได้
1: ใช่ครับใช่
0: พระพุทธไหว้เหล้าไม่ได้
1: ครับ
0: เทพจะเป็นพระพิฆเนศจะเป็นพระพิฆราบจะเป็นฤาษีจะเป็นพระพรหมไหว้ทั้งหมดเลย
1: ครับผม
0: เทพเป็นโลกิยะยังต้องการคําสรรเสริญเยินยอเพราะฉะนั้นไหว้ได้เลยนะ
1: ครับ
0: ครับก็ยังที่ไหว้เนี่ยเคยไหว้เหล้าไหม
1: เคยครับเค
0: เค
1: ย
0: ย
1: ฮ
0: น
1: ะ
0: ะเหล้าขาว
1: ใช่ครับเหล้าขาวเหล้าสีก็มีด้วยบางที
0: เหล้าขาวเนี่ยเทวดาจะไม่เคยอยู่ใช่ไหม
1: ใช่
0: ถ้า
1: คร
0: เ
1: ั
0: ป็
1: บ
0: นพวกเฮเนสซี่พวกอะไรเทวดาจะอยู่กัน
1: ใช
0: แล
1: ่
0: ้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเนี่ยเรื่องของยัน
1: ครับ
0: เรื่องของพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันมีความเชื่อถามว่าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: การปฏิบัติไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: แต่อยู่ที่เราพอใจอยู่ที่เรามีความเชื่อมีความศรัทธาเราทําไปตรงนั้นเลยนะนี้เราย้อนไปถึงยันในหยิบยันอันใหญ่มา
1: ครับ
0: ครับเนี่ยครับเนี่ยนะเราให้ดูเลยเนี่ยยันใหญ่เลยนะว่าสวยงามไหม
1: ครับ
0: เนี่ยสีต่างๆอาจารย์อธิบายสีเลย
1: คือจริงๆแล้วจริงๆแล้วตั
0: ใ
1: ว
0: ห้
1: ส
0: ค
1: ี
0: นถืออ่ะ
1: หรือตัวสีหรือตัวอะไรเนี่ยผมจะไม่เน้นคือจะเพิ่มความสวยให้
0: ครับ
1: แต่ว่าหัวใจที่ผมจะลงจริงๆแล้วเนี่ยก็คือหัวใจของยันมากกว่า
0: ครับ
1: อย่างเช่นยันณ108ผมเอามาผูกไว้
0: ครั
1: อย
0: บ
1: ่างเช่นณมีณเมตตาณกรุณาณเสน่หาณมีณเงินณกินไม่หมดสิ้น
0: ออ
1: ย่
0: ๋
1: า
0: อง
1: เงี้ยครับมันครบมันครบแล้วว่าอันเนี้ยการเงินหนุนดวงชะตา
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยครับหรือว่ายันเกี่ยวกับทางด้านโภคทรัพย์
0: ครับ
1: ยันโภคทรัพย์หรือยันณเศรษฐีอย่างเงี้ยครับ
0: อักน
1: ็
0: ไหน
1: จะลงไว้
0: พวกทรัพย์ชี้นะ
1: อย่างโภคทรัพย์ใช่ไหมครับอย่างยันณมีก็ได้ครับ
0: อ๋อ
1: ณมีนี่ก็การเงินใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อย่างเช่นณฤาชาเนี่ยโดยส่วนใหญ่สายหลวงปู่สุขใช้เยอะณฤาชา
0: ท่านวิชานี่ที่ผมจำความได้คือหลวงพ่อเสมียงอยู่ทางหาพ
1: ใช
0: บ
1: ่
0: ว
1: ช
0: ัดเว
1: ครับ
0: รุราชินอยู่ที่
1: ครับ
0: บางเลนนครปฐมท่านจะใช้ณฤาชา
1: ใช่โดยส่วนใหญ่ทางณฤ
0: ก
1: า
0: ็
1: ช
0: ส
1: า
0: ายหลวงพ่อสุขก็ปากคลอง
1: ใ
0: ห
1: ช
0: ัก
1: ่
0: เก้า
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: อย่างณฤาชาเนี่ยที่เราลงไว้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งการทำมาค้าขายเนาะ
0: ครับแล
1: ส
0: ้
1: อ
0: ว
1: งก็คือ
0: ันนี้ต
1: ช
0: ัว
1: ื่ออ
0: ะไร
1: เสียงอันนี้ยันนโมพุทธายะนะฮะหรือถ้าเรียกอันนึงก็คือยันณตรึงไตรภพอันนี้ก็ด้านป้องกันละใช่ไหมครับ
0: น
1: เระ า
0: โมพุทธายะก็เชิญพระพุทธเจ้าห้
1: ฆ
0: า
1: ่า
0: พร
1: พ
0: ะ
1: ระ
0: อ
1: อง ง
0: ค
1: ค
0: ์
1: ์ใช่
0: น
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: แล้วอันนี้
1: อันนี้ณพลิกฟื้นคืนชะตาครับ
0: อ๋อนะพิฟื้น
1: ใช
0: คื
1: ่
0: นชะ
1: ก็
0: ต
1: ค
0: า
1: ือดวงชะตาไม่ดีแล้วก็ใส่ณพลิกฟื้นคืนชะตาครับ
0: เขาเรียกเพชรกลับร้ายกลับกลายเป็นด
1: ใช
0: ี
1: ่ครับหรือการเงินก็ณหัวใจเศรษฐี
0: อ๋อ
1: ณเศรษฐีอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วอันนี้ฮะ
1: อันนี้ณมหาสําเร็จครับหรือณคเนศวร
0: อ๋อนะคะ
1: เป็นณพระพิฆเนศอย
0: อ
1: ่
0: ั
1: าน งเ
0: น
1: ง
0: ี
1: ี
0: ้
1: ้ย
0: เ
1: ค
0: ห
1: ร
0: ม
1: ั
0: ื
1: บ
0: อนกัน
1: อันนี้ณเสน่หาครับ
0: น
1: อ
0: ั
1: ั
0: ่
1: น
0: น
1: น
0: น
1: ี
0: ี
1: ้
0: ่
1: ด้า
0: ห
1: น
0: า
1: ด้านเสน่ห์เสริม
0: ด้
1: ท
0: า
1: ่าน น
0: น
1: เ
0: ี
1: อ
0: ้
1: ง
0: นะฮะ
1: อันนี้ยันดวงแก้วพระศิวลีครับ
0: ดวงแก้วพระศิวลีก็คือโภคทรัพย์
1: โภคทรัพย์ใช่
0: โภคท
1: เร
0: รา ัพย
1: ก็
0: ์
1: จะ
0: น
1: เน
0: ะ
1: ้นทางโภคทรัพย์
0: ค
1: ไป
0: ือ
1: เยอะ
0: จะไม่เหมือนกันเลยแล้วนี่ฮะ
1: อันนี้ยันณจินดามณีครับ
0: แล้วจินดาม
1: ม
0: ณี
1: หาจินดามณี
0: มห
1: ม
0: าน จ
1: ม
0: ิ
1: ห
0: น
1: า
0: ด
1: จ
0: า
1: ินดาม ม
0: ณ
1: ณ
0: ี
1: ี
0: น
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ่
1: ่
0: มันสุดยอด
1: ใช
0: เร
1: ่
0: ียกเนื้อเรียกป่า
1: ผมชอบยัน
0: อ่
1: น
0: า
1: ี้
0: แ
1: เ
0: ล
1: พร
0: ้
1: าะ
0: ว
1: ว
0: ก
1: ่
0: ็
1: า
0: ที่พระเกจิอาจารย์ที่มาทํายาวาสนาจินดามณีก็คือ
1: หลวงปู่
0: ห
1: ห
0: ล
1: ล
0: วว ง
1: งปู
0: ต
1: ่บ
0: า
1: ุญว
0: บ
1: ัด
0: าก ง
1: ำลั
0: แ
1: ง
0: ก
1: แ
0: ้
1: ก
0: ว
1: ้ว
0: นะฮะ
1: ผม
0: เ
1: ใ
0: ป
1: ช
0: ็น
1: ่
0: ยา
1: ครับ
0: ฟื้นชีวิต
1: ใช่
0: ยา
1: ใช
0: ช
1: ่
0: ่วยชีว
1: ใช
0: ิต
1: ่
0: นะฮะ
1: ใช่
0: ครับแล้วนี้นะฮะ
1: อันนี้นะฮะเป็นเดี๋ยวนะฮะด้วยความที่ลงยันเยอะนะครับอันนี้ณทรงแผ่นดินน
0: อ
1: ะฮ
0: ๋อ
1: ะณทรงแผ่นดินนะครับก็จะเป็นคุ้มครองป้องกันภัย
0: พลังเลยน
1: พ
0: ะ
1: ลังคุ้มครองป้องกันภัย
0: อันนี้
1: อันนี้ณไตรภพครับ
0: ไปพบไง
1: ณไตรภ
0: แล
1: พ
0: ้วพวกดีเดียมนี้เป็นอะไร
1: อันนี้ก็แล้วแต่เราจะผูกฮะอย่างเช่นจีเจลุนิอย่างเงี้ยครับก็เดินเดินเป็นยันจีเจลุนิเจลุจีนิอย่างเงี้ยครับเดินเดินเป็นวนเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ท่านลงให้เป็นคุ้มครองป้องกันภัย
0: อัน
1: อ
0: น
1: ย่
0: ี
1: า
0: ้
1: งเงี้ยครับ
0: สี่มุมจะเหมือนกันเลยใช่ไหม
1: สี่มุมเหมือนกันครับสี่มุ
0: ค
1: ม
0: ร
1: เ
0: ั
1: ห
0: บ
1: มือนก
0: เป
1: ั
0: ็
1: น
0: นยันอะไรฮะ
1: ยันพระพุทธอันนี้ยันพระพุทธเลยครับ
0: อย่างไรพูด
1: แต่ว่าจะเน้นไปทางด้านลงธาตุสีด้วย
0: อ๋อนามาพทะ
1: นามาพะทะด้วยฮะ
0: แล
1: เ
0: ้
1: พ
0: ว
1: ื่อ
0: มุมเนี่ยขอบเนี่ยเลยทั้งหมดเป็นอะไร
1: ขอบโดยส่วนใหญ่จะไม่เหมือนกันอีกนั่นแหละบาง
0: ค
1: ท
0: ร
1: ี
0: ับ
1: ผมก็จะใช้คาถาอิติปิโส
0: อื
1: หรือ
0: ม
1: บางครั้งก็จะใช้คาถาหลวงปู่ดู่ฮะม
0: คร
1: ห
0: ับ
1: าจักรพรรดิ
0: มหาจักรพรรดิ
1: ใช่
0: นะ
1: ค
0: ฮ
1: รั
0: ะ
1: บหรือ

0: ที่สุด
1: อี
0: ท
1: ก
0: ี่
1: ตัว
0: ผ
1: หน
0: ม
1: ึ่งที
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ผ
0: ต
1: ม
0: ้อง
1: ชอบใช้บ่อยๆเลยก็คืออิติปิโสรัตนมาลา
0: อ๋อ
1: ถอดมาแล้วก็ผมก็จะใส่เป็นรอบไว้
0: ครับ
1: เพื่อที่จะให้แต่
0: ค
1: ละ
0: ื
1: บ
0: อ
1: ทเนี
0: ท
1: ่
0: ั้
1: ย
0: งบทคาถาทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอิติปิโส
1: ใช่
0: ก็
1: ใช่
0: คื
1: ค
0: อ
1: รับ
0: พุทธคุณ
1: ธรรมคุณ
0: ธร
1: สั
0: ร
1: ง
0: ม
1: ฆ
0: ค
1: ค
0: ุ
1: ุ
0: ณ
1: ณ
0: สังฆ
1: ใช
0: คุ
1: ่
0: ณ
1: ใ
0: ร
1: ช
0: ้อ
1: ่
0: ย
1: ครับ
0: แปดห้า
1: ร้อย
0: แล้
1: แป
0: วก
1: ด
0: ็
1: ใช
0: ถ
1: ่
0: อ
1: ครั
0: ด
1: บ
0: กันไม่ว่าจะเป็นยัน
1: ครับ
0: ตีสิงห์หรือจะเป็นยันมงคล
1: ใช
0: โ
1: ่
0: สรสมงคลมาก็อิติปิโส
1: คือถ้าเราจะคุ้นคาถาอย่างเช่นคาถาบารมีสาม
0: ค
1: สิ
0: ร
1: บ
0: ับ
1: ทัศน์เนี่ย
0: ครับ
1: ก็ถอดมาจากอิติปิโสรัตนมาลาอย่างเ
0: ใ
1: ช
0: ช
1: ่น
0: ่
1: ปิโยเทวะมนุสสานัง
0: ครับ
1: ปิโยพรหมานุมุตตโม
0: ครับ
1: ปิโยนาม
0: ัน
1: คะ
0: มั
1: ส
0: น
1: ุ
0: เป
1: ป
0: ลี่ย
1: น
0: น
1: า
0: จาก
1: น
0: ต
1: ั
0: ร
1: ง
0: งนี้ตรง
1: ปิ
0: น
1: นิ
0: ี้
1: นทรี
0: ค
1: ย
0: ร
1: ั
0: ัง บ
1: นม
0: ค
1: าร
0: ับ
1: มีห
0: ม
1: ั
0: ังน
1: อย่
0: อ
1: าย งเ
0: าง ก
1: ี้
0: ใ
1: ย
0: ห
1: ค
0: ้
1: รับ
0: เราใส่
1: ถ้าอาจ
0: มั
1: าน รย์
0: ถูกนี้
1: มันก็
0: ม
1: ค
0: ัน
1: ือ
0: เปลี่ย
1: ย
0: น
1: ั
0: จ
1: น
0: าก
1: อิติปิโสรัต
0: ใช
1: น
0: ่
1: ม
0: ใ
1: า
0: ช
1: ล
0: ่
1: านะ
0: ใช
1: แหล
0: ่
1: ะครับ
0: ใช่
1: ถอดออกมา
0: แล้วอันนี้อันนี้
1: ก็
0: มันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: ไม่
0: เป็
1: เห
0: น
1: มือ
0: ส
1: น
0: ัต
1: คร
0: ว
1: ับ
0: ์
1: ไม
0: น
1: ่
0: ี
1: เ
0: ้
1: หมือ
0: ก
1: น
0: ็ไ
1: อ
0: ด
1: ัน
0: ้
1: นี้อันนี้เป็นหัวใจนกยูงฮะ
0: อ๋ออ
1: หัวใจนกยูง
0: อาจารย์ทอมมี่เนี่ยต้องอยู
1: ค
0: ่
1: รับ
0: ภาค
1: หั
0: ต
1: ว
0: ล
1: ใ
0: อ
1: จ
0: ดนะ
1: น
0: ครัก บ
1: ยูง
0: ครับหัวใจนกยูงนี่ได้ไปยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอ
0: เ
1: ก
0: อ
1: ว่
0: อ
1: าผมน้อมบารมีของ
0: ม
1: หล
0: ั
1: ว
0: น
1: ง
0: เ
1: ป
0: ป
1: ู
0: ลี
1: ่
0: ่ยน
1: ม
0: จ
1: ั่
0: าน ก
1: มานะ
0: ครั
1: ถ
0: บ
1: อด
0: หัวใจนกยูงนี่คือสายกรรมฐานนะ
1: ใช่
0: หลวงป
1: ใช
0: ู่
1: ่
0: มั่นปุเรสโต
1: ใช่
0: เล
1: คร
0: ย
1: ัน บ
0: ะ
1: ใช่ฮะผมศรัทธาในหลวงปู่
0: เข
1: มั
0: า
1: ่น
0: เรีย
1: ม
0: ก
1: าก
0: น
1: ค
0: ก
1: รับ
0: ยูงทอง
1: ใช่นกยูงทอง
0: ผ
1: ครั
0: ม
1: บ
0: ก็ศึกษามาแต่ผมจำไม่ได้เพราะว่าผมเคยศึกษาเรื่องคาถานกย
1: น
0: ู
1: โ
0: ง
1: ม
0: อะครับ
1: วิมุตติยาครับ
0: น
1: น
0: ั
1: โ
0: ่
1: ม
0: นแหล
1: วิ
0: ะ
1: มุตติยา
0: ครับแล้วตรงกลางนี่ฮะ
1: ก็อันนี้ก็ผูกยันเลยครับผูกเป็นหัวใจนกยูงเลยครับ
0: อ๋อ
1: แล้วผูกเป็นยัน
0: ที่เราจะที่เรา
1: แล้ว
0: จ
1: ก
0: ะ
1: ็โย
0: จ
1: ง
0: ะ
1: เป็น
0: ครับแล้วเราจะ
1: ลง
0: ที่
1: เป็
0: เ
1: น
0: ร
1: เ
0: า
1: หมือนตาม้าหมากรุกครับ
0: อ๋อคือ
1: า
0: อันนี้เกี่ยวกับเจ้าของชะตาไหมหร
1: เ
0: ื
1: จ
0: อ
1: ้า
0: ว่า
1: เจ้าของดวง
0: อ
1: ช
0: ๋
1: ะ
0: อ
1: ตา
0: ต้องส่งดวงเดือนปีเกิดมา
1: ใช่ใช่อันนี้ของอาจารย์พิมพ์นะครับ
0: อ๋
1: ออ าจารย์พิมพ์ม
0: พ
1: ห
0: ิ
1: าม ลาภ
0: ม
1: นะ
0: หาลาภ
1: ใช่
0: โอ้โห
1: ใช่
0: นี่แล้
1: ใช
0: ว
1: ่
0: พว
1: ฮ
0: ก
1: ะ
0: นี้เนี่ยพวกรอบรอบเนี่ย
1: ก็
0: พ
1: เป็
0: ว
1: น
0: ก
1: ย
0: ร
1: ั
0: อ
1: น
0: บ
1: น
0: ระ อบ
1: ครับ
0: ก็จะ
1: ย
0: เ
1: ั
0: ป็
1: น
0: น
1: น
0: ระอบหนึ่งสอง
1: ก
0: ห
1: ็
0: ้าเ
1: ห
0: ก
1: น้
0: ้
1: า
0: า
1: ร้อย
0: สิ
1: แป
0: บ
1: ดเพียงแต่ว่าเราจะเลือกตัวไหนมาลง
0: อ๋อ
1: ให้เป็นสิริมงคล
0: อย่างน้อยย
1: ติ
0: ่
1: ่
0: ง
1: อ
0: ที
1: ผ
0: ่
1: ู้
0: อ
1: ที
0: า
1: ่เ
0: จ
1: ป็
0: าน ร
1: เ
0: ย
1: จ้
0: ์
1: าของน
0: อ
1: ั
0: า
1: ้นๆครับผม
0: จะภาคกษัตริย์
1: จะพระกษัตริย์ด้วย
0: อ๋อ
1: ครับหรือว่ายันอย่างเช่นยันมีด้วยนะมีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คุณนะมีนะ
1: หรือนะเมตตามหานิยมด้วยพวก
0: ค
1: น
0: ร
1: ี
0: ั
1: ้
0: บ
1: ครับมันก็จะไม่เหมือนกันคาถาที่เสกก็ไม่เหมือนกัน
0: คร
1: ค
0: ั
1: รับ บผม
0: ครับก็คือเรื่องราวต่างๆเรื่องข เช อง ิญ ย อ ั าน จารย น ์ ะ
1: น
0: ั
1: ั
0: ่
1: ่
0: ง
1: ง
0: ที่เดิมอย่าไปไ เรื่
1: ห
0: อง
1: น
0: ของ
1: ค
0: ย
1: รั
0: ับ นเนี่ยม
1: ร
0: ัน
1: ั
0: พู
1: ช
0: ดแล้
1: ก
0: ว
1: าม
0: ัน
1: ล
0: โอ้โห
1: เสด็จมันยาว
0: ยาว
1: ครับ
0: มาก
1: ยาวม
0: ค
1: ารก
0: ับขอ
1: ใช่
0: ขอ
1: คร
0: บ
1: ับ
0: คุณ
1: ท่าน
0: ครับอาจารย์
1: โช
0: อยู่
1: ม
0: ที่
1: และ
0: สถ
1: ฟ
0: า
1: ัน ง
0: ี
1: รายการคุยเฟ
0: ร
1: ื่
0: ถ
1: อง
0: ไฟ
1: เรื่องพระผมวันชัยสุ
0: อ
1: ป
0: ย
1: ั
0: ู
1: น
0: ่
1: เป็
0: ส
1: นผู้
0: ถ
1: ด
0: า
1: ำ
0: น
1: เน
0: ี
1: ิ
0: ่
1: น
0: น
1: ร
0: ี
1: า
0: ่
1: ย
0: แหล
1: ก
0: ะ
1: าร
0: อาจารย์อย่าเพิ่งไป
1: ท
0: ไ
1: ี
0: ห
1: ่
0: น
1: ส
0: นะ
1: ถ
0: ค
1: าร
0: ับ
1: นีวิทยุ FM 97
0: ครับ
1: ส
0: เรา
1: ถา
0: จะ
1: นี
0: ต้
1: ว
0: อ
1: ิ
0: ง
1: ทยุ
0: ไป
1: แห่งประเท
0: น
1: ศ
0: อ
1: ไท
0: ก
1: ย
0: ร
1: ก
0: อ
1: รม
0: บ
1: ประชาสัมพันธ
0: ต
1: ์
0: ่อไปนะครับคุณปาวันให้ดี
1: ทุกวันเสาร์เวลา
0: อาจารย์ไม่เป็นไร
1: บ่ายส
0: เ
1: ี
0: ด
1: ่
0: ี๋ย
1: โ
0: ว
1: ม
0: เร
1: ง
0: า
1: ห้
0: ต
1: า
0: าม
1: โม
0: เ
1: ง
0: ยอะ
1: คร
0: น
1: ับ
0: ะ
1: ผม
0: ตอนอาจ
1: แล้
0: า
1: ว
0: ร
1: ก
0: ย
1: ็
0: ์
1: ทุ
0: จบ
1: กๆวัน
0: เร
1: อ
0: ื่
1: า
0: อง
1: ทิตย์
0: ก
1: เว
0: าร
1: ลา
0: ท
1: บ่
0: า
1: าง ย
0: พ
1: โม
0: ระ
1: ง
0: เว
1: ถึง
0: ท
1: บ่ายสองโม
0: ว
1: ง
0: ่าสอง
1: ก
0: ร
1: ็
0: ้อย
1: จะ
0: สัน ต
1: ํา
0: พ
1: เร
0: ว
1: ื่
0: ก
1: องราวต่
0: พ
1: า
0: ระ
1: ง
0: ผ
1: ๆพร
0: ู
1: ะ
0: ้
1: บู
0: ศ
1: ช
0: ัก
1: า
0: ดิ์สิท
1: พ
0: ธิ
1: ร
0: ์
1: ะ
0: ทั่ว
1: เคร
0: ป
1: ื
0: ร
1: ่
0: ะ
1: อ
0: เ
1: ง
0: ทศ
1: เหรียญ
0: เจ
1: อ
0: ้
1: ั
0: า
1: ญ
0: ว
1: ช
0: า
1: ั
0: ด
1: ญ
0: ท
1: ญ
0: ั
1: ์
0: ่ว
1: เครื่อง
0: ประ
1: ร
0: เ
1: า
0: ท
1: งข
0: ศ
1: องขลัง
0: เป็
1: แล
0: น
1: ะว
0: ร
1: ัต
0: า
1: ถุ
0: ง
1: ที่
0: ต
1: เป
0: ั
1: ็
0: ้
1: น
0: ง
1: ม
0: แต
1: ง
0: ่
1: คล
0: ส
1: เ
0: ิ
1: อ
0: ่
1: างมา
0: เ
1: ใ
0: น
1: ห
0: ี
1: ้
0: ่
1: ท่
0: ย
1: านได้
0: ที่
1: ได้
0: ต้อง
1: ทร
0: ก
1: า
0: า
1: บ
0: ร
1: ด้ว
0: ใ
1: ย
0: ห
1: อ
0: ุ้ส
1: เ
0: ิ
1: ห
0: ่
1: ็
0: ง
1: น
0: ที่
1: น
0: มี
1: ะ
0: รับฟังอย่างนี้
1: ครับ
0: แล้วก็
1: พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่
0: ข
1: อง
0: อ
1: เรื่
0: ใ
1: อ
0: ห
1: ง
0: ้
1: พระ
0: นั่งกับ
1: ที่
0: เรา
1: YouTube
0: นั่ง
1: หรือแฟนเพจหรือจะเข้าในเฟซบุ๊กผมนะวันชัยสุพันธ์เข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีเรื่องรา
0: ข
1: ว
0: อ
1: ต
0: เชิญ
1: ่า
0: ท่
1: ง
0: าน
1: ๆ
0: เ
1: น
0: ละ ย
1: ฮ
0: ค
1: ะ
0: รับผม
1: ครับวันนี้เรา
0: แล้
1: อ
0: ว
1: ยู
0: ก
1: ่
0: ็
1: กั
0: เ
1: บ
0: ดี๋
1: อ
0: ย
1: า
0: ว
1: จ
0: จ
1: า
0: ะ
1: รย์
0: ม
1: น
0: ีก
1: ัน
0: า
1: ท์
0: รแส
1: อ
0: ด
1: าจ
0: ง
1: ารย์นันท์ก็เป็น
0: ต่อไป
1: เขาเรีย
0: น
1: ก
0: ะ
1: ว
0: ค
1: ่
0: รั
1: า
0: บเราจะ
1: ผู
0: ม
1: ้
0: ีกามร
1: ี
0: ถ่ายทอด
1: วิชาอา
0: ถ
1: ค
0: ่าย
1: ม
0: ทออ ด
1: า
0: ก
1: ค
0: ัน
1: หละ
0: ที่
1: เลขจันทร์เวท
0: น
1: ม
0: ะค
1: น
0: ร
1: ต์
0: ั
1: ค
0: บ
1: าถาโบราณก็บอ
0: ข
1: กว่า
0: ขอเชิญ
1: เวทมนต์คาถ
0: ก
1: า
0: ็ข
1: เง
0: อ
1: ิ
0: ให
1: น
0: ้น
1: ต
0: าย
1: า
0: คร
1: ใ
0: ันบ
1: กร
0: ค
1: ะ
0: ุณ
1: เป๋
0: ป
1: า
0: าว
1: บ
0: เ
1: อ
0: ป็
1: ก
0: น
1: ใคร
0: น
1: ไ
0: ั
1: ม่
0: ก
1: ได
0: ค
1: ุ้
0: ณนะครับ
1: เอาจริงต้อง
0: ใช่
1: ต้อง
0: ครั
1: อ
0: บ
1: ย่างผมเนี่ย
0: ใช่
1: ผมเรียนมาเยอะแยะมากมายบางคนเขาบอกว่าผมไม่มีผมเรียนมาเยอะแต่นี้ผมเรียนมาเพราะความชอบผ
0: อ
1: ม
0: าจ
1: เ
0: าร ร
1: ี
0: ย
1: ย
0: ์
1: น
0: ทอม
1: ม
0: ม
1: า
0: ี่เดี๋
1: เ
0: ย
1: ร
0: ว
1: า
0: ก็
1: ไม่ได้ไปให้คุณ
0: ก
1: ร
0: ู็
1: ้แต่ผมทําเนี่ย
0: ขอคิดเล
1: ก็
0: ย
1: มี
0: น
1: ค
0: ะ
1: น
0: ครั
1: ม
0: บ
1: าห
0: อ
1: า
0: าจาร
1: ผ
0: ย์
1: ม
0: ทอมมี่จะไปไหน
1: จะมาลงทําอะไรผ
0: ค
1: ม
0: รับ
1: ก็
0: เพ
1: ท
0: รา
1: ํา
0: ะ
1: ให้
0: ปัจจุบันเรา
1: แต่
0: ปัจ
1: เ
0: จ
1: ข
0: ุ
1: า
0: บั
1: ต
0: น
1: ้องเชื่อผม
0: อันนี้
1: ถ้าไม่เชื่อแล้วมันไม่ขัง เบื้องต้นมันเกิดจากความศรัทธาครับ
0: ใ
1: อ
0: ช
1: าจ
0: ่
1: ารย์ถ้าไม่ศรัทธาแล้วก็ไม่มีประโยชน์
0: ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะขอให้ท่านเชื่อและศรัทธาและเชื่อและศรัทธาไม่ไหลเนี่ยปาฏิหาริย์มีจริงแน่นอน
1: เอาละครับ
0: นะ
1: วันน
0: ค
1: ี
0: ร้
1: ับ
0: เราจะนําเสน
1: ครั
0: อ
1: บก็
0: ฟิ
1: ว
0: ล
1: ันนี
0: ส
1: ้
0: ร
1: เ
0: ี
1: กียรติอาจารย์เดิน
0: ร
1: ทาง
0: ข
1: กั
0: อ
1: น
0: ง
1: มาน
0: ัก
1: เย
0: แส
1: อะ
0: ด
1: ม
0: ง
1: ากเลย
0: สาว
1: นะ
0: แสน
1: ครั
0: ศ
1: บ
0: ิลป์ใน
1: คร
0: ว
1: ับ
0: ง
1: อ
0: เด
1: า
0: ช
1: จารย์
0: ครับ
1: ตอนนี้เรื่องยันต์ตอนนี้มาเขียนยันต์อย่างนี้เคยทําพยันต์เคยไปทําพิธีขึ้นบ้านใหม่หรือทําพิธีตั้งศาลมีไหม
0: ผม
1: จริงๆผมไม่ได้รับตั้งศาลผมส่วนใหญ่ผมจะดูเลิกให้
0: อ๋อ
1: คือลูกศิษย์ลูกหาจะขอเลิกเยอะอย่างเช่นเลิกออกรถอะไรพวกนี้ครับหรือเลิกแต่งงานอะไรพวกนี้ผมก็จะผมจริงๆผมศึกษาหลายศาสตร์นะอาจารย์
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นในพวกเล่นแร่แปรธาตุผมก็ศึกษา
0: อ๋อไอ้พวกเหล็กไหล
1: เหล็กไหลใช่เหล็กไหล
0: อ
1: มาทําให้เป็นแบบนี้ครับเป็นสายวิชาของครูละไม
0: ปลอดกอเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ผมเนี่ยศึกษาแล้วผมเขียนในหนังสือนี่เยอะมาก
1: ใช่
0: ซึ่งนํามาจากยอดดีๆอันนี้พอปลอดกอทุกคนก็บอกว่าเป็นของลพบุรี
1: ฮะ
0: วัดวัดวัดอะไรเนี่ยวัดปลอดกอคือจริงๆมันไม่ใช่
1: ครับ
0: ผมได้มาจากเชียงของอยู่บนยอดดีๆในพระอบแล้วก็ผมมาศึกษาข้างในเนี่ยมันจะมีตัวผู้ตัวเมีย
1: ครับ
0: ครับสมัยก่อนเนี่ยสงครามเขาจะไปตั้งไว้เวลาช้างมาหรือว่าข้าศึกมามันจะดังเขารู้ว่ามีศัตรูมาแล้ว
1: ครับ
0: แล้วคนก็มาพกว่าออกมาจากบ้านจะมีเหตุมันจะดัง
1: ครับ
0: เพื่อนทุกคนนะฮะที่ตามผมเนี่ยเอาปลอดกอเป็นเม็ดหนึ่งแล้วไปพกในตัวออกจากบ้านมานะปลอดมันดังมากเลยก็เราต้องกลับไปบ้าน
1: เตือนภัยใช่ไหม
0: เตือนภัยพอออกมาได้ไม่นานไอ้คนไอ้ที่อยู่ปากทางดักยิงนี่คือเรื่องราว
1: ความเชื่อ
0: ครับผมศึกษาแล้วก็เขียนในนิตยสารเยอะมาก
1: ครับ
0: มาจากหลวงปลอดกอของโบสถ์มหาอุด
1: ครับ
0: แต่ที่ผมได้มาก็คือยอดเจดีย์จากเชียงของจากที่เขื่อนภูมิพลนะ
1: แต่อย่างตัวเนี้ยจะเป็นปลอดที่อัญเชิญฮะ
0: อัญเชิญมา
1: อัญเชิญจากถ้ำแล้วก็มาทำให้มันสำเร็จ
0: หลวงปู่ละไมนี่ก็
1: ใช่ใช่
0: ท่านก็เป็นสายของหลวงปู่หมุน
1: ใช่
0: สายพวกหมุน
1: ใช่ครับ
0: หลวงปู่ละไมแล้วก็หลวงพ่ออะไรน่ะหลายหลายองค์ผมก็เดินสายนี้ทุกวันนี้การอุดมทรัพย์สิริพุทโธ
1: ใช่ครับ
0: วัดเวรุวันอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษก็เดินสายหลวงปู่หมุน
1: ใช่
0: ได้ไหม
1: อย่างตัวเนี้ยผมก็ทำขึ้นมาเองนะฮะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: สำเร็จคือเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ผมสำเร็จ
0: เป็นเนื้อตะกั่วเนื้ออะไร
1: ไม่ฮะเป็นเนื้อปลอดเลยครับ
0: อ๋ออ
1: ันนี้คือเนื้อปลอดแล้วสร้างให้เป็นปลอดสำเร็จจากเนื้อปลอดที่เป็นน้ำที่เราอัญเชิญมาอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วที่ดังข้างใน
1: ที่ดังข้างในก็เป็นก็มันมีกรรมวิธีก็คือเป็นปลอดสำเร็จอยู่ด้านในชิ้นหนึ่ง
0: คือผมเคยผ่านะสมัยก่อนผ่าได้เพราะมันถูกข้างในมันจะเป็นแบบเม็ดบัวขอแขกแล้วบางทีผ่าออกมาไม่มีเนื้อข้างในงงหมดแล้วก็ไม่รู้
1: แต่เสียงดังใช่ไหม
0: แล้วเขาไม่รู้เขาเป็นจุได้ไงนะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็งงนะผมศึกษาตรงนี้มาแล้วก็ทุกวันนี้ผมยังมีเหลือปลอดจากต่างๆเนี่ยเหลือน่าจะประมาณสิบกว่าเม็ดนะนี่เรื่องราวของปลอดกอนะครับก็รายการนะเราก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังวัตถุที่เป็นมงคล
1: ครับ
0: ท่านพิมพ์ว่าไปใน YouTube เลยนะคุยเฟื่องเรื่องพระดูได้เลยผมทำรายการนี้มาประมาณ20ปีมีทุกอย่างนะมีทุกอย่างเครื่องรางของขลังประหลัดขิกหรือผ้ายันหรือจุกชกเนี่ยอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับก็บางทีทำมาใหม่ๆก็มีเสียงสะท้อนด่าตอนหลังเขาก็มาหาตามอย่างพระยันมหาเสพนางเนี่ยผมเปิดมาคนด่าทั้งประเทศ
1: ครับ
0: แล้วสุดท้ายเขาก็มาหากันใช่ไหมพยันมาเสพนางหรือว่าอินอย่างเงี้ยผมเป็นคนเปิดก่อนนะ
1: ครับ
0: เปิดก่อนเลยนะครับก็เหลือท้ายรายการ5นาทีอาจารย์ก็ฝากเต็มๆไปเลยว่าที่อยู่ยังไงเอาฝากไปเลยนะ
1: จริงๆแล้วก็ผมอาจารย์อนันต์ทิพลานะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยเนาะก็หรือฝากติดตาม YouTube นะฮะก็คือทิพธารานันท์นะครับเซิร์ชเข้าไปได้เลยก็จะขึ้นชื่อผมเลย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ถ้าเบอร์โทรก็081นะครับ554-5556ครับ
0: ครับ
1: ถ้ามีโอกาสก็จะมาเล่าเรื่องยันให้ฟังอีกถ้ามีโอกาสนะครับถ้าได้รับเกียรติท่านอาจารย์มาชัยอีกสักรอบ
0: ได้ถ้าไม่มีปัญหาคือ
1: นะครับ
0: มันอยู่ในผมว่างเขาบอกนะ
1: อาจารย์จะว่างยากมากฮะหาคิวอาจารย์ยากเหลือเกิน
0: จริงๆผมไม่ได้หวงเพราะว่ารายการผมเนี่ยผมไม่เคยไปเอาตรงเอาตังค์ใครมาออกแต่นี่มันอยู่ที่ผมเนี่ยมันจะว่างไม่ว่างถ้าว่างไม่มีปัญหาเลยนะครับโดยมากจะไปต่างจังหวัดเดินทางนี่ก็ไปทำพิธีที
1: ่
0: ภูเขาไฟที่เวียงจันทน์มาไปตามหาว่านมวลสารไปตัดเหล็กไหลอะไรก็เละแล้วก็ไปสารที่สุดมากนะวันนี้ก็พอดีในมีงานของอาจารย์ทรัพย์บุญีเทพอาจารย์ดร.ประกายก็เลยต้องมาปุ๊บก็คืนนี้ก็ค้างแล้วพรุ่งนี้จะลืมนะครับท่านที่ชมรายการอยู่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมนะวัดป่าเลไลมาเลยครับมาแต่เช้าเลยจะมีพิธีการที่ยิ่งใหญ่โดยว่าอาจารย์สายมูเนี่ยประมาณหลายร้อยคนนะก็เรียนเชิญทุกท่านวัดป่าเลไลอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมาไหว้หลวงพ่อโตก่อน เป็นปางหนึ่งของราหูท่านที่ดวงไม่ดีทําอะไรติดตุ้นขัดที่ก็มาไหว้มาขอพรกลับไปแล้วท่านเงินไปพูดในหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสน่ห์จังไรทําอะไรก็จะสมความปรารถนาทุกทุกประการครับสําหรับวันนี้มาท้ายรายการเดี๋ยวเราเหลือเวลาให้ทางสถานีได้ประชาสัมพันธ์นะครับผมและอาจารย์นายต้องกราบลาทุกท่านครับขอทุกท่านมั่งคั่งมั่งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดทำอะไรขอสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดไปครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
1: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
0: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
3: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 14:30 น. ถึง 15:30 น. ทางคลื่น FM 97

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยการเจรจาเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำกับประเทศมาเลเซียคืบหน้าคาดจะเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี
2: ้ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกแล้วก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยความคืบหน้าการเจรจาเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำกับประเทศมาเลเซียคาดการจะเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี
9: ้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ว่านางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงได้หารือกับทางการมาเลเซียแล้วโดยมีทิศทางที่ดีที่ไทยและมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้โดยทั้งสองฝ่ายได้มีข้อตกลงที่จะร่วมกันส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตของทั้งสองฝ่ายระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้หากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาจะสามารถเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำได้อย่างเสรีภายในกรอบระยะเวลา30วันตามเป้าหมายที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับข้อกังวลของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงและสัตว์น้ำอื่นๆเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าหรือสินค้าด้อยคุณภาพเข้ามาสวมสิทธิ์หลังจากมีการเปิดการค้าเสรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรยืนยันว่ามาตรการหลักจะใช้การตรวจคุณภาพอย่างเข้มงวดหากพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะไม่รับอนุญาตให้นำเข้าโดยเด็ดขาดจึงเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเร่งผลักดันการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานรัฐเพื่อขยายโอกาสการมีงานทำอย่างเท่าเทียมล่าสุดจ้างงานคนพิการไปแล้วร้อยละ 40.50 พร้อมตั้งเป้าจ้างเพิ่มเป็นร้อยละ 50ภายในปีหน้าน
10: างสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าผลักดันการจ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเปิดโอกาสให้คนพิการมีงานทำมีรายได้มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยในปี2569นี้ตั้งเป้าการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานรัฐไว้ที่ร้อยละ40พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับ6 หน่วยงานภาครัฐและสำนักงานกพร.ขับเคลื่อนการจ้างงานตามกฎหมายควบคู่กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมตามหลักการ Universal Design และเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ตรงกับศักยภาพของคนพิการทั้งนี้ผลดำเนินการล่าสุดณเดือนกรกฎาคม2569พบว่าหน่วยงานรัฐมีอัตราการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40.50 จากร้อยละ 30 ในปีก่อนและตั้งเป้าผลักดันให้เพิ่มเป็นอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปีหน้านิตยาขุนสิมรายงาน
1: สสส.ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติชูนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำสุขภาพจาก5โครงการนำร่องดันโซเชียลอิมแพคพาร์ทเนอร์ชิพขยายผลทั่วประเทศ
11: นายแพทย์พงษ์เทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าการสร้างเสริมสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำไม่สามารถพึ่งพา งบประมาณภาครัฐเพียงอย่างเดียวจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาควิชาการผ่านกลไกการลงทุนเพื่อผลลัพธ์หรือ Pay for Success ซึ่งจากการดำเนินโครงการนำร่อง5โครงการต้นแบบได้แก่ iCapดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยครูนางฟ้าพัฒนาสุขภาพจิตเยาวชน LD Ramati Body พัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องการเรียนรู้ DMVHSC พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยเบาหวานและเยือนเย็นพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตใช้งบประมาณราว183ล้านบาทต่อปีแต่สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมได้ถึง 1,660 ล้านบาทต่อปีหรือให้ผลตอบแทนทางสังคมเฉลี่ยสูงถึง9เท่าจึงเดินหน้าผลักดัน5โครงการนำร่องขยายผลทั่วประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

โอนโอนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปังแหมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่ขึ้นข่าวคุณภาพ FM 97 MHz กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นมาให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงวันเสาร์ที่8 กรกฎาคม2509รูปข่าวต่างประเทศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจะไปโฟกัสอยู่ที่ไหนผมเดาใจฟังแหมไม่ออกแน่คิดว่าคงจะไปที่สงครามตามพวกก็เขาก็เดินไปอยู่แล้วเล่าให้ฟังกันหลายครั้งแล้วว่าความไม่แน่นอนของทรัมป์แข่งเรื่อยนะฮะมันเกิดสงครามจนปัจจุบันนี้แหละภาพก็ไม่เกิดอุตสาห์วิเซนต่อหน้าต่อตาพระราชวังแวร์ซายแล้วลายเซ็นไปหีมาเห็นไปเห็นมาว่าใครบอกใครรู้ตอนนี้บนโลกก็กำลังปรับตัวนะบนโลกของเราปรับตัวยังไงปรับตัวเรื่องการใช้พลังงานปรับตัวเรื่องการเดินทางปรับตัวเรื่องชีวิตประจำวันปรับตัวเรื่องการใช้เงินใช้ทองปรับตัวแล้วถ้าปรับตัวได้แล้วเสถียรเนี่ยก็จะมองเรื่อง ของสงครามเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องอื่นไปเป็นเรื่องเหมือนโลกเราต้องมีอย่างนี้แหละเหมือนร่างกายต้องมีเชื้อโรคมีมะเร็งมีอะไรต่อไปนะครับส่วนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์ที่แล้วเล่าเรื่องของน้องนินนี่นะครับอเมริกาก็ทะเลนนะวันนี้เท่าไหร่ด้วยท้ายรายการจะไปเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา7 วันที่ผ่านมาเพื่อนๆคงได้ฟังเรื่องของน้องนินนี่จนช่ำแล้วล่ะจากสื่อสารมวลชนอื่นๆนะอื่นๆณวันนี้คือวันที่18เนี่ยเมื่อวานวันที่17เนี่ยแล้วกันนะตั้งแต่วันที่17ไปนู่นถอยหลังไป17 16 15 14 13 12 11เนี่ยอะไรเกิดขึ้นเริ่มเอาบทวิเคราะห์เก่าๆมาฉายซ้ำเห็นไหมอุจากที่ใครมาแล้วก็จะมารวมจากการประเมินของผมครับประเมินว่ายังไงศิลปินรุ่นเก่าทั้งหลายแหละก็คนนั้นคนนี้คนนี้ตอนนี้ก็ที่ทำยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับก็จะมาประมวลใช้คนลงใช้วดดิ้งสมบูรณ์เปเข้าไปนะครับดึงคนนั้นดึงคนนี้มาเพิ่มมากขึ้นแต่มนต์เสน่ห์ของน้องนี่นี่ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ผมนี่ก็ยังเปิดฟังทุกเรียกว่าเกือบคำวิจารณ์ก็ได้เกือบสกู๊ปก็ว่าได้รู้จนกระทั่งเกิดแกคนแกคือคนที่ช่วยนะฮะเป็นผู้สนับสนุนมีใครบ้างก็ว่าไปนะครับแต่โปรแกรมตอนนี้บางอย่างจะพาไปไหนผมจะพาไปที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ท่านนายกรัฐมนตรีหายหน้าหายตาไปหลายวันนู่นจะเดินทางกลับมาก็วันที่20นู่นวันนี้18 19 20นู่นท่านไปทำอะไรท่านไปประชุมเรื่อง AI ใหญ่เลยล่ะเจ้าหน้าที่ต่ำกว่า50ประเทศถึง100ประเทศมั้งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทำไมสำคัญเพราะว่านายกรัฐมนตรีในอนุทินชาญวีรกูลของเราได้มีโอกาสไปยืนตรงนั้นและไปพูดสปีด
นะไปเสนอหลักการของ AI เท่ไหมล่ะว่า AI เป็นอย่างไรสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วจะมีการพูดเรื่อง AI เยอะมากหน่วยงานเยอะมากเดี๋ยวเบรกสุดท้ายจะพาไปรู้จักคำว่า AI ปัญญาประดิษฐ์อยู่เรียกปัญญาประดิษฐ์ปัญญาที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ประดิษฐ์อะไรออกมาและเบรกแรกจะพาไปตรงไหนพาไปดูซิว่าต่างชาติเขามองเราอย่างไรทำไมประเทศไทยเรามันแม่มันแย่จังเลยไม่ว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ผับณลาดพร้าวโรงเรียนณลาดพร้าวสื่อมวลชนต่างชาติออกข่าวลงข่าวว่าอย่างไรบ้างรายงานความสูญเสียว่าอย่างไรบ้างแล้วก็เปรียบเทียบกับผับของต่างชาติเขาทำกันยังไงเขาถึงแก้ไขจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่มีเหตุการณ์นี้หรือมีก็น้อยมากจนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมีแต่ประเทศไทยนี่แหละและอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจคือข่าวโกงสอบท้องถิ่นต่างชาติเขามองเราอย่างไรมูแต่เรามูแต่มางุ่มกระตาอยู่นี่อ้าวลองเอาดูที่ว่าต่างชาติเขามองเรายังไงเราจะได้หูตาสว่างว่าของเรามันจะมีแต่ด่าว่าตัดท้อเรากันเองแล้วเขาล่ะเขามองเราอย่างไรจะได้ปรับปรุงตัวเองเรากระจกมาตั้งหน้าหน่อยสิพอเสร็จแล้วตั้งดูก็มาดูส่องดูพวกเขาส่องเราอย่างไรบ้างเราที่ไหนมีแต่ท่องเที่ยวอย่างเดียวหรือไงไงเขาจะมาเที่ยวอะไรคนไม่ซื่อสัตย์มองไปเที่ยวยังไงมองไงมันสนิทใจนะระดับชาวบ้านเนี่ยดีมีความซื่อสัตย์ของตกตรงไหนก็ไปคืนใช่ไหมกับเสาตังร่วงไหนก็ไปคืนมีน้ำจิตน้ำใจไม่คิดคดทรยศแต่ทำไมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจึงคิดคดทรยศใช่ไหมดูมาสรุปข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับอ่าวบริเวณอ่าวนั่นแหละช่องแคบของวุฒินั่นแหละเยอะเหลือเกินตรงนั้นน่ะอ่าวโอมานนั่นแหละแต่รัฐได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องนำโดยเซนคอมเปิดบริการทางทหารตอบโต้โจมตีเรือในภูมิภาคระดมกำลังทั้งเครื่องบินเรือรบและโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านและเครือข่ายพันธมิตรอย่างหนักหน่วงเห็นไหมตามอีกแล้วส่วนอิหร่านก็เปิดฉากตอบโต้โดยประกาศยุติการตอบโต้ส่งกองกำลังเปิดฉากโจมตีฐานทัพและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทหารของสหรัฐเห็นว่าความเกิดขึ้นอีกแล้วสงครามถ้าเพื่อนสนใจสงครามเขายืนยันว่าต้องดูเป็นรายวันต้องดูเป็นรายวันถ้าไม่ทันก็ดูคลิปทาง YouTube ก็ได้นะดูชุดอย่างทู YouTube ก็ได้มีหลายช่องที่ออกดีมากนำเสนอดีมาก PPTV ก็ดีไทย TBS ก็ดีเนชั่นก็ดีนะหลายช่องอาจจะเอ่ยถึงเพื่อนไม่หมดนะครับบอกว่านำเสนอได้ดีมากนำเสนอได้ดีมากแต่จะอยากจะบอกว่ามีนำเสนอแบบเอียงก็มีโดยใช้AI อ่านก็มีก็มีก็ให้ดูที่เผยแพร่โดยของรัฐแล้วกันของรัฐแล้วกันนะครับของรัฐบาลแล้วกันดูข่าวแล้วก็ดูแคปชั่นเขาหน่อยว่าเขาขึ้นชื่อข่าวไว้ไหมอย่างเช่น X หรือ RT ไหมชื่อเซนคอมไหมอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ต้องดูข่าวที่น่าเชื่อถือถึงน่าเชื่อถือส่วนข่าวบ้านเราไฟไหมผับณลาดพร้าวยังไงสำนักข่าวระดับโลก AFP CNN BBC The Guardian และเซนทรัลนิวเอเชียCNA รายงานว่ายังไงบอกว่าเกาะติดสถานการณ์ของที่นี่ร
รายงานภาพรวมทั้งหมดเลยบอกว่าเป็นยังไงบอกว่าที่เห็นก็คือเป็นความผมก็เป็นข้อๆเลยนะครับผมขอจำแนกเป็นข้อๆเรื่อยๆแล้วจนจบเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าหนึ่งมาตรการความปลอดภัยที่ละหลวมนะสื่อต่างชาติระบุว่าปัญหาการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยที่หย่อนยานในไทยเป็นเรื่องที่น่ากังวลและถูกวิจารณ์มานานแล้วนะทางหนีไฟที่มีอุปสรรคสำนักข่าว AFP อ้างคำสัมภาษณ์ของผู้ว่ากทมที่ระบุว่าพบร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมากกองอยู่ใกล้กับทางออกฉุกเฉินซึ่งคาดว่ามีสิ่งกีดขวางทางอยู่นะสองก็คือบทเรียนซ้ำซากจากโครงสร้างของอาคารนะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอัคคีภัยจากต่างประเทศเช่นเกาหลีใต้ได้ให้ความเห็นผ่านสื่อว่าผับบาร์ส่วนใหญ่มักจะออกแบบโครงสร้างภายในให้ซับซ้อนคล้ายเขาวงกตรู้จักเขาวงกตไหมที่เดินเข้าไปแล้วออกไม่ได้ออกไม่ได้เพราะอะไรการตั้งโต๊ะก็ยากเห็นไหมออกไม่ได้เพราะอะไรก็เพื่อให้ออกยากยากจะได้นั่งกินอยู่นั่นนานๆไงเนี่ยถูกเป็นกับดักไงตั้งโต๊ะก็ให้มันสลับซับซ้อนเข้าไว้เดินเข้าไปจะไปไหนก็วนไปวนมาวนไปวนมาก็นั่งกินโต๊ะนั่นอีกนั่นแหละอันนั้นแหละเขาเรียกว่าออกแบบคล้ายกับเขาวงกตวัสดุไฟที่มีการตกแต่งด้วยวัตถุติดไฟง่ายระบบระบายอากาศไม่ดีทําให้ควันพิษสะสมอย่างรวดเร็วเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตระบบตัดไฟและดับเพลิงสื่อต่างชาติตั้งข้อสังเกตว่าอย่างไรบอกว่าเครื่องระบบไฟฟ้าลัดวงจรรวมถึงการขาดแคลนระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงอัตโนมัติภายในอาคาร 3. สื่อต่างชาติมองว่าห้องโหวของกฎหมายร้านอาหารสถานบันเทิงสื่อต่างๆ BBC บอกว่าอย่างไรได้นำเสนอประเด็นการจดทะเบียนอาคารโดยรู้ว่าสถานที่นี้จดทะเบียนไว้เป็นร้านอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบที่เข้มงวดแต่ในความเป็นจริงกลับประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสถานบันเทิงเต็มรูปแบบร้านอาหารกับข้าวเกงกับมีดนตรีต่างกันไหมล่ะเปรียบเทียบแล้วบอกยังไงเอาเขาก็ขุดเหตุการณ์ผับบาร์ของเรามาอย่างเช่นซานตาลิก้าผับหรือเมาเท่นบีก็คล้ายกันกับอย่างนี้แหละนอกจากนี้4มาตรการความปลอดภัยที่ล้มเหลวคือต่างชาติเสนอไปนิทานเดียวกันไม่ว่าจะ AFP CNN BBC Channel New Asia บอกว่าประเทศไทยมีปัญหาที่กำกับใช้ในมาตรการความปลอดภัยในสถานบันเทิงที่ละหลวมมาอย่างยาวนานนะแล้วก็5คืออะไรอุปสรรคในการหนีไฟข้อมูลอ้างอิงจากผู้ว่ากทมรู้ว่าพบร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมากกองอยู่ทางออกฉุกเฉินระบบประตูหนีไฟถูกลงกรล็อกไว้รวมถึงขาดสปริงเกอร์ดับเพลิงภายในตัวอาคาร6ยอดรายงานผู้เสียชีวิตจื่อต่างชาติติดตามผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตพุ่งอย่างน่าตกใจรายงานนิติเวชที่ว่าผู้ข้อร้ายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสูดก๊าซพิษภายในเวลาเพียง4นาทีไม่ใช่การถูกไฟคลอกโดยตรงเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าผมเคยเล่าให้ฟังว่าวิธีการทำข่าวของสื่อมวลชนต่างชาติเขาจะมีวิธีการคิดต่างกันกับเราอย่างเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมที่ภูเก็ตผมเคยเล่าให้ฟังว่าขณะที่เราก็กำลังไปทำข่าวการช่วยเหลือการอะไรตรงหน้างานนั้นนะสื่อต่างชาติเข้าไปที่โรงพยาบาลเห็นไหมเขารายงานเรื่องความเสียหายเรื่องผู้เสียชีวิตนะเห็นไหมผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาสื่อต่างชาติเขาไปจับจ้องตรงนั้นเพราะตรงนั้นเป็นเซ็นเตอร์ที่จะเห็นอะไรหลายอย่างเห็นไหมนี่ความแตกต่างกันการนำเสนอประเด็นข่าวของเขานำหนังสือเดินข่าวของเขาของเราก็ลุยหน้างานและผมเองก็เดินทางไปที่นี่แล้วด้วยขอรายงานให้ทราบว่าการรายงานข่าวบางครั้งก็ใช้การรายงานข่าวที่ผิดของไทยนะผิดยังไงบอกว่าอยู่ตรงข้ามกับห้างยูเนียนมอลพอถนนลาดพร้าวอยู่ข้ามยูเนียนมอลทำให้ทุกคนมีความรู้สึกว่า
อยู่ตรงข้ามก็คือต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามลาดพร้าวอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของเอาพูดง่ายๆฝั่งโรงเรียนเซนจอนเหมือนกันเถอะแต่ไม่ใช่โรงเรียนเซนจอนกลายเป็นว่าฝั่งตรงข้ามของซอยเล็กๆเป็นอยู่ในซอยเล็กๆถนนเข้าถนนทางเข้าก็อยู่ในฝั่งเดียวกันกับยูเนี่ยนมอลล์นั่นแหละเหมือนซอยหนึ่งอยู่ในซอยหนึ่งซอยหนึ่งระหว่างซอยหนึ่งกันเนี้ยอันนั้นแหละอยู่ฝั่งเดียวกันบางสื่อรายงานอยู่กระทั่งเป็นฝั่งตรงข้ามจนกระทั่งผมต้องไปดูเองว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่อยู่ตรงไหนกันแน่จริงๆแล้วอยู่ฝั่งเดียวกันติดถนนเลยรายงานติดถนนก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นแหละครับอยู่ตรงตีนสะพานนั่นแหละครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับยูเนี่ยนมอลอยู่เนี่ยมอลผู้ประกาศอาจจะไม่ได้ไปเห็นพื้นที่เพราะว่าถ่ายภาพไงก็มองไม่ออกขณะไปแล้วยังต้องใช้จินตนาการในการสังเกตนะในการสังเกตนะเขาวิเคราะห์ว่ายังไงนะสำนักข่าวเด็กนิวและสื่อของออสเตรเลีย ABC บอกว่าระบบไฟฟ้าวัสดุตกแต่งโครงสร้างอาคารและจำนวนทางหนีไฟที่ไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังมีสกู๊ปข่าวเปรียบเทียบสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเขามีโครงสร้างมีความเข้มงวดอย่างไรบ้างโดยเทียบเคียงไปว่าเมื่อก่อนนั้นสหราชอาณาจักรอังกฤษเดี๋ยวพูดสหราชอาณาจักรแล้วก็จะไม่คุ้นเคยอีกแล้วทั้งสหราชอาณาจักรและอังกฤษเนาะในปี1985เกิดเหตุเพลิงไหม้สนามฟุตบอลเรดฟอร์ดซิตี้ทำให้ผู้มีเสียชีวิตถึง56คนในเวลาไม่ถึง4นาทีในขณะที่สิงคโปร์ในปี1972ได้เกิดเพลิงไหม้ห้างสรรพสินค้าตั้งแต่นั้นมาเขาปรับปรุงระบบกฎหมายเขาหมดเกลี้ยงออกมาใหม่เลยสหราชอาณาจักรทำยังไงการเปิดชั้นบันเทิงถูกควบคุมอย่างเข้มงวด

เป็นเจ้าของหรือผู้จัดการจะต้องจัดทำการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยไฟ Risk Assessment สามารถถูกระงับหรือเพิกถอนได้ทันทีของผิดเขาจะมีต้องมีคนรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะเฉพาะไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือเจ้าของจะต้องมีความรู้เรื่องนี้ส่วนที่สิงคโปร์เพื่อนบ้านเรามีระเบียบอย่างไรบ้างอยู่ภายใต้กฎหมายไฟ Safety Act โดยจะต้องได้รับใบอนุญาต Fire Safety Certificate ก่อนเปิดใช้งานต้องได้รับรองคำจากใบอนุญาตนี้ก่อนและจะต้องต่อใบอนุญาตเป็นประจำทุกปีเห็นไหมเพื่อนบ้านเราเข้มขนาดนั้นแล้วก็ต้องแต่งตั้งผู้จัดการด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย Fire Safety Manager ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานดับเพลิงสิงคโปร์เพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องของเรามีแต่ผู้จัดการฝ่ายการเงินผู้จัดการอาหารผู้จัดการนั้นของเขามีผู้จัดการฝ่ายอัคคีภัยด้วยนะและนอกจากนั้นยังกำหนดมาตรฐานในการก่อสร้างโดยสหราชอาณาจักรบอกว่าประตูต้องกว้าง1,050มิลลิเมตรสำหรับ200คน200คนและประตูจะต้องเปิดออกจากด้านนอกเสมอห้ามล็อกกุญแจระบบเสียงดนตรีในคลับจะต้องมีตัดโดยอัตโนมัติเมื่อมีสัญญาณไฟดังขึ้นคือเมื่อมีสัญญาณไฟดังขึ้นใช่ไหมตัดเลยคนที่นั่งกินนั่งลิ้งอยู่ก็จะรู้เลยว่าเสียงมันเงียบไปจะตื่นตัวไงเฮ้ยทำไมเงียบไปนั่นแหละนะและพนักงานและลูกค้าจะได้ยินเสียงก็ออกมาบอกทันทีอพยพออกทันทีนะตัวเจนี่การใช้พลุไฟแต่ที่ร้านนี้ก็มีเหมือนกันนะห้ามใช้โดยเด็ดขาดนะครับจะอะไรอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ยังไม่มีส่วนบทลงโทษนั้นหน่วยงานดับเพลิงของสหราชอาณาจักรมีอำนาจออกคำสั่งห้ามสามารถสั่งปิดสถานบันเทิงได้ทันทีของเราต้องไปรอใครรอตำรวจรอเขตลูกค้าเมื่อเห็นลูกค้าเข้าไปเนี่ยแต่มีสิ่งผิดปกติอยู่ด้านในแล้วต้องทันทีเดี๋ยวผมจะบอกคลิปว่าต้องทำยังไงหากพบว่าข้างในเนี่ยประตูไฟถูกล็อกเลยสั่งจำคุกได้เลยเห็นไหมไม่ต้องรอนายตำรวจไม่ต้องรอกองพิสูจน์หลักฐานให้ยุ่งยากส่วนที่สิงคโปร์มีหน่วยสิงคโปร์ Civil Defense Force SCDF เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยในปี2019มีการแก้กฎหมายเพื่อใช้มาตรการฟ้องร้องดำเนินคดีทันทีนะเพื่ออะไรเพื่อรักษาชีวิตของผู้ไปเที่ยวนักท่องเที่ยวไปดูซิว่ามีการออกแบบแล้วก็มีการล็อกที่หนีไฟไหมเห็นไหมโทษสูงสุดคือปรับถึง200,000ดอลลาร์สหรัฐหรือจำคุก20ทีเดือนนะการเปิดสถานบันเทิงที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นเรื่องที่บอกว่ายังไงทำไม่ได้เลยจะไม่สามารถทำประกันภัยได้นะคุณประกันภัยไม่ได้ประกันภัยก็ต้องไปดูนะสามบันเทิงในสิงคโปร์จะไม่สามารถยืนยันการจัดงานได้หากไม่มีประกันภัยมารับผิดชอบของเรานี่บริษัทประกันภัยมาดูแลด้วยหรือเปล่านี่ส่วนที่สหราชอาณาจักรจะต้องมีประกันวิชาชีพ professional indemnity หากเซ็นสัญญารับรองสำเทิงที่ไม่ได้มาตรฐานจะถูกยืดใบประกอบการอย่างเช่นจังแหมมีใบรับรองวิชาชีพนี้ใช่ไหมจากนั้นถ้าไปตรวจแล้วจะมีเหตุการณ์นี้คือถูกยืดและยังไม่พอยังอาจจะถูกฟ้องล้มละลายและอาจถึงขั้นถูกจำคุกเห็นไหมไปยาวอีกไม่ใช่แค่นี้นะแค่นี้นะฉะนั้นคนที่ทำงานในสถานบันเทิงผมขอแนะนำว่าผมได้สูตรนี้

0: มาจากคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรฤทธิ์นะเจ้าของสวนสยามนี่แหละจากการพูดคุยไม่รู้ใครถ่ายทอดให้ใครนะผมสรุปประเด็นของคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรฤทธิ์ได้อย่างนี้หนึ่งพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้กับสถานบันเทิงนี้จะต้องเป็นคนปากดีปากดีคืออะไรปากดีสองนี่จะเดี๋ยวจะรวมกันทั้งหมดสองหูดีสามจมูกดีสี่ตาดีปากดีจะต้องใช้ได้ทั้งสามอย่างก็คือว่าเมื่อเห็นสิ่งปกติผิดปกติเกิดขึ้นปากต้องรีบพูดอย่างเช่นมีเห็นไฟแป๊บรีบตะโกนบอกเลยมีกลิ่นน้ำมันเครื่องมีกลิ่นผิดปกติแก๊สอะมอนิเอออะไรออกมานะครับรีบพูดเลยปากสำคัญส่วนหูได้ยินเสียงประกายไฟแป๊บรีบบอกปากรีบพูดเลยฉะนั้นข้อสำคัญของคนที่ทำงานในสถานบันเทิงอย่างนี้ผมบอกเพื่อนๆว่าปากต้องดีปากต้องดีที่สุดขี้ฟ้องมากที่สุดพูดปึ้งปึ้งปึ้งทันทีเลยถ้าปากไม่ดีอย่ารับเตือนไว้ก่อนไปบุคคลหรือเจ้าของสถานบันเทิงต่างๆต้องรับลูกน้องที่ปากดีไม่งั้นบริษัทท่านอาจจะเสียหายก็ได้ไปดูข่าวที่สองกันบ้างข่าวอะไรข่าวโกงสอบท้องถิ่นสาวโกงสอบท้องถิ่นเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ได้ตีข่าวนี้ใหญ่โตมากกินมาดินใหญ่ก็ไม่ชอบแล้วบอกว่ายังไงเป็นข่าวที่อื้อเฉาแฉกระบวนการที่มีการแก้ไขคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์การเรียกรับสินบนสูงหัวละหลักแสนบาททำลายความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ของประเทศไร้ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตและก็มีคำถามเหมือนเราก็เหมือนคำถามนั่นแหละความเด็ดขาดของภาครัฐจะทำอย่างไรแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ผมค้นไปต่ออีกว่าแล้วต่างประเทศน่ะมีการโกงข้อสอบโกงสอบเหมือนสอบท้องถิ่นเราไหมก็โกงก็มีเหมือนกันนะครับที่ประเทศอินเดียเกิดคดีวยาบัมคดีนี้เป็นคดีโกงสอบบรรจุข้าราชการและคัดเลือกนักเรียนแพทย์ในรัฐมัธยมประเทศมีเครือข่ายนักการเมืองข้าราชการและนายหน้าร่วมกำรับสินบนจัดหามือปืนปลอมตัวเข้าไปนั่งสอบแทนแก้ไขกระดาษคำตอบ OMR ไปจนถึงล็อกที่นั่งข้างคนเก่งเพื่อให้ลอกข้อสอบถูกจับกุมนับพันคนนะมีพยานสืบสวนสอบสวนหลักหมื่นคนนะและยังไม่พอยกเลิกผลการสอบจับกลุ่มคนนับพันเสียชีวิตปริศนาของคนที่เป็นของคนที่เป็นประธานนะที่อินเดียและยังไม่พอนะครับอินเดียจะเป็นปัญหาการข้อสอบเข้ารับราชการรั่วไหลมากกว่า70ครั้งผู้สอบรวมมากกว่า17ล้านคนได้รับผลกระทบมีขบวนการจ้างเครือข่ายแฮกเกอร์และเจ้าหน้าที่โรงพิมพ์เพื่อนำข้อสอบมาขายต่อในราคาหลักแสนบาทจนรัฐบาลอินเดียต้องออกกฎหมายบทลงโทษขั้นรุนแรงจำคุกสูงสุด10ปีเพื่อปราบปรามกระบวนการนี้ส่วนที่ประเทศจีนก็มีเหมือนกันมีเครือข่ายเทคโนโลยีโกงข้อสอบระดับชาติโดยเรียกว่าคดีสอบใบอนุญาตเภสัชกรผู้สอบประกาศ 2,400 คนใช้หูไฟไร้สายขนาดจิ๋วนะเอาติวเตอร์หรือมือปืนปลอมตัวเป็นผู้สอบไปสแกนหรือจำข้อสอบออกมาจีนก็มีเหมือนกันนานแล้วมาเสร็จแล้วก็ส่งผ่านวิทยุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะผู้เกี่ยวข้องหลายพันคนจะใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารนั่นนะแอบส่งข้อมูลเป็นคดีทางอาญาเด็ดขาดแบกนี้ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตส่วนที่ไนจีเรียโทษทีแอลจีเรียครับสายตาเอาใหม่ส่วนที่แอลจีเรียมีการโกงข้อสอบระดับชาติในปี2016ลักลอบนำข้อสอบปลายภาคระดับชาติเพื่อใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยและรับทุน รัฐบาลส่งผลให้ต้องจับกุมครูเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองอีกหลายสิบคนนะและสั่งปิดอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศในเวลาที่มีการสอบขนาดนั้นใช่ไหมนะเขาหนักกว่าเราอีกกระทบนักเรียนทั้งประเทศที่เจาะเข้าไประบบขโมยข้อสอบล่วงหน้านำมาปล่อยขายและแชร์บนโซเชียลมีเดียสั่งสอบใหม่ในวิชาที่รั่วไหลรัฐบาลปิดอินเทอร์เน็ตเห็นไหมไม่งั้นมันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนที่สหรัฐอเมริกาก็เคยมีเหมือนสอบท้องถิ่นเราเหมือนกันในข่าวบอกว่ายังไงแม้ไม่เป็นการสอบโดยตรงของข้าราชการบรรจุข้าราชการแต่เป็นการติดสินบนผู้คุมสอบและแก้คะแนนกระบวนการก็คือช่องทางให้ลูกคนรวยและดาราดังทั้งหลายนี่เกิดขึ้นเป็น10ปีแล้วนะเนี่ยผมจำได้โดยหัวหน้ากระบวนใช้วิธีการติดสินบนผู้คุมสอบแก้ไขคะแนนสอบ SAT หรือ ACT ของเด็กให้สูงขึ้นเพื่อมีความรู้ไปนั่งสอบแทนและปลอมแปลงประวัติความสามารถด้านกีฬานี่แหละก็คือการโกงข้อสอบทั้งหมดเลยไม่ใช่เรามีอย่างเดียวประเทศบ้านเขามีเราเรียนแบบเขาหรือเปล่ามิทราบได้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวนั่งเครื่องบินไปเซี่ยงไฮ้ไปดูท่านนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจอะไรบ้างแป๊บเดียวจะกลับมาครับ
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

คุณปูนกลับมาทางนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางไปเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึงวันที่20กรกฎาคม2569นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทวิภาคีขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและดึงดูดการลงทุนส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไป3เมืองมีเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและกรุงปักกิ่งการเงินครั้งนี้เพื่อไปไหนอ่ะไปประชุมที่ท่านได้ออกสปีด้วยเดินทางไปตั้งแต่วันที่16วันที่17เมื่อวานนี้ก็มีการร่วมการแถลงเพื่อเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคศ2026 World Artificial Intelligence Conference อ่านภาษาอังกฤษมันยากเหลือเกินนะพักหลังเนี้ยไม่ค่อยได้คล่องอ่านภาษาอังกฤษเพราะอะไรก็เพราะอ่านไม่ยากทำไมแปลภาษาอังกฤษก็แก๊บเลยแป๊บเดียวก็แปลให้หมดแล้วผมว่าเพื่อนเพื่อนที่แปลภาษานี่ตกงานป่ะเนี่ยผมเองเลยทำให้อ่านภาษาอังกฤษช้าไปด้วยโทษอื่นโทษตัวเองดีกว่าอ่ะโอเคตัวเองครับอ่ะรวมทั้งหาหรือทวิภาคีกับท่านประธานาธิบดีสหรัฐคาซัคสถานนะเมื่อวันศุกร์และถ้าเดินทางมาเยี่ยมชมนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และหุ่นฮิวแมนนอยด์ที่สำนักงานใหญ่บริษัทอากิบอสและเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพเรียกอาคารข้ามเพื่อเป็นเกียรตินะส่วนวันเสาร์คือ It is Today วันนี้คณะรัฐมนตรีเดินทางไปที่นครเฉินตูของมณฑลเสฉวนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนโดยจะเข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือกับภาคเอกชนเป็นประธานเปิดงานสัมมนาการลงทุน Thailand China Investment and Economic Forum 2026พร้อมกับพร้อมเปิดสำนักงานฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูแล้วก็ไปพบกับผู้บริหารแบบ one by one นะแต่เป็นภาษาทางการทูตแล้ว one on one เนาะกับผู้บริหารระดับสูง6บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนนะ6บริษัทของจีนก็ไม่ต้องห่วงหรอกทั้งหมดแหละไม่ว่าช้างอันอะไรหมดแหละ6ยักษ์ใหญ่พอยังอ่ะนอกจากนี้ตรงนี้ก็เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนก็จะเลี้ยงอาหารค่ำวันพรุ่งนี้ tomorrow 19กรกฎาคมแหมถ้ารู้ภาษาจีนจะพูดเป็นภาษาจีนเด้อจะมาชิดพูดคำว่า tomorrow เด้อแต่บังเอิญไม่รู้พูดว่าอะไรหาหรือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีจำกัดร่วมรับประทานอาหารค่ำและเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพพอเสร็จปั๊บในช่วงเดียวกันนั้นก็กำหนดการระดับรัฐพิธีก็จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่20พรุ่งนี้วันอาทิตย์ถัดมาวันจันทร์จะวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์มีชนจัตุรัสเทียนอันเหมินเข้าพบปะหาหรือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการพร้อมตรวจกองทหารเกียรติยศหาหรือทวีปบัญชีเต็มคณะระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยแลนด์และนายกรัฐมนตรีของสหรัฐประชาชนจีนนี่ผมชอบพูดก็คือจีนแผ่นดินใหญ่เติมยาวมาอีกนิดนึงและก็จะลงนามในเอกสาร6ฉบับนะประกอบด้วยอะไรบ้างเป็นคือความเข้าใจด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานมุ่งเน้นเศรษฐกิจดิจิทัลยานยนต์ไฟฟ้า EV และอุตสาหกรรมสีเขียวทำแผงโซล่าเซลล์ทั้งหลายเลยหรือเปล่าหรือกังหันลมเขาบอกนั่นแหละอุตสาหกรรมสีเขียว MOU ด้านการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินธรรมยาทั้งในตลาดปกติและแพลตฟอร์มออนไลน์ MOU ด้านความร่วมมือช่างตวงวัดยกระดับมาตรฐานภาคเกษตรและเศรษฐกิจดิจิตอลอันนี้เห็นด้วยช่างตวงวัดไหนจะโกงตาช่างอยู่เรื่อย MOU ด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์ AIเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมั่นคงปลอดภัยการศึกษาปัญญาประดิษฐ์กลาสจีนแผ่นดินใหญ่เขายุบคณะที่ไม่มีประโยชน์ออกไปเป็นร้อยสกู๊ปข่าวของเพื่อนหลายคนออกไปแล้วจะมาย้ำอีกหนึ่งว่าอะไรคณะอะไรที่ไม่จำเป็นก็ลดออกไปบ้างเขาลดออกไปหมดแล้วเปลืองสมองของเยาวชน
และมีพิธีสารว่าด้วยกำหนดการกักกันและสุขลักษณะสำหรับสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคเพื่ออำนวยความสะดวกการส่งออกของไทยรับจากกุ้งไปได้ไหมเรามีปัญหามาเลเซียเอากุ้งไปหน่อยได้ไหมเอาปลาหมอขังลำไปหน่อยได้ไหมทำเป็นปลากระป๋องขายอยู่วันนี้นี่เห็นจะไปคุยที่สมุทรสาครจะมาคุยสมุทรสาครไปคุยพักเดียวใครเขาจะไปด้วยพักพวกส่งข่าวมาบอกว่าบางแอมไปทำข่าวไหมผมดูพยากรณ์โอ้มีแต่พักประชาชนทำไมไม่เป็นธรรมอย่างนั้นไปจะด่าเขาหน่อยดิอ้าวร่วมร่างถ้อยแถลงร่วม joint statement เพื่อกระชับหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านนะแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็อย่างว่าเนาะเจอแล้วนายกเขาก็เลี้ยงเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันนะแล้วสุดท้ายตอนบ่ายก็ไปพบกับผู้บริหารของอาลีบาบากรุ๊ปคุณเคยไหมเจอจะคนจีนได้ยังไงไปเจอคนไทยบางหวาไปสิไปเยี่ยมชมสถานการณ์ CP Center ในกรุงปักกิ่งนะนะก่อนที่จะเดินทางกลับนะก่อนที่จะเดินทางกลับเราไปร่วมการลงทุนร่วมการค้าท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปพบกับท่านสีจิ้นผิงประธานาธิบดีทางรัฐประชาชนจีนบอกว่ายังไงบอกว่าจีนเป็นมหามิตรที่สนับสนุนไทยทุกครั้งไม่ว่าจะร้องขอหรือไม่ซึ่งเราต้องพูดหลายเรื่องที่เป็นความอ่อนไหวความมั่นคงเรื่องความปราบปรามผู้จริตอาชญากรรมผิดกฎหมายและเรื่องการค้าสำหรับข่าวต่างประเทศรายงานจากนครเซี่ยงไฮ้ว่ายังไงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ตอบกลับสิเห็นไหมไทยมาพูดดีซะขนาดนี้ยืนยันว่าจีนจะสนับสนุนไทยอย่างแน่วแน่ในการเดินหน้าพัฒนาประเทศตามแนวทางที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองและสนับสนุนรัฐบาลไทยชุดใหม่ในการบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนะผู้นำจีนกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ไทยจีนเป็นหุ้นส่วนอันดับชิปความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ไทยสามารถไว้วางใจได้เสมอขีดเส้นใต้สองเส้นปืดไม่ใช่ฉันค้าขายเธอแล้วฉันจะมาเก็บภาษีเธอแล้วเธอเหมือนประเทศอื่นเกือบพูดระบุประเทศก็ฟ้องร้องกันแล้วต่างหากและทั้งสองประเทศควรร่วมกันเร่งสร้างประชาคมจีนไทยที่มีอนาคตร่วมกันให้มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนยิ่งขึ้นสนับสนุนการพัฒนาสู่ความทันสมัยของทั้งสองประเทศเดินหน้าโครงการรถไฟจีนไทยและการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบรางระหว่างจีนลาวและไทยควบคู่กับการขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอนาคตคืออุตสาหกรรมแบบไหนอุตสาหกรรม AI อุตสาหกรรมการบินและอวกาศและพลังงานสะอาดนี่คืออนาคตทะลุโลกทะลุนู่นไปดาวอังคารนู่นนะส่วนการประชุมครั้งนี้นะการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกและการประชุมระดับสูงว่าด้วยธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์โลกนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่17ถึงวันที่20ที่ศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซปชั่นฮอลล์นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนหลักการการดูแลของ AI มีดังนี้นั่นคือประเทศที่เข้าร่วมประชุมมีใครบ้างอ่ะประเทศที่เข้าร่วมประชุมหรือประเทศที่ก่อตั้งมีทั้งหมด29ประเทศแต่ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อรายชื่อกลุ่มประเทศที่ก่อตั้งมีการกระจายตัวอยู่ในกลุ่มของซีกโลกใต้ซึ่งขีดเส้นใต้ฟังอีกไม่มีชาติบังตกในขั้วอำนาจเดิมร่วมอยู่ด้วยเลยการประชุมครั้งนี้เนี่ยเหมือนแยกส่วนของโลกออกเป็นซีกโลกตะวันตกกับยุโรปตะวันออกแบ่งออกเป็นภูมิภาคเอเชีย12ประเทศโดยจีนเป็นประเทศหลักมีคาซัคสถานของเราก็อาเซียนเนาะคุมหมดแล้วนะคุมหมดแล้วส่วนภูมิภาคแอฟริกา10ประเทศโดยมีประเทศจากกลุ่มประเทศพันธมิตรของจีนแอฟริกาก็มาประชุมนะพูดแล้วเริ่มใหญ่ไหมไม่ใช่แต่อาเซียนอย่างเดียวนะไม่ใช่แต่จีนอย่างเดียวนะของแอฟริกา10ประเทศแอลจีเรียสาธารณประชาธิปไตยคองโกอียิปต์เอธิโอเปียเคนยานามิเบียไนจีเรียแอฟริกาใต้แทนซาเนียแซมเบียแล้วอีกเยอะแยะที่ยังท้าทามอยู่และยังมีรัสเซียและยุโรปตะวันออกเบลารุสเซอร์เบียภูมิภาคละตินอเมริกันก็มีบราซิลเวเนซุเอลาและคิวบา
มีสันติบาลอาหรับอีก10ประเทศแอลจีเรียโคโมโรสจิบูติอียิปต์ลิเบียมอติเลเนียมอร์ร็อกโกโซมาเลียซูดานตูนิเซียและประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกกลางอีก12ประเทศบาเรียนอิรักจอร์แดนคูเวตเลบานอนโอมานปาเลสไตน์กาตาร์ซาอุดิอาระเบียซีเรียสหรัฐอาหรับอามิเรตเยเมนและสหภาพแอฟริกาอีก55ประเทศไม่ต้องอ่านเยอะเอานึกออกแล้วกันนะและกลุ่มประเทศละตินอเมริกาอีกมีบราซิลอาร์เจนตินาชิลีโคลอมเบียเปรูโบลิเวียเอกวาดอร์ปารากวัยอุรุกวัยเวเนซุเอลาและมีส่วนอเมริกากลางก็มีเม็กซิโกกัวเตมาลาฮอนดูรัสนิคารากัวเอลซาวาดอร์คอสตาริกาปานามาแคริบแถบแคริบเบียนก็มีคิวบาสาธารณรัฐโดมินิกันและก็เฮติส่วนกลุ่มที่ใหญ่สุดอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มบริสบีบราซิลอารัสเซียไออินเดียซีไชน่าจีนและก็เอสแอฟริกาใต้นะและยังมีตัวแทนจากองค์การระหว่างประเทศผู้แทนสหประชาชาติยูเนสโกเข้าร่วมประชุมด้วยที่ผมอ่านชื่อประเทศเพื่อนบ้านทั้งโลกนี่ทั้งหมดเนี่ยนะเพื่ออะไรอ่ะเพื่อมาบอกว่านายกรัฐมนตรีของไทยเรานายอนุทินตามมีคุณเจ๋งแค่ไหนเจ๋งแค่ไหนเพราะเขาเป็นคนไปสปีดที่นี่ไปแถลงที่นี่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์2026นี้ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Futureนะแปลเป็นภาษาไทยว่าไงการมีหุ้นส่วนร่วมกันของ AI ในอนาคตที่โปร่งใสโดยมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมด้วยนะเห็นไหมนายกเราบอกว่ายังไงบอกว่าโลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนในทุกด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประโยชน์ต่อประชาชาติขึ้นอยู่กับทุกประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบเอาเลยว่าท่านสรุปว่าท่านเข้าไปสปีดไม่ไกลกาได้เสนอหลักการ3ประการให้คนทั้งพอฟัง1การคุ้มครองประชาชนต้องรับใช้มนุษยชาติคุ้มครองสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ใช่ไหม AI จะมาเหนือเราไม่ได้นะเราต้องมีศักดิ์ศรีเหนือเขา2ทุกทีครับ2คนลุกด้านศักยภาพส่งเสริมนวัตกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลและสร้างความเชื่อมั่นเทคโนโลยีโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหลักการที่3สร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันผลักดันให้ประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นผู้ร่วมสร้างอนาคต AI และใช้ AI เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและบอกว่ายังไงก็ต้องพร้อมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากอคติของการเกลียดชังในการใช้ AI ในทางที่ผิดในการสร้างข่าวปลอมข่าวเท็จข้อมูลที่บิดเบือนเทคโนโลยีเพื่อหลบหนีช่องว่างทางกฎหมายเสียหายต่อสังคมตามมาประชาคมโลกจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงและผลลัพธ์ที่คาดมาถึงจาก AI น้อยที่สุดเป็นไงท่านอนุทินพูดดีไหมล่ะสามหลักการนะไปคุยให้ต่างชาติเขาฟังนี่ใช่ไหมคนทั้งโลกประชากรทั้งโลกทุกฟังตอนออกของเราเนี่ยเองรู้ถึงแอฟริกาละตินอเมริกาเลยนะต้องฟังหลักการนี้ของไทยส่วนหลักการรวมๆใหญ่ๆของ AI มีไหมมียูเนสโกได้ทำจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ไว้เหมือนกันนะครับมีค่านิยมหลัก4ประการก็คือ 1. สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระบบ AI ต้องปกป้องสิทธิเสรีภาพและการไม่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2. สังคมที่สงบสุขยุติธรรมและเชื่อมโยงกับ AIAI ควรส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีลดความหลุ่มล้ำและไม่นำไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความเกลียดชัง
ยุ่ยแย่ตะแคงเลยรั่วนี่แหละสามความหลากหลายและความเป็นมีส่วนร่วมต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงและได้รับประโยชน์จาก AI อย่างเท่าเทียมเทคโนโลยีนี้วิทยาศาสตร์นี้ต้องโกลบอลไลเซชันแต่เขาวิเคราะห์แล้วไม่มีโกลบอลไลเซชันตอนท้ายเคยเล่าให้ฟังเมื่อ2สัปดาห์แล้ว3สัปดาห์แล้วมีแต่ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์นะถ้าลิขสิทธิ์เยอะเกินไปเรื่องไม่เท่าเทียม4ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมกระบวนการสร้างและใช้งาน AI ต้องเป็นมิตรต่อธรรมชาติปล่อยก๊าซคาร์บอนและจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างรับผิดชอบนะ4นี่คือ4ข้อของจริยธรรมค่านิยมหลักแต่ยังมีหลักการชี้นำอีก11ข้อไม่รู้จะทันหรือเปล่าเอาให้แค่ไหนก็แค่นั้นละกันนะเพื่อรู้ว่า AI ที่จะใช้เนี่ยต้องมียึดหลักการในการปฏิบัติอย่างนี้คือ1ความโปร่งใสและอธิบายได้มนุษย์ต้องสามารถเข้าใจได้ว่าเหตุใด AI จึงตัดสินใจแบบนั้นเพื่อให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดได้2การกำกับดูมี11ข้อนะครับการกำกับดูแลโดยมนุษย์ต้องเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบสูงสุดในการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตความเป็นความตายหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน3ความรับผิดชอบและความรับผิดผู้สร้างและผู้ใช้งาน AI ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น4ความปลอดภัยและความมั่นคงระบบ AI ต้องมีความปลอดภัยป้องกันการถูกโจมตีและไม่ก่อให้เกิดอันตราย5ความเป็นธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติอัลกอริทึมต้องไม่มีอคติที่นำไปสู่การแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ6ความยั่งยืนคำนึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในการทุกวงจรชีวิตของ AI 7สิทธิในการมีส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลผู้ใช้งานต้องมีสิทธิที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนและข้อมูลเหล่านี้นั้นต้องได้รับการคุ้มครอง8การทำงานและการศึกษาต้องเตรียมความพร้อมให้แรงงานพัฒนาทักษะและสนับสนุนนักเรียนให้ใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพ10ความร่วมมือ9นะครับ9ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมลดช่องว่างทางดิจิตอลและพัฒนา AI ให้ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาความยากจนและสุขภาพ10วัฒนธรรมสนับสนุน AI ที่เคารพและส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา11สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีการใช้ AI ในทางการแพทย์หรือชีวิตประจำวันต้องไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและจิตใจนี่อีกพวกมาเล่าให้เพื่อนฟังเพราะอยากให้เพื่อนมีความรู้กว้างๆเพราะตั้งแต่นี้เบื้องต้นไปเราจะต้องคุ้นเคยกับคำว่า AI มากขึ้นนี่คือ11ข้อหลักของเพื่อการปฏิบัติผมต้องมีแนวทางนี้และ4ข้อของค่านิยมหลักซึ่งยูเนสโกกำหนดเป็นจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์นอกจากจะมีจริยธรรมของนักการเมืองไทยแล้วเปลี่ยนสีนิดนึงเอาสีข้างไปสีนิดหน่อยนึงก็มีจริยธรรมของ AI ด้วยนะครับใครคิดเรื่อง AI จะต้องคิดเรื่องนี้ด้วยปิดท้ายเรื่องอะไรแหมเดาใจฟังอย่าบอกน้องเนเน่น้องเนเน่รัติการอัมลอยรอยเย็นจากเวทีอเมริกาก็ทันเล่นเพลงซอมบี้ตอนนี้รู้ไป128ถึง130ล้านวิวด้วยเรียบร้อยแล้วบนแพลตฟอร์ม TikTok อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วปรากฏไลค์กว่า 14.2 ล้านครั้งยอดแชร์มากกว่า1ล้านครั้งสถิติยอดวิวและกระแสตอบรับอัปเดตของ TikTok อเมริกันก็ทะลุ128ล้านวิวกลายเป็นไวรัลระดับโลกและความรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่วันคลิกไปนั่งฟังจะรู้ว่าทำไมน้องนี่จึงไม่ได้โกลมาเยอะโกลเพราะท่อมมาที่คนก็มีริบบิ้นสีทองลงมาน่ะมีสีทองลงมาน่ะเขาก็อธิบายหมดเลยไปเจาะลึกมาหมดเลยเพราะกรรมการทั้ง4คนในหนึ่งซีซั่นจะให้สิทธิ์แค่คนละ2ปุ่ม2ครั้ง2ครั้ง2ครั้งทุกคน4คนเนี่ยใช้สิทธิ์หมดแล้ว9ครั้งเข้าใจไหมใช
ใช้สิทธิ์หมดแล้ว9ครั้งกดไปแล้ว9ครั้งเหลืออีก1ครั้งฉะนั้นเหลืออีกครั้งที่เห็นลุกขึ้นมายืนหาหรือกันเนี่ยว่าจะกดหรือไม่กดเนี่ยเพราะมันยังการแสดงก็ยังมียาวอยู่ฉะนั้นจึงตัดสินใจไม่กดตัดสินใจไม่กดเนี่ยเพื่อนๆเข้าใจตามนี้นะที่ไม่กดก็เนื่องจากว่าเหลืออันเดียวก็เลยใช้เป็น yes okay ทั้ง4ท่านให้กับน้องเน่เห็นไหมคลายใจหรือยังคลายใจอย่างไม่ได้อคติอะไรทั้งสิ้นมันเหลือน้อยเขาเก็บไว้หน่อยได้ไหมเพราะไม่รู้คราวหน้าจะมีถ้าปุ่มทองกดหมดเลยเนี่ยงานก็หมดสนุกดีหรือว่าสักหนึ่งได้ไหมอ้าวและน้องก็ยังโอกาสแสดงรอบ2รอบ3ต่อไปจามจนจบติดตามถึงเดือนสิงหาคมนะครับสำหรับวันนี้ป้าแหงมบายบายปูนสวัสดีครับเจ้านาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ9,510,000รายจากผู้ลงทะเบียนกว่า18ล้านรายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้น
1: อิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิสารหยุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว